0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
5: เวลา 11:54 นาทีของวันอังคารที่22กันยายนตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงการเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าวันนี้ถือเป็นการประชุมวันแรกซึ่งประเทศไทยมีคิวในการขึ้นพูดวันพฤหัสนี้ส่วนตัวได้มีการเตรียมรายละเอียดที่จะแถลงไว้แล้วโดยจะเป็นเรื่องของอนาคตประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่ทำให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งด้วยตัวเองเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนการนำประเทศไทยเข้าสู่กติกาใหม่ๆของโลกเช่นการเปลี่ยนผ่านรูปแบบของพลังงานการบรรลุเป้าหมาย Net Zero หรือก็คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมรวมถึงการเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับและมีความเชื่อมั่นในสายตาชาวโลกทำให้สามารถสร้างสัมพันธ์สร้างความร่วมมือเพื่อให้การตกลงต่างๆไม่ด้อยกว่าประเทศอื่นๆในโลกส่วนการชูจุดเด่นในการร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ก็คือความพร้อมของประเทศไทยที่ทำให้ทุกประเทศในโลกให้ความสนใจและเปิดความสัมพันธ์การค้าเศรษฐกิจความร่วมมือความมั่นคงและเพื่อให้เกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันด้วยสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
4: แล้วมาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวและโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกับคุณสาธินีกันจันกระจ่างวงครับ
6: สื่อต่างประเทศมีรายงานว่าจูเลียนวอร์ดผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG คาดว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการคนใหม่ของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้วอร์ดก็เคยทำหน้าที่นี้มาแล้วให้กับทีมหงแดงเมื่อฤดูกาล 2022-2023 ขณะที่โปรแกรมการแข่งกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าวันนี้ไทยมีลุ้นชิงเหรียญทองกันหลายประเภทค่ะเริ่มต้นที่ e-sport e-football นั้นก็จะเริ่มเวลา 7:00 นแล้วตามด้วยยกน้ำหนักซึ่งก็มีชิง2เหรียญทองโดยรุ่นแรก49กิโลกรัมหญิงในเวลา 11:30 นต่อด้วยรุ่น53กิโลกรัมหญิงในเวลา 15:00 นจากนั้นฟุตบอลทีมชายกลุ่ม A ทีมชาติไทยนั้นพบญี่ปุ่นในเวลา 17:30 นสัตว์ที่มีจันกระจ่างวงรายงานค่ะ
7: พูดและคิดสิ่งที่ดีให้กับตัวเองในทุกวันเพื่อดึงดูดสิ่งที่ดีรอบข้างให้เข้ามาหาคุณอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นถัปนวัตรเลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทั

กองทัพเรือซ้อมย่อยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินปี2569วันนี้ตั้งแต่เวลา 15 นาฬิกาขอเชิญประชาชนรับชมการฝึกซ้อมได้ทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม8ถึงวัดอรุณราชวรารามกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยารับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าพร้อมทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครม.เคาะประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงิน 15,500 ล้านบาทครอบคลุมที่อยู่อาศัยเสียหายและกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติเริ่มคุ้มครอง1ตุลาคม2569มูลนิธิชัยพัฒนามอบสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.และกองทัพบกสหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดฐานทัพใหม่2แห่งบนเกาะกรีนแลนด์คุมความมั่นคงอาร์กติกกัมพูชาไม่สนดราม่าในไทยกระทรวงวัฒนธรรมกัมพูชาเมือนเสียงประท้วงเดินหน้าจัดเวิร์กช็อปเครื่องแต่งกายเขมรพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานช่วงเช้าเช่นเคยนะครับทักทายพูดคุยกันคุณมาศณัฐมนต์ภักดิ์ธนนัทนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรนะครับเพลงวันนี้นะครับคำสัญญา
0: ครับ
1: ของวงอินโดจีนเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นะครับนำมาฝากกันก็อยู่ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนะครับหลายคนหลายท่านเกษียณอาจารย์สุธีครับ
0: เตรียมจะลากันแล้วเหรอฮะ
1: ถูกต้องครับ
0: หลายท่านก็ทำงานมา40กว่าปีเลยนะ
1: ฮะใช่ครับ
0: ก็ถือว่ามีความผูกพันกับหน่วยงานคือบางท่านเนี่ยบรรจุก็ที่นี่เกษียณก็ที่นี
1: ่ครับ
0: นะครับคือไม่ได้ย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นเลยตลอด40ปีนี่ก็เรียกว่าค่อนชีวิตเลยนะ
1: หลายคนบอกว่าการทำงานอยู่ที่ทำงานใดที่ทำงานหนึ่งเนี่ยบางคนบอกใช้เวลามากกว่าที่บ้านอีกที่บ้านเนี่ยบางทีกลับไปช่วงเย็นนะเรากลับไปพักผ่อนอยู่กับครอบครัว
0: ครับ
1: สักแป๊บนึงเนี่ย
0: ตื่นแล้ว
1: ตื่นแล้วเช้าอาบน้ำมาทำงานอีกแล้ว
0: ใช่คร
1: ับ แล้วก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับเป็นวงจรชีวิตซึ่งเป็นประจำทุกวันเวลาการเกษียณนะครับมาถึงนะครับเวลาการเปลี่ยนแปลงในชีวิตมาถึงบางคนบอกใจหายมาก
0: ใจหายแน่นอนครับเพราะว่าผูกพันอย่างที่ว่านี่นะครับดังนั้นก็ถือว่าท่านได้ทำแบบทำอย่างที่ดีที่งามให้กับรุ่นน้องๆให้กับอนุชนนะครับสิ่งใดที่เป็นเรื่องดีๆคนรุ่นหลังก็จะได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางสืบต่อไปนะครับส่วนไหนที่ยังทำไม่ได้ยังทำไม่สำเร็จก็ส่งต่อให้รุ่นน้องๆนะครับได้มาช่วยสานต่อในภารกิจต่างๆเหล่านั้นนะครับในช่วงนี้นะครับหลายท่านเองก็เป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหมือนกันนะ
1: ถูกต้องครับ
0: ติดตามนะครับบางทีข้อมูลข่าวสารจากเพจต่างๆก็ต้องคอยเฝ้าสังเกตสังการว่าเป็นทางการหรือไม่อย่างไรนะครับบางทีอาจจะสร้างความตื่นตระหนกได้อย่างไรเสียนะครับในส่วนของประเทศไทยของเราก็ยังมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมชลประทานเป็นต้น
1: ใช่ครับ
0: ที่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าหน่วยงานอย่างเป็นทางการ
1: แล้วก็มีปภ. อีกนะครับ
0: ใช่ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็พยายามที่จะติดตามนะครับผ่านสื่อที่เป็นทางการนะครับที่จะได้ประกาศให้ทราบกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องของเอเชียนเกมวอลเลย์บอลสาวไทยสรุปแล้วได
1: ้เหรียญทองแดงครับ
0: เหรียญทองแดงหลังจากที่ชนะ
1: เมื่อวานนี้ชนะเกาหลีใต้เนี่ย3เซตนะครับก็หลายคนบอกว่าเป็นไปตามคาดส่งกำลังใจนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเซตแล้วสาวไทยทำฟอร์มได้ดีมากๆเนี่ยนะครับท
0: ั้
1: งเรื่องของเกมบุกเกมรับต่าง
0: ๆ
1: นะครับ
0: แล้วเหรียญทองนี่เป็นของจีนไหม
1: เหรียญทองของจีน
0: จีน
1: นะครับ
0: เหรียญเงินเป็นของ
1: ญี่ปุ่น
0: นะครับไทยเราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนน้องเน่เน่ก็วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: อย่าลืมส่งกำลังแรงใจส่งใจไปเชียร์น้องเน่เน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอัมลอยนะฮะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาส์ก็ทาเลนต์นะครับ2026ซึ่งกำหนดรอบชิงชนะเลิศในวันที่22กันยายนของอเมริกานะครับแล้วก็ตรงกับเช้าของวันที่23กันยายนตามเวลาในประเทศไทยก็ไม่เพียงแต่โชว์ความสามารถด้านดนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีโลกถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไหม
1: ครับได้นะฮะ
0: สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยของเราส่วนท่านที่เตรียมติดตามรับชมการซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารควันนี้มีซ้อม
1: ถูกต้องครับเป็นการซ้อมย่อยนะครับก็อยู่ในช่วงของไปปลายแล้วของการซ้อมย่อยเพราะว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมก็จะมีการซ้อมย่อยแล้วก็มีทั้งการซ้อมใหญ่ด้วยนะครับก่อนที่จะถึงพระราชพิธีจริงในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ครับ
0: ส่วนพระราชพิธีปลายปีนี้นะครับในช่วงกลางเดือนธันวาคมก็คงจะได้ทราบกันแล้วนะครับจากที่มีการประกาศให้ได้ทราบกันก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันนะครับที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือว่า NBT ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ประกาศนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันในห้วงช่วงเวลานั้นครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นในส่วนของมูฟเมนต์ความเคลื่อนไหวของวันนี้ที่สำคัญนะครับที่เรานำมาฝากกันก็ต้องพลาดไม่ได้เรื่องที่ต้องติดตามก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างเช่นเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนเรื่องของสถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งมีการแจ้งเตือนจากปภ.ด้วยนะครับดูเหมือนลุ่มน้ำเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักนะครับก่อนหน้านี้มันเริ่มส่งผลกระทบในพื้นที่หลากหลายจังหวัดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ไปดูข่าวนี้กันก่อนนะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะครับที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชโดยมีทางด้านของนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมท่าอากาศยานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีทางด้านของพลโทดรทิพย์ภวยนอกแม่ทัพภาคที่4รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จครับ
0: ครับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมก็ได้ดำเนินการในโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสร้างมาตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562นู่นแหละนะครับแล้วก็มาแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566แล้วก็เปิดบริการอย่างเต็มระบบเมื่อ19กันยายน2566โดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและการท่องเที่ยวในพื้นที่ครับ
1: ครับอาคารหลังนี้นะครับกว้างขวางนะครับแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยเนี่ยนะครับถึง 3,600 ตารางเมตรนะครับเป็นอาคาร3ชั้นคุณผู้ฟังครับสามารถที่จะรองรับผู้โดยสารอาจารย์สุธีคุณผู้ฟัง 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือว่าถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยนะครับก็ประมาณ 4.6 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวในการนี้นะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายอาคารนะครับและทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่แห่งนี้ของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินสู่อาคารที่ประทับรับรองรัตพิมานรัตนพิมานนะครับขออภัยภายในค่ายวชิราวุธกองทัพพระที่4ตามลำดับครับ
0: ครับและเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตบางวิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับได้พระราชทานพระโอวาทแก่บัณฑิตนะครับซึ่งก็มีใจความสำคัญคือขอให้นำความรู้ความสามารถเนี่ยนะครับนำไปปรับใช้แล้วก็พัฒนาตนเองอยู่เสมอนะครับแล้วก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆนะครับในส่วนทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตในส่วนของการประกอบสัมมาอาชีพท่านก็ได้พระราชทานแนวทางนะครับบอกว่าให้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองคอยหมั่นตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็ให้มีการพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อการทำงานแล้วก็ประโยชน์ต่อส่วนรวมอยู่เสมอนั่นเองครับ
0: สำหรับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้เลยนะครับ
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ก็มีอยู่5วิทยาเขตด้วยกันก็มีวิทยาเขตปัตตานีหาดใหญ่ภูเก็ตสุราษฎร์ธานีและตรังก็มุ่งพัฒนาการศึกษาวิจัยนวัตกรรมการแพทย์และบริการสังคมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนครับ
1: ครับนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศของบัณฑิตนะครับที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนด้วยนะครับขณะเดียวกันนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับได้มีการจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการเคลื่อนที่นะครับเป็นการรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุก็คือโรคทางดวงตานะครับแล้วก็มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพด้วยโอกาสนี้นะครับได้มีการมอบกระเป๋านักเรียนพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดแก่โรงเรียนปราสาทนะครับแล้วก็มีโรงเรียนบ้านซับยางโรงเรียนบ้านหินดาดนะครับโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์โรงเรียนหินเพิงโรงเรียนป่ารังงามแล้วก็โรงเรียนหนองกระขออภัยนะครับหนองกระดน้อยด้วยครับ
0: ครับส่งห่วงใยเรื่องของสุขภาพอนามัยและก็ความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกพื้นที่โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงนะครับก็ถือว่าเป็นการสืบสานพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ปัจจุบันของไทยนะครับผู้ทรงวางรากฐานและก็ส่งเสริมด้านการแพทย์และการสาธารณสุขไทยโดยเฉพาะด้านการพัฒนาแพทย์ศึกษาแพทยศาสตร์ศึกษาการส่งเสริมบุคลากรทางการแพทย์และก็การก่อตั้งโรงเรียนแพทย์ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศยังคงยึดมั่นในพระราชดำรัสที่ว่าขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งหน้าทางการแพทย์ของประเทศต่อไปครับ
1: ครับแล้วก็ขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของกองทัพบกพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมถึงกองทัพบกนะครับก็มีการจัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาโดยมีทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาและพลเอกเจษฎาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารักษาการแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงมีทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิ้มปิจำนงนะครับก็มีการร่วมในพิธีที่จัดขึ้นเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาด้วยครับ
0: ครับก็ท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันการบันทึกลงการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง3หน่วยงานนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับโดยได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยโดยที่ผ่านมามูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.ได้สนับสนุนและก็ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งและก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปครับ
1: ครับซึ่งโครงการทหารพันดีเนี่ยนะครับก็ถือว่าทุกกองทัพภาคทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังอาจารย์สุธีก็ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับขยายผลจากหน่วยทหารสู่ชุมชนใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีก็ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเนี่ยทำได้อย่างดีมากๆเลยทีเดียวนะครับเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆด้านทางการเกษตรด้วย
0: ครับ
1: นะครับเอามาดูกันที่กองทัพบกกันบ้างคุณผู้ฟังครับมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องเจอกับเรื่องของอุทกภัยฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับยังคงดำเนินการกันอยู่อย่างเช่นล่าสุดในทางด้านของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4โดยมณฑลทหารบกที่45นะครับได้มีการจัดกิจกรรมในว่าจะเป็นการนำน้ำดื่มอาหารแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย40กว่าครัวเรือนนะครับในพื้นที่ตำบลเขาศกนะครับที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีปัจจุบันเนี่ยยังคงมีการสนับสนุนการช่วยเหลือแล้วก็ยังคงติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กันอย่างใกล้ชิดอยู่ครับ
0: ครับก็เป็นการปฏิบัติงานที่เรียกว่าบูรณาการ
1: ครับ
0: ทำงานร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะครับเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนจิตอาสาด้วยนะครับมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันต่อจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากฝนตกหนักในระยะนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ22กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็ได้สั่งการด่วนถึง10จังหวัดภาคกลางก็ได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยเนี่ยนะครับให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับก็คาดการณ์ว่าในช่วงของวันที่29กันยายนนี้นะครับ มวลน้ำที่ไหลผ่านสถานี C2 ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นครสวรรค์เนี่ยเป็นต้นของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมารวมกันที่ปากน้ำโพก็ต้องมีการติดตามในพื้นที่บริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจะมีปริมาณอยู่ที่ 1,400 ถึง 1,450 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อสมทบกับลำน้ำสาขาอีก150ถึง200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 1,550 ถึง 1,650 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับ
0: ครับจากปัจจัยดังกล่าวนี้นะครับกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 0.50 แล้วก็ 1.50 ถึง 1.50 เมตร
1: ครับ
0: นะครับก็เพิ่มอีกประมาณเรียกว่าครึ่งเมตรจนถึงเมตรครึ่ง
1: ครับ
0: นะครับ
1: โอกาสสูงอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยนะฮะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคราวนี้ที่ต้องระวังคุณผู้ฟังก็มีการประกาศแจ้งเตือนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ลุ่มนอกแนวคันกั้นน้ำ6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรนะครับอย่างไรก็ตามมีการยืนยันว่าระดับน้ำดังกล่าวเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนที่อยู่ภายในแนวคันกั้นน้ำแต่ว่าพื้นที่ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอันนี้ต้องระวังครับ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้กำชับให้ทั้ง10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงภาคเอกชนที่ประกอบกิจการริมน้ำเช่นโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแพร่ร้านอาหารให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
1: ครับ
0: ครับทักทายคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะจากเพจ Army Radio นะครับที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้ทางแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: ครับแล้วก็มีคุณนิ่มจันทสิงห์นะครับ
0: คุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณลาวของเจียม
1: ครับคุณนิตยาบางกรวยนะครับ
0: คุณหนุ่มอันดาหน้าใสจากภูเก็ตแล้วก็กรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วย
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับก็ช่วยโพสต์ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้เรามาโดยตลอดนะครับ
0: ครับนี่ฮะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาก็ส่งมาให้ส่งกำลังใจคุณโอ๊ตไฮโรด้วยนะ
1: ครับ
0: นี่ครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างคุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณบัวลอยคุณหนึ่งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึกรวมถึงครอบครัวทหารผ่านศึกแล้วก็ทหารนอกประจำการด้วยนะครับก็มีการประชุมนะครับสภาทหารผ่านศึกคุณผู้ฟังเพื่อติดตามผลการดำเนินงานทางด้านของการดูแลการสงเคราะห์นี่นะครับครอบครัวทหารผ่านศึกตลอดจนในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับภารกิจในการดูแลผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้ที่เสียสละเพื่อประเทศนะครับหัวโต๊ะเนี่ยมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะนายกสภาทหารผ่านศึกเป็นประธานครับ
0: ครับที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการได้สงเคราะห์ทหารผ่านศึกครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการรวมแล้วก็ 445,862 คนนะครับเป็นเงินกว่า 1,484 ล้านบาทครอบคลุม6ด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นด้านการสวัสดิการการศึกษาการอาชีพการเกษตรการให้สินเชื่อการรักษาพยาบาลและการส่งเสริมสิทธิและเกียรติในด้านความมั่นคงของชีวิตและที่อยู่อาศัยองค์กรก็องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกก็ได้ดำเนินการสร้างและก็ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกที่พิการและยากไร้พร้อมได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ทหารผ่านศึกในส่วนภูมิภาคครับ
1: กับก็ในเรื่องของด้านการศึกษานี่นะครับก็มีการได้มอบทุนการศึกษากองทุนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพื่อการศึกษาของบุตรทหารผ่านศึกนะครับให้กับในส่วนของบรรดาบุตรของทหารผ่านศึกแล้วก็ครอบครัวมีในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับมีการมอบในส่วนของอุปกรณ์เสริมแล้วก็ในเรื่องของกายอุปกรณ์ต่างๆให้กับโรงพยาบาลนะครับในก็มีการหน่วยที่มีการออกหน่วยเคลื่อนที่อย่างหน่วยภูมิภาคด้วยนะครับดำเนินการอย่างครอบคลุมทีเดียวครับคุณผู้ฟังครับ
0: ครับแล้วก็มีการพิจารณาถึงงบประมาณปี2571ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กล่าวชื่นชม
1: ถูกต้องครับ
0: เอาไว้ด้วยนะฮะ
1: ครับก็บอกว่าเมื่อฐานเข้ามารับใช้ประเทศเนี่ยก็ควรที่จะต้องตอบแทน นะครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้ได้มีการเสียสละแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือการดูแลให้พวกเขาเหล่านี้นะครับรวมถึงครอบครัวอย่างดีที่สุดนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการได้รับสิทธิการได้รับสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็ต้องดูแลให้อย่างดีแล้วก็สมเกียรติที่สุดครับ
0: ครับพลทหารอาสาเป็นยังไงบ้างเปิดรับสมัครมา12วันแล้ว
1: ครับก็บอกว่ายอดสมัครสะสมนะครับ 9,000 กว่านาย 9,200 กว่านายอันนี้คือทุกเหล่าทัพนะครับเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเดี๋ยวเราติดตามกันเพราะว่ายังเหลือเวลาอีกค่อนข้างเยอะเลยก็จะยาวไปจนถึง24มกราคมปี70เลยทีเดียวขณะเดียวกันเมื่อวานนี้อีก1ข่าวดีอาจารย
0: ์
1: นะครับครม.
0: คนไฟเขียว
1: เอาไฟเขียวนะครับคนละครึ่ง 60-40 เนี่ยนะครับ
0: ไทยช่วยไทย
1: พลัดไทยช่วยไทยออกความไทย
0: ต่ออีก2เดือนนะฮะ
1: อีก2เดือนแต่พันเดียว
0: ตุลาพฤศจิกาในวงเงินเท่าไหร่ฮะ
1: 1,000
0: บาท
1: ครับ
0: ความหมายคนละอย่างกับเดือนละ500นะ
1: ครับ
0: คือ 1,000 บาทเนี่ยใช้ได้2เดือนนะครับภายใน 1,000 บาทนี้ส่วนบัตรสวัสดิการ
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ

0: ได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
1: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยนะได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไม่สิวใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
0: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มา

0: จดได้ดี
1: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
0: กระสอบสีเขียว
2: ผมมารวยทีวี
3: ใช่จริงๆ
4: นะขอบคุณนะแม่
5: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของม

0: สมบูรณ์โลกดีมีน้ำหนัก
1: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนะผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้ในข่าวแล้วเนี่ยดูรวงมีทุกคนมาดูโอ้โหรวงสวยนี่จังที่เนี่ย
2: วนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริงๆ

0: ีครับ
1: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง081-290-1691
2: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจืดโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
1: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691

ก็จะได้ร่ำรวยสักทีนะมีเม็ดฟู่กดอะมิโนเนี่ยเม็ดฟู่เนี่ยใช้กับต้นไม้ทุกชนิดได้เลยเนี่ยแต่ใช้กับวัชพืชไม่ได้วัชพืชหนีหมดเจ้าแหมเด็ดจริงๆเด็ดตีตายพูดผิดพูดถูกไอ้เม็ดฟู่เออไอ้ฟู่เมื่อเช้านี้ส่งไป3บ้านบ้านละ2กล่อง2กล่อง2กล่อง2กล่อง 1,500 ได้50ไร่ครับ2กล่อง 1,500 ได้50ไร่แต่ถ้าดึงรวงเนี่ย1ขวดนะครับผสมน้ำ400ลิตรก็ได้40 50ไร่เหมือนกันทีนี้เจ้าเม็ดฟู่เนี่ย1กล่องมันจะมีด้วยกัน5เม็ดเม็ด1ผสมน้ำ200ลิตรเนี่ยฉีดพ่นทางใบนะครับได้เลยครับลงดินลงใบได้หมดนะแต่ว่าไม่แนะนำไม่ฉีดลงดินฉีดลงใบเพราะว่าใบเนี่ยเป็นแหล่งผลิตอาหารของต้นไม้ทุกชนิดนั่นแหละครับโรงครัวของต้นไม้ก็คือใบรากก็คือเป็นแหล่งหาอาหารหล่อเลี้ยงลำเลี้ยงขึ้นไปทางลำต้นแล้วไปเลี้ยงกันที่ใบก็หน้าที่ปรุงอาหารเอามาหล่อเลี้ยงต้นทั้งต้นนั่นแหละพี่น้องรู้กันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับถ้าเผื่อว่าใบมันเหี่ยวมันเฉามันเหลืองเมื่อไหร่ก็เม็ดฟู่ลุงช้างนั่นแหละปื๊ดเลย1เม็ดผสมน้ํา200ลิตรจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับผักสวนครัวได้เลยดึงรวงเหมาะอย่างยิ่งกับนาข้าวนะแล้วก็ต้นที่เรากินผลนะผลไม้อะไรต่างๆจริงๆก็ดึงรวงตัวเนี้ยเขาทำมาใช้กับทุเรียนทางเราก็เอามาเรียกว่าปรับปรุงให้ใช้กับข้าวได้โอ้ดึงรวงดวงเร็วร่ำรวยแน่นอนคุณพี่ประมวลจากบ้านทองหลังบ้านนานครนายกนะกับพี่หนุ่มบอกว่าที่บ้านฉันเนี่ยดินมันดีนะหนึ่งไร่ได้เกวียนกวาดทุกปีเลยปีนี้มีความมั่นใจกับปุ๋ยลุงช้างเหลือเกินลุงช้างก็ให้แตกกอเร่งดกไปอีกหนึ่งถุงนะฮอร์โมนไปอีกหนึ่งถุงของแถมเล็กๆน้อยๆจากลุงช้าง0812901694

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟ

0: น้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

แฟนรายการจากนนทบุรีเนี่ยฟังทางออนไลน์ลุงช้างเรดิโอนะถ้าใครมีโทรศัพท์ระบบสมาร์ทโฟนมี Google อะไรพวกเนี้ยพิมพ์คำว่าลุงช้างเรดิโอภาษาไทยนี่นะครับไม่ต้องเว้นวรรคลุงช้างเรดิโอแล้วก็ติดตั้งเลยฟังได้นะฟังได้สบายๆเลยนะครับทุกช่วงของรายการจะเป็นลุงช้างจะเป็นลุงดอนอาจจะเป็นอิ๋วๆซึ่งมาจัดรายการให้เราได้ฟังกันเป็นประจำทุกวันนะครับสำหรับท่านที่อยากจะดูแลไตนะครับไตยังไม่เสื่อมหรอกถ้าไตเสื่อมเมื่อไหร่นั่นแหละเขาให้ฟอกไตทันทีแต่มันกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันเยอะถึงได้บอกว่าเบาๆหน่อยเค็มอย่าไปกินมันมากเกินไปเค็มนะแล้วยิ่งก่อนนอนด้วยแล้วโอ้โหพ่อคุณเหนื่อยตัวดีเลยไตทำงานหนักทายที่ตายจะได้พักผ่อนต้องขับของเสียออกจากร่างกายแล้วอีกนะครับก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูดูแลไตรักษาไตนะครับไม่ได้รักษาให้หายนะไม่ใช่ยารักษาไตเนี่ยยากนะงดอาหารตัวใหญ่โรคทุกโรคเป็นได้เนี่ยก็เกิดจากการรับประทานอาหารนี่แหละแต่แหมมันจะนอนอยู่แล้วมันหิวไงหิวโทรหาลุงช้างซิเอาโกโก้ไปดื่มร้อนๆน้ำร้อนๆโกโก้หนึ่งซองขนกองแกงกองแกงก็ค่อยๆจิบจวบหมดแก้วตามด้วยน้ำอุ่นอีกสักครึ่งแก้วแล้วนอนหลับอิ่มสบายอมยิ้มเลยนะมีความสุขครับนะโกโก้ลุงช้างสองกองเนี่ยกินได้เดือนหนึ่งนะครับ500 บาทส่วนโปรมิออยล์สองกระปุก650 บาทก็ได้หนึ่งเดือนเช่นกัน081-290-1691ครับฟังพุ่มพวงดวงจันทร์ร้อง

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ยายาบริงเลย2เม็ดหรือจะเป็นดีแคร์ก็ได้ดีแคร์ที่2กระปุกถึงจะได้60เม็ดนะแต่ยายาบริงเนี่ยกระปุกเดียว60เม็ดเลยยายาบริงนี่800ดีแคร์650นะครับถ้าเลือกเอาเนาะขอบคุณคุณพี่จากสามโก้นะครับราษฎรพัฒนาทีมงานเอาปุ๋ยไปให้แล้ว1ตันครึ่งเนี่ยแม้ได้อีกสักครึ่งตันเลยนะจะได้ของแถมไหมได้ฟรีครึ่งตันเลยนะเออไม่เอาไม่เอา ไม่เป็นไรครับซื้อวันนี้2ตันแถมฟรีเลยทันทีนะครึ่งตันซื้อ4ตันแถมให้1ตันนี่เรื่องราวดีๆที่นี่เกิดขึ้นแล้วนะครับที่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้าง0812901691ครับเวลาจามจามเวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวเราจะส่งท้ายกับเพลงพิษรักพิษณุโลกนะครับส่งไปเลยนะครับสวัสดีจ้าชุมพรฝนตกใช่ไหมน้องป่านะครับเดี๋ยวมาก็เวลาหมดพอดีเอาละครับลุงช้างและทีมงานล่ำลาไปกันแล้วนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่จริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยา

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับถปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กับติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
5: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ B-Quick จริง
7: ๆสอบถามโทร1153
8: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
9: แรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกถังแล้วก็มีตังเหลือบางจากไฮดีเซล S S S S
10: วิ่งไป

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรีในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาและจับตาหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านรวมทั้งสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำติดตามกับคุณธิตรีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้ยังต้องจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองหลังพรรคกล้าทำปรับออกจากวิปฝ่ายค้านโดยโครงสร้างของพรรคร่วมฝ่ายค้านเหลือเพียง5พรรควันนี้ 9:30 นที่ห้องแถลงข่าวรัฐสภาในณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินำทีมสสพรรคประชาชนแถลงข่าวความพร้อมการเตรียมเดินทางไปยื่นหนังสือถึงปปช.เพื่อให้ไต่สวนและดำเนินคดีกับกกต.เรื่องมติหัวเลือกสว.ซึ่งจะไปยื่นในวันศุกร์นี้10โมงเช้าที่บ้านพระอาทิตย์นายสนธิลิ้มทองกุลนัดแถลงข่าวเปิดทิศทางการเคลื่อนไหวในภาคประชาชนรอบใหม่ภายใต้แนวคิดรวมพลังแผ่นดินเอาประเทศไทยของเราคืนมาโดยหยิบประเด็นทุนต่างชาติสีเทานอมินีการถือครองที่ดินและทำธุรกิจที่อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของคนไทยขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญช่วงบ่ายศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับสามียื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับพิจารณาคดีใหม่กรณีมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่ปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวยังต้องติดตามสถานการณ์น้ำ11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาหลังเขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำวันนี้อยู่ที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าและตั้งแต่ 8:00 นวันนี้ตามเวลานี
5: ้ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
6: หอมหอมสักแก้วสิครับขอแนะนำเครื่องดื่มโกโก้ชูโกโก้เข้มข้นกลิ่นหอมอร่อยกลม

ชนิดไม่ว่าจะเป็นผงโกโก้แท้เข้มข้นครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนุ่มละมุนแคลเซียมแอลทรีโอเนตสารสกัดจากใบแปะกล้วยและโคเอนไซม์คิวทินดื่มง่ายสบายใจได้ประโยชน์เต็มๆแก้วช่วยดูแลทั้งสมองสายตากระดูกและผิวพรรณดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันต้องโกโก้ชูเท่านั้นสนใจสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรเลย0812901691 0812901691 โกโก้ชูหอมอร่อยมีประโยชน์

0: ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินทร์ศิลปินลิเกหนุ่มสาววัยรุ่นดูเพลินดูสนุกกับคนทุกวัยฉากใหม่ไฟแสงสีสุดอลังการเวทีการแสดงมาตรฐานวงดนตรี4ภาคครบทีมควบคุมทีมงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงจริงขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 0812901691
9: มาแล้วมารวยเร่งรวงมารวยดึงรวงสารเพิ่มฤทธิ์สำหรับข้าวเพิ่มแรงเบ่งเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเร่งข้าวออกรวงให้สุดไม่ติดคอรวงรวงสมบูรณ์ดอกดีมีน้ำหนัก
10: ผมชื่อร้อยตีทันกับทองครับลพบุรีครับนาผมอยู่ติดถนนใหญ่เนี่ยโอ้เนี่ยผมใช้ของมาเยอะแล้วพอมาใช้มีเข้าแล้วเนี่ยดูรวงมีคนมาดูโอ้โหรวงสวยจังที่เนี่ย
11: ป้าวนปานเพชรอยู่บ้านยางตำบลบ้านดอนอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีดีเยี่ยมข้าว36ไร่น่ะดีหมดเลยใช้ดีจริง
12: ๆนี่แหละครับโอ้พอใจที่สุดเลยดีรวงสวยดีด้วยรวงสวยดีกว่าทุกครั้งเลย
13: ผมนายสมปองกินกระจอนครับอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลสิงห์ครับอำเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีครับข้าวรวงใหญ่เม็ดใสน้ำหนักดีครับ
9: หยุดความกังวลไม่ต้องรอนานสำหรับเกษตรกรที่ทำนาข้าวกำลังตั้งท้องเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มความสมบูรณ์เพิ่มความแข็งแรงข้าวจะออกรวงสุดเมล็ดเต็มน้ำหนักดีด้วยมารวยดึงรวงมารวยเร่งรวงสินค้าคุณภาพเห็นผลไวได้ผลจริงซื้อวันนี้ราคาพิเศษโทรเลยเขตภาคกลางโทรหาทีมงานลุงช้าง0812901691
14: รสอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโซมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแสงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
0: 0812901691
15: ทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ครับ
1: อ้าวไม่ดังเลยครับทีนี
0: ้
1: ไม่มีอะไรดังเลยอ้าวไม่มีอะไรดังสักอย่างเลยโอ้โหไม่ดังเลยเงียบกริบเลยครับเอาทำไมไม่ดังเลยเนี่ยไม่มีอะไรดังเลย
0: ไปกดอะไร
1: นั่นน่ะสิไม่มีอะไรดังเลยทีนี้นะเช็ค1 2 1 2 3เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นครับนี่เนาะเช็คดังมีอะไรดังไหมของดีๆแท้ๆเมื่อกี้ไปกดอะไรไว้น่ะปั๊บนี่เขาต้องมามับเลยนะ
2: ลุงช้างไทยทิพย์รับโทรศัพท์ค่ะ

0: ือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
0: นี่คือเสียงยืนย
1: ัน มี4ลูกใช้ไปไร่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
1: ้
5: ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียว
0: นี่คือเสียง
6: 9550869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติด
8: สุกัญญาครับลองดูสิ
9: ไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดสุกัญญาครับ
8: เสียงออกแล้วครับสวัสดีครับเนี่ย1 2 3เมื่อกี้ไปปิดอะไรวะ

0: ที่แถวนี้ไม่เหร
1: อนี่อันนี้แหละโมโต2นี่แหละโอ้พี่พิดาผมรู้แล้วพี่ผมกำลังประสานกับเพชรอยู่พี่พิดาผมรู้แล้วว่าเครื่องมันเสีย
2: ไม่ดังอยู่เนี่ยวอลก็ปอ
1: เขาเปิดเทปผมใช้โทรศัพท์คุยกับเพชรอยู่ครับผมเทสวันออกไหม
3: จะออกแล้วนะ
1: เปิดเพลงดิฮัลโหลครับ
4: อวีเสียงมันออกอากาศอย่าอวีออกอากาศเลยหนูไม่ได้เปิดเทปไม่ได้เสียงอวีออก
1: บอกตะโกนบอกเพชรเลย
4: โอเคค
1: ่
4: ะ
1: โอเคต้องขออภัยมณีปีชวานะตอนนี้มีคืนไหนรับลิงก์แล้วบ้างมีวสป.นะอ้าวเราสวัสดีกันเลยเป็นไงสวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหแจ๋วเลยทีนี
0: ้สวัสดีครับ
1: โอ้โหพอคุณพ่อขาพ่อมหาจำเริญเล่นเราซะแย่เลย
0: พบฝนได้แท
1: ้ฝนนะสิ
0: ฝนมันตกไง
1: ฝนหยดทุ่งลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยนะตอนนี้ดังแล้วนะรีเวลดีด้วยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่เขาโอ้โห
0: น้องพรเพชรใช่ไหม
1: พรเพชรดูแลหน่อยเร็ว
0: คิดถึงนะเพชรนะ
1: คิดถึงนี่อยู่ที่บ้านลาดนะอยู่บ้านลาดเพชรบุรีนะ
0: บนเพชรบุรีเด็
1: กนี่เมื่อสักครู่นี้โรงพยาบาลบ้านลาด
0: ว่าไงอ่ะ
1: ห้อง OPD ห้องเวชระเบียนโทรมาซื้อยาย่าบิงให้แม่
0: ยาย่าบิง
1: ครับ
0: และที่ไหนสั่งวิทยุมาด้วยเมื่อกี้
1: เมื่อสักครู่เนี่ยเหรอ
0: ที่สั่งยาไอเกี่ยวกับกระดูกอ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ไทยแคลพัด
1: ไทยแคลพัดด้วยแล้วก็วิทยุด้วย
0: สองกระปุกวิทยุ1เครื่องก็ 1,000 บาท
1: ครับผม
0: น
1: ี่เลยนะครับมาที่แบบนี้แม่ค่อยชั่วหน่อยมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
0: นาน
1: นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามาครบทุกคืนหรือยังนะ
0: ก็ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
1: ลองดูเช็คคนฟังให้หน่อยสิเช็คคนฟังให้หน่อยมีครบกันหรือยังเนี่ยน่าจะมีวสป.มาครบแล้วครับ
0: ครบแล้วนะ
1: ทักทายวสป.711
0: สวัสดีชาววสป.ทุกท่านทุกคนที่เสียงมาขาดหายไปบ้างเนี่ยนะ
1: เส
0: ีย
1: งมันขาดหายไปนะค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
0: สวัสดีชาวจังหวัดประจินบุรีภาคตะวันออก855 AM เนี่ยนะ
1: ชส.1กรุงเทพ
0: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลกันด้วย
1: ตำรวจภูธรภาค9
0: ภาค9นี่ก็จังหวัด
1: สตูล
0: จังหวัดสตูลก็ 91.7 AFM
1: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
0: อันนี้ก็ 92.50 FM เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
0: 97.75 FM นะ
1: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค5อุตรดิตถ์
0: สวัสดีชาวอุตรดิตถ์ด้วย
1: อ
0: ุ
1: ตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: ฟังกันนะ
1: ใครโทรมาสวัสดีวางหูไปแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับน้องเพชรครับผมอ้าวเรียบร้อยเสียงดังฟังชัดเจนแจ่มใสนะครับเสียงต้นชั่วโมงมันก็หายไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะ
0: ครับ
1: ครับผมอ้าวไม่มาซะแล้วระบบนี้ไม่เล่นแต่แล้วดูสิโอเพ่นสิมาไห
0: ม
1: นะครับข่าวเรื่องราวข่าวสารก็มีเพียบพร้อมวันนี้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางเขตของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
0: ฉลาบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ไปที่ไหนอะนะ
1: นี่เลยไงหน้าวัดประดับ
0: หน้าวัดประดับ
1: หน้าวัดประดับนะครับใครโทรมาสวัสดีครับ
5: หัว
1: หัวเราะทำไม
5: เอายา
1: เดี๋ยวสิเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จเดี๋ยวผมโทรหา
5: จ้า
1: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วโทรหาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย อยู่ในใจลุงช้างเสมอ
0: สงสัยเดี๋ยวโทรไป
1: ครับผม
0: อันนี้ก็จัดรายการก่อน
1: จัดรายการก่อนนะมาดูเรื่องดินฟ้าอากาศซะก่อนเลยเป็นไง
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้
1: คร
0: ับ
1: ผมวันนี้ภาคเหนือตกร้อยละ40ฝนน้อยแล้วนะ
0: ภาคเหนือ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ40ครับ
0: ส่วนภาคกลาง
1: ร้อยละ70ครับมีที่ไหนบ้าง
0: ตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรี
1: ครับผม
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: ส่วนภาคตะวันออกตกร้อยละ80ครับ
0: โอ้ตกหนักเนี่ยนครนายกประจินบุรี
1: ครับ
0: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองด้วย
1: ครับ
0: แล้วไปตกหนักที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราด
1: เมื่อวานนี้นะครับในตัวเมืองประจินบุรีโดยเฉพาะหมู่บ้านร้อยปีน้ำถึงหัวเข่าเลยนะ
0: น้ำเยอะ
1: ครับน้ำเยอะเลยนะที่หมู่บ้านร้อยปีประจินบุรีแม่น้ำประจินครับที่หน้าโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับร้อยละ70ครับวันนี้ภาคใต้ตกเยอะครับ
0: อีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะ
1: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60ครับ
0: มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
1: ครับผมกรุงเทพและปริมณฑล
0: โอ้โหร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
1: ครับ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะ
1: เขาว่ากันว่านะว่ากันว่าเนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพเลยนะเอาอีกแล้วอ่ะน้ำจะท่วมกรุงเทพไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนะกรมอุตุนิยมวิทยาระวังให้ดีนะคุณผู้ฟังที่ดูเสพโซเชียลเยอะๆนะครับมีเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจอะไรมันสักเพจนึงอ่ะที่มันบอกว่าน้ำจะท่วมหนักอะไรพวกเนี้ยผมว่านะผมแนะนำว่าให้ฟังจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าแต่ไอของอีเพจหนึ่งที่ก็ออกมาบอกนะเราก็เชื่อไปบ้างดีแล้วล่ะ
0: กลาบ
1: ไม่เชื่อซะเลยก็ไม่ดีนะเพราะว่ามีเพจเข้ามาเพจหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรมอุตุเขาบอกว่ามหาอุทกภัยยันฝนตกมากกว่าม าก
0: ช่วง 23-27 กันยายนเนี่ยจริง
1: จะตกทั้งวันทั้งคืนจริง
0: โอ้มาหยุดเลยหรือไงไม่นอนเลยไง
1: นั่นน่ะสิกรมอุตุนิยมวิทยาเอ๊ะเราไม่ได้พยากรณ์อากาศนี่ใครมาพยากรณ์เนี้ย
0: มีมาอีกเจ้าหนึ่งหรือไง
1: ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยระบุว่าวันอังคารที่22
0: ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
1: ถึงเวลา 15:00 นเนี่ยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
0: ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
1: ณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศนะครับ
0: กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
1: ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัย
0: 122ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย
1: ซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนนะ
0: พร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถ
1: ึ
0: งหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน
1: ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาน
0: ายณัฐวุฒิกล่าวว่า
1: ในช่วงดังกล่าวในไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที
0: ่และก็ตกหนักมากเป็นบางแห่งจริง
1: จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังมากขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่ามหาอุทกภัยเนี่ย
0: เป็นยังไง
1: หรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ
1: ฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
0: และก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ที่เสี่ยงด้วย
1: ครับทั้งนี้23-27กันยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
0: และก็ภาคตะวันออกและก็ภาคกลาง
1: รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ตลอดจนพื้นที่อื่นๆเนี่ย
1: ตามแนวร่วมของมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังการตกหนักอย่างมากด้วยนะครับ
0: ขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี
1: ่ยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปจองตื่นกันหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ทั้งสังคมออนไลน์ด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
5: จ้าสั่งไอ้พวกนั้นไปตีวันเลยไงยังไม่ถึง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมออกอากาศเสร็จแล้วผมจะรีบโทรกลับเลยนะ
5: จ้า
1: ครับผม เออ
0: แล้วไม่ขึ้นไงแล้วเนี่ย
1: ไม่ยอมขึ้นซะแล้วไอ้โปรแกรมเนี้ยนะครับสงสัยมันจะเจ๊งบงไปแล้วล่ะมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเราไม่ได้ส่งไปยังอย่างวันเนี้ยยาย่าบิงหมดเกลี้ยงเลยนะฮะยาย่าบิงหมดกิน360กล่องผมขาย3วันหมด
0: ยาย่าบิงบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
1: ของไทยทิพย์โอสถเขานะแล้วก็ดีแคร์ดีก็ไล่ก้นมาติดๆเลย
0: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
1: โกโก้โกโก้มาแล้วครับที่บอกหมดเมื่อวานเนี่ยนะพอมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
0: รอรับกันได้
1: เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานไปส่งให้เนาะนะครับใครที่อยู่ในเขตของที่ต่างๆที่สั่งกันไว้โกโก้โกโก้เนี่ยตอนนี้มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: รอนิดเดียวนะรอนิดเดียวเดี๋ยวได้มาได้เลยนะครับเอ๊โปรแกรมผมไม่เล่นนะเนี่ยทำไงเนี่ยนะนี่อันนี้สิอันนี้มาไงเลยตัวเนี้ยอ๋อ
0: เข้าใจ
1: แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจละนี่เข้าใจแล้วนะนี่นี
0: ่เริ่มฉลาดแล้ว
1: เริ่มฉลาดแล้วมันจะฉลาดกว่าเราได้ไงอะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นคนสร้างให้อะนะ
0: ทำผิดทุกวัน
1: ผิดทุกวันครับผมเป็นครูไง
0: ผิดเป็นครูใช่ป่ะ
1: ใช่ผิดเป็นครูนะ
0: กระบายมืดไปอีกแล้ว
1: นี่ไง yes นี่ yes ก็นี่ไงนี่ไงโปรแกรมมันลบก็นี่ตั้งขึ้นมาใหม่สิ
0: อะไรขึ้นมาเยอะนะ
1: yes yes yes yes นี่ครับผม
0: โอ้
1: เอออ้าวนะครับก็รอดูเข้าไปก็จะขึ้นไม่ขึ้นนะมาดูข่าวกันเลยเอ้ยนี่ก่อนดีกว่าง
0: านกฐินสามัคคีใช่ไหม
1: งานกฐินงานกฐินครับ
0: ก็ประกาศรวมกันไปนะ
1: ครับล่าสุดมาใหม่วัดแล้ววัดทองใบ
0: อ๋อวัดตะทองใบเองเป็นหลวงพ่อไง ก็จะทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยก็จะทอดเวลาไล่เลี่ยกันช่วงกลางวันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: จะทำบุญกฐิน500บาท 1,000 บาทหรือตามกำลังศรัทธาของท่านก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: จะบริจาคโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
0: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดพระเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบล บ้านเชียงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีก็29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังสปอร์ตสักแป๊บนึงก่อนนะผมขออนุญาตเข้าไปสู่เรื่องของการทำคอมพิวเตอร์มันใช้ได้ก่อนเนาะแป๊บเดียวครับ
6: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทย

0: ัง
1: สรุปทำอะไรไม่ได
0: ้ต้องปิดเครื่องคาร์เรลันใหม่นะ
1: ต้องรีสตาร์ทใหม
0: ่รีสตาร์ทใหม่นะ
1: ระทึกรถซุปเปอร์คาร์2คันเสียหลักหงายทองล้อชี้ฟ้าพังยับเจ็บ3ครับ
0: กู้ภัยต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
0: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ทางด้านของดีแ
1: คร์แ
0: ต่ถ้ายาย่าบิงนี่ก็กระปุกหนึ่ง800บาทมี60แคปซูลนะ
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแบบแคปซูลแคปซูล
1: ครับผม
0: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงนี่เป็นแบบซอฟเยลนะ
1: ครับ
0: 2กระปุก600
1: ดีแคร์ดีแคร์เป็นซอฟเยล
0: ดีแคร์ดีแคร์
1: ดีแคร์เป็นซอฟเยล
0: 2กระปุก650บาทนะ
1: ใช่
0: 4กระปุกก็ 1,300
1: ขายไม่กระปุกนึงราคาเหมือนโปรมิกออยล์เลย
0: โปรมิกออยล์ก็ราคาเดียวกัน
1: ดูแลไตนะ
0: โปรเหมือนกัน
1: ก่อนนอนอย่าไปกินอาหารเยอะก่อนนอนนี่ชงโกโก้ช้างเขากินนี่เมื่อคืนนี้พี่ปั้นบอกแม่หลับสบายเลยกินโกโก้ลุงช้างเขาเนี่ยเขาเรียกผมน้องช้าง อายุน้อยเข้ามาอีกหน่อยนี่นะ
0: น้องช้างเ
1: น้องช้างไม่ใช่ท้องช้างนะน้องช้าง
0: น้องช้างนี่ลูกโคตรออดเนี่ย
1: โคตรออดโคตรวอลเลย์บอลนะนะครับผม
0: หวานลมโคตรลมหงายท้อง
1: 15:30 นเมื่อวานนี้นะครับหน่วยกู้ภัยศรัทธาธรรมเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิด
0: อุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเนี่ย
1: บริเวณบ้านห้วยแล้งรอยต่ออำเภอลมสักอลมเก่า
0: จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าไม่มีคนเจ็บหลายราย
1: ไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ลมเก่าก็หนักแน่น้ำนะ
0: ฝนมาตกง่าย
1: ครับผม
0: มีน้ำ
1: ครับที่เกิดเหตุเพราะรถซุปเปอร์คาร์2คันเน
0: ี่ยในสภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
1: หลังคากระแทกกับพื้นเนี่ยจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือ
1: ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวคงมีมาแล้วเราจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ
0: รถแพงเนี่ยนะ
1: รถราคาเป็น10ล้านนะซุปเปอร์คาร์เนี่ย
0: หายทองเดียวทีฟ้าหมุนติ้วๆเนี่ยนะ
1: ขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมเพชรบูรณ์นะ
0: ส่งมาให้ได้มีข่าวฟังกัน
1: ครับ
0: ม
1: ีเรื่องราวข่าวประหารชีวิตแล้วเอา
0: ประหารชีวิตใครล่ะ
1: ไอ้คนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วระเบิดตุ้มไง
0: ขาบอมเนี่ยนะ
1: เนี่ยนั่นปี59นะ
0: โอ้หลายปีเนี่ยรับสารภาพแล้ว
1: เหลือจำคุก50ปีไหม
0: เดี๋ยวก็ออกกันนะ
1: ประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตมีจริงไหมในประเทศไทยเล่าตายังออกมาแล้วนะ
0: ออกมาแล้ว
1: ประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิต
0: แล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้ว
1: ออกมาแล้วป๋าเลยวัดผมก็วุ่นวายแล้วทีเนี้ยปืนผ่าหน้าไม้กระพกไม่ได้จะทำยังไงดีวะเนี่ย
0: บอกกระตากว่าจะจับได้เป็นยังไง
1: โอ้โห
0: ใช้เวลา
1: ลูกน้องบาดเจ็บไปกี่รายตายไปกี่คนนะนะว่ากันไปนะครับตอนนี้ก็พิพากษาแล้วนะ
0: ถ
1: ามที่รับการสนับสนุนจาก
0: ทางด้านของ
1: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
0: ไบโอดี
1: 4กระปุก2,000 บาทครับ
0: 2,000 บาทก็แถมให้1กระปุกนะ
1: ดูแลร่างกายกันนะ
0: เพราะว่ามีสารโปรตีนที่จะไปเติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
1: บางคนกินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตัดเอาผงสมุนไพรในแคปซูลออกมาผสมกับโกโก้เลยแหลมเลยขอบอกปุกละ690นะลองดูสักกระปุกนึงก็ได้จะรู้ความแตกต่างเป็นอย่างไรครับ
0: นั่น
1: Facebook ทีมโฆษกกอรมน.เผยแพร่ระบุข้อความว่า
0: ว่ายังไง
1: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตนาย
0: นายอะไรนะ
1: นายอาหาหมัดซายุกีครับ
0: จำเลยในคดีรอบนำระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต
1: ์และนำไปจอดบริเวณปากซอยละไม้อุทิศอำเภอเมืองนราธิวาสตั้งแต
0: ่วันที่25เมษายน2559
1: ศาลวิเคราะห์นี่10ปีแล้วนะสารพิเคราะห์แล้วนะครับ
0: เป็นไง
1: ฐานความผิดเนี้ยนะ

0: ครับจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องทั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายนะครับลักซ่องโจรด้วย
1: ซ่องโจร
0: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าผู้อื่นด้วย
1: โดยไตร่ตรองรวมถึงความผิดทางด้านอาวุธปืน
0: และก็วัตถุระเบิดด้วย
1: อย่างไรก็ตาม
0: นายอาหามัดซายุกิให้การรับสารภาพครับ
1: ให้การรับสารภาพศาลลงโทษให้กึ่งหนึ่ง
0: เหลือจำคุก50ปีครับ
1: และขังไว้ระหว่างการอุทธรณ์ด้วย
0: เป็นการอุทธรณ์นึงนะแต่ระหว่างอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนะครับก็ขังไว้ก่อน
1: ขังไว
0: ้ทั้งนี้คำพิพากษายังเป็นของศาลชั้นต้นอยู่นะจำเลยยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายครับกรมน.ได้ให้ความสำคัญนะกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ควบคู่กับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
0: และบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อให้เหตุการณ์ความรุนแรงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: และก็สร้างความสงบปลอดภัยยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวภาคใต
0: ้ครับความรุนแรงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคดี
1: ทุกคดี
0: ต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานและกฎหมายครับ
1: เอากฎหมายเป็นหลักเนี่ยนะ
0: ใช่
1: 50ปีเดี๋ยวก็ได้ออกกันนะ
0: ไม่นานหรอก
1: เดี๋ยวก็ออกมาทําอย่างเก่าอีกก็เปล่า
0: คุณลองไปติดดูสิ
1: โอ้ไม่ไปติดละ
0: ไอ้คนอยู่ข้างนอกทําแป๊บเดียว
1: ไ
0: อ้คนอยู่ข้างในนับวันนับคืนเนี่ยนะ
1: รู้นะข้างบ้านไปติด7ปีนะ
0: แล้วตอนนี้ติดจริงๆเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เมียไปบอกผัวเธอติด3ปีแล้วเนี่ยฉันก็คอยเธอไม่ต้องห่วงฉันนะฉันมีผัวใหม่ไปแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวก็บอกว่าเมียก็ไม่ต้องห่วงพี่นะพี่ก็มีผัวใหม่อยู่ในคุกนี่แหละ
0: ว้าย
1: เอาไปเยี่ยมกัน
0: ทำให้ลูกคนข้างบ้านผมอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วคุณนี่ข้างบ้านเยอะเหมือนก
0: ันอันนี้ลูกเขา
1: ลูกเขาไง
0: เออ
1: เป็นไงอ่ะ
0: พ่อไปบวชอยู่ที่วัด
1: แ
0: ม่ก็อยู่กันเนี่ยอยู่กันแม่เนี่ยอยู่สองคนเนี่ยแหละ
1: แล้วไง
0: ลูกไปถามพ
1: ่อ
0: พ่อมาบวชทำไมล่ะเนี่ย
1: เออ
0: ทำไมเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีเล่า
1: แล้วว่าไง
0: ยังไม่สบายใจ
1: พ่อบอกไม่สบายใจลูกเอ้ย
0: เออแล้วพ่ออยู่บวชอย่างนี้สบายใจดี
1: เออ
0: เนี่ยได้ข่าวว่าแม่หนีออกจากบ้านไปมีผัวใหม่แล้ว
1: แล้วพ่อว่าไงอ่ะ
0: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูศึกแล้ว
1: สบายใจเนี่ยมีผัวใหม่ไปเนี่ยนะ
0: ไปสักทีเถอะนี่ครับจีนแก๊งจีนนี่พวกจีนเทาจีนไม่เทาอะไรก็ไม่รู
1: ้เป็นไงกันเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: มีตังค์ใช่ไหมมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราตังค์มันเยอะ
1: มีตังค์มาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มันยังไงก็ไม่รู้ข่าวนี้นะมันตั้งวงกินเหล้าไม่พอใจนะ
1: แล้วเป็นไง
0: เอาสาวสวยของคนไทยแล้วเนี่ยมาเอนเตอร์เทนมาชงเหล้ามาร้องเพลงมาเต้นระบำให้ดูอ่ะทีนี้ไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันก็เอาข่มมันลวงไปให้ข่มขืนไง
1: ทำยังไงบ้างอ่ะนะ
0: ใช้โซ่ล่ามแล้วกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็เข้าคิวกัน
1: คนจีนไงทำพิเรนเหมือนคนไทยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนไทยไม่พิเรนถึงขนาดนี้หรอเ
1: ม
0: ื่อวานนี้ก็มันคือมันต้องมาเช้านี้ด้วยเนาะเที่ยงคืนนะ
1: เที่ยงคืน30นาทีของเมื่อคืนเนี่ย
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้รับการประสานขอความช่วยเหลือ
1: จากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่ง
0: หลังได้รับข้อมูลจากหญิงสาวอ้างว่า
1: ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีน
0: ถูกกักขังและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือหน่อยด้วยเจ้าค่ะ
1: ช่วยเหลือหญิงสาวหน่อยสิเล่า
0: จากนั้นตำรวจก็ใช้สายตรวจไปสืบข่าว
1: สืบข่าวสภ.บางละมุงไป
0: ร่วมด้วยช่วยกันนายอำเภอบางละมุงก็ต้องไป
1: ตำรวจท่องเที่ยวก็ไป
0: สืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสืบสวนตม.3ไป
1: แล้วก็สืบสวนเข้าเมืองชลบุรีไปกันหมดนะ
0: คนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักหลังดังกล่าว
1: ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะ
0: พอไปถึงบ้านพักลักษณะเป็น2ชั้นเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังล้อมรอบเอาไว
1: ้ล้อมบ้านเอาไว
0: ้ให้บางส่วนเป็นรั้วในบางส่วนในทั้งด้านหน้าบ้านนะ
1: ปีนเข้าไป
0: ต้องคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่บนโซฟาทั้งล่างใน1คน
1: จับได้1คนแล้วตรวจสอบที่ห้องบริเวณชั้นล่างติดๆกันเนี่ย
0: พบหญิงสาวชาวจีนแล้วไปไม่ใช่ชาวไทย
1: ชาวจีน2ราย
0: เจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2
1: ก็พบชาวจีนอีก3คนเป็นชายเลย
0: สั่งให้นั่งลงและควบคุมตัวไว้ครับ
1: นั่งลงเดี๋ยวนี้
0: คณะจอจอจออ๋
1: อเรียกจอฮะ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนอีกห้องนึงชั้น2
1: ก็พบสาวชาวจีนสวมชุดนอนอยู่ในภายในอ่ะ
0: สภาพร่างกายที่สะบักสะบอมอยู่ในการหวาดกลัว
1: เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุย
0: ได้การช่วยเหลือโดยหญิงสาวมีอาการดีใจ
1: แล้วก็หลังจากทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: ว่าดีใจสุขๆเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบโซ่ความยาวยาวมากละประมาณเส้นนึงซึ่งถูกระบุว่าใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนี
1: อ๋อไม่ให้ผู้หญิงหนี
0: รวมถึงพบ กล่องถุงยางอนามัยด้วย
1: หลายรายการด้วย
0: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือยาไอด้วย
1: แล้วก็มีอะไรเยอะนะ
0: พอตเคที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วย
1: ถูกแล้ว
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วง5ทุ่มเมื่อคืนเนี้ย
1: คือวันที่22
0: อ่
1: ะนะที่ผ่านมาเนี่ย
0: ได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวชาวจีนว่า
1: หญิงสาวอาจจะตกเป็นอันตราย
0: หลังส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน WeChat
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ข้อความดังกล่าวระบุโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัว
1: อ้าว
0: อ้างว่าถูกกักตัวพร้อมขอให้บุคคลที่ได้รับข้อความอย่าส่งข้อความกลับไปยังโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวนะ
1: หญิงสาวยังระบุอีกว่า
0: ภายในที่เนี้ยมีผู้ชายจำนวนหนึ่งและผู้หญิง3คน
1: พร้อมขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
0: มาช่วยเดินทางมาช่วยหนูหน่อยมาช่วยกันเยอะๆนะหลังจากนั้นก็ส่งพิกัดสถานที่ให้กับบุคคลใกล้ชิด
1: ระบุว่าเป็น
0: วิลล่า2ชั้น
1: 2ชั้นนะ
0: คุณตำรวจมากันหน่อยระวัดระวังด้วยนะบุคคลภายในมันมีปืนนะ
1: แล้วก
0: ็ท้ายข้อความ
1: หญิงสาวยังย้ำอีกว่า
0: หากมีใครส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์ของเธออ าจทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัย
1: ขอให้แจ้งบุคคลที่ชื่อว่า
0: จีเสียง
1: จีเสียง
0: ไม่ให้ส่งข้อความมาหาเธอเช่นกัน
1: อ๋อ
0: ที่จากการตรวจสอบเอกสารเดินทางครับ
1: เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนทั้ง3รายเนี่ย
0: ประกอบด้วยหลิวอายุ36ปี
1: อีกคนก็หลิว
0: 32ปี
1: อีกคนนึง
0: ซิงอายุ23ปี
1: ถือสัญชาติจีนเนี่ย
0: เบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3รายให้ข้อมูลว่า
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อว่าจ้างมา
0: ทำงานเอนเตอร์เทนก่อนจะเดินทางมายาบ้านหลังดังกล่าว
1: อันนี้มาถึงก็ถูกขังเอาไว้แล้ว
0: อ้างว่าถูกข่มขืน
1: โดนข่มขืนด้วย
0: แล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายไปยังญาติด้วยนะ
1: ข่มขืนแล้วยังจะเรียกค่าถ่ายเขาอีกเนี่ยนะ
0: ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เนี่ยเป็นชายจีน4คน
1: มี4คนนะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
1: ทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
0: แอบเข้ามาบ้านเราเนี่ยโดยผิดกฎหมาย
1: ทำมาท่องทางธรรมชาติเนี่ยนะ
0: ขณะที่ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
1: พบภาพบางส่วนเนี่ย
0: ที่เกี่ยวข้องกับการลวนลามหญิงสาวชาวจีน
1: รวมถึงที่เกี่ยวกับการขายยาเคเนี่ยนะ
0: ครับทั้งสูบทั้งขายทั้งกินแล้วครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: เกี่ยวกับการกักขังข่มขืนและเรียกค่าไถ
1: ่ตามที่ได้รับแจ้งไปนะ
0: โอ้โหพอคุณเลย
1: ข่มขืนเขาด้วยเนี
0: ่ยได้อะไรขึ้นมา
1: ไม่รู้จะข่มขืนได้มาได้อะไรคนเรานี่ก็แปลกนะ
0: ครับผมวันนี้อาจจะกุกตะกักหน่อยนะพ่อคุณแม่คุณนะ
1: นั่นเ
0: ด้ไม่น่าเลย
1: มือบอลเนี่ย
0: มือบอลเด้
1: กดนู่นกดนี่
0: เอานึกว่าทำได้ไงที่ไหนได
1: ้ต้องน้องเพชรแล้ว
0: น้องเพชรก็มาดูแลหน่อยคนบรรลาดเพชรบุรีเนี่ยคอยดูให้
1: บรรลาดไง
0: บรรลาด
1: คร
0: ับเอาเนี่ยโกโก้ผสมกาแฟลิต้าเอ็มก็ได้ผสมลิต้าเอ็มโกก็ดี
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ครับไม่ต้องกลัวละคนเป็นเบาหวานน่ะ
1: เป็นเบาหวานก็รับประทานได้นะ
0: ครับกลัวทำไมเรากินยาโรงพยาบาลอยู่
1: อ่ะกินยาโรงพยาบาลเนี่ย
0: แล้วก็เอายาของ
1: โรงพยาบาล
0: มากินคู่กับมาลาคินกเราก็ได
1: ้มาลาคินกของเราก็มี
0: ใช่
1: ปุกก็300
0: ชื่อ
1: ซื้อ3ซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะ
1: แถมให้มาลาคินกนะ
0: ครับผมส่วนท่านที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวด
1: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำนะ
0: กินก่อนนอน2เม็ดนะ
1: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: งาดำนี่ไอ้น้ำมันที่ได้จากน้ำมันงาดำเนี่ยมันจะไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านในร่างกายตอนเรานอนไปมันจะเดินทางไปเคลือบไปทำอะไรเงานั่นแหละนะมันจะได้ไม่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่ถ้าปล่อยให้ไว้นานๆมันผุมันพุนมันก๊อบมันแก๊บมันปวดขึ้นมาต้องเดือดร้อนถึงไท
1: แคลพัดเด
0: ็กอันนั้นนะ
1: ไทแคลพัดใน2กระปุกก็500นะ
0: บำรุงข้อบำรุงกระดูกที่กระดูกมันพุนมันเสื่อมมันหมดสภาพเลยนะ
1: 4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุกนะ
0: ครับผมแล้วก็เป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
0: ไทยทิปโอสดครับ
1: สูตรดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล่องกล่องละ200เนี่ย
0: ครับ
1: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ถูกต้อง
1: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
0: ใช่
1: เ
0: ห็นไหมเรามีให้ท่าน
1: ปวดเส้นเน้นตึงก็แบบทันทีแคปซ
0: ูลนะครับ
1: ปกติ300
0: ฉี่ไม่พุ่งไม่ปวดปวดฉี่บ่อยๆก็
1: รับประทานฟอกัสเนี่ย
0: แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันฉี่บ่อยแต่มันฉี่นิดเดียวนะไม่ได้ฉี่เยอะนะ ถ้ามันฉี่เยอะๆไปยังนะถ้ามันฉี่เยอะคุณฟองฟอดนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะถ้ามันฉี่กระปิดกระปอยฉี่ลดหัวนี่ป้อเท้านี่แน่นอนครับต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะเพราะนั้นทานฟอร์กัสนะจ๊ะ
1: ฟอร์กัสนะฟอร์กัสนะ
0: ครับผม
1: กล่องสีเขียวนี่แหละ
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคร่องเด
0: ะอึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
1: อันนี้ก็รับประทานไส้เลี่ยมจอย
0: ครับผม
1: ไส้เลี่ยมจอย
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: ไส้เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลนะ
1: รับประทานง่าย
0: แต่ถ้าต้องการชงน้ำดื่ม
1: ก็เป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นั่นคือ
0: จอยมิกฟู้ดครับ
1: จอยมิกฟู้ดนะ
0: ครับผม
1: รับประทานกัน
0: ใช่แล้วก็ราคาเดียวกันเนี่ยกับไอ้ห้าวอ่ะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: ใช่
1: ห้าวเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เสียงแห้งเหมือนปีดาเนี่ยนะไปไหนวะเนี่ยไปไหน
0: วันนี้ไปนู่นหน้าวัดประดับถ้าฝนไม่ตกนะ
1: นกไปร้องแฉแลมไม่ปวดท้องนะ
0: แล้วเจอกันนะครับ
1: หน้าวัดประดับตำบลอะไรนะ
0: ตำบลบางละจัน
1: อำเภอ
0: ค่ายบางละจัน
1: สิงห์บุรีนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
0: ครับคุณยายแบงค์ลิสเตอร์ขอบคุณกันจอมพลังถ้าไม่มีกันวันนั้นก็คงไม่มีชั้นวันนี้นี
1: ่คุณยาย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาบรรเทาฤทธิ์ดวง
1: อาวานของไทยทิปโอสดนะ
0: กระปุกละ350บาทจ้าร
1: ับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
0: ครับผม ยายของแบงค์ลิสเตอร์เนี่ยนะคือคุณก็จะมีนางพรทิพย์สังฤทธิ์หรือยายเล็กแกบอกว่าขอบคุณท่านธรรมนัสและก็กันจอมพลังและพี่เอ็มที่ส่งเงินให้ทุกๆเดือนท่านธรรมนัสยังส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาทเอ็มเอกชาติเดือนละ 10,000 บาทแต่เบิร์ดวันว่างว่างให้ครั้งเดียวก็ดาราอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นนะ
1: นาน
0: มาเยี่ยมให้ครั้งเดียวหายหน้าไปเลยแต่ทิ้งสำคัญขอขอบคุณกันจอมพลังที่ยังสนใจยายโทรหาตลอดเอาละครับกันจอมพลังโดนถูกตั้
1: ม
0: บ้าพลังถล่มอยู่ตรงไหน
1: มีหนวดเหมือนกันด้วย
0: นายพันเทพหรือน้าเทพน้าชายของแบงค์บอกว่าย
1: ังไง
0: หลังจากแบงค์ลิสเตอร์เสียชีวิตก็มีพี่กันจอมพลังแล้วก็พี่เอ็มเอกชาติที่ช่วยครอบครัวตลอด3ปี
1: โดยท่านธรรมนัสก็ส่งเงินช่วยเดือนละ 6,000 บาท
0: ผ่านมูลนิธิกันจอมพลังครับหากไม่มีพี่กันจอมพลังความทวงความยุติธรรมให้แบงค์ลิสเตอร
1: ์ในวันนั้น
0: ครอบครัวยายเล็กและกับผมเนี่ยคงไม่มีวันนี้นะครับตอนนี้ยายแล้วผมอยู่ที่บ้านอำเภอบ้านผือ
1: พร้อมกับพ่อแบงค
0: ์แบงค์เลสเตอร์ที่เป็นที่แกมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เนาะเขาจ้างทำอะไรก็ทำหาเงินเลี้ยงยายให้ทำนู่นทำนี่ไปกินอะไรก็กินในเจ้าอะไรวันว่างๆเมื่อกี้เนี่ย
1: ครับ
0: หายไปเลยให้ทีเดียวตอนนี้ยายไม่ลำบากแล้วนะ
1: ไม่ลำบากแล้ว
0: นะก็บอกว่ายังคุยกับทีมงานพี่กันตลอด
1: แล้วก็ช่วงเนี้ย
0: พี่กันพลังก็จอมพลังก็มีปัญหาผมก็ได้แต่กำลังใจสู้ๆนะพี่
1: กันจอมพลังกับทางด้านตั้มบ้าพลังเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: มีแบบนี้เหมือนกันเนาะ
0: ตอนนี้พรรคฝ่ายพรรครัฐบาลนี่ยังไม่ได้ต้อนรับพรรคกล้าทำนะ
1: ยังหรือไง
0: ยังเดี๋ยวให้เขารับพรรคกล้าทำก่อนค่อยว่ากันนะ
1: ตอนนี้เขาลาออกจากพรรคฝ่ายค้านไปแล้วนี
0: ่ไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้วสักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อาจจะมีกระดกกระแดกกระดองกระแดงบ้างอย่าว่ากันนะ
1: ขออภัยด้วย
0: ครับมันเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
1: ์
0: เนาะเราพยายามทำเต็มที่และคนแก่สองคนจัดรายการเราคิดดูเอาเองฮะสุกเราหกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจ้า
1: จ้า
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: 07
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812
11: กองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับถัปปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดย
14: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
15: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
16: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
18: เร่งรีบ
19: ต้องมี
20: เกสรบัวหลวง
19: ดอกสารพี
20: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคุณวรชนฟักขาวรายงานครับ
5: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มทางกรมชลประทานมีการคาดการณ์ว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่23กันยายน2569ที่สถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการผ่านน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้เวทีการประชุมสมัชชาใหญ่ UN ชี้แจงและปกป้องการทำสงครามกับอิหร่านว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐสามารถป้องกันไม่ให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครองพร้อมเตือนด้วยว่าสหรัฐอาจทำลายอิหร่านให้สิ้นซากหากไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งได้ต่อกันที่เรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ผู้นำเดนมาร์กและกรีนแลนด์ได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกและแอตแลนติกเหนือซึ่งเปิดทางให้สหรัฐสามารถขยายฐานทัพ บนเกาะกรีนแลนด์ได้และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดหลังจากทรัมป์พยายามผลักดันให้เกาะแห่งนี้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐด้านกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียส่งตาหน้ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนว่าเป็นกองกำลังติดอาวุธก่อการร้ายและว่ากลุ่มดังกล่าวซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
8: ยี่สิบปีแห่งความเชื่อมั่นยี่สิบปีแห่งความเชื่อถือยี่สิบปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691 02-290-1691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
10: ดิทเทนเนรอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่302-02-07-65-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด081-290-1691 081-290-1691
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027-65-60020วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร081-290-1691ย้ำ081-290-1691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
12: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลย0812901691
13: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
14: กรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรดเอที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
15: 081-290-1691
16: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บ
17: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ยังคุกคักคุกคักเหมือนเดิม
1: อ่
0: ะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายกด้วยนะครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
1: ทุกคืนทุกสถานี
0: ครับผม
1: รับฟังกัน
0: รับฟังกันแล้วก็กระซิบไปคนข้างๆมาฟังบอกกูจะไปฟังไงแล้วกูไม่มีวิทยุ
1: อ๋อก็ซื้อที่ตอนนี้เขามีขายแล้ว
0: เออเมื่อกี้ก็ซื้อ500เอง
1: ซื้อ500เพราะอะไรอ่ะนะ
0: ก็ซื้ออย่างอื่นด้วยอ่ะ
1: ไทยแคลพัดไง
0: เออซื้อไทยแคลพัดด้วยซื้อโกโก้ด้วยเมื่อกี้นี่จากบ้านหมี่มาซื้อโกโก้ด้วยแหละนะอ้าวโกโก้ของเรานี่เอ๋ยไม่นึกเลยจะอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: กล่องนึงก็300ซื้อ2กล่อง500
0: ครับผม
1: โกโก้
0: โดยเฉพาะถ้าก่อนนอนนะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยครับดื่มก่อนนอนนี่เป็นประจำประจำโกโก้สู้นะครับรวมไปถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: มี2สูตรด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ปวดเกาลูมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึงเน
0: ี่ยไทยทิพย์โอสดสูตร2ไงแบบแคปซูลไง
1: กระปุกก็300เนี่ย
0: ครับผม
1: แ
0: ต่ถ้าเป็นเรื่องของกระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมล่ะ
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกนะ
0: ใช่แล้วครับแล้วถ้าเผื่อว่า อยากจะดูแลสายตาเรามี2แบบนะ
1: จะรับประทานยาญาบริงก็ได
0: ้ครับ
1: กระปุกก็800
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์ก็ได
1: ้คุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ครับ
1: ซอฟเยลซอฟเยล
0: ซอฟเยล2กระปุก5เอา650
1: 650บาท
0: ซื้อ4กระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
1: สี่กระปุกก็1,300
0: สิแถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เขาแถมให้1กระปุกด้วย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร
1: ์ดีแคร์นี่แหละ
0: ครับผม
1: โลเหมือนกัน
0: ครับปอมิกออยนี่ไปดูแลเรื่องไตนะแม่นะ1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะจ๊ะ2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟู
1: ใช่
0: ไบโอดีครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีที่เราไปตั้งความสดชื่นให้กับร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: ครับ
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: 1กระปุกมีตั้ง100แคปซูลนู่นน่ะ
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กระปุกล่ะ
1: ซื้อ2กระปุกก็เท่าไหร่อ่ะ
0: 2กระปุกนี่จ่ายเพียง
1: 1,300 เนี่ย
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: จ่ายเพียง
1: 2,000 บาทนะแถม1กระปุกด้วยกัน
0: เออแถม1กระปุกที่มันจะจ่าย 1,000 เดียว
1: จ่าย 2,000 1คาราเบลเนี่ย
0: ครับผมแต่ถ้าคุณผู้ฟังซื้อวันนี้นะครับเรื่องของกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกมันสักครู่เนี่ยคุณพี่อยากบ้านมีบอกไปซื้อมาแล้วไม่ถึงผมอยากรู้ว่าเขาขายต่ำกว่าทุนได้ไง
1: นาน
0: ไม่ใช่นะลองคิดดูให้ดีนะ อย่างกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงเดียว380นะถ้ามาขาย280ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ของเราสลามัง
0: ไม่ใช่แล้วนะครับจำผิดหรือเปล่า
1: 380บาท
0: 380 2ถุง700
1: ซื้อ
0: 4ถุง 1,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: ก้อนหอม
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมอ่ะ
1: อันนี้ก็ถุงละ490บาท
0: ครับ
1: 490
0: แต่ถ้าซื้อ2ถุง900บาทนะรับทันที
1: สบู่หอมฟุ้งจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนอ่ะ
1: 1ก้อนเหมือนกัน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนล่ะ
1: 2ก้อนก็ซื้อ4กับซื้อ4กล่องเด้
0: 5ถุงสิ
1: 5ถุง 2,000 เน
0: ี่
1: ย5ถุง 2,000
0: ลืมแล้ว
1: ไ
0: ว้ใจไม่ได้เนี่ย
1: กินให้ห้าวเข้าไปลืม
0: บอกเลยอย่าไปกินมันเยอะไอ้ห้าวกินแล้วเสียงแหบเงี้ยความจำเสื่อมเงี้ยนะแต่ไอ้ห้าวในราคาเดียวกับไซเลียมจอยจอยมิกฟูดนะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: คนที่อึไม่ออกถ่ายไม่ออกนะครับไซเลียมจอย2เม็ดก่อนนอนหรือบางคนแบบใจร้อนไม่ใช่ออกเร็วๆกันนู่นเลย จอยมิกฟูดจอยมิกฟูดเป็นผงชงน้ำดื่มนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเมื่อไหร่แล้วก็
1: ให้รับประทานฟอร์กัสกันนะ
0: ครับผม
1: ฟอร์กัสกล่องสีเขียวเนี่ย
0: กล่องเดียว
1: เกี่ยวคล่องนะ
0: 390บาท
1: ซื้อ3กล่องล่ะ
0: 3กล่อง 1,000 บาท
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ยาฤทธิ์ที่ดวงทวารก็3กล่อง 1,000 เหมือนกัน
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวารนี่แหละ
0: ผมว่าซื้อทีละกล่องก็ได้เพราะว่ามันแค่350บาทมันมีตั้ง10เม็ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันมีตั้ง60เม็ดเนี่ย
1: 60เม็ดเนี่ยนะ
0: ครับผมมาดูเรื่องของเอางานกฐินก่อนไหม
1: เอากฐินไง
0: เออกฐินก่อน
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะที่ประกาศจะเป็น500จะเป็น 1,000 หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: จะทอดกฐินกับเวลาไล่ไล่เลี่ยกับทุกวัดนี่แหละ
0: ใช่
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุทธปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยในตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกม่อตำบลโพกต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมตำบลอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอ่านวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคมมีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืนกับ2วันด้วยกันนะ
0: วัดราชนิยมเนี่ยตำบลผักไห่นะแต่จริงๆชื่อวัดบางขยงไม่ใช่ตำบลบางขยงนะครับมีคลิปวิดีโอแสดงรถยนต์สีขาวขับอยู่หน้าขบวนรถฉุกเฉินถูกเผยแพร่พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้โพสต์เกี่ยวกับการไม่เปิดทางและการเบียดแทรกขบวนเนี่ยนะครับไม่มีมารยาทเวลาขับรถรถขบวนตามหลังมาหรือไม่ก็รถฉุกเฉินรถพยาบาลตามเราต้องหลบนะโดยตามมารยาทนะ
1: หน่อยนะ
0: ครับก็มีการชี้แจงมาหรือเปล่า ข้อความชี้แจงจากตำรวจที่ปรากฏในภาพระบุว่ารถขบวนดังกล่าวเป็นรถพยาบาลที่รับพระสงฆ์อาพาธวิกฤตผ่านทางด่วนขั้นที่2บริเวณเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตโดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ขับขี่มารับทราบข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับฐานไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนนะครับส่วนการยืดรถการเพิกถอนใบขับขี่หรือการจำการจำเรือนจำเป็นข้อเรียกร้องของผู้โพสต์ไม่ใช่ผลดำเนินคดีนะอาจารย์การเรียกร้องเนี่ยนะจะให้จำคุกหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นการเรียกร้องของคนโพสต์ไม่ใช่เป็นข้อหาของตำรวจนะครับของตำรวจมีคดีเดียวฮะ
1: เป็นไง
0: 2,000 บุรี จะประเทศไทยมีไม่อีกจังหวัดแล้วนะฮะ
1: มีเพิ่มอีกจังหวัด
0: ครับ
1: จังหวัด 2,000 บุรี
0: จังหวัด 2,000 บุรี
1: อยู่แถวไหนเนี่ย
0: นี่ไงแถวสมการเนี่ย
1: โอ้เรียก 2,000 บุรีไง
0: ของโชเล่นี่แถวไหนอ่ะ
1: โรงเรียนพระนารายณ์เนี่ย
0: หน้าโรงพักเลยใช่ไหม
1: อ
0: ื
1: ม
0: นะครับก็เป็นข่าวเป็นข่าวให้ฟังเพราะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนไม่ถือกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ไงไม่รุนแรงไม่มีเคสแบบนี้ตลอดต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนเนาะบางเคสเห็นมีโทษจำแล้วก็ยึดใบขับขี่ถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับแต่ที่นี่แค่ปรับมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเห็นชัดว่ารถนำรถขบวนแจ้งแล้วยังปาดหน้าเข้ามาบังอีกคนเขารีบอะคนจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะนะ
1: ก็หลีกให้การรถขบวนอะไรก็ได้นะ
0: ถ้าเป็นญาติเราเป็นไงล่ะ
1: อย่าไปขวางเขา
0: ครับวันนี้4โมงเย็นนะ
1: ไปที่ไหนอะเนี่ย
0: ตลาดนัด
1: ตลาดนัด
0: หนูหน้าวัดประดับเลย
1: หน้าวัดประดับตำบล
0: ตำบลบางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: ครับในโทรศัพท์มีข่าวอะไรบ้างแม่ในคอมพิวเตอร์เราไม่มีข่าวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: 2,000 บุรีเนี่ย
0: มีแต่ข่าว 2,000 บุรีอย่างเดียว
1: เ
0: พราะคอมพิวเตอร์ผมไม่ดังไงมันดังในไมค์ก็บุญหัวแล้วใช่ไห
1: ม
0: มันเกิดจากอะไร
1: นั่นสิ
0: ครับผมว่าไง
1: ตามรับฟังกันเด่นนะ
0: เดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังเพลงก่อนเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะดังหรือยังนะแป๊บหนึ่งนะครับ
1: เพลงให้ฟัง
0: ครับมาน้อยที่สุดนะในขณะที่กำลังเช็คระบบตรงเนี้ยผมก็จะให้ฟังเพลงอะไรอ่ะ
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: เอาไม่ขึ้นเลยด้วยไม่ขึ้นด้วยนะ
1: เสร็จกัน
0: เอาแล้วครับทีเนี้ยนะไม่ขึ้นด้วยเอาได้ได้ได้ได้ได้ได้ละได้ละเฮ้ให้ฟังเลย

0: ก็ต้องเปิดเพลงไปก่อนนะ
1: เปิดเพลงให้ฟัง
0: ไม่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะอ่านข่าวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
1: ข่าวเขาว่าไงกันบ้าง
0: แม่ระวังเปิดเพลงมาจังเลยห้าวนะ
1: สั่งซื้อกันเนี่ย
0: คนละสองกล่องสามกล่องเชีย
1: เดี๋ยวส่งไปทุกเจ้าเลย
0: เออโกโก้อีกสองกล่องเมื่อกี้เนี่ยวิทยุอีกเครื่องนึงแน
1: ่นาน
0: เมื่อวานนี้เป็นไงล่ะพระลูกวัดตบบังหูรักษาการเจ้าวัดที่ราชบุรี
1: ที่ว่าไม่ลงไปกิจนิมนต์เนี่ยนะ
0: โอ้นี่ยกพานขอเข้ามาแล้ว
1: ขอเข้ามาเจ้าวาดไง
0: เออ
1: ตบบังหูเนี่ย
0: ตบบังหูพระผู้ใหญ่นั้นถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะจากกรณีที่มีเหตุพระลูกวัด
1: วัดอะไร
0: เขาบอกชื่อวัดแล้ววันนี้
1: วัดใหม่ชำนาญเนี่ยนะ
0: อยู่อำเภอโพธาราม
1: ราชบุรี
0: ตบบังหูรักษาการเจ้าวาดหูแตกเลยนะไม่พอใจเพราะว่าเขาไปตัดสิทธิ์ไม่รับนิมนต์ไม่ไปนิมนต์ออกงานอ่ะ
1: เวลาก็ให้ไปก็ไม่ไป
0: เวลาไม่ไปเบี้ยวก็ทั้งนั้นเนี่ย
1: เวลาก็ให้ไปไม่ลงเนี่ยงั้นนะ
0: เหตุเกิดในงานทำบุญร้อยวันของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ยนะ
1: จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดเนี่ย
0: วัดในควรจะมีนะขนาดวัดที่ยุทยาก็ยังมีเลย
1: 60กว่าตัวไง
0: เออไอ้นี่วัดเล็กๆก็ยังมีอ่ะรักษาการเจ้าวาดไปตรวจร่างกายแล้ว
1: แล้วได้แจ้งความ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: โพธารามนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สพไปเป็นหลักฐานแล้วอ่ะ
0: ครับโอ้พอคุณเวลาเขานิมนต์ไปพอคุณเบี้ยวไม่ไป
1: ไม่ไปเวลาเขาไม่ให้ลงอ่ะจะลง
0: จะลง
1: หาว่าไม่นิมนต
0: ์เขานิมนต์9รูปอ่ะไปแค่8รูปอ่ะ
1: ไม
0: ่ได้ไปตรวจผีคู่สวดคนไม่ใช่ขี้สวดอะไรนะ
1: สี่สวดผี
0: ขี้สวดผีขี้สวดคนคู่เนี่ยสวดผีขี้สวดคน
1: อ
0: ันนี้ไป8รูปเอาต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นพระวัดอื่นก็มาสายอีก
1: ทีก็ไม่ว่างอะนะ
0: ทีก็ว่าง
1: นิมนต์ไว้ล่วงหน้า
0: ครับความคืบหน้าเป็นไงล่าสุด
1: บรรยากาศที่วัดเป็นไง
0: พบว่า
1: ปลัดอำเภอโพธารามไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้อำนวยการ
0: กลุ่มงานกิจการคณะสงฆ์
1: สำนักว่าพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพธาราม
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: วิทยาวัชกรของวัดไปกัน
1: พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: และทำการตรวจปัสสาวะ
0: พระทุกรูปสวยครับไปด้วย
1: แล้วก็ไปพบนะ
0: ไปตรวจปัสสาวะทุกรูปเลยทีเนี้ยนะแม่ท่านไม่น่าตบบังหูเลยนะ
1: ตบบังหูรองเจ้ารักษาการ
0: นอกจากนี้ทางรักษาการเจ้าว่าก็ยังได้มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าได้รับการแต่งตั้งให้มาทำการแทนเจ้าวาดที่ป่วยอยู่จริง
1: เพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีหลายรูปด้วยกัน
0: รวมทั้งผู้นำชุมชนบางคนยังไม่เชื่อว่าได้รับการแต่งตั้งมาจริง
1: บางคนไม่เชื่อนะ
0: ทางด้านพระอ้นหนึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ย
1: ที่ไปด่าทอแล้วก็ตบบ้องหูที่รักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะยอมรับเนี่ย
0: เป็นบ้องหูมันน่าเป็นตบเลยนะ
1: พระผู้ใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่ยอมรับว่าผมได้ผิดจริงครับที่ไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าวาด
1: ทำไปเพราะอะไรอ่ะ
0: โมโหชั่ววูบกันนั่นแหละ
1: พระมีโมโหไง
0: ที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์นะพอดีผ่านมาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ผมก็ไปกิจนิมนต์ตลอดนะอาจจะมีขาดบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะ
1: นานสิ
0: เ
1: ออ
0: ส่วนเรื่องเบี้ยวกิจนิมนต์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ป่วยไปไม่ได้
1: ตอนนี้เขานิมนต์พระป่วย
0: เออตอนก็มีบ้างแต่มันไม่ไปบ่อยนะแต่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์โดยไม่มาสอบถามกันเลยว่าไปได้ไม่ได้อะ
1: ทำให้เกิดความโมโหเนี่ย
0: ซึ่งพระที่จัดพระรับกินนิมนต์แบบเนี้ย4ปีแล้วนะ
1: 4ปีแล้ว
0: ทำให้ทนไม่ไหวแล้วนะ แล้วหลักอยากจะให้มาขอโทษก็ยินดีแต่ทางรักษาการเจ้าวาดต้องขอโทษตนด้วย

0: ต้องขอโทษกลับไง
1: ต่อมาเมื่อหน่วยงานพยายามพูดคุยไก่เกลี่ยกัน
0: และสุดท้ายแล้วพระอดเนี่ย
1: ยอมที่จะนำพานดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาร
0: ักษาการเจ้าวาดต่อหน้า
1: เจ้าวาดที่ป่วยอยู่โดยวิยาวัชกรของวัดรวมทั้งบรรดาชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้
0: เป็นสักขีพยานกันสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคดีความเนี่ยนะ
1: ค่อยมีการพูดคุยกันใหม่โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก่อน
0: ตำรวจก็ทำการไกลเกลี่ยกัน
1: ส่วนกิจนิมนต์ของวัดนั้นทางคณะกรรมการวัดจะให้ทางเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียนได้ส่งพระมาเป็นคนกลางโดยการจัดและสอดส่องพฤติกรรมของพระภายในวัดด้วย
0: มีกิจนิมนต์ก็ไม่ไปไง
1: ไม่ค่อยนิมนต์ก็ไม่ค่อยมีตัดใจซื้อยาสิโยม
0: อ
1: าตมาก็ไม่ค่อยสบาย
0: เป็น
1: ฉี่ก็ไม่ค่อยพุ่งเนี่ยพระได้ทุกรูปเกือบทุกรูปนะ
0: ต้องโฟกัสแล้วล่ะท
1: ่
0: านเจ้าวาดพระทั้งนะ
1: ครับเดี๋ยววันนี้ถ้าอยู่แถวๆหน้าวัดประดับก็ให้ลูกศิษย์วิ่งมาซื้อก็ได้คุณบิดาก็ได
0: ้ครับมีไปเนี่ยโฟกัสมีไปทุกอย่างของเรานี่แหละ
1: ครับ
0: โกโก้มีไปยังนะ
1: โกโก้ไม่มี
0: แม่ไปไง
1: เชฟหมูสั่งมาดมเลย4กล่องเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ต้องรีบส่งมาแล้วมีคนมาถามหาพอไม่รีบส่งผมก็ยังไม่ส่งให้นะเพราะว่าแต่จะกินกันเนี่ยต้องสั่งซื้อเลือกใหม่ร้านนพรัตน์ก็ได
0: ้นั่นมีเจ้าเดียวที่ลพบุรีเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ที่ร้านนพรัตน์เนี่ย
1: เพราะว่าทางบริษัทเขายังไม่ได้เคาะราคาขายส่งมาไงผมก็ไม่รู้เขาส่งเท่าไหร่นะ
0: ครับ
1: ครับผมขายส่ง300จะไปซื้อเท่าไหร่260เนี่ยกำไร40บาทไม่คุ้มหรอกไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวผมส่งเอง
0: นานนาน
1: รอก่อนนะเจ๊หมูนะ
0: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายอ่ะ
1: ทุกอย่างยกเว้นปุ๋ยไม่มี
0: ปุ๋ยก็ต้องสั่งซื้อจากลุงช้างนี่แหละ
1: เมื่อวานก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วที
0: ่ไหนอ่ะ
1: สามโก้
0: อ่างทองเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อปุ๋ยหอมฟงลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวกันได
1: ้ครับหรือจะเอาดึงรวงก็ได้เอาเม็ดฟู่ก็ได
0: ้แล้วก็มีนะ
1: ครับ
0: สั่งซื้อกัน
1: ชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็จะได
0: ้
1: มีสินค้าของเราไปใช้กันเนาะ
0: ไปใช้กัน
1: ใครโทรมานี่ผมไม่ค่อยได้รับสายหลายสายนะเพราะว่ากำลังมั่วเมี่ยงอยู่กับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับจบจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องมาจัดรายการต่อนี่แหละ
0: ครับ
1: เนาะชั่วโมงนี้ก็ที่จบรอนะฮะจังหวัดนครนายกนะครับ
0: ก็ 89.75 FM เนี่ยรับฟังกันได้เน
1: ี่
0: ย
1: ไม่น่าไปที่หลังท่านนายกอบต.บันพิกเลยเล่นกินทั้งหมดเลยร้านลาบอุบลน่ะนะแหมจะไปกินลาบอุบลซะหน่อยบอกนายกมากินหมดแล้วก็พาทีมงานไปสัมมนากัน
0: นาน
1: รถบัสรับส่งพนักงาน6ล้อยางแตกครับ
0: เบรกไม่อยู่เนี่ย
1: พุ่งเสยอีกคันเจ็บละนาว25รายครับ
0: อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนู่นน่ะ
1: อ่างทองเนี่ยตอน 6:00 นเช้าอ
0: ่ะอ่างทองหรือไง
1: ครับตำรวจสภ.อ่างทอง
0: เป็นยังไง
1: รับแจ้งรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานชนท้ายรถบัสที่ส่งพนักงานเดียวกัน
0: บริเวณ3แยกไฟแดงบ้านอิดนู่นน่ะ
1: โอ้ตรงบ้านอิดนี่เองครับไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิเป็นยังไงกัน
0: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนเจ็บจำนวนมากเนี่ย
1: เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: เบื้องต้นคนที่ได้รับบาดเจ็บนับแล้วได้25คน
1: ไม่เยอะหรอกเล็กๆน้อยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ
0: แล้วก็ทำการรักษาเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
1: ครับจากการสอบถามนายเกษมสรร
0: คนขับรถบัสเนี่ย
1: เรียนพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารับส่งพนักงานจากอำเภอชโยเพื่อไปส่งที่พระนครศรีอยุธยา
0: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: มันเป็นไฟแดงอะเซ่
0: รถบัสส่งพนักงานอีกคันมาชนท้าย
1: ทำให้คนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนี่แหละ
0: 25คนเนี่ยนะ
1: บ้านนายวิเชียนคนขับรถที่ไปชนตูดเขาเนี่ยนะ
0: ว่ายังไงล่ะ
1: คนงานมาจากอำเภอสามก้อ40คน
0: อ๋อแล้วจะไปส่งที่ไหนอะนะ
1: อยุธยาเหมือนกัน
0: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ล้อหลังยางมันแตกเบรกไม่อยู่
0: ขอเบรกไม่อยู่แล้วเป็นยังไง
1: จูบตูดที่คันหน้าต้มเขาให
0: ้ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ25รายเนี่ย
1: ทางด้านตำรวจก็ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
0: และก็กล้องหน้ารถยนต์นี่แหละ
1: ทำการสอบสวนพนักงานขับรถทั้ง2คน
0: เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
1: ในครั้งนี้อย่างแท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าบริษัทเดียวกันเขายังชั่วหน่อยนะ
0: รถโรงงานเหมือนกันเนี่ย
1: ครับ
0: เบรกมันแตก
1: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำประกันพวกเนี้ยเนาะเดือดร้อนประกันเนี่ยเวลากินเรากินง่าย
0: ๆ
1: เวลาจ่ายยากจังเลย
0: ขั้นตอนเขามีของเขา
1: เวลาถึงปีแล้วค่ะคันนี้เท่านั้นนะคะคันนี้เท่านี้นะคะ
0: บางทีโทรมาบอกเราจะหมดแล้วนะรีบไปต่อนะ
1: เออผมนี่หมดเดือนเดียวกัน2คันนะ
0: โอ้
1: สะดุ้งเฮือกไปแล้วนะ
0: มีสะดุ้งเหมือนกันนะ
1: ลาผม
0: อืม
1: แล้วก็ขับแล้วก็ค่อยๆอย่างเงี้ยเช็คระบบเบรกระบบน้ำนั่นเครื่องเฟืองเกียร์เนี่ยนะยางลมยางรถเนี่ยเห็นไหมรถสิบล้อเวลาจอดรถเขาเคาะยางป้องปังปุ่งปังปุ่งปังถ้าตุบตุบอะไรเหนื่อยอีกแล้ว
0: ยางรั่วแล้วล่ะ
1: ยางรั่ว
0: ก็ต้องเช็คกันนะเป็นเด็กรถนะนะ
1: ครับ
0: อืม
1: รถพ่วงอีกแล้วครับ18ล้ออีกแล้วครับ
0: อันนี้เป็นยังไงอ่ะ
1: แหกโค้งพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้า
0: หงายท้องล้อชี้ฟ้าหมุนติ้วติ้วอีกแล้ว
1: ทีนี้ตายดิ
0: เอามีตาย1เจ็บ1ไง
1: ครับผม
0: โอ๊ยน่าสงสารไม่น่ามากับเขาเลย
1: ไม่น่ามากับเขาเลยเนาะมายังไงวะน่ะ
0: เม
1: ื่อเวลา 20:00 นเมื่อคืนนี้ครับ
0: 2ทุ่มนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเด้
1: รถบรรทุกพ่วง18ล้อทะเบียนอุตรดิต
0: ถ์เสียหลักบริเวณทางโค้งนู่น
1: แล้วก็พลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้าถลายตกลงไปบริเวณพื้นที่ข้างถนนครับ
0: ถนนสายไหนอ่ะนะ
1: สายเชียงม่วนจังน่านนะครับ
0: อ๋อจุดห่างนี้ห่างจากอำเภอเชียงม่วนพะเยาเนี่ย
1: ประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเอง
0: ห่างไป10กิโลหลังรับแจ้งแล้ว
1: ที่ก็ลงไปตรวจสอบครับพบผู้ประสบเหตุภายในรถจำนวน2ราย
0: เป็นยังไงล่ะเนี่ย
1: เป็นผู้หญิงรายหนึ่งส่วนอีกรายยังติดอยู่ในรถ
0: ผู้หญิงเสียชีวิตง่าย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดตัวรถ
0: เพื่อนำผู้ประสบเหตุออกมาเป็นการเร่งด่วน
1: จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าแรงกระแทกจากรถพ่วง
0: ทำให้เสาไฟฟ้าริมทางเนี่ย
1: บริเวณอ่างห้วยจระหักนะครับ
0: ได้รับความเสียหายไปประมาณ 4-5 ต้นเนี่ย
1: ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างกระทบพื้นที่ในบ้านโป่ง
0: บ้านแพทย์
1: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
0: เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
1: แล้วก็ปิดทางให้ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
0: รวมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ่วงที่พลิกความออกจากพื้นที่นะ
1: ครับขณะเดียวกันนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย
0: ของเสาไฟฟ้าและก็ระบบการจ่ายไฟฟ้าเนี่ย
1: เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟกลับคืนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ
0: นอกจากใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้ว
1: พบ6ล้อจอดอยู่ริมทางนั่นแหละ
0: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
1: เข้าไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า
0: จากครั้งนี้หรือเปล่าเนี่ยนะ
1: จะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่า
0: สาเหตุที่รถพ่วงเสียหลักพลิกคว่ำเนี่ย
1: ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที
0: ่เบื้องต้นยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แน่ชัดได
1: ้ผู้ใช้เส้นทางสายเชียงม่วนน่านก็ควรเพิ่มความระมัดระวังและช่วงนี้ฝนตกด้วย
0: แล้วก็หลีกเลี่ยงจุดที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวด้วย
1: เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานเคลียร์พื้นที่อยู
0: ่
1: แล้วก็จะได้แก้ไขระบบไฟฟ้าที่มันเสียหายอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: ใช้ได้เพราะเขาไม่มีไฟใช้เลยนะ
1: ไม่มีไฟใช้นะ
0: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
1: ครับเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลกินมะระกินนกลุงช้างก็ได้นะ
0: รับประทานตามกันไป
1: เป็นคู่กันได้เลยนะครับ
0: มะระกินนกเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
0: กระปุกหนึ่งก็300สองกระปุกก็600ไปถึงเสียค่าจัดส่ง
1: สี่กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
0: ตามนั้นเลย
1: ลุงกำลังกินก๋วยเตี๋ยวก็นั่นแหละกินไปได้3คำ
0: เป็นยังไงล่ะ
1: ลูกชิ้นติดคอเนี่ย
0: อ้าวแล้วทำยังไง
1: โชคดีนะพยาบาลเขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเดียวกันนะช่วยไว้ทัน
0: โอ้ถ้าไม่มีพยาบาลแกคงตายแล้วมั้งเน
1: ี่
0: ยน่าสงสารแกเนาะไม่น่ากินลูกชิ้นเลย
1: ลูกชิ้นเนี่ยเคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยสิ
0: โอ้แกหิวแก
1: รีบๆกินรีบๆเคี้ยวอ่ะกรึบกันไปเป็นไง
0: จ
1: ากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
0: ว่าไงอ่ะนะ
1: โพสต์เหตุการณ์ขนาดลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นติดคอ
0: ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งเนี่ย
1: อำเภอหนองไผ่เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
0: เมืองมะขามหวานเนี่ยนะ
1: ใช่
0: เป็นยังไงในคลิปอ่ะ
1: เผยเห็นร้านอาหารเนี่ยกำลังมีลูกค้านั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตามโต๊ะ
0: แต่อยู่ดีๆชายหนึ่ง
1: ชายเสื้อลายเนี่ยรีบลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะ
0: อาการเป็นยังไง
1: ผิดปกติคล้ายมีสิ่งของติดคอก่อนจะไปแจ้งอาการให้เจ้าของร้านทราบ
0: และทุกคนที่อยู่ในร้านเป็นยังไง
1: ตกใจช่วยกันประคองลุง
0: โชคดีนะ
1: ที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองไผ่อยู่ในร้านพอดี
0: ก็เข้ามาทำการช่วยเหลือ
1: ให้ลุงปลอดภัยแม
0: ่
1: คุณพยาบาลหิวก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยเนาะ
0: นั่นสิ
1: ทีนี้คุณอัมพิกาในเปลือยศรีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองไผ่ หรือเจ้าของร้านเนี่ย
0: เป็นว่างไง
1: ตนเปิดร้านอาหารตามสั่งในโรงพยาบาลหนองไผ่ขณะเกิดเหตุมีลูกค้ามากินข้าวที่ร้านเป็นปกติ
0: ก็กินปกติส่วนใหญ่เนี่ย
1: จะเป็นคนไข้ญาติคนไข้ที่มาหาหมอนี่แหละ
0: ก็มานั่งกินกันเนี่ยนะ
1: คุณลุงที่ประสบเหตุก็สั่งก๋วยเตี๋ยว
0: กินก๋วยเตี๋ยวมาทานที่โต๊ะเนี่ย
1: รวมกับลูกค้าท่านอื่นๆนะ
0: ทันใดนั่นเอง
1: ลุงก็เกิดอาการลูกชิ้นติดคอขึ้นมาเถอะ
0: จึงได้รีบลุกเดินไปที่หน้าร้าน
1: แจ้งว่าเอ้ยหนูลูกชิ้นมันติดคอ
0: ขณะนั้นเนี่ย
1: มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือเศษอาหารติดคอมาที่ร้านพอดี
0: พอดีเลยนะจึงได้รีบช่วยเหลือคุณลุงอะ
1: จนกลืนลูกชิ้นลงไปได้สำเร็จ
0: ลงกลืนลูกชิ้นไปนะก็ยากนั่นแต่ได้ติดคอ
1: นึกว่าจะขายออกเนาะยังจะกลืนเข้าไปอีก
0: ก็ต้องกลืนเข้าไปไม่คืนก็ต้องเอามันออกมา
1: ลูกชิ้นถ้าลูกชิ้นเอ็นนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกชิ้นเอ็นเนาะลูกชิ้นเอ็นเนื้อเนี่ย
0: อร่อย
1: จะอร่อยได้ไงผมไม่กินมานานแล้วผมไม่กินเนื้อนะ
0: คุณไม่กินไง
1: ผมกินแต่หมู
0: กินแต่หมู
1: หมูก็เริ่มไม่กินเนื้อเนี่ย
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: แฟนชื่อหมู
0: น้องหมูเนี่ยนะ
1: น้องหมูเอาอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะ
0: นั่น
1: เจจะเป็นไบโอดีก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ดีดูแลสายตาหรือจะเป็นยาย่าบิงดูแลสายตาหรือจะเป็นโปรมิกซ์ออยดูแลเรื่องไต
0: เรื่องไตต้องโปรมิกซ์ออยเนี่ย
1: มากินอาหารก่อนนอนนี่เป็นไงไตมันจะได้พักผ่อนมั่งไม่ได้พักแล้ว
0: โดยเฉพาะบะหมี่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เค็มเนี่ย
1: เค็มอ้าวถ้ามันหิวมากๆก็ชงโกโก้ดื่มนะอ้าวเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
0: ยอทล1197กันนะ
1: ครับดังนั้นเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับ
0: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691080
3: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสาน
4: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
3: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
5: สวยจนล้นไปคน
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของใครใช้ได้ทั้ง
8: หมดนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
9: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
10: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
9: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
10: ข้าว89
9: ค่ะไปข้าวเจ้า
11: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
12: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสีย มันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
13: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
9: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
11: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
12: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
13: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
9: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
11: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
12: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
11: กระสอบสีเขียว
13: ของมารวยทีวี
9: ใช่ดีจริงๆ
10: นะขอบคุณครับแม่
14: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว
15: ้สถานีวิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10 นาฬิกา กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรีเลี่ยงตอบปมร้อยเอกธรรมนัสระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
3: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตั้มจาวร

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอา
1: จาวร
2: สสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
1: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาว่าจะขึ้นกล่าวในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่24กันยายนเรื่องของอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศในสถานที่ประเทศไทยซึ่งไม่ด้อยไปกว่าประเทศอื่นพร้อมเลี่ยงการตอบปมร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคกล้าธรรมที่ขณะนี้มีกระแสข่าวการเรื่องการร่วมรัฐบาลระบุตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงขณะนี้ขอทำงานให้กับประเทศก่อนคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูล5คำแนะนำเพื่อรับมือกับการเข้าสู่สภาวะสตรีวัยทองจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนกาลเหลี่ยมทองครับ
5: คู่มือสุขภาพ
6: การดูแลสุขภาพเพื่อรับมือการเข้าสู่สตรีวัยทองสามารถปฏิบัติได้ตามคำแนะนำ5วิธีคือ 1. การกินให้ครบ5หมู่และกินอาหารที่มีแคลเซียมสูงอาทินมโยเกิร์ตงาขาวงาดำปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวแคลเซียมที่เข้าไปจะเข้าไปเสริมสร้างกระดูกเพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุนและการกินอาหารที่มีไฟโตเอสโตรเจนได้แก่ถั่วเม็ดแห้งโดยเฉพาะถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองในปริมาณที่เหมาะสมจะช่วยลดอาการวูบวาบของสตรีวัยหมดประจำเดือนได้ 2. ลดอาหารประเภทแป้งอาหารมันอาหารทอดอาหารเค็มน้ำหวานชากาแฟหรืออาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเพราะอาจทำให้อารมณ์แปรปรวนและกระวนกระวายมากขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกิดภาวะอ้วนลงพุงป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงรวมทั้งงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่ 3. การออกกำลังกายเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงและให้ร่างกายได้รับแสงแดดบ้างเพื่อช่วยในการเสริมสร้างวิตามินดีช่วยให้มีการดูดซับแคลเซียมเช่นเดินเร็วปั่นจักรยานว่ายน้ำโยคะรำมวยจีนเมื่ออายุมากขึ้นไม่ควรออกกำลังกายที่ใช้แรงกระแทกโดยเฉพาะข้อเท้าที่รับน้ำหนักมากอาจเป็นสาเหตุของข้อเข่าเสื่อม4. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมงจะช่วยเพิ่มความจำและทำให้มีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวและ 5. รู้จักผ่อนคลายความเครียดทำจิตใจให้แจ่มใสชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการความสุขมากความทุกข์น้อยดำเนินรายการโดยคุณเพชรอดิศรค่ะ

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทั่วประเทศไทยครับมาพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับกับรายการความสุขมากความทุกข์น้อยนะครับคุณฟังครับถ้าเราได้มีโอกาสนะครับปฏิบัติธรรมนะครับก็จะนำพาให้เรามีความสุขที่มากความทุกข์ก็จะน้อยลงนะครับต้องเชื่อได้เลยนะครับเพราะว่าใครๆได้ปฏิบัติแล้วได้ลองฝึกปฏิบัติลองเข้าใจและเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงี่ยโสดลงฟังกับธรรมะของพุทธองค์นั้นจะนำพาให้เรามีความสุขที่มากเลยนะครับแล้วก็จะนำพาให้เราเนี่ยมีปัญญาด้วยนะครับเพราะการที่เรามีสติมีความคิดเราก็จะดำเนินชีวิตให้มีทางออกนะครับใครที่กำลังประสบปัญหาสภาวะที่เกิดจากกองทุกข์นั้นนะครับหลายๆคนกำลังหาทางที่อยากจะดับทุกข์สิ่งที่เราอยากจะดับทุกข์นั้นนะครับอยู่ที่ใจล้วนๆเลยเพชรอดิศรอยากจะนำเสนอให้คุณฟังเนี่ยนะครับได้มีโอกาสนะครับได้คิดนะครับแล้วก็ได้พิจารณานะครับว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยทำไมถึงสามารถดับทุกข์ได้นะครับทุกๆคนนะครับถ้ามีโอกาสได้ฝึกสมาธิเนี่ยนะครับจะนำให้เราเนี่ยรู้แล้วก็มีสติอยู่เสมอนะครับว่าเราจะทำอะไรเราจะคิดอะไรเพราะความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับในรูปแบบที่เราต้องเจอกันแทบจะทุกวันเลยนะครับตั้งแต่ลืมตาตั้งแต่หายใจตั้งแต่เดินเหินนั่งนอนต่างๆเราก็จะเจอปัญหาเข้ามาปัญหาเนี่ยแหละครับคือกองทุกข์การเกิดการแก่การเจ็บและการตายย่อมนำปัญหานำความทุกข์มาสู่ในตัวเราแต่เมื่อเราไปยึดเนี่ยนะครับความทุกข์นั้นมันจะถูกเรียกว่าให้เราเนี่ยครอบครองมันโดยสติเนี่ยเอาไปคิดเรียกว่าไปเพลินอยู่กับความทุกข์นั่นเองมันจึงไปจับความทุกข์นั้นแล้วคิดว่านั่นแหละมันคือทุกข์พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าอริยสัจ4ทุกข์คืออะไรให้เราให้เห็นให้ได้หาให้เจอว่าทุกข์เนี่ยนะครับการเกิดการแก่การเจ็บการตายการเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจทั้งปวงความผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาคิดหวังอะไรอยากได้สิ่งที่เราหวังไม่สมหวังเนี่ยคือกองทุกข์หมดเลยแล้วก็การพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักเช่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกญาติมิตรพี่น้องเสียชีวิตไปเราเศร้าไหมครับเราเศร้าเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยคือกองทุกข์ที่เรายังต้องเจออยู่เรียกว่าตลอดการนานตลอดไปถ้าเรายังออกจากกองทุกข์นี้ไม่ได้เพราะเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเราจึงมีกองทุกข์อยู่นะครับเพราะกองทุกข์เนี่ยนะครับจึงนำพาให้เราเนี่ยต้องยังอยู่ซ้ำๆอยู่กับกองทุกข์แบบนี้เพราะเรายังหาความรู้หนทางที่เราจะออกจากกองทุกข์นี้ยังไม่เจอแต่เมื่อไหร่ถ้าเราหาเจอเมื่อไหร่ที่เรารู้จักทุกข์ว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรและเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยคืออะไรก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับเหตุของการเกิดทุกข์ก็เพราะว่าเรามีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนะครับมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นเนี่ยนะครับจึงนำพาเราไปเกิดในภพนั้นชาตินั้นในสังสารวัฏนั้นราดเอียงเทเอียงโน้มไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์และเทวดาถ้าราดเอียงเทเอียงไปทางฝ่ายอกุศลก็ไปเป็นสัตว์นรกเปรตวิสัยกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเป็นเหตุปัจจัยให้เราพาเราไปเกิดตามภพตามกรรมที่เรากระทำนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องรู้ตายจากโรคนั้นสู่โรคอื่นตายจากโรคนี้ก็ไปโยกยังโรคอื่นๆตามเหตุปัจจัยนั้นๆไปนะครับตายจากโรคอื่นสู่โรคนี้มันเป็นเพียงที่เราเกิดเหตุปัจจัยเราไม่ใช่เกิดมาเพียงแค่ชาตินี้ที่เรา
รู้สึกว่าเรามีอยู่ในวันนี้เราเพิ่งเกิดมาไม่ใช่ครับพระพุทธองค์เป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องเห็นถึง3โลกธาตุเห็นถึงการสัตว์เนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้กี่สังสารวัฏเพราะมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญเพียรบารมีมา4อสงไขย 100,000 มหากัปนะครับตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเพียรบารมีนะครับสะสมบารมีมาจนสำเร็จมาเป็นสัมโพธิญาณตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองและหาหนทางให้สัตว์โลกทั้งหลายออกจากกองทุกข์พระองค์เพียรพยายามมากนะครับกว่าจะได้มาบรรลุธรรมแล้วก็ประกาศศาสนาเป็นพุทธศาสนาให้เจริญมาถึงทุกวันนี้ธรรมะของพระองค์เป็นอาการิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาจึงอยากให้ทุกๆคนนะครับได้มาเข้าใจแล้วก็ได้มารู้ในสิ่งที่พระพุทธองค์นั้นได้ทรงหาหนทางให้กับพวกเราแล้วกับพวกสัตว์ทั้งหลายที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏตายจากโลกนี้สู่โลกอื่นตายจากโลกอื่นสู่โลกนี้ถ้ากุศลดีก็ไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาถ้ามีอกุศลมากก็ลาดเอียงเทเอียงโน้มไปทางฝ่ายอกุศลก็ลงไปสู่สัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกเปรตวิสัยนั่นเองเราจะเลือกไปทางไหนครับในวันนี้เรามีโอกาสดีแล้วครับคุณผู้ฟังครับเรามีโอกาสที่เรามาพบพระพุทธศาสนาได้มาเจอคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ที่นำสิ่งที่เราเนี่ยนะครับหลายๆคนกำลังอยากจะออกจากกองทุกข์แต่ยังหาหนทางไม่เจอเราต้องหาให้เจอครับไหนๆเราเกิดมาชาติหนึ่งแล้วที่ได้มีโอกาสได้มาพบพระพุทธศาสนายากเหลือเกินนะครับพุทธองค์บอกว่าสิ่งที่มันยากในโลกนี้นะครับ 1. ความยากที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระพุทธองค์บอกว่ายากมากๆถ้าเปรียบเสมือนว่าเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรทะเลน้ำทะเลท่วมโลกอยู่แล้วมีแอกไม้ไผ่ถ้าเปรียบเสมือนเป็นห่วงยางวงเล็กๆเนี่ยและเต่าตาบอดตัวนั้นจะผุดขึ้นมา100ปีต่อ1ครั้งจะผุดขึ้นมาแล้วมาโผล่เจอในแอกไม้ไผ่หรือว่าห่วงยางเล็กๆอันเนี้ยมันยากไหมครับโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากไหมครับยากมากและ100ครั้งนั้นเต่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนเราเนาะที่เราจะต้องผุดออกมาทุก100ปีแล้วเมื่อไหร่ล่ะครับจะมาพบกับแอกไม้ไผ่ที่จะมาพ้นน้ำสามารถออกมาสู่การมาเป็นมนุษย์ได้ยากเหลือเกินนะครับเนี่ยความยากของที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นเราจะทอดทิ้งความยากนี้ไปได้ยังไงในเมื่อเรามีโอกาสได้เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเรามีโอกาสที่จะมาพบพระพุทธศาสนาได้พบคำสอนคำบอกกล่าวของศาสดาเอกของโลกของเราแล้วฉะนั้นเราอย่าทิ้งโอกาสเราจงนำโอกาสนี้มาใช้มาปฏิบัติและรีบรู้อริยสัจ4พระพุทธองค์บอกว่าอริยทรัพย์อันประเสริฐนั้นเป็นอริยทรัพย์ที่เราต้องรีบขวนขวายรีบหานำความรู้มาให้นำความรู้มาอยู่กับตัวเราให้เจอให้ได้แล้วรีบศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงว่าอริยสัจ4นั้นคืออะไรแล้วควรจะทำอย่างไรให้เกิดความเห็นชอบการที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์ออกจากสังสารวัฏนั้นมีโอกาสทำได้เรารีบทำรีบรู้รีบเข้าใจในอริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยแหละนะครับหนการดับทุกข์ไม่มีเหลือทำได้อย่างไรเราต้องรีบทำรีบนำปฏิบัติกันนะครับเพราะว่าทุกข้อที่1อริยสัจ4ข้อที่1ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงการพัดพาจากของอันเป็นที่รักพัดพาจากคนอันเป็นที่รักผิดหวังเศร้าใจเสียใจปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาเนี่ยคือกองทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยแหละครับคือทุกข์และเหตุที่การเกิดทุกข์
ที่มีสักครู่เพชรเอริสันบอกไปแล้วนะครับว่าอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอวิชชาแปลว่าความไม่รู้และตัณหาแปลว่าความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันครอบเราอยู่มันฝังผูกติดมาในสังสารวัฏที่ยาวนานจึงนำพาเราไปเกิดตามภพตามชาติตามเหตุปัจจัยลาดเอียงเทเอียงไปทางกุศลก็ไปเป็นมนุษย์เทวดาลาดเอียงเทเอียงทางอกุศลทางฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็ไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ออกจากกองทุกข์นั้นได้เราเบื่อหรือยังเราเห็นทุกข์หรือยังเรารู้หรือยังว่าทุกข์นั้นคืออะไรแล้วเห็นรู้เหตุของมันหรือยังว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรถ้าเมื่อเรารู้แล้วว่าทุกข์นั้นคืออะไรและเห็นเหตุของมันแล้วว่ามันเกิดทุกข์ได้เพราะอะไรก็พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเหตุของการเกิดทุกข์ก็คืออวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมีฉันทะราคะนันทิตัณหาเป็นการที่เราผูกติดผูกจิตอยู่ในสังสารวัฏจึงเวียนว่ายตายเกิดตายจากโรคนั้นสู่โรคนี้ตายจากโรคนี้สู่โรคอื่นเป็นมาแบบนี้ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้ววันนี้โอกาสดีไหมครับที่เราได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้วมาพบธรรมอันประเสริฐธรรมพระธรรมที่งามในเบื้องต้นพระธรรมที่งามในท่ามกลางและพระธรรมที่งามอันเป็นที่สุดครับมาอยู่ตรงนี้แล้วที่มีโอกาสได้มาสดับรับฟังธรรมะของพุทธองค์เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วว่าคืออะไรและเห็นเหตุของทุกข์แล้วคืออะไรเมื่อเรารู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วเราอยากจะออกจากทุกข์ไหมครับถ้าเราอยากจะออกจากทุกข์เราเบื่อจากทุกข์แล้วเราไม่อยากพบจากทุกข์นั่นแหละครับเราต้องหาหนทางในการดับทุกข์พระพุทธองค์บอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธการดับทุกข์เหตุของการดับทุกข์ก็คือเรารู้ทุกข์เห็นเหตุแล้วเราจึงอยากจะเดินออกจากกองทุกข์นี้นั่นแหละครับเหตุที่เราจะเดินออกจากกองทุกข์เราต้องรู้ให้ชัดรู้ว่าทุกข์นั้นคืออะไรให้รู้จริงๆรู้แจ้งเห็นจริงว่าทุกข์นั้นคืออะไรและก็ให้เห็นว่าเหตุเนี่ยที่การเกิดทุกข์นั้นเห็นจริงๆว่าเหตุของการเกิดทุกข์นั้นมันคืออะไรก็คือความไม่รู้ของเราเนี่ยแหละครับเป็นอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงนำพาเราไปในการเกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกเสียใจความแคบแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความทุกข์ทั้งปวงแล้วก็สร้างภพสร้างชาติในสังสารวัฏจะเป็นมนุษย์บ้างเทวดาบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานเปรตวิสัยบ้างเป็นตามเหตุปัจจัยในการกระทำของเรานั่นเองเมื่อเรารู้ทุกข์และเราเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วเราอยากออกจากกองทุกข์แล้วเราต้องหาวิชาครับวิชาคืออะไรครับวิชาก็คือข้อที่4มรรคมีองค์8นั่นเองหนทางแห่งการดับทุกข์เราต้องรู้ทุกข์แล้วใช่ไหมครับว่าความทุกข์คืออะไรและเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรแล้วเหตุของการดับทุกข์คืออะไรเมื่อสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีครับคุณผู้ฟังครับก็ใช้ในสิ่งพิจารณาว่าถ้าเราไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีถ้าเรามีรักเขาบอกว่ามีทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีรักเรามีทุกข์ไหมครับเราก็ไม่มีทุกข์ในความรักนั้นๆใช่ไหมฮะเมื่อของเราหายเราเกิดทุกข์ไหมครับเกิดทุกข์ครับเพราะสิ่งนั้นเรายึดว่ามันเป็นของเราใช่ไหมครับเราไปหามันมาและของอันเป็นที่รักของเราหายเราเสียใจใช่ไหมครับเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์ใช่ครับเพราะเรายึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นแหละเป็นของเราพอมันหายไปมันก็เกิดกองทุกข์เนี่ยแหละนะครับการผิดหวังก็เกิดขึ้นเพราะสิ่งที่เราปรารถนาว่ามันเป็นของเรามันหายไปมันก็เป็นทุกข์อ่ะอย่างเช่นเราออกรถมอเตอร์ไซค์มา1คันเราซื้อมอเตอร์ไซค์มาใช้ขับขี่ทุกวันไปทำงานเช้ามาวันหนึ่งเราไปจอดไว้
แล้วเราก็ไปทำงานพอตกเย็นเรากลับมารถโรงงานมาส่งกลับมาไม่เจอรถเรารถเรามอเตอร์ไซค์หายนั่นแหละครับการผิดหวังการเสียใจสิ่งอันเป็นที่รักหายไปคือกองทุกข์พี่เราที่เคยร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาคานตามกันมาวันหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่ดีๆพี่ชายกลับมาต้องเสียชีวิตจากการที่ทำงานอยู่ดีๆอายุยังแข็งแรงอยู่แต่กลับมาต้องเสียชีวิตคนอันเป็นที่รักจากไปเราเสียใจไหมครับเสียใจเราทุกข์ไหมครับเราทุกข์เนี่ยครับผมความทุกข์เนี่ยอยู่กับเรารอบตัวเราทั้งหมดเลยเกิดมาเราร้องไห้กี่ครั้งเราเสียใจกี่หนร้องไห้เพราะหิวนมใช่ไหมครับหิวนมทุกข์ไหมครับตอนที่เราร้องเราก็ทุกข์เพราะเราหิวเราก็มีความทุกข์เราเจ็บเราคานไปเราล้มหัวไปฟาดเพราะว่าตอนนั้นคือเราความที่เราเป็นเด็กเราก็คานไปโดยที่ไร้เดียงสาคานไปชนนู่นชนนี่ก็เจ็บของกองทุกข์เกิดขึ้นร้องไห้สิ่งไหนมากัดแมลงสัตว์มากัดเราก็เจ็บเราก็ร้องเราร้องไห้ไม่รู้กี่รอบกี่ครั้งความทุกข์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมครับกว่าจะโตมาถึงทุกวันนี้ไอ้ถ้าคุณป้าอายุ60กว่า70กว่าเราร้องไห้มากี่ครั้งครับเราเสียใจมากี่หนทั้งเสียใจทั้งเรื่องตัวเองคนรอบข้างผิดหวังเศร้าใจคับแค้นใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจมีคนเอาเราไปนินทาเรารู้สึกว่ามีคนเอาไปนินทาเราทุกข์ไหมครับเพราะเราไปยินดีกับการที่เขานินทาเราไปได้ยินไปรู้สึกเราก็เลยทุกข์เห็นไหมฮะผิดหวังเศร้าใจเสียใจอีกแล้วทุกข์ทั้งนั้นเลยนะครับกองทุกข์วันหนึ่งเราเจ็บป่วยมาไม่สบายขับมอเตอร์ไซค์ไปรถล้มเกิดบาดแผลเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์หัวล้างข้างแตกเย็บแผลมาเจ็บไหมครับเจ็บทุกข์ไหมครับทุกข์กองทุกข์ทั้งนั้นวันหนึ่งเราได้ยินข่าวตัวเองเป็นมะเร็งเราทุกข์ไหมครับทุกข์เศร้าเสียใจเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะต้องจากโลกนี้ไปโดยการที่เราจะต้องเสียชีวิตเราก็เกิดกองทุกข์เกิดขึ้นฉะนั้นวันนี้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ให้เราเห็นมรรคให้ได้มาปฏิบัติมรรค8กันครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยแหละการที่เราดับทุกข์ได้เราต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เมื่อเรารู้ทุกข์แล้วคืออะไรเห็นเหตุของมันแล้วว่าเหตุของการเกิดทุกข์คืออะไรและนิโรธการดับทุกข์ทำอย่างไรเราถึงจะไม่มีสิ่งนั้นอิมัสสมิงอสติอิทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเห็นไหมฮะถ้าไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะไม่มีครับเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปแต่เราจะทำอย่างไรให้เราดับทุกข์ให้ได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้แล้วมรรควิธีครับหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือคือมรรคมีองค์8นั่นเองครับเรามาเดินมรรคกันเดินทางสู่หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือเราสามารถทำได้นะครับถ้าเราตั้งมั่นและตั้งสติพร้อมที่จะก้าวเดินและพระได้สอนนะครับมาบอกธรรมสอนธรรมเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้ทุกข์เห็นเหตุของทุกข์แล้วอยากจะออกจากกองทุกข์นี้ถ้าเรารู้ทุกข์จริงเห็นเหตุจริงฉะไหนเล่าเราถึงอยากจะไม่ออกจากกองทุกข์นี้ทุกคนถ้าเรารู้ทุกข์จริงๆเห็นเหตุของทุกข์จริงๆอยากจะออกจากกองทุกข์กันทุกคนครับแ
ในเมื่อเรายังไม่รู้ทุกข์จริงๆเรายังไม่เห็นเหตุของการเกิดทุกข์จริงๆเราก็จะยังไม่ออกจากกองทุกข์นั้นยังติดอยู่ยังเพลินอยู่ในกามฉันทะนะในกามราคะในนันทิในตัณหานันทิคือความเพลินนะครับเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมอารมณ์สัมผัสระหว่างเพศต่างๆเราก็ยังเพลินอยู่แล้วก็ยังมีความอยากได้อยากมีอยากเป็นในตัณหานั้นๆอยู่เราจึงยังไม่ออกจากกองทุกข์แต่เมื่อเรารู้ทุกข์ว่าคืออะไรเห็นเหตุของการเกิดทุกข์แล้วคืออะไรและเราอยากจะดับทุกข์วันนั้นแหละครับเราจึงอยากจะออกจากกองทุกข์จริงๆอยากจะดับทุกข์โดยใช้นิโรธสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนั้นก็จะไม่มีครับก็คือหามรรควิธีมรรคมีองค์8หนการและหนทางแห่งการดับทุกข์ไม่มีเหลือครับมรรคมีองค์8เราต้องปฏิบัติข้อที่1ให้ได้ก่อนเราต้องรู้เลยนะครับว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกเนี่ยความเห็นชอบที่ถูกเนี่ยเราต้องเห็นแบบไหนเราต้องเห็นให้ได้ก่อนเห็นว่าโลกนี้เนี่ยนะครับมีจริงนะสวรรค์นรกมันมีจริงๆการความสุขความทุกข์เนี่ยนะครับนรกสวรรค์เนี่ยมีจริงกรรมคือแดนเกิดนะครับกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นนี่แหละนะครับคือสัมมาทิฏฐิข้อที่1นะครับเราต้องเชื่อเลยครับว่าเราเห็นถูกเห็นว่าโลกเนี้ยมีสวรรค์มีนรกมีกรรมมีบาปมีบุญจริงๆกรรมคือทายาทกรรมคือเผ่าพันธุ์กรรมคือที่พึ่งอาศัยสุขทุกข์ไม่มีใครบันดาลทำกรรมอย่างไรได้รับผลกรรมแบบนั้นให้เชื่อได้เลยนะครับว่าบาปบุญกรรมเวรมีจริงเนี่ยแหละนะครับสัมมาทิฏฐิข้อที่1ความเห็นที่ถูกต้องความเห็นชอบที่ถูกและข้อที่2คือสัมมาสังคปะความดำริชอบเราต้องดำริชอบนะครับว่า1เลยไม่ฆ่าสัตว์เราต้องปฏิบัติตามนี้เลยเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังแกสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่แล้วก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภไม่เพ่งเล็งอุปกรณ์ทรัพย์ของผู้อื่นอยากได้ทรัพย์ของใครมาเป็นของเราไม่โกรธไม่โมโหไม่พยาบาทไม่อาฆาตแค้นใครแล้วก็ข้อที่10ไม่มีมิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นผิดในโลกแบบเนี้ยโอ้ยนรกไม่มีหรอกสวรรค์ไม่มีหรอกบาปบุญไม่มีจริงหรอกกรรมเวรไม่มีจริงหรอกสุขทุกข์เนี่ยเดี๋ยวไปอ้อนวอนร้องขอเดี๋ยวก็ได้แล้วแบบนี้มิจฉาทิฏฐิครับเราอย่าพึงกระทํานะครับถ้าเราจะเดินหดออกจากหนทางแห่งการดับทุกข์แต่ถ้าเราเดินจนมรรคมีองค์8จนสุดทางเราก็ออกจากทุกข์ได้แต่ถ้าเรายังเดินครบหรือรู้ไม่หมดเดินไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแต่ยังน้อยความทุกข์ของทุกคนเบาบางจางลงไปอย่างแน่นอนครับโดยการที่เราปฏิบัติเดินมรรคมีองค์8หนทางแห่งการดับทุกข์ต่อไปครับสัมมาวาจาวาจาชอบเราจะพูดเราจะคุยอะไรเราก็ต้องพูดด้วยวาจาที่สุภาพไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดยุแยงตะแคงรั่วเขาไม่พูดเพ้อเจ้อนะครับไม่พูดเอาความไปบอกยุแยงไปบอกคนนั้นเอาความคนนี้ไปบอกคนนี้เอาคนนี้ไปบอกคนนั้นยุแยงให้เขาตีกันทะเลาะกันแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อพูดไปทั่วมั่วไปเรื่อยพูดไม่มีสัพเพเหระพูดไม่มีหลักไม่มีรอยเนี่ยแหละนะครับเราต้องไม่พูดเพ้อเจ้อครับเดี๋ยวเราก็อันนี้คือสัมมาวาจา
และเดี๋ยวมาดูสัมมากัมมันตะการงานชอบกันต่อนะครับในมรรคข้อที่4นะครับสัมมากัมมันตะการงานชอบก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีพูดดีตลอดวันตลอดคืนตลอดการงานที่เราทำเนี่ยเราจะเป็นปุถุชนจะเป็นทำการทำงานอะไรกันอยู่จะเป็นพ่อค้าแม่ขายรับราชการพนักงานบริษัทเอกชนห้างร้านต่างๆเกษตรกรเราทำงานแบบมีสติไปแต่ถ้าเราไม่เบียดเบียนใครไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามคิดดีทำดีตลอดวันตลอดคืนพูดดีเป็นการงานชอบแล้วครับเอาละครับสัมมากัมมันตะการงานชอบผ่านไปแล้วนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะสัมมาวาจาและสัมมากัมมันตะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวจะมาฟังมรรคข้อที่5มรรคข้อที่6ข้อที่7ข้อที่8กันหนทางแห่งการดับทุกข์เจริญมรรคทำให้มากเจริญให้มากก็จะนำพาเราไปสู่หนทางแห่งการดับทุกข์อย่างแน่นอนเอาละครับขอบพระคุณน้ำสมุนไพรวิตามินชีวโกนะครับวันนี้ใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มชีวโกกันนะครับผสมผสานทั้งตังถังเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแดงนะครับแล้วก็มีสาหร่ายเคลนะครับมีส่วนผสมนะครับสารสกัดจากชะเอมเทศนะครับใบบัวบกสารสกัดจากอัญชันนะครับโอ้โหมากมายทีเดียวนะครับแล้วก็มะขามป้อมนะครับสมอพิเภทนะครับสมอไทยนะครับหลากหลายชนิดที่อยู่ในน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแล้ววันนี้ครับซื้อ1ขวดปริมาณ750มลลิตรเราแถมแคปซูลพลังชีวิตอีก1กระปุกทันทีครับซื้อ1แถม1ครับซื้อ1แถม1จ่ายเพียงแค่800บาทเท่านั้นนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโก800บาทซื้อ1ขวดแถมแคปซูลพลังชีวิต1กระปุกซื้อ1แถม1ซื้อ2ขวดลดทันที100บาทเหลือราคาแค่ 1,500 บาทครับซื้อ2ขวดแถมแคปซูลพลังชีวิต2กระปุกให้ไปรับประทานคู่กันเลยนะครับเพราะวิตามินเสริมแคปซูลพลังชีวิตเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไปช่วยคลายเส้นคลายความปวดเมื่อยเสริมพลังชีวิตนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องกระดูกและข้อต่างๆหรือว่าปวดเอ็นปวดเส้นตึงหลังยึดบ่าไหล่ต่างๆรับประทานตัวอาหารเสริมแคปซูลพลังชีวิตดันดูก้าตัวนี้ซื้อ2ขวดผมแถม2กระปุกรับประทานคู่กันเลยนะครับจ่ายเพียงแค่ 1,500 บาทซื้อ2ขวดแถม2กระปุกไปเลยครับซื้อ2แถม2จ่ายเพียง 1,500 บาทเท่านั้นนะครับและโปรโมชั่นใหญ่ครับซื้อ3ขวดนะครับซื้อ3ขวดอยู่ในราคาอยู่ที่ 2,000 บาทเท่านั้นซื้อ3แถม3ครับซื้อ3แถม3นะครับซื้อ3แถม3คือคุ้มมากๆเลยนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยนะครับใครอยากดื่มสั่งมาได้เลยนะครับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกและแคปซูลพลังชีวิตใครได้ดื่มยิ่งประทับใจอย่างแน่นอนนะครับและบำรุงสายตาครับตาฝืดตาแห้งตาไม่สู้แสงมีจุดดำเส้นขาวรอยไปมาตาเป็นยักเยื่อยักย่อวุ้นจอภาพประสาทตาเสื่อมต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินรับประทานดีสตาร์ครับ2แคปซูลก่อนนอนนะครับรับรองว่าใครได้รับประทานแล้วจะรู้ชัดเจนเลยนะครับว่าสายตาดีขึ้นไหมใครที่มีปัญหาภาวะต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทตาเสื่อมรีบนำไปรับประทานเลยนะครับแล้วจะรู้ว่าคำตอบของการมองเห็นดีขึ้นนั้นเพราะว่าในนั้นมีส่วนผสมมากมายนะครับสารสกัดจากบิวเบอรี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองมาริโกเบต้าคาร์โทีนวิตามิน A นะครับส่วนผสมที่ลงตัวไปทำปฏิกิริยาทำให้สายตาเรามองเห็นชัดแจ่มแจ้งขึ้นนะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับ1กระปุก650บาทซื้อ1แถม1ซื้อ2กระปุก 1,200 บาทครับลดทันทีแถมฟรีอีก2กระปุกครับซื้อ2กระปุกแถม2กระปุกแล้ววันนี้โปรโมชั่นใหญ่นะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับซื้อในราคาพิเศษ7กระปุกครับ7กระปุกในราคาเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้น
ลด1บาทด้วยนะครับ 2,000 บาทเนี่ยมีทอนด้วยนะ 1,999 นะครับ 1,999 โปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุก 1,999 บาทโอ้โหตกเฉลี่ยแล้วกระปุกละแค่200กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคุ้มสุดคุ้มแบบนี้รีบจับรีบจองสั่งโปรใหญ่ไฟกระพริบบำรุงสายตามาเลยนะครับ7กระปุก 1,999 บาทครับและถ้าใครอยากจะได้คืนความสุขปลุกความเป็นชายให้ผู้ชายกลับมาแข็งแรงต้องเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายราคาเดียวโปรเดียวกับดีสตาร์นะครับ1กระปุก650ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2ในราคา 1,200 บาทแต่โปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุก 1,999 บาทครับ 1,999 บาทและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงครับลูเซียเคลียร์ปัญหาทุกอย่างของผู้หญิงคืนความสาวผิวขาวอมชมพูหน้าอกตึงๆภายในกระชับต้องลูเซียราคาเดียวกับดีสตาร์และเคลุกดีนะครับแต่ถ้าใครกำลังมองหากาแฟที่อร่อยรสชาติอร่อยนะครับนี่เลยครับต้องกาแฟเทวโดของเพทิสอนนะครับอร่อยมากหอมมากนะครับ1ห่อใหญ่นะครับมี50ซองนะครับในราคา550บาทแต่วันนี้สั่งซื้อ2ห่อ100ซองครับ2ห่อใหญ่100ซองเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นกาแฟที่หอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจต้องกาแฟเทวโดของเพชรอดิสรนะครับรับประทานแล้วจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนต้องกาแฟเทวโดและวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างรอยดำริ้วรอยตีนกาบนใบหน้าของคุณใช้อาหารผิวของเพทิสอนครับกำจัดเรื่องฝ้าเรื่องสิวเป็นเรื่องชิวๆไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแต่ถ้าเมื่อไหร่ใช้อาหารผิวของเพทิสอนนั้นกระปุกละ500ครับและถ้าเป็นกันแดดที่ป้องกัน SPF ได้ถึง50ต้องกันแดดเนื้อเนียนใช้แล้วผิวผ่องสว่างกระจ่างใสใช้แล้วติดอกติดใจต้องกันแดดของเพทิสอนครับ300บาทเท่านั้นนะครับแล้ววันนี้สั่งซื้อได้ที่2หมายเลขนี้นะครับอย่าลืมครับย้ำอีกครั้งกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกซื้อ1ขวดแถม1กระปุกไปเลยนะครับ800บาทแบบนี้ปกติซื้อกันกระปุกละ650บาทวันนี้ซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2และโปรใหญ่ไฟกระพริบครับซื้อ3ขวด 2,000 บาทแถมฟรีนะครับอีก1ขวดเป็น4ขวดและก็ยังได้แคปซูลพลังชีวิตอีก4กระปุกจ่ายเพียงแค่ 2,000 บาทลดอีก1บาทเหลือ 1,999 บาทกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวาโก

0: 1818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ089นะครับแล้วก็4ตัวเดียวนะครับแล้วก็183ครั้งโทรได้เลยนะครับทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดครับโทรได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดสะดวกตอนไหนว่างเวลาใดโทรสั่งซื้อได้จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับและอีกหนึ่งหมายเลขครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับ0894131313ครับย้ำนะครับ0894131313ครับโทรได้เลยนะครับเพชรศรรอรับสายตรงนี้ครับ
1: ออม
2: สวัสดีครับ
0: ครับไม่ทราบว่าผมเรียนสายคุยกับคุณลุงอะไรครับเนี่ยครับ
2: ลุงแป้วครับ
0: ลุงแป้วนามสกุลอะไรครับลุงแป้ว
2: ก็ลุงแป้วแพงนั่นแหละที่เคย
0: น้ำ
2: ให้เลข
0: น้ำนามสกุลแพงตลอดเลยนะ
2: คร
0: ับ ไม่มีถูกเลยนะครับผม
2: ครับ
0: อายุลุงแป้วอายุเท่าไหร่ครับ
2: ตอนนี้71ย่างแล้วอ่ะ
0: 71แล้วนะครับแล้วสมัยก่อนทำอาชีพอะไรครับลุงแป้ว
2: โอ้อาชีพชาวไร่ครับ
0: ชาว
2: ไร่เขาทำ
0: ชาว
2: ตอนเนี้ย
0: อ๋อชาวไร่เขาทำไร่อะไรครับลุงแป้ว
2: ทำไร
0: ่
2: อ
0: ้
2: อย
0: ไร่อ้อย
2: ไร่ข้าวโพด
0: ไร่ข้าวโพดเนาะแล้วเป็นคนจังหวัดอะไรครับลุงแป้ว
2: ผมเป็นจังหวัดสิงห์บุรีครับ
0: สิงห์บุรีเนาะครับอำเภออะไรครับอยู่สิงห์บุรี
2: อินบุรีคร
0: ับ อ๋ออยู่อินบุรีนะครับผม
2: ที่ทำร้ายที่เพชรศรส่งยาไปให้ผมก
0: ิน อ๋อครับและตอนนี้กินตัวผลิตภัณฑ์อาหารเสริมตัวไหนของเพชรอดิศรอยู่นะครับลุงแป้ว
2: ก็ไม่ได้กินนะครับแบบว่าสตางค์มันไม่ค่อยมีรายได้อะไรลุงไม่ได้ทำไร่ทำนาอะไรตอนนี้อะไรนะบอกคืนเขาหมดไปหมดแล้ว
0: อ๋อแต่ที่สั่งอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นอะไรครับเป็นบำรุงสายตาเหรอครับ
2: เน่อะไรมันดี
0: ซี
2: ดีเพชรอดิศรออกให้รายการใหม่เป็นไอ
0: ้ดีสตาร์นะครับผมบำรุงสายตานะครับครั้งล่าสุดสั่งไปกี่กระ
2: ป๋องฟังอยู่เรื่อยคุณไม่ได้จัดรายการนั้นน่ะจ
0: ั
2: ดเป็นความรู้อะไร
0: ความสุขมากความทุกข์น้อยเนาะครับแล้วลุงแป้วกินสั่งครั้งล่าสุดไปกี่กระปุกครับน่ะลุงแป้ว
2: 6กระปุกครับ
0: สั่งไป6กระปุกเลยเน
2: า
0: ะ
2: 2กระปุกเอง
0: กิน
2: กระปุกที่3
0: กินกินวันละกี่เม็ดนะครับลุงแป้ว
2: เม็ดคร
0: ับแล้วแต่ก่อนเป็น
2: เม็ดก่อนนอน
0: เป็นปัญหาสายตาเป็นอะไรครับลุงแป้วแต่ก่อนที่เป็นนะครับมันเป็นปัญหาแบบไหนครับ
2: เป็นต้อเนื้อครับ
0: เป็นต้อเนื้อมองไม่
2: หมอเขาบอกผมมาไปตรวจโรงพยาบาลน่ะนะเป็นต้อเนื้อ
0: มองไม่ชัดเหรอครับลุงแป้ว
2: ก็มองไม่ค่อยชัดมันฝ้า
0: ฝ้ามันฝ้าฝ้านะครับผม
2: ผมก็ต้องใส่แว่นเป็นประจำถ
0: ้
2: าไม่กินเลยก็เห็นคนเดินผ่านมาจะจำเขาไม่ได้ต้องมาใกล้ๆตัวถึงจะจำได
0: ้อ๋อตอนนี้คือกินไปเนี่ยที่บำรุงสายตาที่สั่งดิสตาร์เพชรศรไปกินทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนเนี่ยตอนนี้พอมองเห็นคนรู้เรื่องยังครับ
2: ก็ถ้ามาใกล้ๆระยะประมาณ10กว่าเมตรอะไรเงี้ยจำได้แล้ว
0: โอ้โหดีใจด้วยครับผมแต่ก่อนจำไม่ได้เดี๋ยวนี้เห็นแล้วนะดีใจด้วยครับผมกินทุกวันก่อนนอนเป็นประจำนะลุงแป้วเนาะสั่งล่าสุดนี่6กระปุกเลยนะครับแล้วเห็นว่ามีคนกินด้วยเหรอครับเพื่อนบ้านหรือพี่ชายหรือน้องชาย

0: ครับ
1: เพื่อนนอกน้องสาวผมนี่แหละ
0: อ๋อน้องสาวกินด้วย
1: ผมไปอยู่ด้วยกันเนาะบอกว่ามึงก็ไม่ค่อยเห็นนะมึงก็กินยากูนี่ลองดูซิมันมึงก็กินด้วยผมก็จะ
0: ดีใจด้วยครับ
1: ไปเลยสอนเลยว่าแต่น้องผมเอาราคาผมได้ไหมที่โปรโมชั่น4,000 อะไรเนี่ย
0: โปรโมชั่นพิเศษเน
1: า
0: ะจ้ะได้อยู่แล้วนะครับผมจัดส่งไปให้น้องแล้วที่วันนั้นสั่งนะครับขอบพระคุณมากๆเลยเนาะทานดีบอกต่อกันนะครับบำรุงสายตาเพราะว่าในอาหารเสริมบำรุงสายตาก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับมีวิตามิน A เบต้าคาร์โบไฮเดรตสารสกัดจากดอกดาวเรืองนะครับแล้วก็สารสกัดจากบิวเบอรี่ที่เรานำเสนอไปนะครับจึงฟื้นฟูดวงตาและสายตาปกป้องแล้วก็ฟื้นฟูนะครับเวลาคนมีปัญหาสายตาเนี่ยนะครับก็ให้นึกถึงดีสตาร์อย่างลุงแป๊ววันนี้รับประทาน2แคปซูลก่อนนอนนะลุงแป๊วนะ
1: ไม่ได้กินของใครเลยครับ เป็นคุณเพชรอริส
0: รครับขอบพระคุณ
1: ตลาดเลยมันก็ดีขึ้นถ้าเรียกว่าผมขาดยาคุณก็ไม่ได้ไ
0: อ้
1: ยามาถ้ายาหมดไปภายใน2วัน3วันหรือ4วันเนี่ยตามันก็จะเริ่ม
0: อ๋อก็คือ
1: แต่ว่าผมถึงขาดยาคุณไม่ได้ไง
0: อ๋อต้องกินไว้เน
1: า
0: ะ
1: เรียกว่ามันก็แจ่มพอได้แหละเรียกว่าคนแก่เนาะก็พออยู่ได้แล้วจำผู้คนได
0: ้ดีแล้วครับขนาดนี้ก็ถือว่าโอกาสดีแล้วเนาะอายุ71นะครับทำให้กับสายตามาดีขึ้นขอบคุณลุงแป๊วมากๆนะครับที่วันนี้ให้เกียรติมาพูดคุยกับพี่ศรในรายการนะขอทราบชื่อลุงแป๊วอีกครั้งครับลุงแป๊ว
1: ในแป้วแพง
0: ครับอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่นะลุงแป้ว
1: ตอนนี้อยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์บ้านเลขที่
0: อ๋อตอนนี้ไปอยู่ตากฟ้าครับผมหมู่อะไรครับ
1: หมู่11
0: ครับ
1: หมู่11
0: ตำบลครับ
1: อุดมปัญญา
0: ครับ
1: แล้วก็อำเภอตากฟ้า
0: อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์เราเนาะครับผมดีใจมากๆนะครับกินบำรุงสายตาเป็นประจำแล้วก็ดีขึ้นนะครับดีวันดีคืนนะครับแล้วก็สายตาดีขึ้น
1: คุณโทรมาผมจะไม่รับแล้วกล
0: ั
1: ว
0: อะไรกลัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์
1: มันตลอดผมคุยอยู่เรื่อยผมคุยแล้วมันตลอดผมคุยผมก็หมดจริงเลย
0: เอาละครับ
1: ตอนนี้จำได้เลยปลาย442เนี่ยเป็นของคุณเลย
0: อ๋อเบอร์เพชรอดิศรเนาะเบอร์โทรลุงแป๊วก็เบอร์นี้นะครับ
1: ใช้ตลอดคร
0: ับ เบอร์นี้นะลุงแป๊ว081เนี่ยนะครับ0383919เนาะขอบคุณลุงแป๊วมากครับวันนี้ขอบพระคุณครับลุงแป๊วสวัสดีครับครับก็เป็นประสบการณ์จริงชีวิตจริงนะครับสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาทางด้านสายตาแล้ววันนี้เอาไปรับประทานกันนะครับอย่างลุงแป๊วอายุ71แล้วนะครับถ้าใครอยากจะสั่งดีสตาร์ไปรับประทานนะครับ2แคปซูลก่อนนอนเป็นประจำแต่ถ้าเป็นมากก็สามารถรับประทานเช้า2เม็ดก่อนนอน2เม็ดก็ได้นะครับอย่างประสบการณ์หลายๆท่านที่รับประทานดีสตาร์กันนะครับ1กระปุกมี30แคปซูลนะครับโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1กระปุกแถม1กระปุกครับในราคา650บาทแต่ถ้าสั่งซื้อ2กระปุก 1,200 ผมแถมฟรีให้อีก2กระปุกครับและวันนี้โปรใหญ่ไฟกระพริบครับซื้อไปเลยครับโปรใหญ่ไฟกระพริบ7กระปุกครับ7กระปุกไปเลยครับ7กระปุกในราคา 1,999 บาทครับ 1,999 บาทได้กันไปเลยครับ7กระปุกเต็มๆเลยนะครับถือว่าคุ้มสุดๆกระปุกหนึ่งไม่ถึง300บาทที่ไหนไม่มีอีกแล้วสั่งซื้อได้ที่นี่ที่เพชรเอดิสันนะครับช้าๆชัดๆกันนะครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับ089-418-1818ครับย้ำนะครับ089-418-1818ครับและอีกหนึ่งหมายเลขนะครับ089 413-1313ครับ089-413-1313ครับย้ำครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ089-413-1313ครับ
1: มาเลย
0: จ้าป้าป้าสำเนียงนามสกุลอะไรนะคะป้า
1: อยู่เลิศอยู่เลิศ
0: อยู่เลิศเนาะเมื่อวานสั่งเพชรอดิศรมากี่ขวดนะจ๊ะป้า
1: ก็สี่ขวด
0: สองแถมสองเนาะ
1: แล้
0: วก็บำรุงแคปซูลพลังชีวิตไปอีกนะครับ
1: เป็น
0: 4กระปุกเลยนะครับครับผมก็คือในราคา 2,000 ทวนเนาะเดี๋ยวรอรับนะครับป้าแล้ว
1: 2,000 ทวน
0: ใช
1: ่
0: 1,900โทษผมลดให้เหลือ 1,900 โทษทีจ้ะป้าแล้วรับประทานแล้วดีขึ้นไหมครับ
1: ดีจ้ะ
0: อ๋อลุกได้เหรอครับ
1: เอามาให้แม่กินแม่ก็ติดเตียง
0: อ๋อแม่เขาเป็นอายุเท่าไหร่อ่ะครับคุณแม่
1: 95แล้ว
0: 95แล้วนะครับโอ
1: ้แล้วหมดไปชุดนึงแล้ว4ขวด
0: แล้ว
1: เกาะข้างฝาเดินแล้ว
0: โอ้โหเกาะฝาเดินเลยนะครับผมโหดีใจด้วยจริงๆตอนแรกติดเตียงเหรอครับ
1: ตอนแรกเดินไม่ได้
0: เลยตอนนี้เกาะ
1: เพียงแต่ขยับช่วยเหลือตัวเองได้อะไรพวกนี้เน
0: ี่
1: ย
0: แต่ตอนนี้เกาะข้างฝาแล้วนะครับผม
1: ตอนนี้เกาะโอ่งเกาะอะไร
0: โอ้อายุ95แล้วดีใจด้วยจริงๆครับผมคุณแม่ชื่ออะไรนะครับ
1: ฮะ
0: คุณแม่ชื่ออะไรนะครับผม
1: ชื่อนางนิดอยู่เลิศ
0: นางนิดอยู่เลิศแต่คนที่ป้าสั่งนี่คือป้าสำเนียงอยู่เลิศเนาะอยู่จังหวัดอะไรกันนะครับป้า
1: อยุธยาค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออำเภอเหรอครับป้า
1: อำเภอท่าเรืออยุธยา
0: แถวตำบลอ๋อบ้านล่อมนะครับผมโอ้ดีใจด้วยจริงๆครับขอให้แข็งแรงวันแข็งแรงคืนเน
1: า
0: ะ
1: เคยฟังน้องหนูว่าไอ้นี่คนฟาชีเขา
0: ครับ
1: เพียงแล้วเขาเดินได้ก็เลยอยากสั่งมาให้แม่
0: ครับก็
1: เป็นกินแล้วก็ดี
0: เป็นโอกาสเนาะเป็นบุญครับแล้วก็ได้ฟังธรรมะด้วยนะครับให้มีความสุขมากความทุกข์น้อยเนาะเจริญดวงตาเห็นธรรมกันครับผม
1: ความเพลินเพลินที่เดียวเนี่ย
0: จ้ะขอบพระคุณป้าสำเนียงมากครับดีใจด้วยครับ
1: แม่บอกว่ายายนิดกินอะไรเนี่ยหน้าตาแจ่มใสกินข้าวได้ขาว
0: ครับโอ้ดีใจครับกิน
1: ก็ดีบอกว่าสั่งมาให้กูกินมั้งสิยังไม่ได้ถาม
0: จ้า
1: พี่ชายเขาอยู่ทางบ้านไร่น้องพะเรือทางสระบุรีด้วย
0: ครับขอให้แข็งแรงกันเนาะได้สุขภาพดีแล้วบอกต่อนะครับเนาะป้าเนาะคุณแม่แข็งแรงขึ้นดีวันดีคืนขอบพระคุณมากๆครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอรับนะครับสวัสดีครับครับก็เป็นลูกค้านะครับผู้ที่เห็นแม่ติดเตียงเนาะอายุ95ตอนนี้สั่งไป4ขวดและหมดไปแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มอีก4ขวดตอนนี้คุณแม่เริ่มเกาะฝาเดินได้แล้วนะครับดีใจด้วยนะครับเริ่มเดินเริ่มประคับประคองเกาะโอ่งเกาะข้างฝานะจากเดิมที่ติดเตียงกินน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแคปซูลพลังชีวิตนะครับอย่าลืมนะครับบอกต่อกันด้วยลองดื่มกันดูนะครับเพราะในนั้นมีทั้งวิตามินและสมุนไพรที่จำเป็นต่อร่างกายนะครับถ้าใครสนใจอย่างไรก็สอบถามและสั่งซื้อได้ตอนนี้ซื้อ1ขวด800บาทผมแถมอีก1นะครับแถมอีก1ซื้อ2ขวดแถมอีก2ขวดนะครับผมเรียกว่า2กระปุกกันเลยและโปรพิเศษครับวันนี้ครับซื้อ3นะครับในราคาที่ถือว่าพิเศษสุดๆเลยนะครับซื้อ3แถมอีก3นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆนะครับกับผลิตภัณฑ์ดีๆวันนี้นะครับในราคาโปรพิเศษ 1,999 บาทเท่านั้นนะครับได้ไปเลยครับคุ้มสุดๆแบบนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับกับน้ำวิตามินสมุนไพรชีวโกแคปซูลพลังชีวิตใครได้ดื่มก็บอกว่าดีดื่มกันทั่วประเทศแล้วจะรู้ว่าคำตอบของสุขภาพดีนั้นเป็นอย่างไรครับ กับโปรพิเศษแบบนี้ 1,999 บาทครับได้ไปเลยนะครับ6ขวดครับได้ไปเลยครับ6ขวดเต็มๆนะครับแล้วก็มีแคปซูลพลังชีวิตแถมไปให้รับประทานคู่กันด้วยนะครับแต่ถ้าใครอยากสั่งสั่งได้ที่เบอร์นี้ครับ0894181818ครับ0894181818ครับ0894181818ครับย้ำนะครับ0894181818ครับ0894181818ครับแต่ถ้าเรื่องปัญหาสายตาก็ดีสตาร์นะครับซื้อ1แถม1ซื้อ2แถม2แล้ววันนี้7กระปุก 1,999 บาทเท่านั้นครับทั้งเคลุกดีคืนความสุขปลุกความเป็นชายใครอยากให้น้องชายกลับมาแข็งแรงทำตามหน้าที่เป็นน้องชายที่ดีสำหรับเราก็รีบรับประทานเคลุกดีกันเลยครับหรือว่าจะใครที่กำลังมีปัญหาฝ้าสิวกะจุดด่างรอยดำก็อาหารผิวของพิศรกระปุกละ530กรัมนะครับแล้วก็กันแดดที่ใช้แล้วหน้าสว่างกระจ่างใสหน้าเนียนเรียกว่าป้องกันแสงแดดได้อย่างดีเยี่ยมเลยต้องกันแดดของพิศรแล้ววันนี้กาแฟเทวโดครับอร่อยมากหอมมากหอมในปากหอมในลำคอหอมในลมหายใจห่อใหญ่50ซอง550บาทและห่อใหญ่100ซองนะครับเบิ้ล
2: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธศิริโทรศัพท์0819474708
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
9: นะขอบคุณครับแม
10: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจ ในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่ง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับทัพปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับนายกรัฐมนตรียืนยันกับนักลงทุนสหรัฐไทยไม่เลือกข้างเน้นรักษาสมดุลสหรัฐจีนบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันสักครู่กับมาติดตามครับ
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
5: ะไรดีบุ๋ม

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
0: สีผมสวยด้วย D Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนางสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในการ Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นโดยนักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยพร้อมยืนยันไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจการถ่ายทอดความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างแนวคิดการพึ่งพาตนเองสู่ชุมชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่กำลังพลจากกองพลทหารราบที่9ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณทมลรัตน์ขันธวินหุครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพลทหารราบที่9โดยกรมสนับสนุนจัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณะจากเทศบาลตำบลทับช้างอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสวนเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพอเพียงกองพลทหารราบที่9ตำบลลาดย่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และถ่ายทอดแนวคิดการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเน้นการพึ่งพาตนเองการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันทั้งนี้กองพลทหารราบที่9มุ่งมั่นเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรตามแนวพระราชดำริเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้แก่กำลังพลครอบครัวและประชาชนในชุมชนและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารทมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: ปิดท้ายกันที่การแข่งขันรอบไฟนอลในรายการอเมริกาก็ Got Talent ซีซั่น21ของเนเน่รอยัลซึ่งเธอได้เลือกเพลง Seven Nation Army ของ The White Stripes มาใช้ในการแสดงโชว์รอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ Got Talent 2026ที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่โดยเนเน่รอยัลขึ้นแสดงเป็นลำดับที่7ของโชว์รอบชิงปีนี้โดยกระแสตอบรับในโชว์ของเนเน่ยังทำให้กรรมการและคนดูประทับใจอีกครั้ง
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นทัพพนวัตเลขสุนทรกรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการกวนอิมจำปาทองดำเนินรายการโดยดีเจตะวันจันทราค่ะ
9: บางทงใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องอุ่นอิ่มจำปาทองครับ
10: จ่ายแพงกว่าทำไมจ่ายแพงกว่าทำไมสนใจติดต่อ0818534139 0818534139
11: ทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรไทย กับการใช้ปุ๋ยกวนอินจำปาทองสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองพกพาง่ายสะดวกสบายใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวใช้แล้วไม่ผิดหวังปุ๋ยกวนอินจำปาทองชนิดผงผสมกับปุ๋ยกวนอินไคโตซานชนิดน้ำฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนต้องปุ๋ยกวนอินจำปาทองสนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139โฉมวงการเกษตรเมืองไทยสุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์ของท่านในห้างประจวบจำปาทองปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองชนิดผงบวกกับปุ๋ยกวนอิ่มไคโตซานชนิดน้ำสูตรเข้มข้นผสมฉีดพ่นทางใบ1ซองใช้ได้10ไร่ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดโดยเฉพาะนาข้าวข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสะดวกสบายไม่ต้องแบกหามให้เหนื่อยแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้องปุ๋ยกวนอิ่มจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: มาแล้วมาแล้วสูตร2เกลือมาสจันกวนอิมจำปาทองและกวนอิมไทโตซานของในห้างประจวบจำปาทองสุดยอดนวัตกรรมใหม่ล่าสุดแห่งวงการเกษตรเมืองไทยช่วยให้พืชเจริญเติบโตติดดอกออกผลสร้างภูมิต้านทานให้กับพืชสมบูรณ์แข็งแรงลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นต้อง2เกลือมาสจันเท่านั้นผสมน้ำฉีดพ่นทางใบ
1: กวนอิมจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนกวนอิมจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิมจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อ2เกลือมาสจันทร์0818534139ย้ำ0818534139
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตร2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นทางใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับ2เกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
2: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: สุดยอดน้ำพริกน้ำพริกสำเร็จรูปอร่อยแบบน้ำพริกสั่งลุยมีให้เลือกมากกว่า19ชนิด1น้ำพริกนรกผลิตจากเนื้อปลาช่อนทะเลแท้ๆคลุกเคล้าด้วยสูตรเฉพาะอร่อยแบบสั่งลุยเป็นน้ำพริกผงคลุกกับข้าวสวยร้อนๆรับรองคุณจะต้องติดใจ2น้ำพริกนรกกุ้งน้ำพริกคลุกข้าวที่เป็นน้ำพริกสำหรับคนที่ชอบกุ้งมีกลิ่นหอมของกุ้งมีรสชาติเผ็ดจัดจ้านแบบสูตรเฉพาะของน้ำพริกสั่งบุย 3. น้ำพริกนรกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกนรกแต่สุดพิเศษกว่าเมื่อมีกลิ่นแมงดาที่หอมหวนจนต้องน้ำลายสอเมื่อได้กลิ่นสำหรับคนที่ชื่นชอบน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดาเราขอท้าและรับรองว่าคุณจะต้องติดใจ 4. น้ำพริกตาแดงเป็นน้ำพริกที่ใช้เครื่องเคียงได้ในทุกมื้อของคุณเป็นน้ำพริกเปียกทำจากมะขามเปียกพริกกระเทียมกะปิซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงรสชาติเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านทานกับผักต้มอร่อยสุดๆ 5. น้ำพริกแมงดาเป็นน้ำพริกชนิดเดียวกับน้ำพริกตาแดงแต่ใส่กลิ่นหอมของแมงดาไปด้วยกลิ่นหอมหวนชวนทานแน่นอน 6. น้ำพริกปลาปลาทรงเครื่องเป็นน้ำพริกที่ทำจากปลาร้าชั้นดีที่คลุกเคล้าด้วยสมุนไพรต่างๆอย่างครบเครื่องมีคุณค่าและประโยชน์ทางโภชนาการมาก 7. น้ำพริกปลาย่างเป็นน้ำพริกเปียกที่มีรสชาติอร่อยจัดจ้านผสมคลุกเคล้ากับปลาป่นอย่างดีทำให้มีกลิ่นหอมจากเนื้อปลา 8. น้ำพริกปลาดุกฟูเป็นน้ำพริกคลุกข้าวทำจากเนื้อปลาดุกอย่างดีมีรสชาติเผ็ดและหอมเนื้อปลาดุกทอดคลุกเคล้ากับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนน้ำลายสอทีเดียว 9. น้ำพริกเผากุ้งสุดยอดน้ำพริกที่ใครๆก็รู้จักนำไปทานกับผักจิ้มหรือทาขนมปังก็สุดยอดไปเลย 10. น้ำพริกกุ้งสวรรค์เป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งผัดคลุกเคล้าด้วยหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติออก3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานกับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณ 11. น้ำพริกกุ้งเสียบเป็นน้ำพริกที่ทำจากกุ้งแห้งใหญ่ผัดคลุกเคล้ากับหอมเจียวกระเทียมเจียวมะขามเปียกและสูตรเฉพาะของสั่งลุยมีรสชาติ3รสคลุกข้าวสวยร้อนๆทานคู่กับไข่เจียวไข่เค็มหรืออาหารอื่นๆจะช่วยเพิ่มรสชาติในมื้ออาหารของคุณนอกจากนี้ยังมีน้ำพริกสั่งลุยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเผาเจน้ำพริกคั่วกลิ้งเจน้ำพริกนรกปลาร้า น้ำพริกเผาเมงดาน้ำพริกนรกเจน้ำพริกตาแดงเจน้ำพริกข่าน้ำพริกปลาย่างเมงดาซึ่งมีส่วนประกอบของโปรตีนเกษตรพริกแห้งมะขามเห็ดหอมน้ำตาลทรายเกลือบริโภคเสริมไอโอดีนสนใจติดต่อโทร0818534139หรือ0812801939ถ้าพูดเรื่องของข้าวต้องสีสังหยดข้าวสังหยดเมืองพัทลุงได้ชื่อว่าเป็นข้าว GI พันแรกของไทย GI คือข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยในสหภาพยุโรปมี9ชนิด1ใน9ก็คือข้าวสังหยดพัทลุงข้าวไทยแท้ของดีเมืองใต้กินดีไม่มีโรคเหมาะกับคนรักสุขภาพเมื่อหุงข้าวเสร็จแล้วจะหอมนุ่มมากหุงขึ้นหม้อแม้กระทั่งจนเย็นก็ยังคงความนุ่มและความคงตัวของเม็ดข้าวนอกจากอร่อยแล้วยังมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆย่อยง่ายระบบขับถ่ายดีลำไส้ไม่ต้องทำงานหนักเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุมีคุณค่าทางโภชนาการมีกากใยโปรตีนฟอสฟอรัสธาตุเหล็กสูงมีแกมมาออไรซานอนกาบาแอนตี้ออกซิเดนต์ป้องกันมะเร็งช่วยชะลอความแก่ป้องกันความจำเสื่อมบำรุงโลหิตโรคหัวใจเพราะมีกากใยสูงข้าวสังหยดมีวิตามิน B สูงวิตามิน B1 ช่วยป้องกันโรคหนิกชาและโรคอัมพฤกษ์ได้วิตามิน B2 ช่วยป้องกันปากนกกระจอกมีปริมาณสังกะสีสูงที่สุดและให้พลังงานต่ำที่สุดข้าวสังหยดมีเยื่อหุ้มเมล็ดสีขาวปนสีแดงจางๆถึงแดงเข้มเยื่อชั้นนอกของข้าวมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีชะลอความชราลดความเสี่ยงการเป็นโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจภูมิคุ้มกันผิดปกติมีสารไนอาซินสูงช่วยในเรื่องของระบบประสาทและผิวหนังมีสารแคลเซียมและฟอสฟอรัสช่วยในการป้องกันโรคกระดูกเสื่อมช่วยลดความเครียดรักษาอาการผิดปกติของสตรีวัยทองสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่โทร0818534139หรือ0812801939
4: ดังทั่วไทยไปทั่วทิศกับผลผลิตของกวนอินจำปาทองและกวนอินไคโตซานสูตร2เกอร์มหัศจรรย์ของในห้างประจวบจำปาทอง
1: กวนอินจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเลือดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอินจำปาทองครับ
4: ระวังของปลอมของลอกเลียนแบบของแอบอ้างกวนอินจำปาทองโทร0818534139 0818534139

0: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเปิ่มมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสานกวนอิ่มจำปาทองผสมน้ำฉีดพ่นข้างใบสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไข่โตสาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนเพื่อนของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นไม่ขูดเล็ดไม่น่าเลือดไม่เชื่อเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆ สไตล์กวนอิงครับเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันตั้งแต่เวลาประมาณ 11:00 นถึง 12:00 นโดยดีเจตะวันจันทาครับ0818534139 0812801939เราเปิดด้วยเสียงเพลงนะครับลอยแพใช้สไตล์แบบเพลงมิกนะวันนี้เราได้เชียร์น้องเนนี่นะครับได้โชว์ไปแล้วนะในบทเพลงโนนี่นะน้องเนนี่โรยินนะครับในบทเพลงเนนี่โรยินก็เป็นกำลังใจให้นะครับว่าจะเป็นแชมป์หรือเปล่าในเวทีระดับโลกนะครับก็เชียร์กันนะครับคนไทยส่งแรงใจเชียร์โดยใช้โบสถ์นะแต่ว่าต้องเป็นคนอเมริกันเท่านั้นแต่เราก็เชียร์ได้นะครับโชว์จบไปแล้วเนาะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: แม่พูด
2: ทางพูดสวัสดีครับ
0: คุณป้าทิพวรรณสวัสดีครับ
2: นี่เนี่ยจะเอาโปรตีนช็อกโกแลตเจ็ดทองมีไหม
0: โปรตีนช็อกโกแลตเจ็ดทองมีครับเวโปรตีน
2: แล้วก็เอาอันละหนึ่งกล่องแล้วก็ผลไม้รวมมีไหม
0: มีครับมีเดี๋ยวคุณแม่เอาทีละเรื่องเอาโปรตีนช็อกโกแลตหนึ่งแล้วอะไรอีกหนึ่งครับ
2: ผลไม้รวมจ้ะ
0: ผลไม้ผักผลไม้รวมนะ
2: จ้ากับโปรตีนคือการแหละเต็มเป็นผลไม้รวม
0: จ้าจ้า
2: เขาเรียก
0: ว่าผงผักผงผักหนึ่ง
2: ใช่ผงผักหนึ่งไม่ได้กินหมดเลยอย่างนี้ผงผัก
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวขอหลังไมค์ดีกว่าคุณแม่นะเดี๋ยวขอจบรายการผมโทรกลับไปนะเดี๋ยวมันจะพลาดผลไม้รวมอันนี้ก็คือผงผักแต่คุณแม่บอกไม่ใช่เดี๋ยวขอหลังไมค์ก็แล้วกันเดี๋ยวจบรายการผมโทรไปนะนะงั้นเดี๋ยวมันจะพลาดนะมีหลายท่านนะที่สั่งว่าผิดพลาดนะครับต้องหลังไมค์คืออย่างนี้ครับจะสั่งจมูกข้าวแต่ให้หลานสั่งหลานก็บอกว่าข้าวนะครับเราก็เข้าใจว่าเป็นข้าวสีสังหยดเราก็คิดราคาข้าวสีสังหยดไปแต่ปรากฏว่าคุณยายอยากจะสั่งจมูกข้าวเนี่ยครับเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้เนี่ยนะเดี๋ยวผลไม้รวมอันนี้คือผงผักนะครับซึ่งมันมีผลไม้รวมอยู่ในนั้นแต่คุณยายว่าไม่ใช่เดี๋ยวคุยหลังใหม่นะครับ0812801939สำหรับเบอร์ของดีเจจังทานะครับเบอร์ของดีเจตะวันก็จะเป็น0818534139คุณยายทิพวรรณเนาะเดี๋ยวจบรายการผมโทรไปนะครับจะได้คุยกันชัดเจนหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรแน่ถ้าเดี๋ยวผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะยุ่งถ้าผิดมาเนี่ยท่านจะต้องส่งอันนั้นคืนมาเพราะส่งคืนมาแล้วเนี่ยท่านฟังครับท่านต้องเสียค่าส่งคืนแล้วผมส่งไปใหม่ท่านก็ต้องเสียค่าส่งเพราะว่าเราส่งไปแล้วมันเกิดการผิดพลาดจากท่านสั่งผิดอันนี้สำคัญถ้าจะให้ดีคือโทรหลังจะจบรายการหรือถ้ามั่นใจก็โทรในรายการก็ได้แต่ต้องระวังว่าถ้าสั่งผิดเนี่ยนะครับท่านจะต้องรับผิดชอบในการส่งคืนมาซึ่งมันหลายตังค์แล้วเราจะต้องส่งไปใหม่อันนี้ท่านต้องเสียค่าส่งเองนะถ้าไม่มั่นใจเนี่ยจำราคาไว้หรือให้เราเช็คในระบบเพราะทุกท่านที่เราส่งไปเนี่ยเราจะทำประวัติการสั่งซื้อไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ต่อมาจะมีภาพถ่ายนะก่อนที่จะจัดลงกล่องเนี่ยเราก็จะเอาสินค้าทั้งหมดเนี่ยวางแล้วก็ถ่ายรูปว่าสินค้ากล่องนี้มีอะไรบ้างเพราะนั้นจะมีหลักฐานชัดเจนว่าส่งอะไรไปขาดอะไรเกินอะไรหรือใช่หรือไม่ใช่ราคาเท่าไหร่เพราะนั้นเมื่อท่านแกะกล่องแล้วเนี่ยมันจะมีรายละเอียดนะก็คือใครบินเนี่ยนะครับมีรายละเอียดว่าท่านสั่งสบู่เท่านี้กาแฟเท่านี้ราคาเท่านี้จะมีรายการไปทั้งซึ่งถ้าผิดพลาดยังไงเราก็ดูที่ภาพถ่ายได้นะครับอันนี้ชัดเจนและแน่นอนครับถ้าส่งผิดโดยที่บริษัทเข้าใจผิดหรือว่าเจ้าหน้าที่จัดสินค้าไปผิด เรารับผิดชอบส่งใหม่ส่งคืนว่ากันเรารับผิดชอบไปทั้งหมดเลยแต่ถ้าท่านสั่งผิดอันนี้ท่านต้องรับผิดชอบแล้วก็มีคนสั่งผิดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับถ้าไม่จำเป็นเนี่ยขอเป็นหลังจบรายการแล้วเราคุยกันให้ชัดเจนผมจะได้ให้เด็กเปิดคอมพิวเตอร์ดูว่าเคยสั่งอะไรไปสวัสดีครับพี่ประมวล
3: เอ้าผมจะสั่งให้แน่นหน่อยของ
0: อ้าวพี่ประมวลว่ามาเลยครับตอนนี้ออกอากาศสดๆอยู่ครับ
3: ครับครับครับนี่ไอ้นั่นเท่าไหร่ที่โฆษณาเมื่อวานนี้อะไรที่ว่ายาไอ้ปวดข่าวปวดอะไรอ
0: ่
3: ะ
0: มันไม่ใช่ยานะมันเป็นอาหารเสริมเลยพี่ประมวลนะ
3: อาหารเสริมอาหารเสริม
0: ป้อเคี่ยงเสียมป้อเคี่ยงเสียมป้อแผงละ110บาท
3: อันนั้นเหรอ
0: ครับเอาพี่ประมวลผมขออนุญาตตัดสายพี่ไม่ปิดวิทยุมันเสียงกล้องเข้ามาขออนุญาตเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวจบรายการคุยกันดีกว่านะนะครับคือถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยขอให้หลังนะอย่างเนี้ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นป้อหรือเป็นอะไรที่จริงแล้วดูแลเรื่องเข่าเรื่องการปวดมีหลายตัวนะเครื่องเสียมป้อก็ใช่งาดำก็ใช่คอลลาเจนก็ใช่นะครับคอลลาเจนนี่ก็ไปเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายนะวันนี้มีหลายท่านที่สงสัยเรื่องของผลิตภัณฑ์ของเราน้องใหม่ล่าสุดที่เรานำเข้ามาคือชานะครับเขาเรียกว่าชาไทยของบริษัทลักนะครับซึ่งในชาตัวเนี้ยนอกจากจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วนะครับตัวชาเนี่ยเขาจะใส่ครีมเทียมจากน้ำมันมะพร้าวนะผงผักจากชาเขียวนะครับแล้วก็ใส่เวโปรตีนไปด้วยนะครับแล้วก็ใส่ผงไซเลียมฮักอันนี้ก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆถั่วขาวน้ำเมล็ดกาแฟคั่วนะครับสารสกัดจากตะบองเพชรนะสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากส้มแขกผงบุกนะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนในดูแลเรื่องสายตาพวกโปรตีนต่างๆแล้วก็อะโวคาโดนะผงกีวีอันนี้ดูแลเรื่องของพวกเบาหวานได้ด้วยพวกวิตามินนะครับอันนี้ชาไทยนะอันนี้ชาเขียวนะครับนะชาเขียวต่อมามีชาไทยอีกนะครับแน่นอนคล้ายๆกันแต่อันนี้แทนที่จะใส่เป็นชาเขียวเราก็ใส่ชาไทยไปแทนนะก็มีงาดำด้วยนะครับตัวนี้น้ำมันจากน้ำมันมะพร้าวครีมเทียมจากน้ำมะพร้าวเห็ดหลินจือสารสกัดจากส้มแขกกระบองเพชรผงบุกใกล้เคียงกันแต่อันนี้จะเน้นไปที่ชานะครับเป็นชาไทยนะนอกนั้นยังมีโกโก้นะครับเขาเรียกว่าลักโกโก้แน่นอนครับโกโก้ความเพิ่มความอร่อยเพิ่มความสดชื่นนะครับแล้วก็โก้นี่ก็เป็นเวโปรตีนด้วยนะครับมีเวโปรตีนมีผงอะโวคาโดใส่เข้าไปมีสารสกัดจากชาเขียวด้วยตะบองเพชรด้วยมเมล็ดกาแฟคั่วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรื่องของโกโก้นะเพิ่มความสดชื่นต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะไม่มีน้ำตาลนะโกโก้ก็จะมีผงโกโก้เป็นหลักส่วนชาไทยนี่ก็จะมีผงงาดำเป็นหลักนะครับถ้าชาเขียวก็จะมีชาเขียวเป็นหลักนะในชาไทยเนี่ยก็จะมีเรื่องของสารสกัดจากโสมเห็ดหลินจือสารสกัดจากส้มแขกสารสกัดจากชาเขียวใส่ไปด้วยเรียกว่าลูกผสมก็แล้วกันอร่อยครับใครไม่เคยลองทานดูกล่องละ250บาทเท่ากับผงผักมี10ซองนะโคลลาเจนผงผักไฟเบอร์สับปะรดชาไทยชาเขียวโกโก้ราคาเดียวกันนะครับ250บาทนะถ้าซื้อเป็นเซตนะมีผงผักมีสับปะรดชาไทย1กล่องอันนี้จาก250ถ้าซื้อ3กล่องทีเดียว750ก็เหลือ650บาทชัดเจนเลยนะนะแล้วแน่นอนครับท่านใดที่สั่งสินค้าเราไปแล้วเนี่ยนะมีหลายท่านที่ถูกตีคืนมาคือท่านเนี่ยตั้งใจจะรับสินค้าแต่สินค้าถูกตีคืนมาเนื่องจากว่าไม่ได้รับโทรศัพท์นะโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยกว่าจะรับโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไว้ห่างตัวกว่าจะรับโทรศัพท์รถขนส่งนะตอนนี้เราส่งไปรษณีย์ทั้งหมดเลย นะเจ้าที่ไปรษณีย์เนี่ยเขาก็จะคือในการส่งของเขาเนี่ยมันไม่ได้ส่งบ้านเดียวมันส่งเป็น10บ้าน20บ้าน30บ้าน100บ้านโทรไปแล้วไม่รับเขาก็วางเลยนะอาจจะใช้เวลาสักประมาณสัก30 20วิถ้าไม่รับเขาวางแล้วเขาก็แจ้งในระบบนะว่าติดต่อผู้รับไม่ได้ก็จะเลื่อนไปส่งวันต่อไปวันต่อไปโทรไปอีกถ้าท่านไม่รับอีกเขาก็จะแจ้งเราว่า2ครั้งแล้วนะครับติดต่อผู้รับไม่ได้จะเลื่อนไปเป็นวันที่3วันสุดท้ายถ้าวันสุดท้ายยังติดต่อไม่ได้อีกเขาตีกลับเลยมีบางท่านถูกตีกลับมาแล้วนะพอตีกลับมาแล้วเนี่ยเราเสียค่าขนส่งไปแล้วท่านไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับแต่สินค้าตีกลับมาแล้วกติกาเราคือถ้าถูกตีกลับมาพอท่านจะสั่งใหม่อันนี้ท่านต้องโอนเงินก่อนแล้วเสียค่าขนส่งนะ1ครั้งแล้วต้องโอนเงินก่อนแล้วก็บวกกับค่าขนส่งที่เราส่งครั้งที่แล้วไปนะครับมีบางท่านก็เข้ากติกานี้ต้องขอบคุณเนาะแต่ครั้งเดียวพอครั้งต่อไปท่านไม่ต้องเสียค่าขนส่งแต่ท่านจะต้องโอนก่อนทุกครั้งที่ท่านสั่งสินค้ากับเราสำหรับคนที่ถูกตีกลับมานะครับอันนี้ชัดเจนนะและแน่นอนครับถ้าท่านใดที่สั่งไม่ถึง500บาทท่านเสียค่าส่ง50หลายคนถามผมว่าเฮ้ยทำไมคุณตะวันค่าส่งถูกจังที่อื่นเขา100 200จริงๆแล้วค่าส่งมันแพงกว่านั้นแต่ผมคิดท่านแค่50แล้วที่เหลือคือบริษัทออกให้นะครับท่านที่สั่งไม่ถึง500บาทเนี่ยเราเข้าใจบางคนสั่งน้ำพริกกระปุกเดียว150บาทนะครับแถมค่าส่งไปอีก50เป็น200มันพริกกระปุกละ200มันก็แพงแต่เขาบอกว่าป้าอยากกินป้าไม่มีสตังค์ถ้าไปเก็บป้าอีก80บาท100บาทก็ไม่มีอันนี้เข้าใจเพราะฉะนั้นเมื่อท่านสั่งไม่ถึง500บาทเนี่ยค่าส่งบริษัทคิดแค่50บาทจะกล่องเล็กกล่องใหญ่บริษัทก็คิดท่านเท่านี้บางที120บาทค่าส่งแต่บริษัทออกให้ครับไอ้ที่เหลืออีก70บาทนะครับเพราะนั้นถ้าท่านสั่งครบ500บาทท่านไม่ต้องรับผิดชอบค่าส่งอะไรเลยนะถามว่ากำไรจากการที่สินค้า500บาทก็มาเป็นค่าส่งให้ท่านมันไม่ได้เหลืออะไรนะยังมีค่าห่อค่าซีนค่าบาร์โค้ดและก็ค่าธรรมเนียมค่าส่งอยู่ในนั้นหมดเลยนะครับอันนี้เรียนให้ทราบอย่างนี้สำหรับคนที่สั่งไม่ถึง500บาทท่านเสียค่าส่ง50บาทแต่ถ้าสั่งครบ500บาทขึ้นไปไม่เสียค่าส่งแต่ไม่ได้ของแถมยกเว้นถ้าโอนเงินมาก่อนก็จะได้ของแถมนะครับส่วนท่านใดที่สั่ง 1,000 บาทเนี่ยแน่นอนครับส่งฟรีอยู่แล้วแล้วก็ได้ของแถม1ชิ้นอ่ะก่อนที่จะเปิดคลิปว่ากาแฟเนี่ยไม่ควรกินกับอะไรนะครับวันนี้มีคลิปเรื่องของกาแฟเพราะหลายท่านชื่นชอบเรื่องของกาแฟมากนะกินไข่กับกาแฟพร้อมกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวฟังคลิปนี้ดูหลายท่านอาจจะเผลอไปกินไข่ร่วมกับกาแฟมันมีผลดีผลเสียอย่างไรมากินกาแฟตอนเช้าตื่นมาปุ๊บดื่มกาแฟเลยได้ไหมนะมีหลายท่านที่โทรศัพท์มาถามผมเรื่องของกาแฟลักกาแฟลักเนี่ยจะมี3สีพูดกันสีง่ายๆกันแล้วกันนะสีดำสีน้ำตาลสีเขียวสีดำกับสีน้ำตาลหรือกาแฟครีมนี่แหละนะครับก็เรียกว่าบางคุณตาก็เรียกกาแฟครีมแต่จริงๆแล้วมันคือกาแฟน้ำตาลสีน้ำตาลแต่เขาใส่ครีมเทียมเข้าไปกาแฟดำนี่ไม่มีชงมาแล้วออกสีดำขมนิดๆแต่ไม่ใช่กาแฟดำล้วนเลยนะครับเพราะว่าเขาใส่พวกสมุนไพรเข้าไปช่วยเรื่องของการ

0: ปัจจุบัน
1: ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถ้าใครโทรมาถามผมกาแฟเขียวเนี่ยผมแนะนำให้กินหลังอาหารเช้ากาแฟทั้งหมดเนี่ยควรกินหลังอาหารเช้าไม่ควรกินตอนท้องว่างอ่ะเดี๋ยวฟังคลิปนะอันนี้ผมเกริ่นนำให้นะจริงไม่จริงอย่างไรก็เดี๋ยวดูฟังคลิปดูนะครับทีนี้มาเรื่องของอะไรท่านโทรศัพท์มาถามผมว่าถ้าคุมน้ำตาลไม่อยู่เนี่ยเราก็จะมีตัวที่เป็นตัวช่วยก็คือชาเทียนหลงนะครับชาเทียนหลงชาตัวนี้ทำส่งประเทศนอกไม่มีขายในประเทศไทยผมยืนยันเลยครับนะตรงมาจากโรงงานซึ่งทีมงานที่ทำอยู่โรงงานแจ้งมาแล้วก็ใครที่ดื่มชาตัวนี้ไปแล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของน้ำตาลมันจะตกน้ำตาลมันจะต่ำมันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่คุมเรื่องของน้ำตาลไม่อยู่คุมเบาหวานไม่อยู่นะหลายคนบอกก็ดื่มแล้วมันจะต่ำไหมท่านก็ดื่มวันเว้นวันได้นะแล้วถ้าใจท่านใดที่ไม่มีเครื่องเจาะปลายนิ้วเนี่ยสำหรับคนที่คุมน้ำตาลเนี่ยนะครับท่านก็ดื่มไปสัก5วัน7วันท่านก็ไปขอที่รพ.ส.ต.นะอาสาสมัครนะงานชุมชนในหมู่บ้านเขามีเครื่องเจาะอยู่แล้วอย่างนี้ทันสมัยครับอ่ะชัดเจนนะชากล่องหนึ่งมี30ซองราคา800บาทท่านสามารถแยกซื้อเป็นซองก็ได้ซองละ30หรือครึ่งซองครึ่งกล่องก็ได้400บาทรวมทั้งกาแฟกล่องหนึ่ง380หลายท่านบอกว่าฉันชอบทั้ง3สีเลยก็อย่างละ5อย่างละ5อย่างละ5ก็ได้แล้วแบ่งให้นะครับสาเหตุที่แบ่งนี่ก็แกะจากกล่องแล้วก็เอาเฉพาะซองเท่านั้นมาแบ่งขายให้เพราะว่าบางท่านเนี่ยอยากดื่มจนสตังค์มันไม่พอนะอ่ะก่อนจะไปกาแฟเอาเรื่องสำคัญสรุปออกมาแล้วนะครับท่านฟังครับว่าใครที่รอฟังผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะเติมเงินให้ 1,000 บาทแต่ใช้ได้เดือนเดียวนะเดือนเดียวนะครับ 1,000 บาทเดือนที่2ผมไม่รู้ว่าก็จะเติมไหมนะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าได้สิทธิ์ต่อไปเดิมได้300เขาจะเติมให้ไป700แล้วใช้ภายใน1เดือนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใครที่รอนะมีหลานบาคุณป้าบางท่านบอกเนี่ยป้ายังไม่ได้อุทธรณ์เราจะขออุทธรณ์ได้ไหมไม่ทันแล้วนะเขาปิดอุทธรณ์ไปตั้งแต่เดือนสิงหาแล้วนะครับคุณป้าสิ้นสิงหาก็ปิดอุทธรณ์ตอนนี้รอผลรอประกาศผลการยื่นอุทธรณ์สำหรับคนที่ไม่ผ่านคนที่ผ่านนี่จบแล้วนะท่านได้สิทธิ์ไปต่อเดือนหน้าท่านก็รับอีก 1,000 บาทใช้หมดภายใน1เดือนนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะส่วนคนที่ไม่ผ่านเดี๋ยวรอประกาศผลถ้าท่านทบทวนสิทธิ์รอประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านถ้าเกิดท่านผ่านท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อไปอีกเหมือนเดิมได้ 1,000 บาทแล้วสิทธิ์นี้จะเริ่ม1ตุลาคมทุกคนทั้งคนเก่าและคนใหม่จะต้องไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารนะครับธนาคารอะไรที่ท่านเคยไปธนาคารธ.ก.ส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยนะต้องไปยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้สิทธิ์ใหม่คนเก่าที่ได้สิทธิ์ต่อนะครับต้องไปยืนยันตัวตนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมแต่ว่าท่านไม่ต้องไปวันที่1นะครับก็ให้เวลาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะถึงนู่นพฤศจิกายนพฤศจิกาหรือไงนะครับยืนยันตัวตนส่วนคนใหม่นู่นให้ไปถึงปีหน้าหรือไงถ้าจำไม่ผิดนะเพราะนั้นไม่ต้องรีบไปวันที่1วันที่2วันที่3คนมันเยอะท่านก็ไปซื้อวันที่10วันที่11ก็ได้นะในเดือนหน้าเนี่ยคนที่ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องไปยืนยันตัวตนใหม่ทุกคนเรื่องบัตรสวัสดิการรัฐจบนะครับส่วนคนที่ได้60 40เขาจะเติมเงินให้ 1,000 บาทแต่มีสิทธิ์ใช้ได้ถึง2เดือนคือตุลากับพฤศจิกานะท่านจะใช้เดือนแรกหมดหรือเดือนแรกไม่หมดไปใช้เดือนที่2ก็ได้แต่ภายใน 1,000 บาทอันนี้ท่านก็ต้องเติมเงินไปอีกนะครับอีกส่วนหนึ่งจะใช้เงินก้อนนี้ได้นะชัดเจนแล้วตอนนี้เคาะออกมาแล้วหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวยังมีเวลาใครที่สงสัยยังไงก็หลังไมค์ได้นะครับยังมีเวลาเพราะว่ายังจะเริ่มใช้วันที่1ซึ่งมันก็ใช้ได้ไปถึงสิ้นเดือนนู่นน่ะในเดือนแรกนะครับสำหรับคนที่ได้สิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนการเปิดลงทะเบียนใหม่ไม่มีนะครับไม่มีอ่ะผมเปิดคลิปกาแฟสักนิดนึงอาจจะไม่จบก็ไปต่อภาค2เอาวันหลังครับนะเรื่องของกาแฟ
2: คุณรู้

0: เล็กๆรอบตัวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้ Did you know คุณรู้หรือไม
1: ่คุณผู้ฟังครับเคยไหมครับตื่นเช้ามาแล้วต้มไข่สัก2ฟองชงกาแฟร้อนๆสักแก้วแล้วนั่งกินพร้อมกันอย่างมีความสุขเรากินคู่หูคู่นี้พร้อมกันมานานหลายปีจนกลายเป็นความเคยชินที่คิดว่าได้ทั้งพลังงานและความตื่นตัวแต่เคยสงสัยไหมครับว่าเมนูที่ดูสมบูรณ์แบบนี้อาจกำลังทำให้ร่างกายพลาดสารอาหารสำคัญไปอย่างน่าเสียดายพอดแคสต์ใน EP นี้จะมาชวนคุยกันในหัวข้อไข่กับกาแฟคู่หูมื้อเช้าที่คุณอาจกำลังกินแบบเสียของโดยไม่รู้ตัวเราจะพาคุณไปดูว่าเมื่อไข่เจอกับกาแฟในมื้อเดียวกันร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและคำถามสำคัญที่สุดการกินแบบนี้ดีหรือเสียของจริงๆเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผมหัวข้อที่1คู่หูยอดนิยมกับข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์คุณผู้ฟังครับกาแฟกับไข่ถือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารเช้าที่แพร่หลายที่สุดในโลกฟองไข่ที่อุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงวิตามินดีโคลีนและกาแฟหอมกลุ่นที่ช่วยปลุกสมองให้พร้อมทำงานดูอย่างไรก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดสำหรับคนวัยทำงานแต่ในโลกโซเชียลมีเดียมักจะมีกระแสความเชื่อที่สร้างความตื่นตระหนกแชร์ต่อๆกันมาเรื่อยๆครับบางก็บอกว่ากิน2 อย่างนี้พร้อมกันแล้วจะเกิดสารพิษสะสมในกระเพาะหรือสารในกาแฟจะเข้าไปละลายและทำลายโปรตีนในไข่จนไม่เหลือคุณค่าทางอาหารเรื่องนี้วิทยาศาสตร์การแพทย์และโภชนาการมีคำตอบที่ชัดเจนมากครับว่าความเชื่อเรื่องความเป็นพิษหรือการทำลายโปรตีนนั้นไม่เป็นจริงอย่างสิ้นเชิงครับร่างกายของเรามีน้ำย่อยและกรดในกระเพาะที่สามารถจัดการย่อยโปรตีนจากไข่ได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าคุณจะดื่มกาแฟตามลงไปก็ตามครับแต่สิ่งที่ทำให้คู่นี้ถูกมองว่าเป็นการกินแบบเสียของไม่ใช่เรื่องของสารพิษครับแต่เป็นเรื่องของแร่ธาตุตัวเล็กๆที่ถูกขัดขวางไม่ให้เข้าสู่ร่างกายต่างหากหัวข้อที่2กลไกการปิดกั้นธาตุเหล็กเมื่อโพลีฟีนอลทำหน้าที่เป็นด่านตรวจคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าในไข่ไก่โดยเฉพาะส่วนไข่แดงเป็นแหล่งที่อุดมไปด้วยธาตุเหล็กซึ่งเป็นสารอาหารจำเป็นในการสร้างเม็ดเลือดแดงและลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงสมองและกล้ามเนื้อแต่ธาตุเหล็กในไข่แดงจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าธาตุเหล็กชนิดนอนฮีมซึ่งตามธรรมชาติแล้วร่างกายมนุษย์จะดูดซึมธาตุเหล็กชนิดนี้ได้ยากกว่าธาตุเหล็กจากเนื้อสัตว์สีแดงอยู่แล้วแถมในไข่แดงยังมีโปรตีนธรรมชาติบางตัวที่จับกับธาตุเหล็กไว้อย่างแน่นหนาอีกชั้นหนึ่งและเมื่อเราดื่มกาแฟควบคู่ไปในมื้อเดียวกันสารประกอบตามธรรมชาติในเมล็ดกาแฟอย่างคลอโรเจนิกแอซิดแทนนินและโพลีฟีนอลจะทำหน้าที่เหมือนตัวดักจับประจุแร่ธาตุในระบบทางเดินอาหารทันทีงานวิจัยทางคลินิกที่ตีพิมพ์ในวารสารโภชนาการระดับสากลพบว่าสารกลุ่มนี้ในกาแฟสามารถจับตัวกับธาตุเหล็กจนกลายเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ำส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารลดลงไปถึง 39-60% เลยทีเดียวครับนั่นหมายความว่าหากคุณกินไข่เพื่อหวังจะบำรุงเลือดและเติมเต็มธาตุเหล็กการดื่มกาแฟตามลงไปพร้อมกันทันทีจะทำให้ร่างกายดูดซึมธาตุเหล็กไปใช้ได้เพียงครึ่งเดียวเท่านั้นครับหัวข้อที่3ใครบ้างที่ต้องใส่ใจและใครยังกินต่อได้สบายใจหลังจากฟังเรื่องการขัดขวางธาตุเหล็กแล้วหลายท่านอาจจะเริ่มกังวลว่าแล้วเราต้องเลิกกินกาแฟกับไข่ในมื้อเช้าเลยหรือไม่คำตอบขึ้นอยู่กับต้นทุนทางสุขภาพของแต่ละบุคคลครับสำหรับคนทั่วไปที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมีการรับประทานอาหารที่หลากหลายในแต่ละวันทั้งเนื้อสัตว์ผักใบเขียวธัญพืชการสูญเสียโอกาสดูดซึมธาตุเหล็กจากไข่มื้อเช้าไปบ้างไม่ได้ส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางหรือสร้างปัญหาสุขภาพร้ายแรงแต่อย่างใดครับร่างกายสามารถดึงธาตุเหล็กจากมื้อกลางวันและมื้อเย็นมาชดเชยได้อย่างสบายแต่กลุ่มคนที่จำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือกลุ่มที่มีภาวะเสี่ยงต่อการขาดธาตุเหล็กอยู่แล้วเช่นสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีประจำเดือนมากหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตรผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรคโลหิตจางรวมทั้งผู้รับประทานมังสวิรัติที่เพิ่งพาไข่เป็นแหล่งธาตุเหล็กหลักครับนอกจากนี้คาเฟอีนและกรดธรรมชาติในกาแฟยังกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารสำหรับผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนหรือกระเพาะอาหารไวต่อสิ่งกระตุ้นการกินไข่ที่มีไขมันร่วมกับกาแฟเข้มข้นในตอนเช้าก็อาจกระตุ้นให้เกิดอาการแน่นท้องท้องอืดท้องไส้ปั่นป่วนหรือแสบร้อนกลางอกได้ง่ายขึ้นด้วยครับหัวข้อที่4เคล็ดลับการกินมื้อเช้าให้คุ้มค่าปรับเวลาเปลี่ยนผลลัพธ์คุณผู้ฟังครับข่าวดีก็คือเราไม่จำเป็นต้องตัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกจากชีวิตเลยครับ พราะทั้งไข่และกาแฟต่างก็เป็นสุดยอดอาหารที่มีประโยชน์มหาศาลต่อสุขภาพกุญแจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ห้ามกินครับแต่อยู่ที่จังหวะเวลาครับงานวิจัยชี้ชัดว่าฤทธิ์ของสารโพลีฟีนอลในกาแฟจะส่งผลสูงสุดเฉพาะเมื่อมันสัมผัสกับอาหารในกระเพาะอาหารพร้อมกันเท่านั้นวิธีแก้ที่ง่ายและได้ผลดีที่สุดคือการใช้กด1ชั่วโมงครับหากคุณต้องการสารอาหารจากไข่เต็มร้อยให้กินไข่เป็นมื้อเช้าให้อิ่มเรียบร้อยแล้วเว้นระยะเวลาสัก 30-60 นาทีก่อนจะจิบกาแฟแก้วโปรดหรือจะเลือกดื่มกาแฟให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเริ่มมื้ออาหารเช้าหลังจากนั้นก็ได้เช่นกันครับและอีกหนึ่งเทคนิคที่ช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมคือการเติมวิตามินซีเข้าไปในมื้ออาหารเช่นการดื่มน้ำส้มคั้นสดหรือทานผลไม้สดอย่างฝรั่งและส้มร่วมกับไข่เพราะวิตามินซีมีคุณสมบัติช่วยเปลี่ยนสภาพธาตุเหล็กให้ละลายน้ำได้ง่ายขึ้นและช่วยต้านทานแรงขัดขวางจากกาแฟได้อย่างมีประสิทธิภาพครับและเพื่อให้เห็นภาพทั้งหมดชัดเจนยิ่งขึ้นและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องยิ่งขึ้นเรามาสรุปประเด็นสำคัญของเรื่องนี้กันในหัวข้อสุดท้ายครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราได้เห็นความจริงเบื้องหลังเมนูยอดฮิตที่หลายคนกินมาตลอดว่าการกินไข่คู่กับกาแฟไม่ใช่เรื่องอันตรายไม่ใช่สารพิษแต่มีรายละเอียดเชิงโภชนาการที่เราสามารถปรับให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นได้บทเรียนสำคัญที่ผมอยากให้ทุกท่านนำกลับไปใช้มี3ข้อครับข้อแรกไม่ใช่สารพิษแต่เป็นเรื่องการดูดซึมการกินไข่พร้อมกาแฟไม่ได้ทำลายโปรตีนและไม่เกิดอันตรายร้ายแรงแต่สารโพลีฟีนอลในกาแฟจะเข้าไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กจากไข่ไปเกือบครึ่งหนึ่งครับข้อที่2รู้สถานะสุขภาพของตัวเองคนทั่วไปที่มีสุขภาพดีสามารถกินคู่กันได้สบายใจแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่มีภาวะโลหิตจางหญิงตั้งครรภ์หรือมีปัญหากรดไหลย้อนการกินคู่นี้พร้อมกันอาจจะทำให้เสียประโยชน์ทางโภชนาการและระคายเคืองกระเพาะได้ง่ายขึ้นครับและข้อที่3จัดการด้วยกด1ชั่วโมงและวิตามินซีหากต้องการประโยชน์สูงสุดให้เว้นระยะห่างระหว่างการกินไข่กับการดื่มกาแฟประมาณ 30-60 นาทีหรือเสริมด้วยผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงในมื้อนั้นเพื่อช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุได้เต็มที่ครับจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงการตัดสิ่งที่เราชอบทิ้งไปครับแต่คือการเข้าใจกลไกของร่างกายและเลือกปรับจังหวะเวลาอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทุกคำที่เรากินเข้าไปส่งมอบคุณค่าที่คุ้มค่าที่สุดให้กับตัวเราเองครับสำหรับเรื่องราวของไข่กับกาแฟใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
2: ชัด
1: สำหรับวันนี้ Did you know
2: ไข่กับกาแฟนะถามว่ากินได้ไหมกินได้นะครับแต่ว่ามันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กพูดง่ายๆตัวสารนึงในกาแฟเนี่ยมันจะไปขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเพราะนั้นถ้าเราตื่นเช้ามาปกติคนเนี่ยจะดื่มกาแฟเลยซึ่งจริงๆไม่ถูกต้องนะครับมันมีหลายคลิปที่ว่าเวลาไหนที่ดื่มกาแฟดีที่สุดผมให้คำตอบเลยคือ9โมงเช้าถึง5โมงเช้าคือหลังอาหารเช้าดีที่สุดทีนี้เมื่อท่านดื่มท่านกินอาหารเช้ารับประทานอาหารเช้าเสร็จปุ๊บบางท่านต้องดื่มต้องกินยาหลวงยาแผนปัจจุบันก็ต้องเว้นห่างกับกาแฟสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะเพราะว่าถ้ากินพร้อมกันเนี่ยตัวกาแฟเนี่ยไปขัดขวางนะเรื่องของการทำงานของอายาแผนปัจจุบัน บางตัวมันจะดูดซึมไม่ดีเหมือนอย่างธาตุเหล็กที่เรากินพร้อมกับไข่ต้มไข่ลวกอะไรก็แล้วแต่เพราะตัวไข่แดงน่ะมันจะมีธาตุเหล็กเยอะตัวสารในกาแฟสารนี่ที่มันไปขัดขวางธาตุเหล็กแทนที่มันจะได้ไป 100% มันก็ได้ไปแค่ 50% ถ้าเราเปลี่ยนเทคนิคตื่นเช้ามากินกับไข่ลวกก่อนเห็นไหมครับท่านยังไม่กินกาแฟกินไข่ก่อนทีนี้หลายคนถ้าเกิดตื่นเช้ามาอยากกินกาแฟเลยเขาแนะนำให้กินกาแฟกับผลไม้ที่มันเปรี้ยวกาแฟกับส้มโออะกาแฟกับส้มอะไรก็แล้วแต่ที่หรือผลไม้ทั่วไปฝรั่งแอปเปิ้ลแก้วมังกรอะไรก็ได้ให้กินกาแฟร่วมกับผลไม้ซึ่งมันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่ว่าถ้าหลักโภชนาการมันจะดีมากมันจะไปส่งเสริมนะให้ร่างกายดูดซึมกาแฟได้รวดเร็วแล้วก็ได้วิตามินซีไปช่วยต่างแต่ถ้าท่านจะแยกกันกินเช้ามาท่านก็กินไข่ลวกไข่ต้มก่อนตื่นเช้ามากินไข่ลวกไข่ต้มถ้าคนที่ไม่ได้คุมไม่ได้ทำ IF นะคำว่า IF คืออดอาหารกินเป็นบางมื้อกินเป็นเวลาหยุดแล้วหยุดยาวเลยทำฟาสติ้งก็เลยทำฟาสติ้งกันแล้วกันนะผมไม่อยากพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าบางท่านงงๆเขาเรียกว่าบางคนเนี่ยจะกินข้าวเช้าเนี่ยตอนเที่ยงตอน5โมงตอน10โมงผมก็เคยทำนะเราจะไปกินข้าวตอน9โมงตอน10โมง รับไปกินจบมื้อสุดท้ายก่อนตะวันตกดินนอกนั้นก็ไม่กินอะไรเลยนอกจากน้ำเปล่านะเช้ามานี่ผมก็ดื่มชาก่อนชาเทียนหลงนะครับแล้วก็กินไข่ลวกหรือกินไข่ต้มนะแล้วก็หยุดไปกินข้าวเช้าตอนประมาณ 9:00 น 10:00 นอย่างเนี้ยหลังจากกินข้าวเสร็จก็ดื่มกาแฟนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงถ้าเราไม่กินยาเลยแล้วสักพักนึง20นาทีก็เราก็ดื่มกาแฟตามเข้าไปมันจะเพิ่มความสดชื่นช่วงบ่ายไม่จำเป็นก็จะไม่ดื่มกาแฟเลยยกเว้นถ้าเราต้องขับรถต้องเดินทางเราก็จะดื่มกาแฟเพราะมันจะทำให้ไม่ง่วงนอนนะครับอ่ะวันนี้ชัดเจนเนาะสำหรับคนที่เลือดจางหรืออะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังในการกินไข่ร่วมกับกาแฟเพราะนั้นในหลักการถ้าตื่นเช้ามาท่านจะกินไข่ลวกไข่แล้วก็รับประทานได้เลยพอกินข้าวเสร็จกินกาแฟนะอ่ะมีหลายท่านโทรเข้ามาเมื่อกี้นี้เนี่ยขอจบรายการนะครับแล้วก็จะโทรกลับไปทีนี้มีท่านหนึ่งถามเรื่องของการไปยืนยันตัวตนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาบอกครั้งที่แล้วก็ไปยืนยันตัวตนแล้ว
3: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชรูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
4: 0894780889
3: มิโน่ไลน์07
5: 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
7: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่ดีจริงๆ
7: นะขอบคุณครับแม
11: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
12: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทาน
2: เวลา12นาฬิกากับถัปปนวัตรเลขสุนทรากรครับปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเตือนชุมชนริมน้ำพื้นที่อำเภอป่าโมกยกของขึ้นที่สูงด่วนสักครู่กับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วอะไรดีบุ๋ม

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: เช้านี้ปภ.แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองพื้นที่นอกคันกั้นน้ำอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองขอให้ยกของขึ้นที่สูงด่วนเคลื่อนย้ายรถดูแลกลุ่มเปราะบางขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีขอประชาชนมั่นใจรัฐบาลเอาอยู่ไม่เกิดมหาอุทกภัยชี้ฝนหนัก 24-26 กันยายนแต่ไม่ถึงขั้นน่ากังวลคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีที่มีเพจเตือนภัยพิบัติออกมาระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยในช่วงนี้โดยนายทรงศักดิ์มองว่าเพจเป็นเรื่องข่าวแต่ว่าตนเองมองเจ้าของเพจไม่ได้มีเครื่องมืออะไรที่จะทำให้ข้อมูลถูกต้องแต่รัฐบาลมีหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะเตือนภัยพิบัติในการให้ข้อมูลทั้งเรื่องน้ำและยอมรับว่าจริงๆแล้วมีการประเมินสถานการณ์เรื่องน้ำในช่วงวันที่24-26กันยายนว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกเฉียงเหนือแต่ไม่หนักถึงขั้นที่เป็นข่าวพร้อมยืนยันว่ามีการเตรียมความพร้อมของทุกหน่วยงานซึ่งมีมาตรการป้องกันอยู่แล้วตนเองจึงไม่กังวลทั้งนี้หากประเมินจากปริมาณน้ำฝนและพื้นที่รองรับยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ใช่หรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่ายังสามารถรองรับน้ำและยังสามารถป้องกันได้อย่างไรก็ตามวันนี้มีหลายข่าวไม่ใช่แค่เรื่องน้ำมีเรื่องของเอลนีโญด้วยซ้ำซึ่งเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งในอนาคตข้างหน้าก็มีการเตรียมทั้งสองอย่างไปพร้อมกันเมื่อวานตนได้ประชุมกนช.ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันที่มีการนำเสนอข่าวออกมาเช่นนี้ตนมองว่าเป็นเรื่องของลักษณะการสร้างแรงกดดันให้รัฐบาลซึ่งรัฐบาลเองก็มีมาตรการป้องกันอยู่แล้วอย่างไรก็ตามนายทรงศักดิ์มองว่าการดำเนินการเสนอข่าวในลักษณะแบบนี้ในโซเชียลต้องคิดและกันกรองตามไปด้วยอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ทหารพรานนาวิกโยธินตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และทรัพย์สินจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีหลังพบถูกนำมาซุกซ่อนในขนำกลางสวนเกษตรขาดเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินจากสถานประกอบการในจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
6: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากำลังพลชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่4กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่543ฐานคลองโป่งน้ำร้อนตรวจพบลังพลาสติกกระดาษกระเป๋าเดินทางลังกระดาษและถุงกระสอบจำนวนมากวางรวมกันอย่างมีพิรุธภายในขนำไม่มีเลขที่พื้นที่หมู่4ตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจึงประสานฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบเบื้องต้นพบสิ่งของรวม57ชิ้นประกอบด้วยลังพลาสติก34ใบลังกระดาษ7ใบกระเป๋าเดินทาง8ใบและถุงกระสอบ8ใบภายในพบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมถึงเอกสารและสมุดบันทึกเช่นสำเนาหนังสือเดินทางเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนดำเนินคดีและขยายผลด้านการข่าวเบื้องต้นระบุว่าสิ่งของดังกล่าวอาจจะเชื่อมโยงกับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์และทรัพย์สินจากจังหวัดไผ่ลีนประเทศกัมพูชาหลังฝ่ายไทยใช้มาตรการปิดด่านส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและอาจนำไปสู่ความพยายามลักลอบขนย้ายสิ่งของผ่านช่องทางธรรมชาติณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.ทปนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการผู้ว่าพบประชาชนดำเนินรายการโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะ

ครบทุกรถข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 12.05 นาทีถึง 12.30 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.คลื่นความถี่ระบบ AM 612กิโลเฮิรตซ์และ711กิโลเฮิรตซ์ผลิตรายการโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีในรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชน

รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนรวมพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดและส่วนราชการประชาสัมพันธ์นโยบายข่าวสารสู่พื้นที่เพื่อประชาชนชาวจังหวัด

0: ค่ะใหม่นะคะ3 2 1สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธค่ะรายการของเราออกอากาศทางวสป.ศูนย์การทหารปืนใหญ่ระบบ AM ความถี่612และ711กิโลเฮิรตซ์ค่ะและวันนี้นะคะเรามาพูดคุยกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีท่านวีระพงษ์ดิษฐ์รอดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ว่ามีความรู้สึกว่าตั้งแต่เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท้องฟ้าอึมครึมแล้วบางวันเนี่ยรู้สึกว่าฝนนะคะมีมาตลอดเลยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะสำหรับจังหวัดลพบุรีเอง
1: ต้องบอกว่าช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่ต้องบอกว่าฝนชุกมากนะครับแล้วก็จากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับบอกว่าในช่วงของตั้งแต่วันที่23ถึง27เนี่ยอันนี้จะเป็นช่วงที่เราได้รับนะครับผลกระทบจากตัวร่องความกดอากาศที่แผ่จากทางทะเลนะครับฝั่งทะเลจีนใต้นะครับจากประเทศเวียดนามเนี่ยจะเข้าสู่นะครับประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งร่องความกดอากาศเนี่ยก็จะทำให้มีฝนตกหนักในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางของเรานะครับซึ่งลพบุรีของเราเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งนะครับก็จะทำให้ช่วงวันที่24ถึง25เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากนะครับใช้ว่าหนักมากนะครับแล้วก็ส่วนวันที่26 27เนี่ยก็จะมีปริมาณลดลงแต่ก็ยังควบคุมกระจายในพื้นที่ประมาณ 60-80% ของพื้นที่นะครับก็ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อยากจะนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลพบุรีนะครับได้รับทราบถึงสถานการณ์นะครับว่าตอนนี้ในช่วงของหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนมากขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งจากเรื่องของร่องมรสุมเนี่ยนะครับที่พาดผ่านเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เฉพาะในเรื่องของน้ำฝนและปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ของเรานะครับด้วยความที่เราอยู่พื้นที่ภาคกลางเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากน้ำเหนือนะครับก็ตอนนี้ก็น้ำจากภาคเหนือไม่ว่าจะฝั่งทางฝั่งตะวันออกคือแม่น้ำป่าสักแล้วก็ฝั่งทางภาคตะวันตกเนี่ยครับจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะไหลผ่านจังหวัดลพบุรีของเรานะครับเพราะฉะนั้นคือในช่วงนี้ครับทั้งแม่น้ำหลักเนี่ยทั้งแม่น้ำป่าสักและแม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลเข้าสู่จังหวัดลพบุรีเนี่ยก็จะมีในแม่น้ำหรือเป็นคลองส่งน้ำเนี่ยนะครับหรือก็จะมีปริมาณน้ำเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยที่เป็นพื้นที่ที่มีความที่ตลิ่งอาจจะมีความต่ำเนี่ยนั่นก็คือมีความเสี่ยงที่จะมีการน้ำล้นตลิ่งเพราะถ้าน้ำที่มาจำนวนมากนะครับเมื่อเจอกับปริมาณฝนในจำนวนมากเนี่ยก็อาจจะทำให้น้ำเกิดสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นคือฝากพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลพบุรีได้นะครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ที่สำคัญต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ต้องบอกว่าให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนี่ยเพราะว่าคือหากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเราจะได้สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าต้องมีสตินะครับไม่ตื่นตระหนกแล้วก็ไม่ประมาทนะครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในส่วนของทางราชการเนี่ยก็ได้มีการเตรียมงานนะครับในเรื่องของการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะครับเรือที่จะสามารถที่จะเข้าไปช่วยดูแลกรณีที่จะเกิดภัยได้อย่างทั่วทันท่วงทีนะครับเพราะนั้นคือฝากพี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็ที่สำคัญต้องบอกนี้ครับการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยอยากให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีนะครับซึ่งเป็นเพจหลักของจังหวัดลพบุรีเลยนะครับรวมถึง Facebook ของทางอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งจะเป็นการรายงานข้อมูลที่แท้จริงและอีกหน่วยหนึ่งหรือคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มที่ท่านต้องฟังเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดกับท่านที่สุดก็คือทางกำนันผู้ใหญ่บ้านจะเป็นคนที่ได้รับข้อมูลถ้ามีสถานการณ์นะครับก็จะมีการแจ้งไปที่ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ได้สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของเราได้มีการเตรียมการนะครับซึ่งสิ่งที่ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับแต่วันนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับอยากจะให้พวกเราได้ลองดูอย่างนี้ครับนอกจากเรื่องของการติดตามสถานการณ์ที่อย่างใกล้ชิดแล้วนะครับรับฟังข้อมูลอย่างที่เลือกจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เนี่ยนะครับก็อยากให้เตรียมการเรื่องของบ้านเรือนครับสำรวจนิดนึงครับบ้านเรือนของเราเนี่ยยังมั่นคงแข็งแรงไห
0: มอ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกรณีถ้าเกิดมีน้ำมานะครับน้ำป่าไหลหลากหรือน้ำท่วมขึ้นมาเนี่ยข้าวของที่เคยที่วางอยู่กับพื้นที่อย่างต ื้นที่ต่ำเนี่ยแต่ช่วงนี้อ่ะสถานการณ์นะครับต่อให้น้ำไม่มีฝนไม่มีน้ำท่วมเนี่ยหรืออาจจะมีฝนตกมีน้ำเอ่อเนี่ยก็ยกขึ้นสู่ที่สูงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็อยากให้ยกขึ้นสู่พื้นที่สูงนะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเรื่องของอุปกรณ์ไฟฟ้าครับอ
0: ุ
1: ปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คือสายไฟในบ้านเนี่ยหากเกิดสถานการณ์ขึ้นเราจะต้องสับคัทเอาท์ลงนะครับเพื่อป้องกันเรื่องของไฟดูดไฟรั่วนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งกรณีคนที่มีสมาชิกนะครับเป็นผู้ป่วยหรือเป็นเด็กนะครับก็ซึ่งจะต้องมีการอพยพในช่วงที่มีการเกิดภัยยาข้าวของเครื่องใช้ที่ต้องใช้เนี่ยครับก็ไม่ได้มีการเตรียมการแล้วก็ที่สำคัญก็ควรจะให้ข้อมูลเหล่านี้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไว้ว่าบ้านเราเนี่ยนะครับมีผู้ป่วยติดเตียงนะมีคนแก่นะหรือมีเด็กที่จะจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้เมื่อมีเกิดสถานการณ์ขึ้นเนี่ยครับจะได้เอาเรือหรือเอาการช่วยเหลือเข้าไปเต็มการช่วยเหลือพวกเราได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ฝากพี่น้องประชาชนได้ช่วยกันนะครับที่สำคัญอย่างที่เรียนครับว่าเราจะต้องไม่ตื่นตระหนกนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อยากให้เรามีการเตรียมความพร้อมไม่ประมาทกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
0: ค่ะแล้วถ้าสมมุติค่ะท่านผู้ว่าค่ะประชาชนเนี่ยพบเห็นสิ่งผิดปกติไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถบอกใครหรือว่าแจ้งใครได้บ้างคะ
1: จริงๆถ้าสมมุติอย่างนี้ครับว่าเราเห็นว่าเอ๊ะวันนี้สถานการณ์ไม่ดีก็สามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งทางสายด่วนพอนะครับ1784นะครับแล้วก็แจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับได้ช่วยกันดูครับสิ่งเหล่านี้ครับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะบางทีเนี่ยคือบางพื้นที่ที่อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อ่อนไหวหรือแม้แต่บางที่เนี่ยที่เราไม่ได้มีเครื่องมือนะครับไปดูเพราะว่าแบ่งบางทีเนี่ยด้วยความที่ฝนตกต่างๆติดต่อกันนะครับดินที่มีความอุ้มน้ำเนี่ยก็อาจจะเป็นความเสี่ยงที่อาจจะให้เกิดเรื่องของดินสไลด์นะครับหรือเป็นน้ำป่าที่ไหลมาเป็นโคลนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือสิ่งเหล่านี้ครับถ้าพี่น้องประชาชนนะครับได้เห็นข้อมูลหรือความผิดปกติที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสารให้กับทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือถ้ากรณีต้องการความช่วยเหลือก็อาจจะประสานไปที่เบอร์สายด่วนนะครับ1784ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้พวกเราได้ช่วยกันทั้งระมัดระวังครับแล้วก็ได้การสื่อสารระมัดระวังแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นครับ
0: ค่ะก็ที่สำคัญนะคะประชาชนทุกท่านก็คือไม่ตระหนกแล้วก็ไม่ประมาทด้วยนะคะถือว่าเป็นสโลแกนที่สำคัญที่อยากจะมาเน้นย้ำนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะกับเพจของทางการทางราชการนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรีนะคะหรือว่าทาง Facebook ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีเองด้วยก็ตามค่ะนอกจากฝนที่ตกลงมานะคะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะท่านผู้ว่าคะนอกจากในเรื่องของปริมาณน้ำแล้วมีอะไรฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องนี้บ้างคะ
1: จริงๆก็คือที่เราพูดกันมาตลอดนะครับคือช่วงนี้คืออยากให้ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัยพอฝนตกหนักใส่ปุ๊บเนี่ยนะครับการไม่สบายเนี่ยมาควบคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไข้หวัดนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็คือพอน้ำท่วมขังสิ่งที่จะมาเนี่ยอีกเรื่องก็คือเรื่องของฉี่หนูนะครับโรคฉี่หนูอันนี้ก็คือเป็นโรคที่ต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยและอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าในช่วงแม้เนี่ยของเราเนี่ยจะมีฝนตกหนักก็จริงนะครับแต่สถานการณ์เรื่องของไฟไหม้ก็ยังคงเกิดอยู่นะครับเพราะนั้นคือฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ระมัดระวังนะครับเรื่องอัคคีภัยนะครับสำรวจอุปกรณ
0: ์
1: นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยรวมถึงสายไฟเพราะตรงนี้เนี่ยการสำรวจทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งสายไฟเนี่ย มันจะช่วยในเรื่องของการลดอัคคีภัยแล้วก็รวมถึงเรื่องของกรณีที่เกิดภัยนะครับเกิดอุทกภัยเนี่ยเรื่องของไม่งั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดในเรื่องของไฟไหม้แล้วก็ไฟรั่วกรณีที่น้ำท่วมได้อีกนะครับก็จะก่อให้เกิดอันตรายเพราะนั่นคือในช่วงนี้ครับอยากให้เราได้สำรวจบ้านเรือนของเรานะครับสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเพื่อป้องกันนะครับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยครับ
0: ค่ะก็ฝากถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะเรียกได้ว่าเราต้องไม่ประมาทนะคะดูแลตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เราจะได้ไปดูแลคนอื่นนะคะดูแลบ้านเรือนของเรานะคะให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่สำคัญนะคะอย่าให้เครื่องใช้ไฟฟ้าโดนฝนนะคะเสียบปลั๊กอยู่โดนฝนนี่คือนะคะก็ต้องรีบสับคัทเอาท์นะคะอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกกันเลยทีเดียวแหละค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่เรามาพูดคุยกันตั้งแต่โอ้ฝนตกทำให้เกิดปริมาณน้ำในพื้นที่เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่าหรือว่าน้ำที่เราบริหารจัดการในเขตชลประทานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะไปกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะท่านผู้ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคมมีอะไรที่อยากจะย้ำเตือนกันบ้างคะสำหรับประกันสังคม
1: ต้องบอกว่าวันอาทิตย์นี้นะครับวันที่27 กันยายน 2519เนี่ยก็เป็นอีกวันนึงที่สำคัญสำหรับพี่น้องผู้ประกันตนนะครับรวมถึงนายจ้างเนี่ยนะครับเพราะว่าจะเป็นวันสำคัญที่เราจะได้เลือกนะครับผู้แทนนะครับผู้แทนในฝั่งของลูกจ้างนะครับซึ่งเป็นผู้ประกันตนแล้วก็ผู้แทนฝั่งนายจ้างนะครับซึ่งไปจะไปทำหน้าที่ในการกำหนดเชิงนโยบายของในเรื่องของประกันสังคมนะครับซึ่งในวันที่27เนี่ยนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกาเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งจุดเลือกตั้งเนี่ยก็ได้มีประกาศแล้วทุกอำเภอเนี่ยก็สามารถเลือกตั้งได้ในสถานที่ที่กำหนดนะครับโดย1ขั้นนะครับก็คือถ้ากรณีผมเป็นผู้ประกันตนนะครับผมก็จะเลือกผู้แทนของผู้ในฝั่งผู้ประกันตนแต่ถ้าเป็นผู้แทนเป็นนายจ้างนะครับก็จะเลือกผู้แทนฝั่งนายจ้างนะครับซึ่งเราทั้งผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างเนี่ยจะเลือกผู้แทนของตัวเองเนี่ยได้7 คนได้7 หมายเลขนะครับซึ่งก็อยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับประชาชนซึ่งเป็นทั้งนายจ้างแล้วก็เป็นทั้งผู้ประกันตนเนี่ยได้นะครับไปออกเสียงนะครับในการเลือกผู้แทนนะครับของตนเพื่อให้เข้าไปเป็นคณะกรรมการบริหารของประกันสังคมนะครับซึ่งตอนนี้หลักฐานที่จะไปยื่นนะครับก็คือประกอบไปด้วยนะครับบัตรประชาชนนะครับถ้าหรือไม่งั้นก็จะใช้ไทยดีก็ได้นะครับใช้ไทยไอดีหรือบัตรใบขับขี่นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบรายชื่อของเรานะครับว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ที่รับการที่จะสามารถเข้าเลือกตั้งได้ไหมนะครับทางนะครับเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมนะครับแห่งชาตินะครับหรือนะครับ sso.go.th นะครับหรือเป็นแอปนะครับแอปพลิเคชัน sso ก็ได้ครับซึ่งหนูเนี้ยก็ทำให้เราได้อย่างน้อยคือตรวจสอบสิทธิ์ของเราก่อนเพราะจริงๆก็คือว่าเรามีสิทธิ์ไหมนะครับเรามีสิทธิ์ไหมแล้วก็2เนี่ยในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะบอกว่าเราจะไปเลือกตั้งได้ที่ไหนนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งเป็นทั้งผู้ประกันตนนะครับแล้วก็นายจ้างเนี่ยได้ไปลงไปใช้สิทธิ์นะครับในการเลือกผู้แทนของเราครับ
0: ค่ะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะคะที่จ่ายเงินนะคะประกันสังคมทุกเดือนนะคะไปเลือกตั้งเพื่อที่จะดูแลสิทธิ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ไปเลือกนโยบายนะคะที่คิดว่าจะขับเคลื่อนบอร์ดประกันสังคมไปด้วยกันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่นำมาฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการผู้ว่าลพบุรีพบประชาชนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ทุกวันพุธสำหรับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมและคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
3: 0894780889
2: มิโน่ลาย07 07 07 07
4: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
5: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
6: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
5: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: สวยจนล้นไปคน
9: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
10: ของใครชายใดชาย
11: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
12: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
13: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
12: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
13: ข้าว89
12: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
14: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
15: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
16: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
12: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
14: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
15: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
16: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็ พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยเนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
12: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
14: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
15: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
14: กระสอบสีเขียว
16: ของมารวยทีวี
12: ใช่จริงๆ
13: นะขอบคุณครับแม่
17: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่13กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ครับณัฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรนะครับวันนี้ก็อยู่กันครบทีมงานนะครับมีเรื่องราวมีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ต้องพูดคุยกันโดยเฉพาะเรื่องนี้ก่อนเลยคุณมาณัฐมนครับน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เราประกาศแจ้งเตือนกันก่อนหน้านี้ตามปภ.ตามกรมอุตุตามกรมชลประทานนะครับที่เขาได้มีการเฝ้าระวังการรู้สึกว่าเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการติดตาม
1: นะครับระดับน้ำไปถึงไหนแล้ว
2: พื้นที่ของบางพื้นที่ของอำเภอบางบานนะครับรู้สึกว่าบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะครับ
1: อยุธยานะคะ
2: ถูกต้องครับก็จริงๆมีการประกาศแจ้งเตือนในหลากหลายอำเภอ
1: เมื่อวานเราก็ได้พูดถึงกันไปแล้วด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่หลายพื้นที่ในอยุธยา
2: ฮะก็จะมีที่ผักไห่มีที่บางบานมีที
1: ่
2: เสนานะครับที่บางปะอินบางไทรด้วยนะครับตามที่ประกาศแจ้งเตือนระมัดระวังคุณผู้ฟังช่วงนี้รู้สึกว่าฝนเนี่ยน่าจะตกบ่อย
1: แถวนี้ของเรานะคะแถวสถานีวิทยุเรานี่ก็ครึ้มมาแล้ว
2: ใช่ก็ตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพเนี่ยครึ้มเลยทีเดียวนะครับ
1: แล้วก็ในช่วงนี้ค่ะหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว
2: ใช่ครับ
1: นะคะก็ตลอดระยะเวลาทำงานกว่า60ปีท่านเหล่านี้เขาได้บำเพ็ญประโยชน์ต่างๆให้กับหน่วยงานมาตลอดเลยนะคะก
2: ็
1: ถึงเวลาที่วันนี้ท่านจะได้ปรับสถานภาพใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: จากการเป็นคนทำงานนะมีหน้าที่ราชการก็ไปเป็นบทบาทอื่น
2: ใช่ครับ
1: ไปพักผ่อนไปอยู่กับครอบครัว
2: หลังช่วงของการเกษียณนะครับหลายคนก็วางแผนบอกว่าบางคนบอกว่าอยากกลับไปปลูกผักทำสวนนะครับ
1: ทำสิ่งที่เราฝันอ
2: ย
1: ู่
2: กับธรรมชาตินะฮะบางคนก็บอกว่าโอ้จะต้องเที่ยวนะหลังเกษียณไปเนี่ยท่องเที่ยวก่อนเลยอย่างแรก
1: ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกัน
2: ดูแลสุขภาพร่างกาย
1: ค่ะใช่ค่ะในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกก็มีการจัดงานไปแล้วด้วยใช่ไหมคะคุณ
2: ค่ะใช่ครับก็เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดนะครับพิธีมุทิตาจิตกำลังพลที่เกษียณอายุราชการในส่วนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับก็จัดอย่างสมเกียรติปีนี้มี4ท่านด้วยกันนะครับในส่วนของกรมกรทบหรือว่ากรมกิจการพลเรือนทหารบกนี่แหละนะครับซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนเชื่อว่าทุกหน่วยงานแหละผู้ที่เกษียณอายุเนี่ยล้วนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบุคลากรที่สำคัญเพราะว่าตลอดการทำงานที่ผ่านมาท่านเหล่านี้ได้สั่งสมประสบการณ์ในการทำงานบางคนมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันออกไป
1: ใน
2: แต่ละหน้าที่นะครับซึ่งภารกิจต่างๆเนี่ยมันยังคงเดินต่อก็ส่งมอบนะครับหน้าที่ให้กับรุ่นน้องรุ่นหลังๆนะครับได้มีการปฏิบัติกันต่อแต่เชื่อว่าพี่ๆนะครับบางคนเรียกคุณน้าคุณอานะครับอยู่กันแบบครอบครัวเชื่อว่าจะได้ประสบการณ์เหล่านี้จากพี่ๆคุณน้าคุณอานะครับและทำให้น้องๆเนี่ยเจริญรอยตามนะครับในเรื่องของการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนครับ
1: แสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: มาดูในส่วนของข่าวสารเราวันนี้ก็หลากหลายเลย
2: ถูกต้องครับงั้นก็มาเริ่มกันที่เรื่องนี้กันก่อนนะครับในช่วงของปลายปีนี้คุณผู้ฟังครับเราจะมีอีกหนึ่งพระราชพิธีที่สำคัญนะครับนั่นก็คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งหมายกำหนดการตามที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งคือจะมีการจัดพระราชพิธีในห้วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้นะครับในวันที่15ธันวาคม2569ช่วงเวลา7นาฬิกานะครับ
1: มี
2: 17นาฬิกาขออภัยนะครับมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับขณะที่วันที่16ธันวาคม เวลา 7:00 น.มีพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรซึ่งตั้งอยู่ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในเวลา 16:30 น.จะเป็นการถวายพระเพลิงพระบรมศพนะครับหลังจากนั้นนะครับในวันที่17 ธันวาคมเวลา 8:00 น.มีพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงจากนั้นจะได้มีการอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังต่อไปครับ
1: ค่ะวันที่18 ธันวาคมนะคะเวลา17:00 น.ก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะแล้วก็วันที่19 ธันวาคมนะคะเวลา10:00 น.มีการเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งสักรีมหาปราสาทเวลา17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรางคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้ค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่15 ถึง 19 ธันวาคมตลอดพิธีเลยค่ะ
2: ครับสำหรับริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้นะครับจะประกอบด้วย6 ริ้วขบวนด้วยกันริ้วขบวนหลักนะครับก็เป็นริ้วขบวนที่1เนี่ยนะครับก็จะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาศ3 ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหลังจากนั้นก็ริ้วขบวนที่2เนี่ยจะเป็นการอัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นริ้วขบวนที่มีความยิ่งใหญ่มากที่สุด มีกำลังพลชุดลากราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3 เหล่าทัพเลยทีเดียวแล้วก็ริ้วขบวนที่3นะครับจะเป็นการเวียนพระเมรุมาตรก่อนที่จะมีการอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนจิตตกฐานครับ
1: ค่ะริ้วขบวนที่4ค่ะก็เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรางคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรเนี่ยกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะริ้วขบวนที่5เป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารจากวัดพระศรีตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารแล้วก็วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้ค่ะจะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินนะคะเป็นขบวนม้านำแล้วก็ตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้ง2 แห่งเลยค่ะ
2: ครับสำหรับการซักซ้อมนะครับจะมีการซักซ้อมย่อยในวันที่31 ตุลาคมวันที่15 พฤศจิกายนและวันที่22 พฤศจิกายนนะครับก็หลังจากวันที่22 พฤศจิกายนก็จะเป็นการซ้อมใหญ่ครั้งที่1ก็คือซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับครั้งที่1จัดขึ้นในวันที่6 ธันวาคมและซ้อมใหญ่ครั้งที่2ก็คือวันที่12 ธันวาคมนะครับก่อนที่จะมีการตรวจความพร้อมเพื่อเข้าสู่พระราชพิธีจริงอีกครั้งหนึ่งในวันที่14 ธันวาคม 2569ครับ
1: อันนี้ก็เป็นกำหนดการเป็นเบื้องต้นอ่ะนะคะก
2: ็
1: จะมีการซ้อมอย่างนี้ส่วนในวันที่6 พฤศจิกายน 2569ก็มีอีกพิธีหนึ่งพระราชพิธีหนึ่งนะคะก็คือจะมีขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งในครั้งนี้นะคะก็ใช้เรือพระราชพิธีเนี่ยจำนวน52 ลำเลยแบ่งจัดขบวนเรือเป็น

0: เจอฝนหรือเปล่าน
1: ั่นสิคะห่วง
0: เร
1: ื่องฝนเนี่ย
0: เห็นใจอยู่เหมือนกันเนี่ยนะครับเชิญชวนนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะร่วมรับชมการซักซ้อมรูปการจัดกระบวนการจัดกระบวนเรือในพระราชพิธีขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้นะครับพื้นที่สาธารณะที่เขามีการจัดไว้ให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะรับชมได้ก็2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเริ่มกันที่ฝั่งทนกันก่อนฝั่งทนเนี่ยสามารถที่จะชมได้ที่บริเวณใต้สะพานพระราม8นะครับ
1: ก็วิวสวยนะมีที่นั่งเยอะนะคะ
0: เนี่ยนะฮะก็ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ส่วน อีกพื้นที่นึงก็คือส่วนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลศิริราชหรือว่าจะเป็นที่ท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามก็ได้นะครับแล้วก็ที่วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารส่วนฝั่งพระนครนะครับสามารถรับชมได้ที่สวนสันติชัยปราการข้างป้อมพระสุเมรุนะครับแล้วก็ที่บริเวณท่ามหาราชแล้วก็ท่าช้างสามารถที่จะรับชมได้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณบุญยฤทธิ์เนี่ยก็ไปชมบ่อยอยู่นะ
0: ถูกต้องครับแทบจะเกือบทุกครั้งเลยนะครับ
1: นำกล้องส่วนตัวไปด้วยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันดีกว่าค่ะวันนี้แม่ต้องเชียร์น้องเนเน่ใช่ไหมคะถ้างั้นเปิดเพลงนี้เอาใจหน่อยนะคะร้อนแรงกันสักนิดนึงกับ Black Hole Sun ค่ะ

0: แบ็คโฮซัน
1: ส่งกำลังใจนี่นะครับถือว่าเป็นการทำให้คนไทยมีชื่อเสียงนะครับแล้วน้องก็เป็นเยาวชนที่ถือว่าเป็นเยาวชนต้นแบบเพราะว่ากว่าน้องจะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องได้ขนาดนี
0: ้
1: บอกว่าฝึกฝนมานานมาก
0: ต้องไปดูประวัติของน้องน่าสนใจมากๆเลยนะคะว
1: ่
0: ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้รัฐบาลเองก็เชิญชวนคนไทยค่ะร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอําลอยนะคะบนเวทีอเมริกันสกอตทาเลนต์ปี2026นี้นะคะซึ่งก็กำหนดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเนี่ยถ้าเป็นเวลาสหรัฐเนี่ยคือ22กันยาแต่ตรงกับไทยเราคือวันนี้23กันยายนตั้งแต่8นาฬิกาแล้วอะนะคะไม่เพียงแต่เป็นการโชว์ความสามารถด้านดนตรีเห็นไหมน้องหูเล่นกีตาร์นี่สุดยอดจริงๆนะคะ
1: แล้ว performance การแสดงบนเวทีเนี่ยสุดยอดนะครับ
0: อินเตอร์มากเลยแต่มันเป็นการโชว์ความเป็นไทยบนเวทีด้วยนะถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยด้วยต้องมาลุ้นกันค่ะว่าน้องเนเน่จะไปถึงฝั่งฝันบนเวทีอเมริกันสกอตทาเลนต์หรือเปล่านะคะพรุ่งนี้ค่ะตามเวลาไทยเลยจะรู้ผลน่าจะประมาณ8นาฬิกา
1: ครับก็เอาใจช่วยน้องนะครับถือว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวนะครับที่ประกวดอเมริกันสกอตทาเลนต์ในขนาดนี้นะฮะแล้วก็ทะลุทะลวงเข้ามาได้ถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับเก่งจริงๆ
0: นับถือจิตใจจริงๆเลยนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: จริงๆ
1: อาลุ้นคนไทยทั้งประเทศนะครับส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะครับสวยด้วยเก่งด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นต้นแบบของเยาวชนไทยเลยทีเดียวเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาน้องก็ได้รับรางวัลหลากหลายรางวัลจากในส่วนของหน่วยงานกระทรวงต่างๆก็มีการมอบให้ด้วยเนี่ยนะครับ
0: FC ของเราคุณสวัสดิ์ชาดาส่งกำลังใจให้น้องเนเน่คนเก่งสวยเก่งค่ะน้องเนเน่
1: เป็นกำลังใจให้นะครับเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็รอลุ้นไปพร้อมๆกันเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้าง

0: นะครับต้องติดตามมาตามนัดเลยฝนเนี่ยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศนะครับคาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างวันนี้จนถึงวันที่27กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนโอ้ฟังจากดูจากอ่านเนี่ยก็แทบจะเกือบทั้งประเทศแล้วมั้งครับเนี่ยมีฝนตกหนักนะครับในหลากหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางกำลังจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนครับ
1: ค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยตอนบนเนี่ยก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็อ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
0: ครับส่วนวันที่28กันยายนนะครับบริเวณภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในทางพื้นที่ภาคตะวันออกของภาคแล้วก็มีในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยตอนบนซึ่งก็ส่งผลอยู่เหมือนกันนะครับ
1: ใช่พูดถึงทางภาคใต้เนี่ยทั้งทางด้านของทะเลอันดามันนะคะแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะ
0: ครับก็อย่างเช่นในส่วนของเรือเล็กต่างๆเนี่ยนะครับขอให้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลื่นลมคราวนี้เวลาจะเดินเรือก็ต้องมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็ขอให้ติดตามในเรื่องของการตรวจเช็คสภาพอากาศแบบเรียลไทม์นะครับ 23-27 กันยายนนี้ก็บอกว่าเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งบริเวณอ่าวไทยตอนบนก่อนเนี่ยนะครับก็ทางนี้รอให้มีการประกาศที่แน่ชัดว่าสามารถที่จะดำเนินการหรือว่าสามารถที่จะเดินเรือได
1: ้
0: ค่อยเดินเพราะว่าก็จะเรื่องของความปลอดภัยมันก็สำคัญเช่นเดียวกันครับ
1: แต่เนี่ยค่ะมีกรณีนึงที่มีการเผยแพร่นะกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้า
0: โอ้คนก็แตกตื่นเลยนะคร
1: ับ แตกตื่นสิคะท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการท่านณัฐวุฒิแดนดีก็เลยมาเปิดเผยว่าในช่วงดังกล่าวเนี่ยประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ฝนตกหนักมากในบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นเนี่ยไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงค่ะ
0: ครับก็ขณะเดียวกันตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็พื้นที่อื่นๆท่านบอกอย่างนี้ว่าตามแนวร่องมรสุมเนี่ยยังคงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลหนึ่งก็คือจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าเขาเป็นหน่วยงานหลักนะครับที่มีการแจ้งเตือนแล้วก็มีการติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและที่สำคัญเนี่ยนะครับต้องไม่แตกตื่นแล้วก็ไม่ตระหนกนะครับกับเรื่องของข้อมูลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
1: ก็ยึดจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักแล้วกันนะคะ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกันค่ะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีเสียงของคุณหมอยี่หว่านะเพราะว่าเนื่องจากคุณหมอเนี่ยไม่สบายค่ะดิฉันมาดณัฐมนเลยจะขอรับหน้าที่บรรยายแทนก็แล้วกันนะคะวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะทางทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีเนี่ยเขามีการจัดกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ที่แม่สอดจังหวัดตากเรื่องราวจะน่าสนใจเป็นอย่างไรต้องติดตามชมค่ะ 16กันยายนที่ผ่านมาทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีดำเนินกิจกรรมโครงการพลังใจสู่ชายแดนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากท่านพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น30นายเป็นทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานอีก4กองร้อยผลการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากการประเมินผลพบว่าการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับพลังใจจากการทำกิจกรรมเป็นอย่างมากและต้องการให้ต่อยอดไปสู่กองร้อยต่างๆเหมือน1ปีที่ผ่านมาขอกราบขอบพระคุณผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และขอบคุณทหารพรานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยทหารพรานทั้ง4กองร้อยที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
0: ครับและก็นี่เป็นในส่วนของผลการปฏิบัติเนี่ยนะครับส่งมาสั้นๆแต่ว่ามีภาพประทับใจมาฝากกันด้วยนะครับก็ต้องขอบคุณคุณยิหวานะครับ
1: ขอให้คุณหมอหายไวๆนะคะ
0: ครับผมก็จะได้มีในส่วนของบรรยากาศนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีของทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีมาฝากเราเดี๋ยวรอติดตามสัปดาห์หน้านะครับว่าคุณหมอจะลงพื้นที่กับทีมเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ไหนและบรรยากาศเป็นอย่างไร
1: จะได้ชมพร้อมๆกับดนตรีเพราะๆด้วยนะคะ เพลงประกอบนะคะวันนี้ไม่มี
0: ครับไม่เป็นไร แต่เราก็ยังได้เห็นภาพบรรยากาศเนี่ยนะครับนำมาฝากกันเอาไปดูในที่ในส่วนของกองทัพบกกันบ้างเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ฟังมีการลงนามนะครับบันทึกความเข้าใจแล้วก็ความร่วมมือทางวิชาการเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับเวลา 14:00 น.พลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.นะครับแล้วก็กองทัพบกซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนามีทางด้านของดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยวัฒนาชัยพัฒนาพลเอกเจษดาศรีสุภาพกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารักษาแทนกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนารวมถึงศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะผู้บริหารร่วมในพิธีลงนามเมื่อวานนี้ด้วยครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ระบุว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.รวมทั้งกองทัพบกเนี่ยถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็นับเป็นโอกาสสำคัญในการนำเอาองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของโครงการทหารพันดีตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยได้ดำเนินการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ผลิตอาหารปลอดภัยโดยที่ผ่านมานะคะทางมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทช.เนี่ยก็ได้สนับสนุนแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานกับกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งการลงนามในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
0: ครับ
1: พูดถึงทหารพันดีมีทั่วทุกหน่วยในประเทศของเราเลยนะคะ
0: แล้วก็พูดถึงเรื่องของความสำเร็จนะครับของโครงการณปัจจุบันนี้โครงการทหารพันดีที่เริ่มต้นจากหน่วยทหารนะครับก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากกรมสมเด็จประเทศนะครับแต่เดิมแล้วเนี่ยต้องการที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆทหารกองประจำการที่ปลดประจำการออกไปแล้วมีทักษะในเรื่องของการทำการเกษตรปลดไปปุ๊บสามารถที่จะไปทำแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้แต่ว่าณปัจจุบันนี้นะครับเรามีการขยายผลสู่ชุมชน
1: ชุมชนเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนต่างๆก็ได้รับประโยชน์ตรงนี้ด้วย
0: ถูกต้องครับนะฮะก็โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยมีในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถูกหลักอนามัยแล้วก็ครบทั้ง5หมู่เลยเพราะว่านอกเหนือจากการปลูกพืชแล้วเขาก็มีในเรื่องของการทำปศุสัตว์ด้วยนะครับอันนำมาฝากกัน
1: มาดูคนดียังมีอยู่แหมนี่ดิฉันขอเกริ่นนิดนึง คนดียังมีอยู่คนนี้ท่านนี้เนี่ยนะคะเป็นพระ แต่ว่าแหมก็จบด้วยความเศร้านิดนึงนะคะให้คุณณัฐฐาเล่า
0: ก็เริ่มจากที่จังหวัดสระแก้วนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกิดฝนตกหนักแล้วก็มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับอาสาสมัครบูรณาธิกู้ภัยสว่างสระแก้วจุดวังน้ำเย็นนะครับได้มีการรับแจ้งว่ามีพระภิกษุสงฆ์ถูกน้ำดูดลงไปในท่อแล้วถึงแก่มรณภาพนะครับจึงได้มีการจัดทีมกู้ภัยลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุมีทางด้านของนายวิทมนบุญลาหัวหน้ากู้ภัยสว่างสระแก้วเนี่ยนะครับเขาก็นำทีมกู้ภัยเข้าตรวจสอบพื้นที่ก็ที่บริเวณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวังน้ำเย็นอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งในพื้นที่ก็พบพระภิกษุสงฆ์ที่ถูกนำขึ้นมาจากน้ำแล้วนะครับท่านก็มรณภาพแล้วเนี่ยนะครับจึงเข้าทำการดำเนินการต่างๆแล้วก็มีการนำร่างส่งชันสูตรพลิกศพที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็นต่อไปครับ
1: ค่ะพระซึ่งจำพรรษาอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมดังกล่าวเนี่ยก็เล่าว่าช่วงบ่ายเนี่ยหลังเกิดฝนตกอย่างหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงน้ำจำนวนมากเนี่ยไหลลงมายังลำคลองหน้าสำนักสงฆ์พระชัยพรเห็นเนี่ยก็มีอยากจะช่วยนะคะมีต้นหญ้าแล้วก็เศษวัสดุต่างๆเนี่ยขวางทางน้ำจึงลงไปเพื่อที่จะเก็บกวาดออกซึ่งตอนนั้นเนี่ยน้ำแรงมากจึงถูกน้ำเนี่ยดูดลงไปในท่อข้ามไปโผล่อีกฝั่งนึงซึ่งก็ท่อเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยประมาณ1เมตรตอนแรกชาวบ้านเห็นจีวรก็จึงมาตามให้พระเนี่ยไปช่วยจนกระทั่งรู้ว่าเป็นพระชัยพรค่ะ
0: ครับก็ฟังจากชาวบ้านเล่านะครับชาวบ้านก็บอกว่าในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นคนที่คุ้นเคยกับพระชัยพรเนี่ยนะครับก็บอกว่าพระท่านเนี่ยเป็นคนขยันนะชอบทำงานต่างๆแล้วก็ชอบพัฒนาวัดนะครับคาดว่านะครับก็สาเหตุที่เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพเนี่ยนะครับหลักๆก็น่าจะเป็นจากการที่ถูกน้ำดูดเข้าไปในท่อแล้วก็ทำให้ถึงแก่มรณภาพนะครับโดยในช่วงค่ำหลังจากที่แพทย์ได้มีการชันสูตรพลิกศพก็จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลทางศาสนานะครับคิดว่าน่าจะดำเนินการแล้วในขั้นตอนนี้ที่วัดวังน้ำฝนตั้งอยู่ที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยว่าท่านก็เป็นพระนักพัฒนาจริงๆแล้วก็เห็นสิ่งที่มันไม่ถูกน้ำมีเศษดินเศษหญ้าติดค้างก็อยากไปช่วยนะคะแต่ก็พลาดไปนะคะเรามาที่ข่าวต่อไปเลยดีกว่าแม่คุณณัฐฐา
0: ดีครับ
1: ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการปราบยาเสพติดเนี่ยนะคะพลโทวีรยุทธรักษินค่ะแม่ทัพภาคที่2ในฐานะผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นแล้วก็เคมีพันนะคะชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าผบ.นบย.ส.24นั่นเองเป็นการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี2569นะคะโดยมีพลตรีมงคลหอทองผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงร่วมต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงที่ศาลากลางจังหวัดนครพนมค่ะ
0: ครับก็ท่านแพทย์ภาคที่2นะครับท่านพลโทวีรยุทธรักษินท่านก็ขับเคลื่อนการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลเร่งด่วนนะครับของกระทรวงกลาโหมแล้วก็ของกองทัพบกด้วยเน้นย้ำการสั่งการแล้วก็บูรณาการการมอบหมายภารกิจที่ชัดเจนของกองกำลังป้องกันชายแดนดำเนินการสกัดกั้นตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดนะครับเขาทำงานร่วมกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่เพื่อเร่งรัดการปราบปรามและก็ขยายผลจับกลุ่มนะครับในส่วนของการขับเคลื่อนในการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานป้องกันในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับพื้นที่ครับ
1: ค่ะก็ทางผบ.นบย.ส.24เนี่ยนะคะก็วางกรอบยุทธศาสตร์ลุย6มาตรการมีทั้งสกัดกั้นปราบปรามป้องกันบำบัดรักษาบูรณาการแล้วก็ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านมุ่งเป้าขจัดเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติปราศจากการลักลอบนำเข้าส่งออกหรือการแพร่ระบาดพร้อมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่หมดสิ้นไปนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจศรัทธาความปลอดภัยแก่ประชาชนด้วยก็ต้องเป็นกำลังใจให้นะคะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายค่ะเวลาของเราเป็นไง
0: ได้อยู่ไหมครับพี่เทพเวลายังได้อยู่
1: ไม่ค่ะ
0: หมดแล้วนะครับ
1: พี่เทพใส่หัวแล้วค่ะ
0: ก็มีในเรื่องของการจับยาเสพติดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จับได้อย่างต่อเนื่องฐานพราน21นะครับในพื้นที่มุกดาหารนะครับแสนเม็ดด้วยกันนะครับล่ำลากันที่ข่าวนี้ละกันนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้รู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินคุณมาศรัฐมนและผมณัฐฐาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับถัปนวัฒน์เลขสุนทรากรครับแกนนำภูมิใจไทยชี้เป็นเพียงกระแสข่าวหลังสภัดกล้าทำเตรียมร่วมรัฐบาลปฏิเสธย้ายอธิบดี DSI ไม่เกี่ยวกับทำคดีหัวสวสักครู่กับมาติดตามครับ
6: ยาอมผสมกิเกตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายทรงศักดิ์ทองเสรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการโอนย้ายพันตำรวจตียุทธนาแพรดำจากอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมให้มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นการย้ายเข้ากุหรือจะให้มาทำงานอะไรโดยมองว่าพันตำรวจตียุทธนาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่มีตำแหน่งเดิมอยู่ในระดับ40แต่เมื่อย้ายมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะขยับเป็นระดับ41ซึ่งถือเป็นความดีความชอบเพราะเลื่อนจากระดับ10ไป11เป็นสิ่งที่ข้าราชการทุกคนใฝ่ฝันในการเลื่อนตำแหน่งแต่ถ้าหากลดจาก10ไป9ก็คงต้องหาเหตุผลพร้อมปฏิเสธการยกย้ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการทำคดีหัวสว.และรู้สึกดีใจที่มีโอกาสได้เจอและให้มาช่วยงานเพราะท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรับฟังปัญหาประชาชนจึงอยากให้มาช่วยงานตรงนี้ฉะนั้นเดี๋ยวคงจะมีการมอบหมายงานให้ทำนายทรงศักดิ์ทองศรีแกนนำภูมิใจไทยยังชี้ถึงข่าวสะพัดกล้าถามเตรียมร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงกระแสข่าวกอดโยนถามร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาสลักชื่อนายกสื่ออะไรคุณยุ้ยธิดาภูคำนวลรายงานครับ
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวพรรคภูมิใจไทยเตรียมดึงพรรคก้าทำร่วมรัฐบาลว่าเป็นเพียงข่าวแต่วันนี้ตนขอดูจากสื่อเป็นส่วนใหญ่ซึ่งข้อเท็จจริงในการหารือกันยังไม่ได้ยินเลยว่าจะมีการดึงมาในลักษณะดังกล่าวพร้อมย้ำว่าทุกวันนี้ที่นักข่าวได้ข้อมูลมาตนไม่ทราบว่าเป็นการบูรณาการความคิดเอาเองหรือไม่ส่วนกรณีที่ล่าสุดมีภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าหัวหน้าพรรคก้าทำสวมนาฬิกาสลักชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ระบุว่าในทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติเพราะตนก็มีผู้แทนหลายสมัยก็เห็นว่าเป็นปกติธรรมดาอยู่แล้วไม่ต้องไปคิดอะไรมากขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องพยายามสร้างความมั่นคงแข็งแรงให้กับรัฐบาลเองพร้อมกำหนดนโยบายที่เกิดผลสูงสุดให้กับประเทศชาติอยู่แล้วส่วนการที่ร้อยเอกธรรมนัสสวมนาฬิกาเหมือนนายกรัฐมนตรีถือเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายทรงศักดิ์มองว่าต้องถามร้อยเอกธรรมนัสเองขณะที่ความชัดเจนเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นยังไม่ทราบต้องถามที่ตัวนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ดาวภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ท่านพรรคประชาชนแจ้งปมพรรคกล้าทำถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านหลังมีมติโหวตเห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ขัดมติฝ่ายค้านคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
4: นายพฤทธิ์วัชรสินสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านชี้แจงถึงกรณีพรรคกล้าทำออกจากวิปฝ่ายค้านระบุมี2เหตุผลหลักจากข้อเท็จจริงในสภาคือเรื่องแรกการลงมติส่วนมติวิปฝ่ายค้านในร่างพรบงบประมาณปี2570วาระ3ซึ่งวิปฝ่ายค้านมีมติให้ลงมติไม่เห็นชอบเพราะไม่เห็นด้วยกับวิธีจัดสรรงบประมาณและเปิดทางเลือกให้งดออกเสียงได้แต่สสพรรคกล้าทำกลับลงมติเห็นชอบซึ่งขัดกับมติอย่างชัดเจนและขัดกับธรรมเนียมปฏิบัติที่ใช้งบประมาณเป็นเส้นแบ่งฝ่ายค้านและรัฐบาลเหตุผลที่2คือท่าทีไม่ชัดเจนต่อการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าจะร่วมยื่นหรือไม่และจะลงมติอย่างไรนายพฤทธิ์ยืนยันว่าการพิจารณายึดตามข้อเท็จจริงในสภาไม่ใช่เรื่องส่วนตัวขณะที่พรรคกล้าทำได้ยื่นหนังสือขอถอนตัวจากวิปฝ่ายค้านแล้วท่ามกลางกระแสข่าวเตรียมย้ายขั้วไปร่วมพรรครัฐบาลที่มีพรรคภูมิใจไทยเป็นแกนนำนวลนภาสมัครสมานรายงาน
5: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.ทัพพนวัฒน์เลขสุนทรากรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวบ่ายดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรดเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่าย

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้นฟูดูแลด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากผักผลไม้บลูเบอร์รี่อะเซโรล่าเชอร์รี่บินเบอร์รี่และสารสกัดจากดอกดาวเรือง wow. วัตถุดิบเกรด A สกัดเข้มข้นเห็นผลไวเพื่อดวงตาที่แจ่มกระจ่างใสชัดเจนยืดอายุการใช้งานของดวงตาด้วยโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ แอนพุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ไอ้ทีทข้าวดีดในนาเองหายไปไหนหมดรุ่นที่แล้วออกขาวเต็มทุ่งไปหมด
2: เอ้าลุงไม่รู้ซะแล้วจะข้าวดีดข้าวเด้งป้าการเขามีวิธีกำจัดสูตรใหม่ไม่ต้องเสียเวลาหมักตั้ง20วันเหมือนข้าวก่อนนี่หมักแค่10วันเท่านั้นข้าวดีดตายแน่นอนนะลุง
1: งั้นแนะนำให้ลุงรู้จักกับป้าการหน่อยสิ
2: จดเบอร์เลยนะลุง
3: 0851787279 0851787279
1: ขอบใจมากนะไอ้ทิศเอ้ย

สวัสดีค่ะแอนข่าวบ่ายช่วงที่2นะคะไม่ใช่ช่วงที่2แอนช่วงที่2คือแอนข่าวบ่ายบ่ายโมงถึงบ่าย3นะคะช่วงนี้ก็วสป .711 ลพบุรีกับเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีชั่วโมงที่2ก็จะเป็นเสียงอดิสร693สระบุรีแล้วก็เสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรี2ชั่วโมง3คลื่นนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องทั่วไปหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์มติชนออนไลน์นะคะคมชัดลึกใดๆแล้วแต่เนาะพูดคุยทักทายกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจค่ะคุณอีทว่าไงคะคุณอีทบอกว่ายังไม่ได้รับโดราอีกค่ะแล้วก็สั่งซื้อไปเมื่อวันอาทิตย์ที่20อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวแอนดูให้นะคะของคุณอีทนะไม่แน่ใจเพราะว่าหลายท่านนะคะส่งไปวันอาทิตย์เหมือนกันเลยนั้นไม่ได้รับนะคะก็เมื่อเช้าก็โทรตามให้1รายนะคะที่ปราจีนบุรีเอ้านี่ก็ปราจีนบุรีเหมือนกันเนาะเดี๋ยวแอนดูให้นะคะเดี๋ยวแอนดูให้ของคุณอีทนะคะเดี๋ยวแอนรับทราบไว้ก่อนเนาะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนเช็คให้ฟังอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวแอนพิมพ์ตอบนิดนึงเดี๋ยวแอนเช็คให้ค่ะเดี๋ยวถ้าผิดพลาดยังไงเดี๋ยวแอนก็รีบแก้ไขให้นะคะขอตรวจเช็คก่อนว่าส่งเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าคนที่ส่งไปแล้วก็ยังไม่ได้รับสั่งวันที่20ส่ง20ยังไม่ได้รับก็ติดต่อไปก็เดี๋ยววันนี้ไปรษณีย์จะเอาไปให้ของคุณอีทก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะส่วนคุณป้าที่โทรมาเมื่อกี้นี้บอกว่าแหมเวลาที่มีข่าวตัวเลขเรื่องหวยบอกป้าด้วยนะแอนก็ออกอากาศทุกครั้งนะคะเตรียมกระดาษปากกาเอาไว้จดตามใจชอบค่ะแต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยแอนก็บอกไม่ไหวนะคะเอาเท่าที่เป็นข่าวนะบางทีบางท่านไม่ได้เตรียมเงี้ยพอแอนอ่านปั๊บก็ไม่ทันมาสอบถามแอนทีหลังแอนก็ลืม แอนจำตัวเลขอะไรไม่ไหวแล้วค่ะวันนึงตัวเลขผ่านหัวแอนเยอะมากนะจำไม่แม่นนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมกระดาษปากกาเอาไว้ใกล้ๆถ้าแอนเจอข่าวเมื่อไหร่แอนก็อ่านให้ทราบกันเนาะสำหรับโปรโมชั่นของเรานะคะหมดเขตวันที่30อ่ะแล้ววันนี้วันที่23แล้วก็เหลืออีก7วันเนาะอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะถึง 2,000 ส่งฟรีแล้วก็แถม CE COVID ต้านไวรัส1ขวดนะคะโปรโมชั่นที่2ซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีนะคะแล้วก็แถม CE COVID1ขวดคอลลาเจนเปปไทด์อีก1ขวดด้วยนะคะรวมเป็น2ขวดถ้าซื้อครบ 2,500 ส่วนโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1ซื้อ4ชิ้นได้ชิ้นที่5ฟรีทันทีนะคะซื้อตัวไหนได้ตัวนั้นค่ะจะของแถมนี่จะเปลี่ยนเป็นอันนั้นอันนู้นอันนี้ไม่ได้นะคะซื้อตัวไหนได้ตัวนั้นตามนี้เลยนะคะโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะส่วนกาแฟแอนคอฟฟี่ขั้นต่ำก็4กล่อง10แถม1ราคาพิเศษก็อยู่ที่1ลังค่ะก็สอบถามสั่งซื้อได้เช่นกันเบอร์ของแอนนะคะคนรับก็จะมีผู้จัดการนะคะช่วยรับบางครั้งถ้าน้องตินตินว่างก็จะช่วยรับด้วยเช่นกันเนาะ0819474708 0819474708นะคะมาที่เรื่องของข่าวกันเนาะนี่ก็ฉุดไม่อยู่ค่ะน้ำเหนือทะลักเขื่อนเจ้าพระยาเตือนเพิ่มระบายรายวันจ่อทะลุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะคะวันนี้นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการทั้ง11จังหวัดมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพตามที่กรมอุตุประกาศแจ้งเตือนฉบับที่3เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตั้งแต่23นะคะวันนี้ไปจนถึงวันที่27
ภาคเหนือภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลและพื้นที่ลุ่มต่ำจากการคาดการณ์ว่าอีก 1-9 วันข้างหน้านะคะในวันที่23กันยายนสถานีวัดน้ำที่อำเภอเมืองนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดก็อยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,001 ถึง 2,002 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการผันน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งของลำน้ำเจ้าพระยารวมกันในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ70เซนถึงเมตร70บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางไทรนะคะของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อำเภอวิเศษชัยชาญกับอำเภอป่าโมกอ่างทองและหากระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปั๊บก็จะมีที่วัดสิงห์อำเภออินบุรีอำเภอเมืองอำเภอพรหมบุรีวัดชัยโยนะคะจังหวัดจังหวัดสิงห์บุรีเนาะก็จะได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างด้วยนะคะแต่ยังไงก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานแจ้งเตือน11จังหวัดในลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริม2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอ้าวก็นะคะเตือนแล้วก็เตือนอีกนะคะอย่างที่คุณวัชรินบอกนะปกติน้ำขึ้นทีละ10 20เซนนะคะทุกครั้งรอบนี้ขึ้นทีละเมตรเลยทีเดียวก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมากๆนะคะระมัดระวังติดตามข่าวสารนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยากันด้วยค่ะชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยก็บอกอ่วมเลยน้ำขึ้นพรวดพรวดเลยคืนเดียวจากเดินลุยตอนนี้พายเรือกันแล้วนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่ายังคงน่าเป็นห่วงหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เมื่อช่วง11โมงที่ผ่านมาเกือบเที่ยงเนี่ยนะคะระบายอยู่ที่ 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแล้วก็คลองสาขาเนี่ยน้ำขึ้นอย่างไวบางจุดเพิ่มขึ้นไปเป็นเมตรแล้วคลองบางหลวงหรือว่าคลองผงเพงบ้านบางหลวงโดดนะคะอำเภอบางบานระดับน้ำเพิ่มขึ้นไป79เซนละแม่น้ำน้อยแถวแถวสะพานหัวเวียงตำบลหัวเวียงอำเภอศรีนาเพิ่มขึ้นไปอีก57เซนนะคะบริเวณหน้าตลาดเสนาระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากวันก่อน44เซนปัจจุบันเหลือต่ำกว่าตลิ่งเพียงแค่39เซนเท่านั้นเองแล้วก็ยังมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะเมื่อตอน9โมงที่ผ่านมาชุมชนริมแม่น้ำน้อยหมู่5ตำบลบ้านกระทุ่มอำเภอเสนาพบว่าน้ำขึ้นอย่างไวทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของชาวบ้านรวมทั้งพนักงานส่งพัสดุที่จะต้องเข้าไปส่งของตามบ้านเรือนริมแม่น้ำซึ่งหลายจุดไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ตามปกตินะคะนายวีรวัฒน์อายุ50ปีพนักงานส่งพัสดุบอกว่าการส่งพัสดุเริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมแม่น้ำน้อยซึ่งตอนนี้ถูกน้ำท่วมทั้งหมดจากเดิมที่สามารถขับรถเข้าไปส่งเองได้แต่วันนี้ไม่สามารถเข้าถึงบ้านลูกค้าได้แล้วต้องโทรแจ้งล่วงหน้าแล้วก็ให้ชาวบ้านพายเรือออกมารับพัสดุทำให้ใช้เวลามากยิ่งขึ้นวีรวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่าพื้นที่ริมแม่น้ำในหมู่2 3 4 5น้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างต้องปรับวิธีการทำงานตามสถานการณ์เนื่องจากเข้าใจว่าพื้นที่ริมแม่น้ำเป็นพื้นที่รับน้ำเมื่อวานสามารถขับรถเข้าไปส่งพัสดุได้แต่วันนี้หลายจุดไม่สามารถเข้าไปได้
นางรัชนีวัย59ปีบ้านอยู่หมู่5ตำบลบ้านกระทุ่มอยู่ริมแม่น้ำน้อยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยยังเป็นน้ำแฉะอยู่เลยแต่ว่าเช้าวันนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นถึงขั้นต้องพายเรือกันแล้วนะคะแม้บ้านจะยกพื้นสูงแต่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมกับยอมรับว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นเร็วมากภายในคืนเดียวเนื่องจากปีนี้น้ำมาเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะนางรัชนียังบอกว่าชาวบ้านก็เตรียมรับมือด้วยการยกสิ่งของขึ้นไว้บนที่สูงแล้วล่ะแต่ว่าบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทันเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นตอนกลางคืนน้ำเริ่มเข้าท่วมล้อรถทำให้ต้องเร่งย้ายรถออกจากพื้นที่ชาวบ้านอยากให้มีการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งรับน้ำก่อนที่จะกระทบกับบ้านเรือนประชาชนก็กังวลว่าหากมีการเพิ่มการระบายน้ำอีกระดับน้ำก็อาจจะสูงขึ้นจนเข้าท่วมถนนก็ทำให้การเดินทางเข้าออกในชุมชนมีผลกระทบมากขึ้นโดยชาวบ้านบอกว่าจากเมื่อวานเดินลุยน้ำได้ระดับตะตุ่มคืนเดียวน่ะเดินไม่ได้แล้วกลายเป็นต้องใช้เรือแทนแล้วตอนนี้นะคะแล้วนี่นะคะบุรุษไปรษณีย์สุดหล่อของเราไปยืนจ้องเอ้ยนะคะไปยืนอยู่ริมทางมองเข้าไปด้วยสายตาแบบว่าเนาะแหมน่าเห็นใจจริงๆนะคะช่วงนี้เนาะไม่ว่าจะเป็นน้องๆบุรุษไปรษณีย์ที่ยังขยันทำงานทำการกันอยู่นะคะหรือว่าจะขนส่งเอกชนอะไรก็แล้วแต่ละเจอน้ำเข้ามาเนี่ยกลายเป็นปัญหาอ้าวสู้ๆชู2นิ้วนะคะนอกจากนี้ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกสถานการณ์น้ำท่านะคะในวันนี้เนาะมีที่ไหนนี่ก็ขึ้นไปทางเหนือหน่อยค่ะเจอน้ำป่าหลากเข้าให้นะคะโอ้โหดินยุบจนน่ากลัวบ้านหายไปครึ่งหลังเลยค่ะบ้านหลังนี้นะหลังเนี้ยนะคะบ้านระเบียงบ้านหล่นลงไปในแม่น้ำแล้วนี่บ้านศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสะพานขาดถนนพังชาวบ้านเดือดร้อนเร่งขนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากคอกแล้วก็เร่งนำสิ่งกีดขวางให้พ้นทางน้ำด้วยนะคะนางพงพิพัฒน์ค่ะนายกอบต.แม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำกู้ชีพกู้ภัยฝ่ายปกครองของอำเภอศพเมยลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้านซิวาเดอร์ซึ่งอยู่ที่หมู่3ตำบลแม่สามแลบหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนตอน2ทุ่มครึ่งเป็นต้นมาแล้วก็ส่งผลให้มีมวลน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมเขตพื้นที่หมู่บ้านซิวาเดอร์นะคะสร้างความเสียหายต่อระบบสาธารณูปโภคทรัพย์สินของชาวบ้านมวลน้ำป่าที่ไหลหลากเนี่ยรุนแรงมากบ้านเรือนราษฎรเสียหายสะพานข้ามระหว่างหมู่บ้านนะคะแล้วก็สะพานข้ามไปยังโรงเรียนเนี่ยถูกกระแสน้ำพัดขาดกำแพงแล้วก็ถนนถูกกัดเซาะพังเสียหายเป็นแนวยาวเศษซากไม้ก่อหญ้าจำนวนมากก็ไหลมาทับถมกันกีดขวางทางน้ำอีกเพียบขณะเกิดเหตุชาวบ้านก็ชุลมุนวุ่นวายจากการเร่งย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากคอกแล้วก็ช่วยกันเอาสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณสะพานเนี่ยออกให้พ้นทางด้วยนะคะถนนบิเลยค่ะนะบิเลยเป็นบิเหมือนแบบขนมถ้วยฟูนะที่มันเป่งๆเสร็จแล้วก็บินายกอบต.แม่สามแลบบอกว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านซิวาเดอร์ในครั้งนี้รุนแรงหนักกว่าทุกครั้งถนนหนทางสะพานระบบสาธารณูปโภคพังเสียหายทั้งหมดทรัพย์สินชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ข้าวของเครื่องใช้สัตว์เลี้ยงสูญหายไปกับกระแสน้ำจำนวนมากเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าใครได้รับอันตรายแต่อย่างใดหลังน้ำลดเดี๋ยวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขาจะนำเครื่องจักรกลมาช่วยเปิดเส้นทางสัญจรหรือถอนเศษกิ่งไม้ที่มันกีดขวางออกแล้วก็จะเร่งฟื้นฟูสภาพหมู่บ้านให้กลับคืนสู่ปกติก่อนที่จะมีการเยียวยาชาวบ้านผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำป่าไหลหลากรุนแรงกันต่อไปคือบ้านส่วนใหญ่เขาก็บอกแบบว่าเป็นไม้ด้วยนะคะนะเป็นบ้านชาวบ้านเขาก็เป็นไม้ด้วยเนาะแล้วก็
อยู่ริมคลองอยู่อะไรแบบนี้ค่ะพอเจอดินสไลด์ฝนนะคะถล่มอะไรลงมาเนี่ยบ้านก็พังแล้วก็ไหลไปตามกับกระแสน้ำหลายหลังเลยทีเดียวบางบ้านก็ไปครึ่งนึงนะยังเหลือติดอยู่บนบกอีกครึ่งนึงต้นไม้ก็โค่นล้มสีน้ำนี่โอ้โหขุ่นให้คลักเลยนะคะเห็นแล้วแต่ว่ายังโชคดีไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายใดๆข้าวของเสียหายก็ยังพอที่จะสร้างกันใหม่ได้เนาะอันนี้จากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะส่วนเรื่องของอุบัติเหตุซะหน่อยค่ะเรื่องของอุบัติเหตุรถล้อหลังแตกนะคะเบรกไม่อยู่รถบัสพุ่งชนท้ายรถบัสรับส่งคนงานบัสชนบัสนะคะงานนี้บาดเจ็บกันไป25รายด้วยกันค่ะเมื่อตอนเช้านี้เองนะคะร้อยตำรวจโทวุฒิงามประเสริฐรองสารวัตรจราจรสภ.เมืองอ่างทองได้รับแจ้งรถบัสรับส่งคนงานโรงงานชนท้ายกับรถบัสรับส่งคนงานนะคะก็รถรับส่งทั้งคู่นะคะคนงานทั้งคู่มีผู้ที่รับบาดเจ็บจำนวนมากที่บริเวณสามแยกไฟแดงบ้านอิดตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองก็ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบคนเจ็บจำนวนมากเป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยาบาดเจ็บกันเล็กน้อยประมาณ25คนเจ้าหน้าที่ก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจรักษาอย่างเร่งด่วนสอบถามนายเกษมสันคนขับรถบัสทะเบียนอยุธยาเล่าให้ฟังว่ารับพนักงานจากอำเภอชัยโยจะไปส่งที่จังหวัดอยุธยาพอมาถึงที่เกิดเหตุไฟแดงก็มีรถบัสรับส่งพนักงานอีกคันหนึ่งมาชนท้ายทำให้มีคนเจ็บด้านนายวิเชียรพิมพ์เกตคนขับรถบัสอีกคันหนึ่งก็บอกว่ารับส่งพนักงานมา40คนจะไปทำงานที่อยุธยาพอมาถึงที่เกิดเหตุล้อหลังแตกเบรกไม่อยู่จึงชนท้ายรถบัสคันหน้าทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ25รายนะคะทางร้อยตำรวจเอกมานิตนาคไพบูลย์รองสารวัตรสอบสวนก็เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็กล้องหน้ารถแล้วก็สอบถามพนักงานขับรถทั้ง2คนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้อย่างแท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะชนท้ายกันก็คงจะไม่ได้รุนแรงนะคะเพียงแต่ว่ามีบาดเจ็บกันบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะขนกันมาเท่าไหร่ก็เจ็บกันเท่านั้นแหละนะคะกระแทกกันปึกกักกึกกักเนาะไม่ถึงขั้นต้องนอนพักรักษาตัวอะไรกันแบบนั้นนะคะก็ยังถือว่าโชคดีอยู่บ้างค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนาะเกิดได้ง่ายนะคะยังไงก็อย่าประมาทกันในทุกๆขณะค่ะจากทางหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังมีอีกนะคะอุบัติเหตุนี่ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงก่อนบ่ายโมงนี่เองค่ะแต่ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสายๆตำรวจสภ.ดงประคำจังหวัดพิษณุโลกได้รับแจ้งบอกว่ามีรถกระบะชนกันมีคนบาดเจ็บที่ทางหลวงหมายเลข11สายพิษณุโลกอุตรดิตถ์หมู่4ตำบลดงประคำอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก็รุดไปตรวจสอบนะคะไปถึงก็เจอกระบะโตโยต้าเรโวสีขาวทะเบียนกรุงเทพชนกับกระบะโตโยต้าวีโก้สีขาวทะเบียนอุตรดิตถ์เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ1รายชื่อว่านายสนองมณีฉายอายุ71ปีเป็นคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์นอกจากนี้ก็มีคนเจ็บอีก4รายคือนายทรงวุฒิปัตถาอายุ36นายสุภชัยปั้นทองอายุ62นายฤทธิ์อายุ60แล้วก็นายอมรินทร์น้อยไผ่ล้อมอายุ58เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็วัดโบสถ์แล้วก็โรงพยาบาลพรหมพิรามคือเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้ตายเนี่ยให้กู้ภัยเอาส่งโรงพยาบาลให้แพทย์ชันสูตรหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะมอบญาติให้ญาติมอบศพให้ญาตินำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีขณะที่สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุก็เดี๋ยวจะต้องทำการสืบสวนแล้วก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะไม่รู้เหมือนกันใครผิดใครถูกยังไงแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นมามีคนเจ็บคนตายก็กลายเป็นเรื่องเศร้าทีเดียวนะคะมีน้ำใจกันบนท้องถนนด้วยค่ะถึงจุดหมายปลายทางเหมือนกันนะคะ
อ้าวรวมพลังค่ะรวมพลังส่งเสียงเชียร์เนเน่รอยันนะคะสู้ศึกอเมริกาสกอตทาเลนต์รอบไฟนอลค่ะวันนี้นะคะโรงเรียน KIS ภูเก็ตต้นสังกัดของน้องเนเน่รอยันหรือน้องแพรวรัติการอำลอยนักเรียนและศิลปินเยาวชนชาวภูเก็ตเปิดพื้นที่ให้นักเรียนครูและบุคลากรร่วมส่งเสียงเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับเนเน่ในการแข่งขันก็ทาเลนต์รอบไฟนอล นะคะโดยโรงเรียนเขาก็จัดกิจกรรมเนาะตั้งแต่7โมงเช้าเปิดทีวีให้นักเรียนได้ชมการแข่งขันส่งเสียงเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจเนเน่ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสนุกแล้วก็อบอุ่นจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในโรงเรียนแล้วโรงเรียนก็เชิญชวนทุกคนส่งเสียงเชียร์ให้ดังที่สุดเพื่อส่งพลังและกำลังใจให้เนเน่ในการเดินหน้าทำตามความฝันบนเวทีระดับโลกพร้อมส่งกำลังใจจากจังหวัดภูเก็ตไปถึงเวทีการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาแหมนะคะน้องๆ นั่งชมนะคะจอใหญ่จอยักษ์นะคะนั่งกันเต็มพื้นที่เลยทีเดียวทั้งชั้น1ชั้น2ชั้น3ดีจังเลยเนาะ นะคะได้ดูแล้วก็ได้เชียร์กับเพื่อนๆด้วยเนาะน้องเนเน่นะคะเป็นนักเรียนของโรงเรียน KIS ภูเก็ตเป็นศิลปินเยาวชนชาวภูเก็ตที่มีความสามารถด้านการร้องเพลงเล่นกีตาร์ก้าวเข้าสู่การแข่งขันอเมริกาสกอตทาเลนต์และเดินทางมาถึงรอบไฟนอลได้สำเร็จสร้างความสนใจและกำลังใจจากแฟนแฟนเพลงชาวภูเก็ตแล้วก็ชาวไทยการรวมตัวของเพื่อนนักเรียนและโรงเรียนในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพแห่งกำลังใจที่ส่งตรงจากภูเก็ตถึงน้องเนเน่ให้ร่วมลุ้นแล้วก็เชียร์ให้เจ้าตัวทำผลงานอย่างเต็มที่บนเวทีระดับโลกและเดินหน้าตามความฝันให้สำเร็จนะคะเชื่อว่านะคะทั้งแฟนชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศก็ส่งกำลังใจให้กับน้องเนเน่อย่างทั่วถึงแน่นอนค่ะเดี๋ยวก็จะรู้กันแล้วเนาะนะก็ถ้าเป็นเวลาไทยก็จะรู้พรุ่งนี้แต่เช้าเลยนะเออเขาจะแข่งกันถ้าเป็นเวลาบ้านเราก็จะเป็นจะเป็นบ้านเขาเนี่ยรู้สึกจะเป็น6โมงเย็นนะใช่ไหมนะแต่ว่าเป็นบ้านเราเนี่ยก็จะรู้ผลตอนเช้าว่าอย่างนั้นพรุ่งนี้รู้กันนะคะหรือใครจะรู้ก่อนก็ส่งข่าว ลูกๆร้องกันระงมเลยอยู่ข้างนอกลูกแมวลูกหมาลูกนกอะไรกันนักกันหนาอืมโอ้ยพี่เดฟร้องอยากจะให้พ่อพามาที่ห้องจัดรายการนะคะพี่เดฟอยากเข้าห้องแอร์โอ้ยนะทาสหมาทาสแมวต้องปรนนิบัติกันนะคะอ่ะพ่อพามาแล้ว เห็นแต่ไกลเลยนะคะคุณผู้ฟังได้ยินเสียงพี่เดฟไหมล่ะเอ้าเลยนะคะอืมอ่ะทีนี้อ่ะความคืบหน้าของน้องเนเน่ไปแล้วรอลุ้นส่งกำลังใจแล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะคะลุ้นและกำลังใจนะคะแต่ว่าไม่รู้จะออกมารูปไหนระดมกันค้นหา5ลูกเรือที่สูญหายนะคะด้วยการส่งมนุษย์กบนักประดาน้ำไปตรวจซากเรือสอการจนาวารี888ค่ะความคืบหน้าเกี่ยวกับเรือประมงสอการจนาวารี888ที่อับปางกลางทะเลล่าสุดเนี่ยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางชาติของทะเลภาค1ประสานชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1แล้วก็นักประดาน้ำจากหน่วยงานกู้ภัยกลับเข้าพื้นที่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อค้นหาลูกเรือชาวเมียนมา5รายที่ยังสูญหายแล้วก็ตรวจสอบภายในซากเรือหลังจากมีข้อมูลว่าผู้สูญหายบางส่วนเนี่ยอาจจะติดค้างอยู่ภายในเรือที่จมลงไปก็เป็นได้ภารกิจเริ่มต้นตั้งแต่ 9:20 ชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาคที่1จัดกำลังจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือเป็นมนุษย์กบกับหน่วยซีลนะคะร่วมกับชุดประดาน้ำจากมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสัตหีบมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาเดินทางกลับเข้าสู่พื้นที่จุดเกิดเหตุใช้เรือตรวจการตอน112ออกจากท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบชลบุรีมุ่งหน้าไปยังจุดที่เรือสอการจนาวารี888จมก็คาดว่าจะใช้เวลาเดินทางไปนะคะ3ชั่วโมงกว่า3ชั่วโมงเป็นต้นไปอ่ะพอไปถึงพื้นที่เจ้าหน้าที่เขาก็จะประเมินสภาพอากาศกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำความปลอดภัยของชุดของคนทำงาน

อายุ45นายท้อรวยอายุ22นายคินเมาเออายุ47ค่ะ5คนนี้นะคะก็ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าทั้ง5รายเนี่ยจะอยู่ในตัวเรือหรือเปล่าหรือว่าต้องรอผลการตรวจสอบจากชุดประดาน้ำที่ทำภารกิจวันนี้ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจการตรวจสอบภายในซากเรือเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะกู้เรือสอการจนาวารีกลับเข้าฝั่งสอการจนาวารี888นะคะกลับเข้าฝั่งเพื่อตรวจสอบสภาพตัวเรือแล้วก็รวบรวมข้อมูลหาสาเหตุที่แท้จริงของการอับปางก่อนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะก็เขาเพิ่งจะไปเนี่ยข่าวเพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงประมาณ 11:00 น.นะคะแต่ว่าหลังจากนี้ก็ยังไม่มีอัปเดตเพิ่มเติมนะเดี๋ยวถ้ามีแอนก็จะนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะส่วนภาพข่าวอื่นๆนะคะหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีอะไรเพิ่มเติมกันอีกบ้าง มีอะไรเพิ่มเติมกันอีกนะคะเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดนึงค่ะก็จะมีอาจจะมีเรื่องของราคาทองดูซะหน่อยนะคะราคาทองล่าสุดวันนี้เป็นยังไงคะวันนี้นะคะบวกไป100บาทนะคะปรับมา8ครั้งแล้วตั้งแต่เช้าบวกไป100เดียวนะคะล่าสุดมาตอนเที่ยง48นาทีส่งผลให้ทองคำแท่งขายออก 68,100 ทองรูปพรรณขายออก 68,900 ถ้าเราเอาทองของเราเส้นละบาทไปขายที่ร้านทองวันนี้เราจะได้เงิน 67,900 นะคะ 67,900 ตามนี้ค่ะนี่คือราคาทองณเวลานี้นะคะประกาศกันอยู่ตอนนี้บ่ายโมง42นาทีค่ะส่วนคอลัมน์อาชญากรรมของไทยรัฐนะคะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมจากช่วงเช้ากันบ้างยังไม่มีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแอนขอไปที่ข่าวสดกันก่อนค่ะทางด้านข่าวสดนะคะก็เป็นภาพของชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยค่ะบอกว่าน้ำขึ้นพรวดเดียวเนี่ยโอ้โหจากเดินๆแค่ตะตุ่มตอนนี้ต้องใช้เรือกันแล้วนะคะหวั่นกระทบถนนถูกตัดขาดนะคะชาวบ้านริมแม่น้ำน้อยค่ะนอกจากนี้ก็มีสถานการณ์น้ำท่วมนะคะน้ำท่วมไปแล้วมีสถานการณ์ของนี่อะไรอะยาเสพติดนะคะลองดูกันสักนิดหนึ่งค่ะมีการวิสามันกันด้วยนะปะทะเดือดค่ะสองหนุ่มขับ CRV ขนยาบ้า 4,500,000 เม็ดก่อนถูกวิสามันซะ1รายเดี๋ยวนี้เขาขยันขนกันนะขนกันแบบอู้นะหลายร้อยเม็ดนะคะหลายร้อยชุดอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยเป็นพันนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขนเยอะจริงๆเมื่อเช้าก็ลพบุรีนะตั้ง2ข่าวนะไอซ์200กิโลกับ900กิโลดูดิไม่รู้จะขนไปถมที่ตรงไหนเนี่ยนะคะดีว่าเจ้าหน้าที่เขาตรวจยึดมาได้นะคะแล้วทำไมลพบุรีเป็นข่าวเยอะแยะจังเลยลพบุรีบ้านฉันเมื่อคืนนี้นะคะเกือบตีหนึ่งแล้วค่ะตำรวจบริเวณด่านตรวจแม่โถหมู่7ตำบลแม่เจดีใหม่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายกับตำรวจภูธรเชียงใหม่แล้วก็ตำรวจภูธรภาค5สพแม่เจดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเขาก็ปฏิบัติการติดตามสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากจากเชียงรายมาที่เชียงใหม่ผ่านด่านตรวจแม่โถตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าเชียงรายเจ้าหน้าที่เขาก็ตั้งจุดสกัดเลยจนกระทั่งพบรถต้องสงสัยเป็น Honda CRV สีขาวทะเบียนเชียงรายผ่านมานะคะทางเจ้าหน้าที่เขาก็เรียกให้หยุดแต่รถคันนั้นไม่หยุดกลับเร่งเครื่องฝ่าด่านตรวจไปเจ้าหน้าที่ก็ติดตามไปจนกระทั่งรถคันนั้นอ่ะไปเสียหลักพุ่งลงข้างทางค่ะขออภัยนะคะกระแอมกระไอนิดนึงค่ะปิดไมค์กระแอมซะหน่อยคนในรถเนี่ยปรากฏว่าใช้ปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่

0: ก็เลยเกิดการปะทะกันอยู่5นาทีก่อนสถานการณ์สงบเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่คุมตัวผู้ชายเอาไว้ได้2รายชื่อว่านายวิเชียรอายุ28ซึ่งเสียชีวิตในเวลาต่อมาแล้วก็มีนายเอกพงศ์อายุ22จากการตรวจค้นเจอยาบ้าค่ะ 4,500,000 เม็ดแล้วก็พร้อมกับตรวจยึดรถยนต์2คันภายหลังการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายเอกพงศ์พร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่เจดีดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับเร่งขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องโอ้โหเยอะแยะนะคะ 4,500,000 เม็ดค่ะก็มา2คนตายสักคนนึงนะคะอีกคนก็ติดคุกกันไปก็อย่างที่ย้ำแหละเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกนะคะมากมายก่ายกอง 4,500,000 เม็ดโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาตรวจยึดเอาไว้ได้ค่ะก็ไม่งั้นจะไปตกถึงท้องใครอย่างที่ว่าเนี่ยแหละค่ะเดินเดินเมาเดินเพี้ยนหลอนกันเป็นว่าเล่นมากมายจริงๆเนาะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะปฏิบัติภารกิจลุล่วงแล้วก็ปลอดภัยกันทั่วหน้าค่ะรถเก๋งคันหนึ่งเสียหลักพุ่งเสยร้านขายยาพังยับเยินแล้วก็ไปชนผู้หญิงวัย58เสียชีวิตแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีก1คนคือฟุตบาทก็กว้างนะคะฟุตบาทเนี่ยกว้างเลยทีเดียวนะแต่รถคันนี้พุ่งเข้าไปนะคะแล้วก็ไปจอดหน้าร้านขายยาคือคำว่าหน้าร้านนี่หมายถึงว่าเกยขึ้นไปเข้าไปในร้านเขาเลยจอดแบบตามแบบนะคะเขาเรียกอะไรจอดตามยาวไม่ใช่เอาหัวพุ่งเสียบเข้าไปนะจอดแบบด้านข้างเหมือนถอยมาจอดซะเรียบร้อยเลยนะคะแต่ว่าเข้าไปอยู่ในร้านเขาสักครึ่งคันแล้วเหตุเกิดตอนเช้าเลยนะคะก็ไม่เช้าเท่าไหร่9โมงตำรวจสภ.สาคูได้รับแจ้งนะคะก็ไปตรวจสอบก็ตำรวจสภ.สาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตค่ะรถMG สีเทาทะเบียนกรุงเทพจอดติดอยู่กับหน้ากระจกร้านเลยนะคะขวางประตูปิดประตูมิดเลยหน้าร้านทรัพย์สินภายในร้านเขาก็เสียหายคนขับชื่อนายสำริดอายุ41ปีแล้วก็คนเจ็บชื่อนายกิตติอายุ33ปีก็เป็นคนที่เดินผ่านมาแถวนั้นอะเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือเอาส่งโรงพยาบาลถลางแล้วมีคนเสียชีวิตด้วยชื่อว่านางธนภาคอายุ58ปีเจ้าหน้าที่ก็นำส่งโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตชนสูตรพลิกศพค่ะแล้วเขามีกระถางต้นมงต้นไม้อะไรใดๆอุ้ยพังพินาศหมดเลยนะคะน่ะเบื้องต้นพนักงานสอบสวนก็ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุถ่ายภาพทำแผนที่เกิดเหตุแล้วก็เก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนำรถคันที่เกิดเหตุมาเก็บเอาไว้ที่สภ.สาคูให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบร่องรอยการเฉี่ยวชนอย่างละเอียดแล้วก็ประสานนิติเวชดำเนินการชนสูตรพลิกศพตามกฎหมายส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุก็อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนสภ.สาคูเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปนะคะคือรู้ว่าชนแล้วก็พุ่งเข้าไปขวางประตูร้านขายยาเข้าไว้แบบนั้นแต่ว่ามาได้ยังไงนะมันเบรกแตกมันหลับในมันหลบอะไรยังไงแบบนั้นอันนี้สาเหตุเนี่ยยังไม่รู้ก็รอดูกันต่อไปนะคะคืบหน้านิดนึงเพื่อนบ้านในซอยครูที่หายไป10กว่าปีล่าสุดเตรียมใส่บาตรพระทำบุญโครงกระดูกอุทิศส่วนกุศลให้นะคะคุณครูท่านนี้เนาะเกษียณแล้วก็อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะแล้วหายไป10กว่าปีไม่มีใครรู้ใครเห็นบ้านก็กลายเป็นบ้านร้างเนาะขโมยขโจรก็เข้าไปนะคะรู้ว่ายังมีคนเสียชีวิตเป็นโครงกระดูกอยู่ก็เพราะว่าขโมยเข้าไปที่บ้านหลังนี้แหละค่ะที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็หลังจากที่พบโครงกระดูกอดีตข้าราชการครูวิทยาศาสตร์วัย70ปีซึ่งท่านเสียชีวิตอยู่ในบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งฉะเชิงเทราคือไม่มีใครเห็น10กว่าปีโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าท่านได้เสียชีวิตอยู่ในบ้านนะคะทุกคนใกล้บ้านก็คิดว่าท่านเนี่ยไปอยู่กับลูกหลานอะไรประมาณนั้นนะคะขณะที่เพื่อนบ้านหลายคนบอกโอ้โห สะเทือนใจเตรียมทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เชื่อว่าไม่มีใครทำบุญให้มานานหลายปีแล้วนะคะวันนี้ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าจากที่ร้อยตำรวจโทเชษฐยานินรองสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองฉะเชิงเทรารับแจ้งเหตุว่าพบโครงกระดูกในบ้านร้างใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทราถนนฉะเชิงเทราบางปะกงตำบลหน้าเมืองนะคะอำเภอเมืองฉะเชิงเทราก็ไปตรวจสอบค่ะโดยในบ้านก็พบโครงกระดูกมนุษย์แล้วก็ทราบว่าเป็นผู้เสียชีวิตอายุ70ปีอดีตข้าราชการครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์โรงเรียนเบญจมราชารังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราในห้องก็ข้าวของกระจายนะคะส่วนบริเวณข้างบ้านก็มีรถเก๋งจอดอยู่ถูกถอดชิ้นส่วนอลงอะไรล้อรถอะไรถอดไปหมดอุปกรณ์เครื่องมือช่างก็ตกอยู่สอบถามเพื่อนบ้านก็บอกไม่มีใครเห็นคุณครูเนี่ยมา10กว่าปีก็เข้าใจว่าคุณครูเนี่ยย้ายไปอยู่กับลูกหลานที่อื่นจนกระทั่งเรื่องมันมาเปิดเผยเพราะว่าหัวขโมยรายหนึ่งมันเข้าไปขโมยทรัพย์สินในบ้านแล้วไปเจอโครงกระดูกก็ตกใจวิ่งหนีออกมาจนถูกตำรวจสายตรวจติดตามจับกุมตัวเอาไว้ได้ล่าสุดผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านหลังนี้บ้านก็ยังคงปิดมิดชิดเหมือนเดิมและไม่มีญาติไม่มีใครมาดำเนินการอะไรเพื่อนบ้านวัย53ปีซึ่งพักอยู่ตรงข้ามก็บอกว่ารู้สึกสงสารครูมากไม่คิดเลยว่าจะเสียชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังบอกคุณครูเป็นคนยิ้มแย้มอัธยาศัยดีแต่ช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปไม่ค่อยได้สูงสิงกับใครเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านตามลำพังที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นความผิดปกติไม่เคยได้กลิ่นเหม็นจากบ้านของครูแม้แต่คืนวันพระก็ไม่เห็นมีหมาหอนไม่มีอะไรผิดสังเกตก็เลยไม่คิดว่าภายในบ้านน่ะจะมีคนเสียชีวิตเมื่อได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนตำรวจแจ้งข่าวมาก็รู้สึกตกใจแล้วก็ขนลุกนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมนำอาหารคาวหวานใส่บาตรในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าจะมีพระเดินผ่านหน้าบ้านเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูเพื่อนบ้านอีกทนหนึ่งอายุ92ปีก็บอกพอรับทราบแล้วสงสารคุณครูวัย70ปีเป็นอย่างมากบอกตนเองก็ให้ลูกสาวไปซื้อของที่ตลาดเดี๋ยวเตรียมจะทำอาหารใส่บาตรพระในวันรุ่งขึ้นอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณครูคิดว่าคงไม่มีใครทำบุญให้ตั้งแต่เสียชีวิตไปบอกว่าก่อนที่คุณครูจะหายไปเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยเคยรู้ว่าครูได้ประกาศขายบ้านตอนนั้นน่ะในราคา3ล้านบาทนะ10กว่าปีที่แล้วประกาศขาย3ล้านบาทตนเคยถามว่าทำไมไม่ให้ลูกหลานมาอยู่ด้วยนะคะแต่คุณครูแกก็บอกว่าอยากอยู่คนเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูแกก็หายไปจากบ้านทุกคนก็เข้าใจว่าแกคงจะย้ายไปอยู่กับลูกหลานที่อื่นนี่เพิ่งจะมารู้ว่าแกเสียชีวิตอยู่ในบ้านตามลำพังอาจจะไม่มีใครทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เป็นเวลานานจึงตั้งใจจะทำบุญใส่บาตรให้เพื่อส่งบุญกุศลไปถึงครูวิทยาศาสตร์ท่านนี้และขอให้ดวงวิญญาณของท่านไปสู่สุคติสู่ภพภูมิที่ดีนะคะโอ้โหบ้านจะว่าไปดูจากบ้านเนี่ยรั้วบ้านเนี่ยคือเก่าหมดแล้วล่ะนะแต่ว่าดูแล้วกว้างขวางนะคะแล้วต้นไม้ใหญ่สูงโอ้โหนะคะเป็นป่าดงดิบเลยค่ะคุณผู้ฟังหลังใหญ่มากนะคะแล้วต้นไม้ก็ใหญ่คือมองจากด้านนอกก็เห็นว่ามีต้นไม้ทึบนะคะแต่ว่าอย่างว่าแหละเพื่อนบ้านเขาก็ไม่ได้คือไม่ได้สนใจนะคะแต่ที่ไหนได้มิจฉาชีพถือโอกาสค่ะโจรผู้ร้ายเข้ามากลางดึกกลางดื่นงัดไอ้นั่นขนไอ้นี่นะคะทีนี้ชะล่าใจคงจะเข้าไปในบ้านแล้วในที่สุดก็ไปเจอโครงกระดูกของคุณครูเนาะความเลยแตกเลยว่าคุณครูเนี่ยไม่ได้หายไปไหนประกาศขายบ้านราคา3ล้านแล้วก็ไม่ใช่ว่าขายได้เนาะแล้วก็อยู่ในบ้านนั้นจนเสียชีวิตไปนะคะแบบเดียวดายเลยทีเดียวก็ฟังแล้วก็สะเทือนใจแหละนะคะคุณผู้ฟังเนาะขอให้คุณครูไปสู่สุคตินะคะเพื่อนบ้านเขาจะทำบุญนะคะใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เนาะมีภาพข่าวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ43ปีเพิ่งออกจากโรงพยาบาลพบว่า ถูกยิงเสียชีวิตในห้องแต่ว่าข่าวนี้เดี๋ยวต้องช่วงหน้านะคะใครฟัง855ฟังต่อเนาะใครฟัง711หมุนไปทางซ้ายนิดหนึ่งเสียงอดิศร693สระบุรีเดี๋ยวฟังกันต่อ2คลื่นนี้จนถึงบ่าย3โมงค่ะ
1: พัฒนาขึ้นมาอีกขั้นล่าสุดสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยดูแลสุขภาพและกระชับสัดส่วนทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพลอยสีทองชื่อนี้ DJN พุทธศิริรับประกันคุณภาพด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาผิวพรรณและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีสารสกัดจากชาเขียวเกรดเอช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญอาหารและนอกจากนี้ยังมีคอลลาเจนที่ดีที่สุดจากปลาทะเลน้ำหรือร้อมด้วยสารสกัดจากมะเขือเทศบำรุงผิวพรรณป้องกันผิวเหี่ยวย่นหลังน้ำหนักลดทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาสุขภาพดีผิวดีหุ่นดีพลอยสีทองกล่องสีแดงจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธศิริโทร

0: ดวงตาเป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายต้องป้องกันบำรุงฟื้น
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
4: ผมใครชายใดทั้ง
5: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะไปข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
6: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
6: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดีปุ๋ยคิด
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับส่วนที่นำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต25กันยายนนี้จี้ส่งสารฎีกาฟันขบวนการหัวสวสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda CX-E ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
8: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: นายสนธินายปานเทพและคปท.นัดยื่นหนังสือต่อกกต.ในวันที่25กันยายนนี้จี้ทบทวนคดีหัวสว.อ้างยังมีผู้ถูกร้อง229คนที่ต้องพิจารณาพร้อมตั้งคำถามปมพยานกลับคำให้การคุณพงษ์ระพีประพฤติดีแรงครับ
10: นายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมด้วยนายปานเทพพัวพงพันธ์และนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.แถลงเตือนยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันที่25กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ทบทวนการดำเนินคดีหัวเลือกสว.หลังกกต.มีมติส่งผู้ถูกร้อง77คนดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งและคดีอาญาจากผู้ถูกร้องทั้งหมด427คนโดยเป็นสว.ปัจจุบัน26คนโดยกลุ่มผู้ยื่นหนังสือระบุว่ามติกกต.ยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่เกิดขึ้นโดยอ้างว่ายังไม่ได้ดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหาอีก229คนตามมาตรา62ว่าด้วยพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตถึงพยานบางรายที่กลับคำให้การและเรียกร้องให้ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างคำให้การกับพยานหลักฐานโดยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวควรได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วนทั้งนี้กลุ่มผู้ยื่นหนังสือเชิญชวนประชาชนร่วมลงชื่อยื่นหนังสือที่กกต.ในวันที่25กันยายนเวลา10นาฬิกาพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
9: เช่นเดียวกับพรรคประชาชนแถลงเตรียมยื่นปปช.เอาผิดกกต.ปมคดีหัวเลือกสว.วันศุกร์นี้โดยชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจโดยมิชอบคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
11: ค่ะรัฐสภานายณัฐพลเรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนรวมแถลงถึงการดำเนินการเอาผิดคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กรณีจัดการคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.โดยนายณัฐพงศ์เปิดเผยว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองในวันศุกร์นี้เพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ระบุว่ามติกกต.เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาที่มีการสั่งฟ้องผู้เข้าข่ายกระทำผิดเพียง77คนสุ่มเสี่ยงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบและเข้าข่ายปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยพบข้อพิรุธ2ประการคือ1การปฏิเสธว่าเป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยพยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะทำเป็นขบวนการและ2การเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญเช่นโพยใบสั่งและแชทไลน์ที่มีการขอแลกคะแนนซึ่งขัดกับบรรทัดฐานเดิม
12: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปลูกง่ายขายเป็นดำเนินรายการโดยดีเจสุกัญญาค่ะ
13: เป็นอะไรหน้าบูดเชี่ยว
14: โอ้ยเครียดก็ดูแปลงผักที่บ้านข้าวในท้องนาสิผลผลิตน้อยแถมต้นยังซ้อมอีกขนาดใส่ปุ๋ยแล้วนะทำไมของบ้านพี่นอกทุกแปลงยังดูสวยผลผลิตก็เยอะมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าเนี่ย
13: พี่แค่เลือกใช้อาหารเสริมพืชที่มีคุณภาพเท่านั้นเอง
14: อาหารเสริมพืชมันก็เหมือนกันหรือเปล่าพี่นอกไหนไหนของพี่มันแตกต่างยังไง
13: อา หารเสริมพืชบรูมิโน่ที่พี่ใช้ช่วยให้ลำต้นดอกใบแข็งแรงช่วยลดความเครียดให้กับพืชทำให้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โทรมหลังเก็บเกี่ยวด้วยนะและถ้าอยากให้ประสิทธิภาพดีขึ้นไปอีกลองใช้คู่กับลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงใบเขียวหนาขึ้นนวลทนต่อโรคและแมลงแถมทนต่อทุกสภาวะอากาศที่สำคัญยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะ
14: โอ้โหมีน่าล่ะแปลงผักข้าวในนาของพี่โน่ถึงได้ทั้งสวยและไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนอีกแหมมีของดีก็ไม่บอกกันเลยนะ
13: อ้าวก็ไม่ถามเนี่ยจำง่ายๆบรูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยคู่หูเกษตรกรยุคใหม่อย่างพวกเราจริงๆอ้าวนั่นจะรีบไปไหนอ่ะ
14: ก็จะรีบไปซื้อบลูมิโน่กับลาย07นะสิคะพี
13: ่โอ้ยขอเข้าสั่งง่ายแค่โทร
1: 0894780889
13: บลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัย
14: โอเคพี่โน่เดี๋ยวโทรเลย
1: 0894780889
14: ใช้คู่กับลาย07นะคะ
5: อย่าเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหม
15: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังค่ะมาแล้วนะคะการปลูกง่ายขายเป็นเจอกันเป็นประจำที่นี่ของวสป.711จังหวัดลพบุรีค่ะในเรื่องราวของการเกษตรนะคะคุณผู้ฟังค่ะขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนรายการกับรูมิโนไลน์07อินแพคแล้วก็ลามูดฝาเขียวพร้อมด้วยคาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดีดข้าวเด้งและลืมไม่ได้สำหรับสึนามิค่ะปรับโครงสร้างดินแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นดูแลในเรื่องราวของระบบรากนะคุณผู้ฟังเนาะ0894780889ค่ะ0894780889ย้ำเบอร์โทรศัพท์กับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เป็นประจำเลยทีเดียวเนาะย้ำอีกรอบหนึ่งเผื่ออะไรถ้าหลายคนจดเบอร์ไม่ทันนะคุณเจ้าไก่เมื่อวานก็ย้ำจังเลยบอกฟังทุกวันเดี๋ยวครบแน่นอน10ตัว0894780889ค่ะมาพร้อมในเรื่องราวของราคากลางจากตลาดสี่มุมเมืองทุกๆวันเลยเรานำมาฝากคุณผู้ฟังนะในเรื่องราวของการเกษตรพร้อมด้วยนะคะการดูแลพืชผักเคล็ดลับดีๆต่างๆในช่วงนี้ที่นะคะหลากหลายพื้นที่ฟ้าเปิดค่ะแต่บางพื้นที่ฟ้าก็ยังคงปิดมืดมิดฝนพรำกันอยู่ทั้งวันเพราะฉะนั้นดูแลพืชผักกันให้ดีไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดใดนะคะเอาบูมิโนไลน์07ไปใช้ซื้อชุดใหญ่เราแจกเสื้อแขนยาวนะคะเพราะฉะนั้นใครสั่งชุดใหญ่เราแจกเสื้อจำไม่ได้นะจะมีเสื้อแขนยาวแจกให้นะคะย้ำให้สำหรับเกษตรกรที่หลายท่านหลายคนเนาะโทรมาสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะยกแก๊งไปเลยกับแก๊งหนูทำได้ชุดใหญ่มีเสื้อให้สวัสดีค่ะคุณเจ้ากาย
16: สวัสดีครับคุณสุบัญญาครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเราก็กลับมาพบกับปลูกง่ายขายเป็นเหมือนเดิมนะครับโอ้แย่แย่คุณสุบัญญาครับ
15: อะไรมาก็แย่เลย
16: โอ้แหงตกแบบโอ้เดี๋ยวตกเนี่ยแต่ไม่ได้หนักหนาสาหัสนะแต่มันตกบ่อยตกทีครับช่วงบ่ายแต่ตอนนี้ร้อนมากครับแล้วก็ดูจากตรงแล้วก็ไม่รอดอีกแล้วของผมวันนี้นะที่ไม่รอดเพราะว่าอะไรเพราะมันมีนัดคุณสุภัญญาครับ
15: มีนัดใหญ่ใช่ไหม
16: มันตกทุกนัดเลยคุยกับคนขายของในตลาดนี่ก็ปวดหัวเลยตายหัวเลยก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะสภาพอากาศแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกันไปวันนี้ขอบคุณหลายๆท่านเลยคนสุภาเขาสั่งกันไปใช้กับหลายๆพืชนะครับ
15: ค่ะ
16: เมื่อวานก็มีคุณอาอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดนะตากฟ้านครสวรรค์ครับเอาไปฉีดถั่วมันครับรอบที่แล้วเนี่ยผมมาดูข้อมูลแกก็น่าจะทำถั่วมันปีละครั้งหรือเปล่านะไม่แน่ใจรอบที่แล้วแกก็ตักไปหลายชุดอยู่แล้วก็ รอบนี้แกก็บอกดูทรงแล้วมันไม่ค่อยดีเลยวะ
15: มันเป็นยังไง
16: คือต้นมันไม่ค่อยสดชื่นต้นมันเหลืองๆต้นมันไม่ค่อยโตเลยครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไม่ได้ฉีดรุ่นนี้แล้วแกได้เยอะนะเห็นแกทำ
15: แน่เห็นไหมแอบแล้วนะแอบจะหนีไปแล้วเนี่ย
16: ได้ไปเห็นแกพูดคร่าวๆนะได้ไป40ตันหรือยังไงเนี่ยแหละผมก็บอกม
15: ัน
16: ได้เยอะหรือได้น้อยอ่ะแกบอกดีสิดีแต่รอบนี้นี่ดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่ก็สั่งไปพบแก๊งเลยคือคนงานทั้งลาโมสตาเชลแล้วก็อินแพคปลาแดงด้วยทั้งกระต่ายสีเกล็ดด้วยครับก็ขอบคุณมากๆก็ใช้ได้กับทุกพืชอย่างที่เราบอกกันทุกๆวันนั่นแหละครับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะมีลุงโกก็โทรมาสั่งบอกโอ้โหซึ่งนั้นมันใช้ดีมากคุณสุภัญญาดินทำดินแกะรากไม่ค่อยกินปุ๋ยอากาศสลับเปลี่ยนกันเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเนี่ยแต่มันก็ยังให้ผลผลิตดีครับแกไปฉีดพริกกับมะเขือบอกดกมากเลยเพิ่มซึนามิไปทางดินเนี่ยนะอันที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองดูครับตัวซึนามินะขอบคุณคุณป้าด้วยคุณป้าน่าจะใช้ชื่อลูกสาวสักของน้องล้อมฝนอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีแกก็ฟังรายการทุกวันเหมือนกันสุดยอดแล้วก็สั่งไปใช้แต่ช่วงนี้แกทำเยอะไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณลุงแกน่าจะเพิ่งผ่าตัดมาเสร็จนะแต่ลุงแกฟังทุกวันเหมือนกันนะคุณสุภาดาฟังรายการเราทุกวันก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะแต่ตอนนี้เริ่มแข็งแรงแล้วตอนแรกนี่นอนทันทีว่านอนทำอะไรไม่ได
15: ้
16: ตอนนี้เริ่มขยับมาออกกำลังกายถอนยุ่งถอนยาก
15: ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนั้นอย่าอยู่เฉยถ้าขยับแล้วเราต้องขยับเรื่อย
16: จะได้กลับมาแข็งแรง
15: ใช่จะได้กลับมาแข็งแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่าพอเราไม่ได้ขยับออกกำลังกายไม่ได้ขยับแข้งขยับขากล้ามเนื้อมันจะอ่อนแรงลง
16: ใช่ใช่ครับโอ้แต่ป้าแกบอกดีขึ้นเยอะครับดีขึ้นเยอะก็ได้รายการเราด้วยแกบอกฟังหัวเราะกันทุกวันเลยฟังไม่ที่
15: เนี่ยเห็นไหมดิฉันบอกแล้วว่าเสียงหัวเราะมันทำให้คนมีชีวิตชีวา
16: ใช่ป้าบอกว่าถึงเวลาลุงต้องบอกเปิด
15: ฟังมันเด
16: ้ก็ทำงานไปด้วยก็ฟังรายการเกี่ยวกับการเกษตรรายการเราไปด้วยครับทุกนายเกษตร
15: ตกใจ
16: บางวันเราก็คุยวิชาการเยอะบางวันเราก็หัวเราะเยอะ
15: ก็เป็นธรรมดาคนเรามันจะมาวิชาการทุกวันมันก็เป็นไปไม่ได้ให้หัวเราะมั้งเหอะ
16: ตกใจอะไรคุณสุกัญญา
15: ตกใจที่เขายังรู้ว่ารายการเราเป็นรายการเกษตรไง
16: เอาเป็นรายการเกษตร
15: เออรายการเกษตรนะแต่สร้างความบันเทิงบ้างเป็นบางวัน
16: ก็ขอบคุณหลายๆท่านแหละวันนี้สั่งไปแบบครบชุดใหญ่กันเยอะมากคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาไปใช้กับหลากหลายพืชอย่างที่เราบอกนะนาข้าวก็มีครับพืชผักก็เยอะครับก็ลองใช้ดูสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับใช้ดีครับแต่ท่านก็ชมมาว่าใช้ดีครับก็อยากให้ท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยใช้ลองเอาไปใช้ดูเพราะตอนนี้อากาศมันเปลี่ยนนะเนี่ยหลายท่านพอเอาสูตรอย่างนี้ไปใช้ด้วยคุณสุกัญญาเหมือนมันจะระบบร่างมันจะดีขึ้นเยอะมากเลยจากงงงงแงใกล้ๆจะตายอย่างเงี้ยมันฟื้นครับเนี่ยอย่างแถวชลบุรีอ่ะหลายท่านก็เอาไปใช้อยู่ก็โอ้โหก็บอกเออมันฟื้นจริงไหมมันน่าจะตายนะแต่มันไม่ตายพอมันไม่ตายเราก็ต้องเหนื่อยเหมือนเดิมคุณสุกัญญาเหนื่อยเหมือนเดิมก็ต้องมาดูแลเหมือนเดิมจริงๆไม่ตายดีแล้วครับถ้าตายแล้วเราก็เสียทั้งเวลาเนาะ
15: ใช่เสียทั้งเงินที่ลงทุนไปนะ
16: อืมครับเราก็อยากขอบคุณจริงๆนั่นแหละเพราะว่ารายการเราอยู่ได้เพราะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังสั่งไปใช้อะไรเงี้ยแต่ก็มีสั่งบ่อยๆสั่งใช้ประจำผมก็เห็นใจหลายๆท่านนะบางทีผู้ตรวจยาบางท่านบอกทั้งปีละครั้งเองไม่ว่ากันนะ
15: เออไม่ว่ากันไม่ว่ากันแต่ขอให้ทุกปีสั่งไปใช้ก็พอแล้ว
16: พอถึงรอบปีก็หมดพอดีครับเพราะว่าไม่ได้ทำเยอะก็ปลูกรอบรู้ว่าทำได้ผลผลิตดีครับจะปลูกมากปลูกน้อยก็ลองดูครับสำหรับตัวบูกิโนลาย7หรือว่าจะเพิ่มลาโมสสาเขียวอิมแพคปลาแดงซินามิจะช่วยระบบรากระบบยินแต่ตัวคาเล เลนนี่ก็มันเป็นพักๆเลยนะคุณสุภญาโดคาเลนเป็นพักๆยังไงเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยบางช่วงก็สั่งกันตูมตามตูมตามพอเริ่มหวานเริ่มอะไรไปแล้วก็จะเป็นอีกที่นึงที่เขาก็เริ่มทำเหมือนกันมันก็ไม่ได้พร้อมกันหมดก็ถือว่าดีเพราะพร้อมกันหมดนี่ก็จะไม่ทานแล้วนะเรื่องของแบบมันสะดุดนะครับก็ลองดูสำรองไว้ก่อนได้ยิ่งดีคุณสุภญาไม่ว่าจะเป็นตัวบูมิโนไลท์07หรือว่าซูนามิตัวคาเลนนะครับถ้าท่านจะได้ใช้อ่ะแล้วคิดว่าจะใช้อ่ะครับผมแนะนำว่าถ้าพอมีทุนก็ซื้อเก็บไว้จะแปลไว้อ่ะดีครับเพราะบางทีจะหยิบจะใช้เนี่ยเราก็มีเลยไงบางทีของไม่มีท่านก็จะมาโอ้อะไรวะพอจะใช้แล้วแกก็ไม่มีของให้ฉันผมก็ไม่รู้พูดไงเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะสะดุดช่วงตอนไหนใช่ไหม
17: ใช่
16: ของมันเพราะว่าหลายตัวคาเลนอะหลายท่านสั่งแล้วสั่งเยอะเลยนะคือบางท่านอ่ะทำน้อยก็อาจจะสั่งซองสองซองสามซองหกซองอะไรเงี้ยแต่บางท่านเขาทำเยอะเขาสั่งทีละสองลังสามลังอย่างเงี้ยบางทีมันเราก็คิดว่ามันมีพอไงก็สั่งของสต็อกไว้อยู่แต่บางทีช่วงจังหวะลอยต่อของที่มันยังไม่ได้มาตกแล้วท่านก็สั่งไปเยอะอย่างเงี้ยเดี๋ยวท่านจะแบบมาหงุดหงิดหงุดหงิดอะไรจะใช้แล้วก็ไม่มีให้นะครับทุกอย่างเนาะคุณสุภญาเราก็ต้องวางแผน
17: มันก็ต้องวางแผนล่วงหน้าเตรียมไว้ความพร้อมเวลาเราจะใช้ปุ๊บมีปั๊บเนี่ยมันดีที่สุดแหละเหมือนตังค์นี่แหละ
16: วางแผนยังไงตังค์เนี่ยฮะออกหน่อย
17: ก็เก็บไว้มั่ง
16: เก็บไว้มั่ง
17: ซ่อนไว้
16: มันเก็บไว้บ้างเนี่ยคือเรารู้ว่ามันมีตังเนี่ยมันรู้ว่าอยู่ผมเคยยืมตังตัวเองนะคุณสุภญา
17: ไอ้คุณอย่าพูดอย่างนี้ดิฉันก็เคย
16: คือเราก็เก็บไว้ในกระปุกหรือเก็บไว้อีกแบงค์นึงนะ
17: เออเข้าใจ
16: คิดในใจตอนมีตังโมเดลยืมบัญชีนี้สักเดือนนึงก่อนนะพอยืมแล้วมันก็ไม่มีเอาไปเติมนะ
17: มันเป็นอย่างนั้นนะ
16: เป็นอย่างนั้นใช
17: ่
16: ไหม
17: ใช
16: ่ผมก็เลยว่าผมเป็นคนเดียว
17: ไม่เป็นหลายคนบ้านดิฉันก็เป็นก็พยายามนะพยายามจะไม่นึกถึงมันนะ
16: ใช่
17: พยายามจะคิดว่าไม่มีมันอยู่ในชีวิตมันก็อดไม่ได้นะ
16: ขอยืมแป๊บนึง
17: ยืมแป๊บนึงเดี๋ยวคืนอะไรเงี้ยพอสุดท้ายก็ไม่มีคืนมันอะ
16: อีกบัญชีหนึ่งว่าอะไรมึงจะคืนกูตั้งทียืมก
17: ูไปเราก็แบบที่จะทำยังไงแก้ปัญหาไม่ได้คุณเจ้าไก่วิธีเนี้ย
16: เก็บมาแม่แต่ถ้าเก็บไว้ซ่อนไว้นะมีลืมนะคุณสุกัญญาผมว่าเลยบางทีลืมนะเราแบบทำโน่นทำนี่อะไรที่ผมบอกว่าลืมเนี่ยตอนเรียนหนังสือแม่เขาให้ตังค์นะใช่ไหมแม่เขาให้มาอยู่งานอะไรทุกอย่างเลยเขาให้มา500ผมก็แบ่งเก็บไว้400เอามาใช้ร้อยหนึ่งแล้วเก็บไว้ในหนังสืออ่ะเสียบไว้ในหน้าไหนก็ไม่รู
17: ้ไอ้เราก็ไม่ใช่จะคนอ่านขยันอ่านหนังสือซะด้วยสิ
16: เออแล้วเราก็คิดว่าจำได้เล่มเนี้ยมันอยู่ตรงนี้แหละแล้วทีนี้ไปมามันย้ายท่องย้ายที่อะไรเงี้ยทีเนี้ยหาไม่เจอไม่รู้เล่มไหนเปิดไปก็ไม่เจอด้วยเนี่ยมันก็ลืมไปเลยเออแล้วตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอนะ
17: เท่าไหร่นะ
16: 400
17: ดีนะ400 ถ้า 4,000 เนี่ยช่วยกันตามหาเลยทีเดียว
16: อาจจะลืมว่าเอามาใช้แล้วไง 4,000 เอามาใช้แล้วลืมว่าเอ้ยมันยังอยู่ที่เดิม
17: เ
16: ออใช่ไหมถ้าเก็บไว้ก็พยายามมาร์คเมอร์อะไรให้ดีนะยิ่งพ่อบ้านที่ชอบซ่อนไว้โน่นไว้นี่นะครับอย่าทำเหมือนผมครับผมไม่ค่อยซ่อนครับซ่อนแล้วชอบลืมครับลืมไม่เท่าไหร่นะพี่นามอย่าจับได้ไปโดนบท
17: เออหาไม่เจอยิ่งโดนอีก
16: หาไม่เจอก็แล้วไปไงเราก็บอกไม่ได้ซ่อนไงมันหาไม่เจอแต่ถ้าซ่อนไปหาเจอเนี่ยเราก็จะโดนบทฉะนั้นไม่ต้องซ่อนครับขอเขาดีๆครับเขาให้ก็ให้เขาไม่ให้ก็เอาไว้รอบหน้าค่อยขอใหม
17: ่
16: รอเขาว่าลงดีรอเขาว่าลงดีแล้วค่อยไปขอใหม่มันไม่มีอะไรมากมายเนาะคุณผู้ชมมันต้องมีสักวันที่อารมณ์ดีคงไม่มีใครอารมณ์เสียทุกวัน
17: เคยเห็นป่ะเวลาขอตังค์ทีไรอารมณ์เสียทุกทีเคยเจอไหม
16: ก็มีมันก็มีแต่มันก็คงไม่คงไม่ทุกวันมากมันต้องมีวันที่อารมณ์ดีบ้างนะ
17: มันก็ไม่แน่นะ
16: หรือว่าเราเข้าผิดจังหวะทุกว
17: ัน ตอนแรกอารมณ์ดีๆอยู่ไงพอขอตังค์ปุ๊บลมเสียเลย
16: เออกลายเป็นเช่นนั้นเลยครับอ่ะลองดูเข้ามาเกี่ยวกับการดูแลดีกว่าครับพูดถึงเรื่องตัวทั่วไปมันก็จะเข้าตัวเองซะเยอะนะ
17: ไม่ใช่อย่าพูด
16: ตอนนี้หลายๆท่านที่ปลูกตระกูลผักลูกผักใบหรือว่าจะเป็นนาข้งนาข้าวอยู่นะครับลองดูสภาพดินที่ท่านเจออยู่ในช่วงนี้ถ้าดินมันแห้งมากน้ำฝนไม่ค่อยตกอย่างเงี้ยก็ดูเรื่องการรดน้ำให้ดีเพราะว่าถ้าอากาศร้อนเนี่ยระบบรากจริงๆมันก็ต้องการน้ำนะครับต้องการความชื้นนั่นแหละอย่าไปลดช่วงบ่ายครับลดช่วงเช้าหรือไม่ก็ช่วงเย็นลดหนักๆก็ได้ถ้าพื้นที่ไหนที่ไม่ค่อยมีฝนแล้วก็มันร้อนมากนะคุณยาแต่พื้นที่ไหนที่ฝนตกบ่อยก็ดูสภาพดินบางทีเราอาจจะต้องงดน้ำช่วยนะคุณยาไม่งดน้ำช่วยเนี่ยมันก็จะแฉะไปใหญ่เลยพอแฉะไปใหญ่เนี่ยพวกพืชทางดินก็จะมารบกวนพืชที่ท่านปลูกได้ง่ายนะครับตอนนี้เป็นยืนต้นตายแล้วก็รากเน่าคนเน่ากันเยอะฉะนั้นเรื่องความชื้นในดินเนี่ยท่านก็ต้องสังเกตในแปลงปลูกของเราให้ดีด้วยนะว่ามันชื้นมันแฉะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่บางทีเนี่ยมันก็ดูยากเหมือนกันนะคุณสุกัญญาดูยากยังไงเพราะบางท่านใช้พลาสติกคลุมดินพื้นภายนอกที่ไม่ได้อยู่ในพลาสติกเนี่ยมันแห้งมากเลยนะเพราะว่ามันเจออากาศร้อนแต่ไอ้ส่วนที่อยู่ใต้พลาสติกคลุมดินเนี่ยแฉะมากเหมือนกันเพราะว่าพลาสติกคลุมดินมันก็จะช่วยรักษาความชื้นแล้วก็ช่วยป้องกันวัชพืชนะครับอันนี้ท่านก็ต้องคุยดูบ้างหรือว่าดูสภาพต้นเราว่าเอ๊ะมันผิดปกติไหมถ้าผิดปกติท่านก็ต้องช่วยเหลือมันหน่อยพอคือพวกนี้บางทีสภาพอากาศเปลี่ยนไวๆแล้วเปลี่ยนแบบรวดเร็วนะครับมันชะงักการเจริญเติบโตเราก็ต้องทำให้มันแข็งแรงไว้ครับปุ๋ยใส่ทางดินไม่ได้ถ้าดินแฉะก็อย่าเพิ่งไปใส่คุณผู้ชมบางท่านใจร้อนอ่ะบางทีราคามันเริ่มมาแล้วไงเริ่มขยับเริ่มแพงก็อยากจะมีผลผลิตที่มันเยอะขึ้นแต่ถ้าสภาพดินสภาพอากาศมันไม่เอื้อหน่วยท่านก็ต้องชะลอไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไปเดี๋ยวโรคก็จะเยอะอีกพอโรคเยอะรากมันไม่กินมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรฉะนั้นก็ต้องรอพบจังหวะตรงทางดินใส่ไม่ได้ก็ดูฝาเปิดก็ช่วยทางใบทางใบมันก็มีหลายวิธีนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยเกล็ดช่วยบ้างหรือว่าตัวแก้งหนูทำได้เลยก็ได้เพราะหลายๆท่านตอนนี้ที่หนูทำได้เลยนะคุณผู้ชมเนี่ย
17: ค่ะ
16: ปุ๋ยใส่ไม่ได้ก็ฉีดหนูทำได้
17: ฉีดทางใบอย่างเดียวเลยเน
16: า
17: ะ
16: ใช่ทางใบมันก็พอช่วยได้เพราะมันปรุงเลยอ่ะมันไม่เหมือนทางดินที่แบบจะต้องรากขึ้นไปที่ลำต้นไปสู่ใบปรุงเข้ามาอีกอย่างเงี้ยครับมันก็อาจจะช้าหน่อยแล้วมันลำบากนะครับช่วงนี้หลายท่านมันสภาพอากาศมันแย่คุณยาของคุณสุกัญญาเองอาจจะไม่ตกมันก็ดีใช่ไหมล่ะแต่มันร้อน
17: อ
16: ่ะร้อนมันก็มีผลกับการติดดอกออกผลอยู่ดีครับแต่โซนผมนี่ตกเอาดีนะตกเอาจริงเอาจังเลยนะช่วงเย็นนะไม่รู้เมื่อไหร่จะหยุดตกนะครับแต่ก็ดีครับถ้าท่านดูแลได้ท่านก็จะได้ราคาที่ดีโดยเฉพาะพวกผักลูกตอนนี้ราคาก็เริ่มขยับกลับมาในราคาที่ดีนะ
12: ใช่คุณเจ้าไก่และยังในเรื่องราวของราคาผักใบด้วยนะคะพูดถึงในเรื่องราวของราคาเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่นะคะรับสายคุณลุงเมื่อสักครู่โทรมาจากนครสวรรค์เนาะนะคะคุยกับสุกัญญาไปบ้างแล้วส่วนเบื้องต้นเดี๋ยวสอบถามในเรื่องราวของรายละเอียดกับการใช้คาเลนนะคะเดี๋ยวให้คุณเจ้าไก่อธิบายเนาะก็ขอบคุณด้วยสำหรับคุณผู้ฟังกับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กันทางด้านของนครสวรรค์ตากฟ้าเนี่ยโอ้โหสั่งไปใช้กันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบรูมิโนไลน์07ยกแก๊งค่ะไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่ตอนนี้ใครที่สั่งชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกการประทัดสึนามินะคะแล้วก็ในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ตัวอื่นยาขานอนยาขาแมลงขาเพลี้ยเอ่ยเมล็ดพันธุ์พืชที่สั่งเรามาก็ขอบคุณด้วยเรามีทุกอย่างนะคะในเรื่องราวของการเกษตรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพูดคุยกับเราได้นะคุณผู้ฟังเนาะ 8 9 4 7 8 0 8 8 9ค่ะเบอร์นี้นะ0 8 9 4 7 8 0 8 8 9ค่ะวันนี้มาดูราคากันนะคะผักใบเป็นยังไงโอ้เห็นราคาแล้วชื่นใจชื่นใจให้นะทุกบ้านเลยนะใครที่ปลูกอยู่ก็ขอให้ช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยนะคุณผู้ฟังนะถึงแม้ว่าราคาตัวอื่นมันจะมีราคาที่ปรับขึ้นมาไม่ว่าหญ้าค่ะเหมาะเขาเรียกว่าอะไรนะปุ๋ยเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะน้ำมันเอ่ยแต่ก็ขอให้พืชผักเราได้ดีนะคะดกๆนะคะแล้วก็ราคาดีๆแบบนี้วันนี้กวางตุ้ง16บาทนะคะคลื่นช่าย110บาทโอ้โหใครมีนะตอนนี้คะน้าต้น16บาทผักกาดหอม35ผักบุ้งจีน16นะคะใบกระเพรา20แมงลัก30โหระพา35ต้นหอม60ผักชีไทย100ผักชีลาว60บาทผักกาดขาวลุย17บาทกะหล่ำปีเขียววันนี้9บาทค่ะมาดูฝักผักผลกันบ้างแตงกวาแตงกวาก็ราคาดีวันนี้15บาทแตงล้าง16บาทถั่วฝักยาวดีๆเหมือนเดิมเลยโอ้โหใครมีนะ50บาทนะคะมะเขือเปราะ25มะระจีน26มะละกอดิบวันนี้12บาทมะเขือเทศสีดา20พริกจินดาแดง48พริกกะเหรี่ยง100พริกยำเขียว36บาทบัวเปลี่ยม16บาทฟักเขียวอ่อน8บาทมะเขือพวงขึ้นมาแล้ว50บาทค่ะนั่นก็คือในเรื่องราวของราคากลางจากตลาด4มุมเมืองก็ขอบพระคุณนะทุกบ้านเลยช่วงนี้ราคาเป็นใจนะเพราะว่าอากาศแบบนี้นะคะบางพื้นที่นะคะฝนเฉอะแฉะโอ้โหสูบน้ำไม่ทันเน่ามั่งอะไรมั่งนะคุณผู้ฟังเนาะก็เกิดปัญหามากมายในสวนนะคะไม่ว่าจะเป็นผักใบผักลูกเพราะฉะนั้นฝากไว้กับผลิตภัณฑ์ในรายการบรูมิโนไลน์07นะคะยกแก๊งไปเลยบวกฝาเขียวฝาแดงครบแกล้งงูทำได้คาเลนกับการย่อยสลายต่อสั่งข้าวดิดข้าวเด้งแช่ไปเถอะค่ะ7วัน8วัน10วันแช่ค่อยๆย่อยไปนอกจากย่อยแล้วยังช่วยบำรุงดินด้วยสึนามินะคะกับการปรับโครงสร้างดินดูแลพืชผักแก้ไขปัญหาพืชผักยืนตายต้นเน้นในเรื่องราวของรากนะคุณผู้ฟังนะ0894780889ค่ะ0894780889ใครจะสั่งอะไรโทรได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคุณเจ้าไก่เขาจะได้จัดส่งก่อนบ่ายสามโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะใครจะเอาอะไรโทรมาพูดคุยกันได้ตามที่สุกัญญาบอกเบอร์ไว้เมื่อสักครู่ค่ะจดครบไหมคะไม่ครบเดี๋ยวบอกอีกย้ำอีกสักสองสามรอบไปปิดท้ายรายการ0894780889ค่ะย้ำอีกรอบหนึ่งนะ0894780889ค่ะขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกการอุดหนุนหลากหลายจังหวัดขอบพระคุณนะคะที่นะคะใช้ดีแล้วเห็นผลบอกต่อให้สุกัญญาด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพรุ่งนี้เนาะเดี๋ยวกลับมาเจอสุกัญญาแล้วก็คุณเจ้าไก่ได้ใหม่พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ในรายการอย่าลืมนะคะชุดใหญ่1ชุดเราแจกเสื้อแขนยาวเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ขอให้ทุกบ้านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองและอย่าลืมตอนนี้นะฟ้าฝนไม่เป็นใจตกบ่อยๆอย่าลืมมีน้ำมันแล้วก็เครื่องสูบน้ำติดบ้านนะคะติดสวนไว้เวลาน้ำตกแบบว่าขังเยอะๆเราจะได้รีบนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูดน้ำออกทันนะคุณผู้ฟังเนาะพรุ่งนี้เวลาเดิมเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะวันนี้ขอให้ทุกบ้านมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ
18: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนเสียงเอกโดยคุณอเนกพันธุรัตน์ค่ะ

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวค้นค้นเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ที่081-757-7474 081-757-7474
2: มาใหม่กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจสูตรเดียวกันกับกาแฟดีทีคอฟฟี่กาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
4: สายตามีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาจะปล่อยให้ปัญหาเรื่องดวงตาจากจุดเล็กๆลุกลามบานปลายจนยากที่จะแก้มาฟื้นฟูดูแลเสียตั้งแต่วันนี้ด้วย AND Lutina ดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลดวงตา AND Lutina โทรศัพท์081-757-7474ย้ำ081-757-7474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับมาแล้วเรื่องราวของเพลงประกอบข่าวในช่วงนี้นะครับเรามีเวลาเพียงน้อยนิดแต่เราคิดที่จะให้กำไรคุณผู้ฟังกำไรของการฟังกำไรของการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนอื่นเราให้กำไรเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายก่อนนั่นก็คือครับเรามีสุดยอดอาหารเสริมที่มันจะมาดูแลสุขภาพร่างกายของท่านฟังเพลงจบไปแล้วชื่อเพลงรอขันหมากจากน้องเพลงขวัญพันธุรัตน์จากค่ายเพลงพันธุรัตน์เรคคอร์ดเอามาทำแบบในรูปแบบเพลงไวๆขึ้นนะครับจะไม่ต้องอ้อยส้อยเอ่ยคือไม่ต้องซ้ำฉบับเดิมแต่ก็โครงเนื้อหาของฉบับเดิมไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังเรามีน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับคุณผู้ฟังครับไปดูแลสุขภาพร่างกายแค่ตัวเดียวเนี่ยมันก็มีประโยชน์เยอะแล้วงาดำนี่ก็มีประโยชน์น้ำมันกระเทียมก็มีประโยชน์น้ำมันมะพร้าวก็มีประโยชน์แต่ถ้าเราทั้งเอา9ชนิด

0: รุงตับนะครับลดอาการมือชาเท้าชาบำรุงกระดูกข้อต่อบำรุงผิวพรรณเส้นผมลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวนี่ตัวนี้ช่วยเลยครับลูกกระอ่อยปวดกระอ่อยนี่นะบำรุงสายตาก็ช่วยครับบำรุงสมองก็ช่วยครับกำจัดสารพิษในร่างกายหลับสบายหลับลึกหลับไม่ต้องห่วงอะไรเลยคุณก็ไม่ต้องพะว้าพะวงที่จะต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำ3รอบ4รอบใช่ไหมล่ะครับนี่คือน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้200ครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นนะครับถ้าซื้อขวดเดียวเสียค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งแล้วลดให้200ครับสนใจสั่งซื้อเลยนะครับและอันที่2น้ำมันมะระ3ชนิดครับสกัดเย็นผสมกับน้ำมันงาดำไอ้แค่น้ำมันงาดำอย่างเดียวก็สุดยอดแล้วอันนี้มะระขี้นกแล้วมะระขี้นกอย่างเดียวก็สุดยอดแต่ละเอา3มะระครับมีทั้งมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานครับเอามาผสมกับน้ำมันงาดำให้คนที่มีปัสสาวะบ่อยๆลุกขึ้นปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อครับปวดเมื่อยตามร่างกายชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันเบาหวานน้ำตาลในคนที่เป็นเบาหวานเห็นไหมอันนี้เกี่ยวกับความดันโดยเฉพาะเลยแล้วก็พวกที่ลุกปัสสาวะบ่อยๆเนี่ยน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานรวมกับน้ำมันงาดำแล้วก็สกัดเย็น 100% 60แคปซูลเหมือนกันครับเท่ากับน้ำมันรวม9ชนิด60แคปซูลแต่ตัวนี้ซื้อ2แถม1ครับไม่ลด200แต่ซื้อ2แถม1แต่ราคาเท่ากันครับน้ำมันรวม9ชนิดเสียค่าขนส่งถ้าซื้อขวดเดียวแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่เสียค่าขนส่งเลยลดให้200ก็มาเท่ากับน้ำมันมะระ3ชนิดเนี่ยนะครับซื้อ2แถม1ครับซื้อ2แถม1นะครับและก็สุดท้ายน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2แถม1เหมือนกันครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เหมือนกันเป็นเมฟแคปซูลครับก็ดูแลเรื่องของลดไขมันความดันเบาหวานนอนหลับดียิ่งขึ้นครับนอนไม่ค่อยหลับนี่ก็น้ำมันมะพร้าวเลยครับแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสุขภาพร่างกายบำรุงผิวพรรณบำรุงกำลังเรื่องของข้อไขกระดูกทั้งหลายครับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% ซื้อ2แถม1เช่นเดียวกันครับทุกขวด60แคปซูลหมดครับโรงงานนี้ผลิตมาให้ผมโฆษณา3ตัวนี่ผลิต60แคปซูลหมดบอกอาจารย์จะได้จำง่ายๆไม่ต้องอนุ30อันนี้20เม็ดไม่ต้องเอา60แคปซูลเลยกลับกินกันไปยาวเลยเอาเลยนะครับขอบพระคุณครับที่สั่งซื้อกันมา0817577474 0817577474ครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เราพาไปคุยในเรื่องของเขาจะยึดปลายแล้วก็เฉดหัวคนที่อยู่ในปลายก็คือพวกชาวต่างด้าวเตรียมผลักดันออกนอกประเทศผบ.ตร.สั่งคุมเข้มถ้าฝ่าฝืนต้องจับครับนี่มันต้องเด็ดขาดอย่างนี้นะครับพวกยิวทั้งหลายมาอยู่กับที่ปลายนี่ไม่ได้อยู่พักผ่อนนะมาอยู่เป็นครอบครัวถาวรเลยเราต้องเตรียมผลักดันออกไปครับ
1: โอ้โหตอนนี้ไทยกับเรื่องต่างชาติเป็นประเด็นกันหมดไทยกับเมียนมาก็แก๊งคอลเซ็นเตอร
2: ์ค่ะ
1: ไทยกัมพูชาก็ร้องเพลงฮะแล้วก็มีอิสราเอลชาวยิวมาอยู่ในบ้านเราอันนี้ที่ปายโอ้เป็นประเด็นกันเยอะมากเขาบอกตอนนี้นี่ไม่แน่ใจเลยฮะนี่เดินไปนี่มีร้านอาหารผับบาร์แม้กระทั่งร้านตัดผมอาชีพสงวนคนยิวยังมาทำเลยฮะคนอิสราเอลยังมาทำเลยนะครับทางสารวัตรตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนนะครับพันตำรวจโทวิชัยปันนาก็บอกว่าคดีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ไปเล่นดนตรีในร้านแจ๊สเฮาส์นะครับ4คนเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับมีไบรอันเฮนรี่มาโลวานี่อันนี้บอกเป็นเจ้าของร้านเป็นฝรั่งไอริสไม่ได้ขออนุญาตทำงานในไทยด้วยนะ
2: ค่ะ
1: โอ้เนี่ยฮะเวลามาบางทีมาวีซ่านักท่องเที่ยวนะ อยู่ๆแกมาประกอบอาชีพกันได้ยังไงยิเซเอชชันคนนี้เป็นอิสราเอลครับมาร์ติอุสเมสควิต้าพาสโคลีเป็นคนบราซิลแล้วก็เซดาวิดเดริคนนี้เป็นอิสราเอลเขาบอกตอนนี้ถูกควบคุมตัวที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแม่ฮ่องสอนรอส่งกลับประเทศเลยครับตอนนี้รอคำสั่งอนุมัติจากผู้บัญชาการสตม.ผู้มีหน้าสั่งการให้ผลักดันส่วนทางตม.แม่ฮ่องสอนมีหน้าที่ในการส่งตัวผู้ต้องหามายังกรุงเทพมหานคร ซึ่งการไปจับเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นข่าวครับโดยเฉพาะ2ใน4คนนี้เป็นคนอิสรา

0: เอลนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการผลักดันอิสราเอล4คนออกนอกประเทศไปแล้วคือ4คนนี้ก็เป็นข่าวบอกว่าไปปั่นป่วนการทำหน้าที่ของคุณหมอของพยาบาลในโรงพยาบาลปายก็เลยมีกระแสฮะไม่เอาอิสราเอลนะนี่ผมอ่านแบบสุภาพแล้วนะนะฮะบอกว่าแล้วก็ลุกลามไปถึงนู่นเลยครับโบสถ์ยิวที่อยู่หลังโรงพักปายนะครับคือเขาบอกก็มีการไปนัดชุมนุมรวมตัวกันเนี่ยแต่ก็มีการกล่าวหาบอกว่าเป็นแหล่งมั่วสุมเลยในปายมีการจัดปาร์ตี้กันทุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์แล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนคนเมืองปายที่อยู่อาศัยใกล้เคียงทีนี้ก็มีเพจ World Update รายงานนะครับบอกว่า
1: สมาร์ทวอทที่สามารถวัดชีพจรได
0: ้สื่อของอิสราเอลก็รายงานว่ามีคนอิสราเอลครับที่เขาหยุดพักการสู้รบสงครามกับเขตกาซาปาเลสไตน์กับเลบานอน 30,000 คนนะบอกมุ่งหน้าย้ายถิ่นฐานมาตั้งกันที่ปายแต่ตัวเลขนี้เดี๋ยวจะค่อยๆพูดนะเดี๋ยวอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า 30,000 นะฮะคือเขาบอกว่ามากันเนี่ยฮะโดยสมาคมยิวชาบัตที่แผ่อิทธิพลไปทั่วโลกให้การสนับสนุนมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นมีการสร้างโบสถ์ชาบัตออฟปายนะครับที่ห้ามคนไทยเข้าไปเด็ดขาดอนุญาตเฉพาะชาวยิวเข้าไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนวิถีชีวิตชาวไทยและบอกมีการเปิดธุรกิจหลายอย่างรองรับสังคมชาวยิวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรีสอร์ทร้านตัดผมสารพัดอาชีพสงวนของไทยเพื่อรองรับชาวยิวโดยเฉพาะบอกมีชาวยิวอิสราเอลครับลงทะเบียนในอำเภอปายเนี่ย 31,735 คนอันนี้คือเข้าออกเดี๋ยวจะบอกตัวเลข 30,000 ตกเนี่ย 30,000 เนี่ยบอกเข้าออกแต่ตั้งถิ่นฐานกันยาวๆก็ 3,000 เหมือนกันนะซึ่งคนไทยในอำเภอปายเนี่ยมีประมาณสัก 21,000 คน 21,000 เอาแค่ว่าบอกว่าตั้งถิ่นฐาน 3,000 ก็โอ้โหมันก็1ต่อ7เข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกว่ารัฐที่ชาบานมีอิทธิพลมากเลยเขายึดครองนิวยอร์กตำรวจสหรัฐบอกว่ามีโอ้โหขุดอุโมงค์ทำการอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการประกาศบอกว่าเชิญชวนชาวยิวย้ายถิ่นฐานมาตั้งที่อำเภอปายแม่ฮ่องสอนบอกว่าสงบสุขและสวยงามนะครับก่อนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมเมื่อประมาณมกราคมวันที่8กลุ่มนักธุรกิจประชาชนชาวเมืองปายแม่ฮ่องสอนครับก็ไปยื่นหนังสือกับผู้อำนวยการปายกับตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาเพราะเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวมาอาศัยอยู่ปายละเมิดกฎหมายเปิดร้านอาหารเปิดคาเฟ่เปิดโฮมสเตย์ไปเล่นดนตรีไปสอนโยคะไปทำร้านตัดผมและเขาบอกว่านอกจากนี้ครับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในปายยังมีพฤติกรรมไม่สนใจกฎจราจรไม่จอดไฟแดงบิดเร่งรถเสียงดังขับเร็วในเขตเมืองขับเรียงหน้ากระดานทีละสองสำคัญกลางถนนจอดคุยกันบนถนนขับตัดหน้ามีกิจกรรมล่องห่วงยางครับนักท่องเที่ยวที่เมาก็มาเดินกันกลางถนนใส่ชุดชั้นในใส่บิกินี่เดินกันทั่วเมืองไปทำอนาจารกันในเขตรีสอร์ทที่มีคนพักอื่นอยู่ในยามวิกาลมีการสูบกัญชาในพื้นที่สาธารณะแล้วก็บอกว่ามีการเดินสูบกัญชาที่ถนนคนเดินสูบกัญชาในสนามเด็กเล่นสูบกัญชาตอนขับรถมีปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนกลุ่มนักท่องเที่ยวปาร์ตี้นะครับแล้วก็มีการลักขโมยกันเป็นจำนวนมากโอ้โหนี่หลายคนก็สงสัยฮะว่าเวลาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศชื่นชมนะเวลาไปโอ้คนของเขามีระเบียบวินัยเคารพกฎพอนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเที่ยวเมืองไทยเหมือนกันลืมกฎอยู่บ้านตัวเองแล้วก็มาละเมิดกฎหมายหลายๆอย่างในบ้านเรานะฮะ
2: เรื่องนี้
3: เพราะคนพวกนี้พอเข้ามาอยู่แล้วสร้างความเดือดร้อนก็ต้องเนรเทศแล้วก็ต้องจับคุมเข้มเตรียมผลักดันออกนอกประเทศใครก็แล้วแต่จะมาอยู่เหนือกฎหมายไทยคงไม่ได้ครับทุกฟังครับนี่คือส่วนหนึ่งของชาวยิวที่อำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่กลางกันเหลือเกินนะครับแล้วก็ร้านตัดผมซึ่งเป็นสถานที่อะไรก็แล้วอาชีพที่ต้องห้ามก็ยังมีครับดัดผมเอ่ยตัดผมเอ่ยบางอาชีพนั้นอย่างที่เขาจับตัวไปแล้วนั่นคือนักดนตรีตามร้านอาหารที่มีคนอยู่เขาก็เล่นดนตรีมาเล่นก็ได้ไงครับคุณไม่ได้เป็นสัญชาติไทยแล้วคุณมาตั้งวงดนตรีในประเทศไทยผิดกฎหมายจับเตรียมเนรเทศแล้วนะครับ
4: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยสนใจสอบถามโทร0817577474
3: ครับขอบคุณนะครับเราจัดเอาไว้ให้กับผู้ที่จะดูแลสุขภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้ที่ลุกขึ้นฉี่หรือว่าฉี่บ่อยๆครับฉี่ไม่สุดฉี่กระปิบกระปล่อยนึกถึงผลิตภัณฑ์น้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นของเราครับ0817577474สั่งซื้อมาบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทาง0817577474ครับ0817577474ครับรำลาครับกับบทเพลงสุดท้ายตรงนี้และพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ตามเวลานี้ขอบพระคุณจากผมอเนกพันธุรัตน์สวัสดีครับ

ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708

0: งอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชาชาชาวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ของมารวยทีวี
2: ใช่ดีจริงๆ
3: นะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแล
9: เพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
13: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: อะไร

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าทั่วประเทศเร่งตรวจสอบชาบัตรทั่วประเทศพร้อมเตรียมลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ตรวจสอบกรณีทุนต่างชาติกว้านซื้อที่ดินมูลค่าเกือบ100ล้านบาทคุณยุวธิดาภูกำนวลรายงานครับ
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้อกังวลเกี่ยวกับชาบัตรแห่งใหม่ที่อาจจะเปิดในพื้นที่จังหวัดกระบี่โดยขณะนี้กำลังดูรายละเอียดภาพรวมเรื่องชาบัตรทั่วประเทศในพื้นที่ภูเก็ตได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเข้มงวดในการตรวจสอบซึ่งพบข้อพิรุธในการขออนุญาตก่อสร้างจริงทั้งการต่อเติมบนชั้น6หรืออาคารที่ไม่ควรมีโดยให้ระยะเวลา30วันหากไม่มาขออนุญาตหรือยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องก็ต้องทุบทิ้งได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตแล้วพร้อมตรวจเช็คการถือครองที่ดินของบริษัทต่างชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายและที่สำคัญได้สั่งการให้ตรวจสอบเส้นเงินเนื่องจากชาบัตรซึ่งเป็นบทยูไม่ใช่สถานที่สร้างรายได้จึงต้องตรวจสอบที่มาของเงินลงทุนระดับ50ล้าน100ล้านหรือ1000ล้านเช่นที่สุขุมวิทว่ามาจากที่ไหนและใช้เงินจากส่วนใดมาดูแลส่วนกรณีที่มีบริษัทที่เคยทำธุรกิจสุสานหรือธุรกิจอื่นไปซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่ารวมกว่า100ล้านบาทตนก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตนเองทั้งเรื่องเจ้าของที่ดินแหล่งที่มาของเงินประเภทบริษัทและเจตนารมณ์ในการซื้อที่ดินเพราะกังวลว่าหากนำไปทำกิจกรรมที่ขัดต่อหลักศาสนาหรือวัฒนธรรมชุมชนจะเกิดปัญหาขึ้นซึ่งจะมีการเชิญมหารือถึงรูปแบบการลงทุนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สบายใจยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เข้ายื่นหนังสือต่อพนักงานสอบสวนกองปราบปรามขอให้ดำเนินคดีกับกกต.ชุดใหญ่ในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157โดยอ้างว่ามีพยานหลักฐานเกี่ยวกับการหัวเลือกสว.แต่ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมขอให้เรียกพยาน4คนรวมถึงกกต.เสียงข้างน้อยและผู้อำนวยการไอลอมาให้ข้อมูลรวมทั้งตรวจสอบสำนวน DSI และสำนวนการไต่สวนของกกต.โดยทนายตั้มระบุด้วยว่าตัวเองเป็นสว.สำรองอันดับ4กลุ่ม17จึงมองว่าเป็นผู้เสียหายโดยตรงหากมีสว.ถูกดำเนินคดีและพ้นตำแหน่งก็อาจมีสิทธิ์เลื่อนขึ้นเป็นสว.พร้อมยืนยันว่าเลือกมาร้องกองปราบเพราะต้องการให้รวบรวมพยานหลักฐานไว้ก่อนแม้ท้ายที่สุดอาจต้องส่งสำนวนให้ปปช.ดำเนินการต่อขณะที่ก่อนหน้านี้กกต.มีมติส่งเรื่องผู้ถูกกล่าวหาบางส่วนดำเนินคดีโดยทั้ง77คนถูกส่งฟ้องต่อศาลฎีกาปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนแล้วหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นประมาณ34เซนติเมตรรวมทั้งมีแจ้งเตือนจากปภ.ประชาชนเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้ว
6: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพดำเนินรายการโดยคุณสุภสิทธิ์อนันตสาราค่ะ
8: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
9: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
10: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
11: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ภัยพงศธรครับกับเพลงที่ชื่อว่าทบ2ลูกอีสานนะครับส่งมอบพยัดเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการยัดเพลงยัดยาทุกวันบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การฐานปืนใหญ่คลื่นความถี่711กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับบอกว่าส่งเสียงไปได้ไกลแสนไกลนะครับแล้วเจอกันเวลาดีๆแบบนี้15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาทุกๆวันนะครับเรียกได้ว่าไม่มีวันหยุดเลยนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ทักทายชาวลพบุรีครับสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรเพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก็มาห่วงยัดเพียงยาด้านสุขภาพสุขภาพร่างกายนี้เป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็ให้มีความสุขเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันกับสุดยอดสมุนไพรบนวงการตราสุภสิทธิ์เลวิชั่นหรือเรียกว่าสุดหนึ่งครับแล้วก็ยาแก้กระสายเส้นตราลุ่มฝาโอสถเป็นยาแก้กระสาย24ชนิดบรรเทาการปวดเมื่อยและเป็นยาระบายอ่อนๆด้วยกับลุ่มฝาโอสถนะครับและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตานั่นก็คือวิซอนกล่องสีขาวฝาสีแดงทานแล้วตาดีขึ้นชัดเจนแจ่มแจ๋วอย่างแน่นอนเมื่อทานวิซอนครับกล่องละ900บาททานได้1เดือนครับ2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องเป็น4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทเท่านั้นกับวิซอนนะครับแล้วก็กาแฟเทนชัยกาแฟหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับสารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24ชนิดล้วนแต่ดีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็กลิ่นนะยั่วยวนใจหวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทนชัยกาแฟนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกวันนะครับในการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพต้องขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ฟังรายการทุกท่านนะครับที่ความไม่เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์โดยสอบถามและสั่งซื้อนะทุกสิ่งทุกอย่างเลยในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพหลายท่านก็ซื้อให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหลายท่านซื้อให้ตัวท่านเองนะครับสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้ของใกล้จะหมดอย่างไรโทรมาถามมาไทยหรือสอบถามเพื่อความสงสัยและก็มั่นใจก็โทรมาที่0836931999จดไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ไปหยุดฟังเพลงเพราะๆกันต่อเลยนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าล่องเรือหารักล่องเรือหารักนะครับขับร้องโดยก๊อตจักรพันธ์คนบุรีธีรโชตนะครับช่วงนี้ต้องใช้เรือกันเยอะหน่อยเนาะฝนตกทีตกบ่อยๆหลายท้องที่น้ำท่วมหลายท้องที่นะมีการพัดดินถล่มอะไรก็แล้วแต่ฝากดูแลสุขภาพด้วยรักและห่วงใยจริงๆจากใจสุภสิทธิ์สู่มิตรรักรายการย้ายเพียงย้ายยาทุกท่านครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าแคโรทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารคาโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่ 7. มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% เพราะเราได้ใช้สตีวิโอไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00759-2-0495ราคากล่องละ250บาทซื้อ4กล่องแถม1กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟธรรมดา
2: หวานจุดติดลิ้นอร่อยจะติดใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีอร่อยด้วยสารสกัดอันแน่นจัดเต็มถึง24ชนิดนะครับดื่มทุกวันที่ทุกวันไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจทุกโรคที่ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีสารหลายตัวช่วยในการย่อยอาหารที่ท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อมันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพียวลมสมใจสายตาดีผมหนาขึ้นนะฮะแล้วก็มีใบเป็ดกล้วยสกัดส่งเสริมความจำบอกลาโรคอัลไซเมอร์ได้เลยมีเห็ดลิ้นจี่สงกรีเป็นยาอายุวัฒนะหมื่นปีนะครับตังถังเช่าในจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเลยมีทุกกล่องทุกซองทุกแก้วมูลค่า110บาทนะครับสารสกัดที่บอกกล่าวเล่าขานไปแล้วมาชงกับน้ำร้อนต้องชงกับน้ำร้อนนะจะละลายเกลี้ยงจนหมดซึ่งไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขแล้วก็เป็นกาแฟดีอ่ะนะทำให้ได้ร่างทองกลับมาสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก รอสวยจากภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายกาแฟทุกวันกล่องละ250บาทบรรจุ10ซองบรรจุ10ซอง2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ต่อกล่องละ200บาทนะเป็นกาแฟระดับพรีเมียมอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็วิสซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคนดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนปวดตาเคืองตาคันตาน้ำตาไหลตาแพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกประวัติขึ้นตาเพิ่มความแม่นยำในการมองเห็นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนได้ไม่เน็ตต้องทานวิสซอนสารนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและฝรั่งเศสนาโนเทคโนโลยีระดับพรีเมียมมาตรฐาน GP มาตรฐานโลกนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันตกกล่องละ600กว่าบาทนะ4กล่อง 2,700 นะครับแล้วมาถึงพระเอกของเราครับขวัญใจวัยทองคำฮะ นั่นก็คือว่าวัยรุ่นสวนี่ต้องทานกันเลยละนะครับส่วนหนึ่งยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันครับบำรุงหน้ากายหญิงชายเวทองไวกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระชับกระเฉงมีเรื่องมีแรงสู้ไม่ถอยเงินไม่เปลี่ยนหลายท่านมีเบาหวานกำดันไขมันเนี่ยมันปวดลึกเจ็บลึกจากเบาหวานเนี่ยอักเสบบอกว่าจะหายช้ามันปวดตามร่างกายบอกว่าไปทานแล้วดีขึ้นปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณให้สดใสดูอ่อนกว่าวัยนะบอกเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งสมรรถภาพทางเพศนะเสื่อมละนะฮะถ้าเกิดไม่ฟื้นฟูเนี่ยมันก็จะเสื่อมสนิทเขาเรียกว่าตายสนิทเลยฮะวันนี้อย่าปล่อยให้ถึงวันนั้นเนาะมาฟื้นฟูร่างกายเพราะว่าเกี่ยวข้องกับสุขภาพของท่านนี่คือเรื่องราวของความแข็งแรงของร่างกายนะครับต้องมีตัวช่วยหลายท่านฉี่ลดขากางเกงกั้นปัสสาวะไม่อยู่เรื่องราวของต่อมลูกหมากเนี่ยมีปัญหาท่านชายเนี่ยมาทานสูตร1สุภสิทธิ์เลวิชั่น2แคปซูลก่อนนอนครับแล้วก็ท่านหญิงครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองมันวุ่นวายทางร่างกายและจิตใจเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นหมดประจำเดือนยิ่งโอ้โหมันเหี่ยวมันย่นมันหย่อนมันยานเนี่ยท่านหญิงรักสวยรักงามยอมไม่ได้ป่าแป้งยังไม่ติดเลยเนี่ยแล้วบอกว่าส่งผลต่อสุขภาพมาสิฮอร์โมนเอสโตรเจนหมดแล้วเนี่ยทำให้ร่างกายของท่านเสื่อมถอยอย่างรวดเร็วมาทานและฟื้นฟูร่างกายเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดไกรชัยดำเป็นตัวนำนะในยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์และวิชันเนี่ยไกรชัยดำเป็นยารักษาโรคเป็นยายุวัฒนะตามดอยเนี่ยมียานั่นคือไกรชัยดำอย่างเดียวเนี่ยเขาแข็งแกร่งแข็งแรงเดินเหินบนภูเขาบนดอยข้ามดอยไปสามลูกยังไม่เหนื่อยเลยมีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองนะฮะขยันเลยล่ะ นะที่เอวก็มีที่ใส่ตะกร้าก็มีด้านหลังเนาะคนชาวเขาอ่ะยังจุงอีกโอ้โหนั่นก็คือว่าเรื่องราวของสุขภาพของท่านนะทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทนะครับกระปุกละ350บาทฉลาดสีแดงเรียกว่าสูตร1สุภสิทธิ์วิชั่นครับแล้วมาพูดถึงสูตร2ยาแก้กระสายตารุ่งฟ้าโอสถครับบรรเทาการปวดเมื่อยชาปลายมือปลายเท้านะครับกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนะก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมดังแตงโมขับเมือกมันในลำไส้ให้เซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายนอนเป็นยาอายุวัฒนะครับรวบขับถ่ายดีชีวิตวิสุขครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลนะฉลากสีน้ำเงินครับก้าวขาก็ออกขึ้นบันไดก็ไหวกินข้าวได้นอนหลับสบายดีเมื่อทานสูตร2ลูกฟ้าโอสถนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลถ้าเป็นหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงหลายท่านมีโครงการผ่าตัดเข่ากระดูกเสื่อมกระดูกผุกระดูกพุ่นมาดูแลฟื้นฟูร่างกายของท่านหลายท่านสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วนะเดินเฮิร์นได้อาบน้ำปะแป้งเองได้ทานข้าวเองได้ยังมีเวลาไปหุงข้าวรอท่าให้ลูกให้หลานด้วยสุดยอดมากหลายท่านนอนเป็นผักก็สามารถมาวันนี้มาทำงานทำการไปเก็บขยะได้รุ่นบริเวณบ้านได้ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะนะครับทาน2สูตรร่วมกันเลยนะครับกระปุกละ350บาททั้ง2สูตร 2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นครับยายท่านได้ทานของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงสูตร1มีสูตรภายถึง30ชนิดสูตร2 85ชนิดทาน2สูตรร่วมกันตามตำราแพทย์แผนไทยมีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยนะของถูกราคาถูกแต่ยอดเยี่ยมมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพส่วนสนใจอยากนะฮะจะเอาไปทานหลายท่านของใกล้จะหมดหลายท่านสอบถามให้สิ้นสงสัยและสั่งซื้อจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดแล้วก็แถมโทรมานะครับ0836931999โรคเป็นได้ก็หายได้ถ้าเจอหมอดียาดีวันนี้ท่านเจอแล้วล่ะกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศราครับไปเพลินเพลงเพราะต่อเลยเสรีลุ่งสว่างเสรีลุ่งสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าไอ้หนุ่มทุ่งกระจมทองและตามไปด้วยปวารีพรพิมลสาวเพชรบุรีครับ

0: จ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
1: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภู
0: มิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: ทับน้ำหมู่5
0: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือแล้ว
1: ยาตาด้วยกาแฟด้วย
0: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาพของคุณสุภสิทธิ์อร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
1: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
0: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเสียจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
1: โอ้ซื้อเต็มหมูประจำ
0: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
1: เพราะ
0: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
1: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดีเขา
0: จริงด้วยจริงด้วย
1: ฟังทุกวัน
0: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
2: พอแข็งแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: เขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจด
3: ีแล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: เอาพี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนา
2: ะ
3: มีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: นะผมหนาขึ้นเนาะ
3: เอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊คพี่ก็บอกผมตั้งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดบอกว่าใครชงที่ไหนเป็นหอมมันอันนี้เลยครับว่าไง
3: สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไปทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

สยันสัญญาครับกับบทเพลงที่ชื่อว่ายอมตายที่ตาพระยานะครับส่งให้กำลังใจนะลูกของชาติฐานบกฐานเรือฐานอากาศตำรวจตะเวนชายแดนแล้วก็อสนะแล้วก็ฐานพรานด้วยนะครับก็ฟังบทสัมภาษณ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับฟังแล้วตรงไหนตรงรกตรงยาอย่าเพิกเฉยเย็นนิ่งเฉยนะครับสั่งผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ของเราเอาไปดูแลสุขภาพคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคนที่ท่านรักและตัวท่านเองให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวอีกหลายสิบปีตามสัตว์ชะลอวัยสัตว์ชะลอเสื่อมหนักก็เป็นเบาทุเลาก็หายนะครับโทรมานะครับ0836931999และท่านสงสัยไม่กล้าตัดสินใจอย่างไรโทรมาสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อกันและถ้ามี Facebook ของสุภาษิตหรือ LINE ทางโทรศัพท์ก็ LINE นะครับ Application LINE นะครับก็สั่งทางนั้นก็ได้ถ้าไม่มีอย่างไรโทรมาที่สุภาษิตนะครับเดี๋ยวจะส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศครับเดี๋ยวสุภาษิตจะขอประกาศร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายขายทุกอย่างเลยร้านจมูกป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์แก้วตันอินป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระรุตบาทร้านนพรัตน์สักแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขสสิงห์บุรีร้านธงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านบัวเภสัชโคกสำโรงคันยาชุมชนโคกสำโรงมีครบทุกอย่างครับบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนิคมมีโชคกาแฟทินฉายกาแฟจิ้งวันจันทร์ช่องแขกตะครีนครสวรรค์มีชวาวิสันใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วไม่ต้องน้อยใจเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการที่ทันสมัยอยากได้อะไรโทรมาที่สุภสิทธิ์เดี๋ยวจัดส่งให้เก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศนะครับและท่านจดหมายเลขโทรศัพท์ของสุภสิทธิ์ได้แล้วก็โทรมาสั่งซื้อได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับหลายท่านจดไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะบอกอีกนะครับขอบคุณคุณยุพาผู้พงร้านพี่โต้งน้องทรายนะครับตนเขาไม้แก้วอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีวิสันสี่กล่อง 2,700 บาทคุณวายขมทองตำบลเกาะแก้วโคกสำโรงลพบุรีลูกฟ้าสดสองกระปุก700บาทครับคุณสำเนียงสังสะอาดตำบลหัวสำโรงอำเภอท่าวุ้งลพบุรีวิสันหนึ่งกล่อง900บาทคุณดารินชื่นขำตำบลพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์กาแฟ5กล่องรุ่งฟ้าสดหนึ่งกระปุก 1,350 บาทคุณบุภาวงศาระตำบลดงคอนสันคบุรีจังหวัดชัยนาทกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพยุงจันไข่ตำบลพระงามพรมบุรีสิงห์บุรีวิศน์หนึ่งกล่อง900บาทครับคุณพี่มาลีนาคสุขถนนบ้านรอซอย2ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนแชร์คอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณอมรรัตน์สุขเกษมตะวันหนองน้ำใหญ่เพื่อพังไห่พระนครศรีอยุธยารุ่งฟ้าสด2กระปุก700บาทคุณเป้าดมยอดคำตะวันสายห้วยแก้วอำเภอบ้านหมี่จันทบุรีกาแฟทินแฉกคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในวันพรุ่งนี้เวลาหมดแล้วนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านอยากได้อะไรโทรมาหมายเลขนี้บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ0836931999ส่งท้ายด้วยไวยพจน์เพชรสุพรรณหรือใครเอ่ยหรือเพื่อนพรมแดนครับเพื่อนพรมแดนครับยอมตายเพราะความบะจบเพลงจบรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: 07 07 07 07นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะไปข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: นครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องขอความช่วยเหลือสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ชาวอยุธยาเดือดร้อนหนักอดีตส.ส.อยุธยาและกรรมาธิการการบริหารจัดการน้ำสภาผู้แทนราษฎรนำตัวแทนประชาชนจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานครับ
5: นายทวิวงศ์โตทวิวงศ์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเขต1พรรคประชาชนและนายเจษฎาดนตรีสนอรองประธานคณะกรรมการการบริหารจัดการน้ำนำตัวแทนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาร่วมแถลงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวนายทวิวงศ์เปิดเผยว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอบางบานอำเภอเสนาอำเภอผักไห่และภาคกลางตอนล่างกำลังเดือดร้อนอย่างหนักหลังเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเมื่อวันที่20กันยายนเป็น 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายใน2วันส่งผลให้คืนวันที่21ต่อเนื่องเช้าวันที่22กันยายนระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบางบานและอำเภอเสนาเพิ่มสูงขึ้นเกือบ1เมตรประชาชนเตรียมตัวไม่ทันจึงเสนอมาตรการเร่งด่วน2ประการคือเรื่องของการเร่งระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีและอ่างทองรวมถึงระบายน้ำจากแม่น้ำน้อยและคลองบางบานเข้าสู่ทุ่งเจ้าเจ็ดเพื่อป้องกันมวลน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีรวมทั้งเร่งจัดตั้งศูนย์พักพิงที่ได้มาตรฐานปลอดภัยนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลแจ้งแผนไต่ระดับการระบายน้ำให้ชัดเจนระบุว่ามวลน้ำจะมาถึงพื้นที่ใดวันใดและสูงขึ้นเท่าใดเพื่อให้ประชาชนเตรียมการได้ทันพร้อมเสนอให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการและแถลงข่าวอย่างเป็นทางการหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: ยศชนันยันรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่สามารถรับมือน้ำท่วมภาคเหนือได้ที่กรณีแจ้งเตือนภัยขอให้ฟังหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นหลักป้องกันการสับสนคุณยุวธิดาภูคำนวณแรงครับ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าเรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.และจังหวัดซึ่งมีแนวทางทำงานร่วมกันอยู่แล้วโดยเฉพาะแนวทางป้องกันสำหรับในเรื่องที่ต้องการทำเร่งด่วนวันนี้ได้ดำเนินการอยู่ตลอดมีการปรึกษากับผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเรื่องความปลอดภัยมีความจำเป็นอันดับหนึ่งต่อมาคือเรื่องของการฟื้นที่ต้องทำควบคู่กันไปส่วนเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศตอนนี้มีการทำวันแมปกับกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของการแสดงผลในหลายๆพื้นที่พยายามที่จะทำให้ประชาชนสามารถดูเรื่องนี้ได้ด้วยในสิ่งที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ตรงนี้ถึงเป็นระยะกลางส่วนระยะสั้นได้มีการวางแผนรับมือเช่นเดิมตรงนี้ต้องชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดรวมไปถึงปภ.ว่าทำงานได้อย่างเต็มที่ขณะที่หลายฝ่ายกังวลรวมไปถึงประชาชนหลังมีการนำเสนอข่าวว่าจะมีปริมาณน้ำฝนจำนวนมากจนกลายเป็นมหาอุทกภัยนั้นนายยศชนันระบุว่าตรงนี้มีการสื่อสารอยู่แล้วเป็นซิงเกิลคอมมานด์ที่มีผู้ดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งคงต้องให้เขาชี้แจงเพื่อป้องกันการสับสนแต่ขอยืนยันว่ารัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และสามารถแจ้งเตือนประชาชนได้อย่างทันท่วงทียุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
4: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้วันพุธ23 กันยายน 2569นะครับอยู่กับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะฮะแล้วก็พี่เอ็กทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่วงเย็นบรรยากาศนะครับขมุกขมัวมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะฮะภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับพี่กิ๊กบรรยากาศมันครึ้มฟ้าครึ้มฝน
0: ใช่เลยค่ะ
1: ก็โปรยปลายลงมาให้ได้เห็นกันเรียกว่ามาตามนัดแหละของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ได้มีการแจ้งเตือนในช่วงวันนี้จนถึงวันที่27 กันยายนเนี้ยเรื่องของปริมาณฝนนะครับที่มันอาจจะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับในช่วงระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับดูเหมือนว่าการประกาศแจ้งเตือนจากปภ.ในช่วงที่ผ่านมานะฮะเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งก็มีปัจจัยมาจากฝนเนี่ยนะครับให้มีการเฝ้าระวังกันในหลากหลายพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำพี่กิ๊กบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนเนี่ยเริ่มได้รับผลกระทบแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้นิ่งนอนใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็ติดตามกันว่าในเรื่องของการช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันในพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาจะทำอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นรายการนะครับไม่พูดถึงน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลย
0: เอานี่ยังนี่เรายังไม่เริ่มต้นเหรอคะ
1: ยังไม่เริ่มต้น
0: นะแค่เกริ่นนำ
1: แค่เกริ่นนำนะว่าในภาพรวมเป็นอะไรบ้างเอาไปดูกันที่เรื่องของน้องเนเน่พี่กิ๊กครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าโชว์สุดยอดจริงๆเลยนะคะสำหรับน้องเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวัติการอัมลอยนะคะบนเวทีรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตทาเลนต์2026ค่ะซึ่งการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนี้นะคะพี่แบงค์เขาแข่งขันในวันที่22 กันยายนตามเวลาของสหรัฐอเมริกาค่ะแต่ก็มาตรงกับวันที่23 กันยายนตามเวลาของประเทศไทยก็เป็นที่ฮือฮาในสถานีวิทยุเราก็ฮือฮากันอยู่นะส่งคลิปส่งอะไรกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยน้องเนเน่เนี่ยเขาเลือกเล่นเพลง Seven Nation Army ค่ะของ The White Stripes นะคะโดยเนื้อเพลงเนี่ยสื่อถึงความรู้สึกถูกรุมล้อมจากคนรอบข้างสังคมหรือสื่อที่พยายามจะทำลายความมั่นใจแล้วก็ชื่อเสียงของเขาแต่เขาก็ประกาศกล่าวนะคะว่าจะยืนหยัดสู้แล้วก็ไม่มีวันยอมแพ้ต่อเสียงวิจารณ์เหล่านั้นซึ่งการโชว์ของน้องเรียกได้ว่าไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเลยนะคะพี่แบงค์
1: ครับ
0: แล้วก็ที่สำคัญค่ะก็จะมีในส่วนของล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ของคณะกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์รอบไฟนอลค่ะ
1: ครับ
0: ไปส่องความคิดเห็นของกรรมการกันหน่อยค่ะพี่แบงค
1: ์ก็แปลมาเป็นไทยให้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับสำหรับพลังของบทเพลง Seven Nation Army เนี่ยนะครับที่น้องเนเน่เลือกใช้ในรอบตัดสินหรือว่าตัดเชือกเนี่ยนะครับกรรมการบอกอย่างนี้บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ดูโชว์คุณและผมก็เป็นแฟนคลับเลยเนี่ยนะฮะนี่มันหลุดโลกไปแล้วเธอควรจะภูมิใจในตัวเองสุดๆนี่มันบ้ามากๆนะครับ อันนี้เป็นอินฟลูเอนเซอร์ชาวอังกฤษนะครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็โด่งดังทั่วโลกที่ได้พูดถึงการแสดงของน้องเนเน่บนเวทีเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยบอกว่าฉันดีใจที่ได้กดโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอนะครับอันนี้ก็จะหมายน่าจะหมายถึงในส่วนของเมลบีเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นปุ่มที่กดปุ๊บเนี่ยผ่านเข้ารอบไปเลยเนี่ยนะครับ
0: ขนลุกเลย
1: โอ้นะ ก็ส่งกำลังใจให้นะครับเมลบีบอกว่าดีใจนะฮะที่ได้กดปุ่มโกลเด้นบราเซอร์ให้เธอไม่เพียงแต่เธอจะมีสเตทที่ดูลึกลับน่าค้นหาแต่เธอมาจากที่ที่ดีที่สุดในโลกภูเก็ตประเทศไทย
0: โอ้ที่ที่ดีที่สุดในโลก
1: ฉันชอบไปที่นั่นมากๆนี่เมลบีบอกอย่างนี้นะครับเธอไม่เหมือนใครแล้วก็อายุแค่16ถ้าเธอไม่ชนะฉันจะขายบ้านใหม่ของโฮวี่ซะ
0: นี่ทุ่มทุนเชียร์สุดฤทธิ์เลยนะ
1: ครับอันนี้คือเสียงของเป็นคอมเมนต์จากเมลบีนะครับอดีตเมมเบอร์เกิร์ลกรุ๊ปนะฮะซึ่งมีชื่อเสียงมากๆนะครับในขณะที่ท่านต่อมาว่าไงครับพี่กิ๊กครับ
0: โอ้ฉันคิดว่าโลกนี้กำลังบ้าคลั่งเพราะเธอไม่เหมือนใครพวกเขาดูเธอเท่าไหร่ก็ไม่พอพวกเราด้วยเก่งมากขอบคุณที่มารายการนะคะก็เป็นคุณโซเฟียนักแสดงและพิธีกรที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกกรรมการอเมริกาก็อตทาเลนต์นั่นเองค่ะและปิดท้ายนะคะกันที่คอมเมนต์นี้ค่ะเธอยิ่งใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดเธอเป็นไวรัลที่มีมากความสามารถที่สุดบนสเตจฉันยืนอยู่กับพ่อของเธอและไม่อยากจะเชื่อเลยเธอควรจะชนะให้เงินเธอซาอเมริกา อันนี้เป็นของคุณเลยนะโฮวี่หรือเปล่าโฮวี่แมนเดลเป็น นักแสดงตลกพิธีกรชื่อดังแล้วก็ถือเป็นกรรมการที่สายตาแหลมคมของเวทีนี้เลยนะคะ
1: ก็หลายคนหลายเสียงนะครับไม่ใช่แค่คนไทยเองที่ว่าการแสดงที่ผ่านมาเนี่ยมันสุดยอดแต่ว่าสายตาของเซเลบบิวตี้นะครับ
0: แล้วก็
1: คณะกรรมการรวมถึงสายตาชาวคนทั่วโลกเนี่ยก็มองเป็นในทิศทางเ
0: ดียวกัน
1: ว่ามันสุดยอดจริงๆ
0: อันนี้ชอบนะให้เงินเธอซะ
1: ให้เงินเธอซะมันเหมือนการสั่งการเน
0: า
1: ะคณะครูแล้วก็นักเรียนและผู้ปกครองจากโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาที่อำเภอกระทู้ภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านเกิดของเน่ๆเนี่ยอุ๊ยเขารวมกลุ่มกันเชียร์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้ว
0: รู้สึกว่าพี่นพดลของเราสถานีเราพี่นพดลก็
1: อันนี้แฟนคลับ
0: แฟนคลับตัวยงส่งความคืบหน้ามาตลอด
1: อ
0: ีกเรื่องนึงที่ต้องพูดถึงเลยชุดของน้อง
1: ยังไงฮะ
0: ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น mood and tone ชุดที่น้องใส่ในวันนี้นะคะรอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเห็นกันแล้วนั่นก็คือเป็นชุดสีแดง
1: ครับ
0: แล้วก็เด่นๆเลยเนี่ยจะเป็นสีแดงซึ่งก็ยังไม่คงเขาเรียกอะไรนะยังสวยงามแล้วก็ยังคงเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นล็อกอยู่นะคะ
1: ยังมีความเป็นล็อก
0: เป็นภาพในจินตนาการของคุณแม่ของน้องค่ะที่อาจจะเห็นตัวน้องเน่ๆเนี่ยเปลี่ยนลุคในลุคที่แข็งแรงมั่นใจสง่างามและเต็มไปด้วยพลังของความเป็นล็อกจากความรู้สึกนะคะแล้วก็ไอเดียที่คุณแม่ถ่ายทอดมาเนี่ยทางทีมงานชื่อว่าพี่ไอเขาก็นำมาพัฒนาแล้วก็ออกแบบเป็นภาพคอนเซปต์ค่ะเพื่อให้ทิศทางของชุดได้ชัดเจนก่อนที่จะส่งต่อให้กับพี่หมอหญิงช่วยถ่ายทอดภาพในจินตนาการนั้นให้กลายเป็นชุดจริงตัวชุดมาในโทนสีแดงค่ะพี่แบงค
1: ์ถูกต้องครับแต่มันยังแฝงไว้ซึ่งความเป็นร็อกนะครับเป็นชุดแดงที่หวานนะครับหวานจริงๆนะครับแล้วก็มันผสมผสานเข้ากับความแข็งแกร่งแล้วก็ความร้อนแรงความเร่าร้อนของความเป็นร็อกได้เป็นอย่างดีนะครับเป็นกำลังใจให้น้องนะครับพรุ่งนี้เนี่ย8 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเราน่าจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะจากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งในใจลึกๆส่วนตัวพี่แบงค์เองนะแล้วก็เชื่อว่าหลายคนของไทยรวมถึงแฟนคลับของน้องเน่เนี่ยหวังเป็นลึกๆในใจเป็นอย่างมากดูจากการแสดงของน้องแล้วว่าน้องเนี่ยอาจจะคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ
0: ก็นะก็เขาเรียกว่าอะไรนะมาการโชว์ของน้องอ
1: ่
0: ะประจักษ์ต่อสายตาทุกคนทั่วโลกเลยนะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับน้องต่อนะครับเอามาว่ากันที่เรื่องของกองทัพบกในมิติของความมั่นคงกันบ้างมาครับมาดูเรื่องของเรากันก่อนดีกว่าน
0: ะ
1: พลทหารอาสานะครับ12 วันผ่านไปในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการนับตั้งแต่การเปิดรับสมัครจนถึงวันที่10 กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าการตอบรับนะครับเป็นอย่างดีจากน้องๆชายไทยทั่วประเทศนะครับคราวนี้ยอดสะสมนะครับยอดสมัครสะสมจากทุกเหล่าทัพเนี่ยนะครับ 9,224 นายนะครับก็คิดเป็น 36.90 นะฮะอันนี้คือร้อยละนะครับของเป้าหมายก็คือ 25,000 นายนะครับเฉพาะวันที่21 กันยายนที่ผ่านมาน
0: ะ
1: มีผู้สมัครเพิ่มนะครับ623นายนะครับก็แบ่งเป็นในส่วนของกระทรวงกลาโหมสำนักงานปลัดเนี่ยนะครับ2นายด้วยกันแล้วก็มีในส่วนของบก.กองทัพไทย3นายกองทัพบกเนี่ยโอ้ยอดพุ่งนะครับ560นายนะครับกองทัพเรือ34นายแล้วกองทัพอากาศ24นายครับ
0: ค่ะ12วันแรกใครสมัครเข้ามาบ้างหลายคนอักสงสัยค่ะ
1: ครับ
0: เริ่มกันที่น้องทหารกองเกินเนี่ยสนใจมากๆเลยนะคะสมัครกันเข้ามา 6,299 นายด้วยกันค่ะโดยมีอายุ18ถึง20ปี 5,278 นายอายุ22ถึง26ปี 1,021 นายนอกจากนี้ค่ะยังมีในกลุ่มของทหารกองหนุนประเภท1นะคะนั่นก็คือ 1,475 นายและทหารกองประจำการครบกำหนดปลดเลื่อนปลด 1,450 นายค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเนี่ยนะครับที่นำมาฝากกันเพราะยังเปิดรับสมัครกันอยู่นะครับสามารถที่จะสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th นะครับไปถึงวันที่24 มกราคมหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกทางเว็บไซต์เนี่ยก็หน่วยทหารใกล้บ้านหน่วยสสดีก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักฟังนิทานเรื่องแรกกันสักแป๊บนึงนะครับนิทานภาษาอังกฤษที่มาให้ความรู้คู่กับความบันเทิงแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงที่2ของรายการกันครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องแรก
4: What shall I draw?
5: เรื่องวาดอะไรดีนะ

0: Mummy Bunny is away.
1: วันนี้แม่ไม่อยู่ปกปุยมองซ้ายมองขวาหาอะไรสนุกเล่นดี
0: Fluffy Bunny wants to do something fun. So Fluffy decides to draw.
1: อุปกรณ์สีสันมากมีวาดรูปเล่นก็คงจะเข้าทีดีเหมือนกัน
0: What shall I draw? Fluffy wonders.
1: วาดอะไรดีนะดอกไม้ท้องฟ้าหรือรูปคุณแม
0: ่ Oops! Fluffy accidentally knocks against the paints. The paints spill over the floor.
1: คิดได้ปุ๊บมือปัดปั๊บสีหกกระจาย
0: The paints get onto the pencil, palette, and a glass. Fluffy quickly cleans up the mess.
1: ปุกปุยเก็บกวาดที่ทำเลอะเทอะเอาไว
0: ้ Cleaning up is tiring, says Fluffy.
1: เก็บมาเก็บไปเหนื่อยจังไม่เห็นสนุกเลย
0: Fluffy picks up the pencil. Oh, what is that long yellow shape on the paper?
1: ปุกปุยเก็บดินสออุ๊ยนั่นรูปอะไรสีเหลืองยาวๆ
0: I know. I will paint a banana, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นกล้วยหอมสีเหลืองแสนอร่อย
0: Next, he picks up the glass. Oh, what is that red round shape on the paper?
1: ปุกปุยยกแก้วน้ำออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรสีแดงกลมกลม
0: Ah, I know. I will paint a cherry.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นเชอร์รี่สีแดงสดใส
0: Lastly, Fluffy picks up the palette. Oh, what is thatPurple shape.
1: ปุกปุยหยิบจานสีออกจากกระดาษอุ๊ยนั่นเป็นรูปอะไรวงกลมสีม่วงหลายวง
0: Ah, I know. I will paint a bunch of grapes, says Fluffy.
1: ปุกปุยแต่งเติมแต้มสีเข้าไปกลายเป็นพวงองุ่นน่ากินจัง
0: Fluffy is pleased with his paintings.
1: วาดรูปเล่นวันนี้ปุกปุยมีทั้งกล้วยเชอร์รี่และองุ่น
0: Mummy Bunny is back. Fluffy shows Mummy Bunny his paintings.
1: คุณแม่กลับมาปุกปุยไม่รีรอรีบอวดรูปที่วาดอย่างภาคภูมิใจแม่จ๋าดูสิผลไม้ปุกปุยวาดเอง
0: Oh, what lovely paintings!Says Mummy Bunny. And I just happened to buy those fruits today. Yippee! Says Fluffy. I love to eat fruit.
1: รางวัลจากคุณแม่ผลไม้แสนอร่อยปุกปุยทานอย่างสุขใจร่างกายแข็งแรง

0: What shall I draw? Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Paint. P-A-I-N-T. Paint. Paint.
1: สี
0: Draw. D-R-A-W. D-R-A-W.Draw.
1: วาดภาพ
0: Palette. P-A-L-E-T-T-E. Palette. Palette.
1: จานผสมสี
0: Pick up. P-I-C-K. U-P. Pick up. Pick up.Decide. D-E-C-I-D-E. Decide. Decide.
1: ตัดสินใจ
0: Painting. P-A-I-N-T-I-N-G. Painting. Painting.
1: ภาพวาด
0: Pencil. P-E-N-C-I-L. Pencil. Pencil.
1: ดินส
0: อ Shape. S-H-A-P-E. Shape. Shape.
1: รูปร่าง
0: Fruit. F-R-U-I-T Fruit Fruit
1: ผลไม
0: ้ Glass G-L-A-S-S Glass Glass
1: แก้วน้ำ

0: What Shall I Draw? Story by Pacharapon Lamsam. Illustrations by Sutatet Jabagia. Published by Kid Bork Publishing. And read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยพัชราพรล่ำซำภาพโดยสุธาเทพจัปปะกิยาสำนักพิมพ์คิสบวกเล่าเรื่องโดยอารดาสุคนทสิทธิ์

0: นิทานเรื่องร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ paint p a i n t paint paint
0: สี
1: draw d r a w draw draw
0: วาดภาพ
1: Palette. P-A-L-E-T-T-E. Palette. Palette.
0: จานผสมสี
1: Pick up. P-I-C-K. U-P. Pick up. Pick up.
0: เก็บ
1: Decide.D E C I D E D side decide
0: ตัดสินใจ
1: painting P A I N T I N G painting painting
0: ภาพวาด
1: pencil PEncil Pencil Pencil
0: ดินส
1: อ Shape S-H-A-P-E Shape Shape
0: รูปร่าง
1: Fruit F-R-U-I-T Fruit Fruit
0: ผลไม
1: ้ Glass G-L-A-S-S Glass Glass
0: แก้วน้ำ

เชื่อเรื่องความรักไหมความรักบนโลกนี้มีหลายแบบบางคนรักเพื่อครอบครองบางคนรักเพราะห่วงใยหรือบางคนก็รักเพื่อเสียสละทหารคือหนึ่งในอาชีพที่ไม่เคยมีใครกล้ารับรองความปลอดภัยแม้รู้ดีถึงภัยร้ายที่ร่างกายต้องเผชิญแต่สองเท้าของพวกเขายังคงก้าวต่อไปบนพื้นที่ที่อันตรายที่สุดเพื่อให้ประชาชนและประเทศชาติได้ปลอดภัยมากที่สุดเช่นกันนั่นก็เพราะความรักในจิตวิญญาณแห่งความเป็นทหารอาชีพและจะดีกว่าไหมถ้าเราทุกคนจะร่วมกันส่งต่อความห่วงใยไม่ทอดทิ้งให้พวกเขาเหล่านี้ต้องปฏิบัติหน้าที่เพียงลำพังผ่านการสมทบทุนที่มูลนิธิสวัสดิการทหารบกเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละบัญชีธนาคารทหารไทยแต่ละชาติเลขที่บัญชี077-227-8313พลังจากการให้ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่มากมายแต่อยู่ที่การได้รู้ว่ายังมีใครอีกหลายคนที่มองเห็นและห่วงใยพวกเขาเหล่านี้

0: Don't share fake news. Check first before you share. That's how you help our country. As Cambodia is actively fabricating fake incidents and fictitious individuals to disseminate misinformation targeting Thailand, we urge everyone to exercise caution when consuming security news. Get your reliable, correct, and up-to-date information from the official Facebook page of the Loyal Thai Army, the Army Spokesperson Team, the 2nd Army Area, and the Army Radio. You can avoid being used by hostile scammers if you analyze the facts and don't spread misinformation. The truth never dies. Thailand stands strong on the truth, and the world needs to know the truth.
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

0: ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะครับไปดูกันที่อีกหนึ่งข่าวดีเมื่อวานนี้หลังจากการประชุมครม.หรือว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไฟเขียวฮะเป็นไปตามคาดโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพิ่มเติมในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนนะครับเมื่อวานนี้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมครม.นะครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าในที่ประชุมเนี่ยก็เห็นชอบการปรับลดนะครับกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากนู่นนะครับสถานการณ์ต่อเนื่องวิกฤตด้านพลังงานครับ
1: ค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนสำคัญนั่นก็คือโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมค่ะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการใช้แหล่งเงินเพิ่มเติมภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนะคะก็โดยกระทรวงการคลังเองเขาก็ระบุว่าสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อและยังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและในทิศทางใดซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกสาขาอาชีพรวมไปถึงผู้ประกอบการถ้าหากว่าไม่มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้กำลังซื้อของภาคครัวเรือนแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนซึ่งถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจไทยลดลงนั่นเองค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มยืดเยื้อมาตรการนี้จะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะและรักษาการกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ช่วยให้ผู้ประกอบการร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าและบริการเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือว่าดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะ
0: ครับส่วนการยืนยันในเรื่องของตัวตนต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชน

0: พฤศจิกายนนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนสามารถรับสิทธิ์แล้วก็สามารถใช้ได้แต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าแล้วก็บริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ในช่วง6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะครับนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารแล้วก็เครื่องดื่มผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นเดิมโดยใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกานั่นเองครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าโครงการนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเราก็ได้มีการพูดเกริ่นกันไปก่อนเข้ารายการแล้วเน
0: า
1: ะว่าช่วงนี้ก็จะมีในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกขึ้นก็อาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยต้องเจอกับน้ำท่วมขังในพื้นที่ซ้ำซากก็เป็นกำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนนะคะจากหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาเอ่ยหรือว่าแม้กระทั่งในส่วนของปภเองเนี่ยก็ไปกดติดตามเพจกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รู้ถึงสถานการณ์ปริมาณของน้ำฝนล่าสุดเนี่ยประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่4มีการแจ้งเตือนฝนตกหนักและลอกใหญ่เริ่มวันนี้ค่ะ
0: ครับก็ต้องระมัดระวังนะครับยาวไปถึงวันที่27กันยายนอย่างที่บอกไปนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโดยก็ต้องระมัดระวังนะครับที่พื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะครับก็ต้องดูแลกันด้วยนะฮะแล้วก็ขณะเดียวกันพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแต่คิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะมีการประกาศแจ้งเตือนด้วยแล้วเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับกองทัพบกยังคงบูรณาการสรรพกำลังเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเจอกับเรื่องของสถานการณ์น้ำที่ล้นนอกตลิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับก็เป็นบริเวณริมแม่น้ำท่าจีนและคลองสองพี่น้องส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนในอำเภอบางปลาม้าแล้วก็อำเภอสองพี่น้องรวมขนาดนี้ 2,553 ครัวเรือนนะครับกรมน.จังหวัดสุพรรณบุรีเขาร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับมีปภ.จังหวัดด้วยแล้วก็มีการบริการความร่วมมือกับหน่วยทหารนะครับไม่ว่าจะเป็นกองพันฐานช่างที่9กองพลฐานราบที่9กองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่29และกองพันเสนารักษ์กรมสนับสนุนกองพลฐานราบที่9นะครับเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนกรอกกระสอบทราย 2,000 ใบนะครับเสริมแนวคันกั้นน้ำนะฮะเพื่อช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำทันทีนั่นเองครับครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของความคืบหน้าเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังมีพื้นที่อื่นๆที่ได้รับผลกระทบเราก็ดูแลกันอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊กครับ
1: ใช่เลยค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: ขออภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากันนู้นนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามยึดทรัพย์บำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเหล่าภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูกันที่เรื่องของธนาคารกรุงไทยกันบ้างนะครับก็มีการปิดระบบนะครับทั้งแอปกรุงไทยเน็กก็ใช้งานไม่ได้5ชั่วโมงเต็มหลายคนก็อดครวญเลยนะครับผู้ใช้บริการธนาคารกรุงไทยนะครับก็มีการวางแผนนะครับเรื่องของการใช้เงินนะฮะต่างๆที่จะทำผ่านธุรกรรมธนาคารกรุงไทยนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็มีการแจ้งปิดระบบแอปชั่วคราวนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและการให้บริการนะครับก็ส่งผลทำให้แอปกรุงไทย Next รวมถึงการบริการชำระเงินการเติมเงินผ่านช่องทางสำคัญอย่างแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็ตู้ ATM ไม่สามารถใช้การได้ชั่วคราวนะครับในช่วงเช้ามืดของวันพฤหัสบดี24กันยายนรวมระยะเวลานานถึง5ชั่วโมงเต็มนะครับซึ่งธนาคารจะทำการพัฒนาระบบในวันที่24พฤศจิกายนวันพรุ่งนี้ตี1ถึง6โมงเช้านั่นเองครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะสำหรับการปิดปรับปรุงระบบครั้งนี้นะคะช่องทางที่ไม่สามารถเข้าใช้งานหรือว่าทำธุรกรรมประเภทการชำระเงินแล้วก็การเติมเงินได้ชั่วคราวก็ประกอบไปด้วยกรุงไทยเน็กค่ะซึ่งจะปิดทางแอปพลิเคชันนะคะการชำระเงินเติมเงินไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวผ่านช่องทางต่อไปนี้ค่ะกรุงไทย ATM KTB Corporate ออนไลน์กรุงไทยนะคะ Business เป๋าตังกรุงไทยนะคะ COOP ตู้บุญเติมธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกค่ะทั้งนี้ช่องทางแล้วก็บริการอื่นๆสามารถทำธุรกรรมได้ตามปกตินะคะ
0: ครับก็แจ้งมาอย่างพี่น้องประชาชนนะครับท่านใดที่ต้องทำธุรกรรมในช่วงนั้นก็ต้องเร่งทำก่อนหรือไม่ก็ต้องทำหลังจากช่วงนั้นเนี่ยนะครับเอาปิดท้ายรายการกันที่เรื่องของการร่วมมือดีๆกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายนะครับพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำพีระผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกเขามีการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือกันนะครับระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนากองทัพบกสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์ขออภัยนะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็จัดทำกันขึ้นที่มูลนิธิชัยพัฒนานะครับทั้งนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับท่านได้ระบุว่าการลงนามบันทึกความเข้าใจและความร่วมมือในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมและการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วนวัตกรรมรวมถึงความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยนับเป็นโอกาสสำคัญในการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานของโครงการฐานพันดีตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนั่นเองครับพี่กิ๊กครับ
1: ค่ะโดยได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วก็พัฒนาศูนย์ผลิตชีวพันธุ์โครงการทหารพันดีในหน่วยทหารพร้อมทั้งพัฒนาการผลิตและใช้สารชีวพันธุ์ในการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตอาหารปลอดภัยนะคะโดยที่ผ่านมาทางด้านของมูลนิธิชัยพัฒนาและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้สนับสนุนและการร่วมขับเคลื่อนค่ะร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของกองทัพบกมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการลงนามในครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือที่เข้มแข็งแล้วก็นำไปสู่การขยายผลให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไปค่ะ
0: ครับก็ในเรื่องของโครงการทหารพันดีมีความสำเร็จในทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคนะครับดำเนินการกันอยู่เพื่อในส่วนของความมั่นคงทางด้านอาหารของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนในวันนี้ล่ำลาแล้วนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
5: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
6: เลอา
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
11: ไม่จริง
10: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
11: ไม่จริง
10: เอ้าแล้วอะไรจริงอ่ะ
12: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
10: เส้นละ 1,990 บาท
12: ใช่และพิเศษสมาชิก Be Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
10: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
12: ๆสอบถามโทร1153
13: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
8: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
9: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
14: เสียวฟันน่ะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
16: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยาเตรียมรับมือหลังเขื่อนเจ้าพระยาเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะปภ.ส่ง CBS แจ้งเตือนเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอป่าโมกอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอเมืองอ่างทองขอประชาชนยกของขึ้นที่สูงและย้ายผู้ป่วยติดเตียงด่วนด้านกรมอุตุประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากมรสุมกระหน่ำวันนี้ถึง27กันยายนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินถล่มยศชนันขอประชาชนไว้วางใจรับมือน้ำท่วมเหนือย้ำความปลอดภัยมาอันดับหนึ่งชี้ปมกระแสข่าวจะเกิดมหาอุทกภัยแนะฟังหน่วยงานแจ้งเตือนป้องกันข่าวสับสนการประชุม UNGA ครั้งที่81เปิดฉากท่ามกลางประเด็นร้อนทรัมป์วิจารณ์คิวบาจนผู้แทนคิวบาลุกออกจากห้องประชุมพร้อมส่งสัญญาณกดดันอิหร่านขณะที่ผู้นำหลายชาติเรียกร้องให้เร่งแก้ไขวิกฤตปาเลสไตน์และกาซาส่วนผู้นำไทยอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีร่วมเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พร้อมผู้นำและผู้แทนจากทั่วโลกแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระดับโลกโดยใช้เวที UNGA นำไทยอยู่บนจอเรดาร์โลกนายกรัฐมนตรีปัดตอบข่าวกล้าทำจ่อร่วมรัฐบาลบอกตอนนี้อยู่อเมริกาสัญญาณมาไม่ถึงชี้ขอทำงานให้ประเทศก่อนรังสิมันโรมชี้กล้าทำเลือกเองจะฝ่ายค้านหรือหนุนอนุทินลั่นไม่มีประโยชน์กายอยู่กับเราใจไปอยู่กับเขายันไม่กระทบซักฟอกโวมีหลักฐานฟ้องได้จริงสนธิลิ้มทองกุลเตรียมนำม็อบรวมพลังแผ่นดินบุกกกต. 25 กันยายนนี้ที่ส่งศาลฎีกาฟันขบวนการหัวสว.ระบุมติกกต.ยังไม่สามารถดำเนินคดีได้ครอบคลุมขณะที่พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.ตรวจสอบ7กกต.ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่คดีทุจริตเลือกสว.วันที่25กันยายนนี้เช่นกันคดีหัวสว.ส่อสะดุด DSI เลื่อนถกอัยการไร้กำหนดรอปิยะรับไม้ต่ออธิบดีจับตาปมยกย้ายสกัดข้อมูลหลุดโยงศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกลาโหมกลาง5ระดับรับมือชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมคุมเข้มสกัดโดรนสอดแนมเผยยอดสมัครพลทหารอาสาทะลุหมื่นพร้อมดันขึ้นใน10 100% ชัชชาติแจงปมสภากทมโหวตคว่ำงบรถขยะ EV 6,000 ล้านยันโปร่งใสไร้ล็อกสเปคดึงกฟน.ลงทุนตู้ชาร์จพร้อมดูแลพนักงานหมื่นชีวิตตำรวจจับมือลายประเทศไทยยกระดับป้องกันภัยออนไลน์นำข้อมูลคดีจริงและรูปแบบกลโกงมิจฉาชีพเผยแพร่ผ่าน LINE TODAY และ POP UP หวังสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนหลังยังพบผู้เสียหายเฉลี่ยวันละ900รายความเสียหายกว่า40ล้านบาทต่อวันยศชนันจับข่าวคุยนักศึกษาอุเทนรับฟังข้อเสนอขอใช้พื้นที่เดิมย้ำการศึกษาความปลอดภัยอนาคตนักศึกษาสำคัญที่สุดยันเปลี่ยนพื้นที่ตั้งเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงระยะยาวเนเน่รอยัลสาดพลังโชว์สุดเดือดสมศักดิ์ศรีรอบไฟนอลระเบิดเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์2026เลือกเซเว่นเนชั่นอาร์มี่ของเดอะไวสไตร์โชว์เสียงร้องกีตาร์ลุ้นโหวตแชมป์รู้ผลพรุ่งนี้ขณะ AGT เซอร์ไพรส์เน่ๆพาเจอวงโปรด The Warning ก่อนแจมเพลงเคโรซีนด้วยกันท้องที่5มาแล้วทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยควบคว้าเหรียญทองเอเชียนเกม2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเภททีมชายได้สำเร็จ
4: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อ ่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินค่ะ
1: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินในกล่องสีน้ำเงินซึ่งเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเป็นเนื้อแท้ๆเลยนะครับผมสดๆไม่ได้หมักไม่ได้ดองแล้วก็ผสมสมุนไพรต่างๆเข้าไปหนึ่งในนั้นก็จะมีดอกคำฝอยนะครับคือดอกคำฝอยนี่เป็นไม้เป็นพืชคล้ายๆกับดอกทานตะวันนะตัวดอกมันก็จะเป็นกลีบเล็กๆเป็นฝอยเล็กๆสีเหลืองทองนะครับปลูกกันมากในทางภาคเหนือถือว่าเป็นตำนานของสมุนไพรไทยนะครับดอกคำฝอยนี่มีสรรพคุณมากมายแล้วก็มีกรดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคือไลโนลิกแอซิดนะครับช่วยลดไขมันในโลหิตได้เป็นอย่างดีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตหรือแก้โลหิตเป็นพิษช่วยฟอกเลือดอันนี้คือสรรพคุณของดอกคำฝอยนะครับลดคอเลสเตอรอลลดไขมันอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็มีเป็นองค์ประกอบในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นการให้รางวัลสำหรับร่างกายนะใช้ร่างกายใช้สังขารมันมาเยอะแล้วให้รางวัลมันมั่งนะถ้าเราไม่ให้รางวัลมันเนี่ยถ้ามันทรยศเราเนี่ยเราจะลำบาก
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับชั่วโมงนี้เรามาฟังนิทานดีๆเรื่องเล่าดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังคนเราในโลกนี้เกิดมาไม่พ้นวัฏจักรของคำว่ารักโลภโกรธหลงไปได้น้อยคนนักที่ตัดสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้แล้วก็บุคคลเหล่านั้นก็มักจะเป็นนักบวชหรือว่านักปฏิบัติธรรมเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะตัดกิเลสตัณหาออกจากใจได้หมดเสียทีเดียวถ้าทุกคนตัดสิ่งเหล่านี้ได้ก็คิดว่าคงโลกนี้คงจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะคงจะไม่มีการรบราฆ่าฟันแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งกันและกันสวรรค์ก็คงมีแต่พระนิพพานคุณบุญธรรมนี่เกิดมามีบุญอย่างหนึ่งหรือกรรมอย่างหนึ่งก็ว่าได้ตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวเป็นตนจำความได้ก็ทราบว่าตัวเองเกิดมาในครอบครัวของชาวนาในชนบทภาคใต้ของประเทศไทยหมู่บ้านของคุณบุญธรรมมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลักรองลงมาก็ทำสวนเล็กๆน้อยๆในบริเวณที่ดินของตัวตามฤดูกาลพ่อแม่ของคุณบุญธรรมก็ไม่ได้แตกต่างไปจากครอบครัวอื่นๆแต่ที่ดีกว่าครอบครัวอื่นๆก็ตรงที่ทั้งพ่อทั้งแม่เป็นคนทำมาหากินมีธรรมะพูดจริงทำจริงไม่โกหกมดเท็จรักความยุติธรรมไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของชาวบ้านมีใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือเพื่อนบ้านไม่ว่าจะออกปากขอร้องไหว้หวานอะไรมาช่วยได้ท่านก็ช่วยจนเป็นที่เกรงใจรักใคร่นับถือของชาวบ้านในละแวกนั้นทุกคนแล้วที่อบอุ่นที่สุดสำหรับครอบครัวก็คือพ่อไม่ดื่มเครื่องดองของเมาทุกชนิดไม่เล่นการพนันลักเล็กขโมยน้อยไม่เจ้าชู้การปกครองครอบครัวก็ให้ความยุติธรรมเสมอต้นเสมอปลายพ่อของคุณบุญธรรมเนี่ยมีหลักในการปกครองครอบครัวอยู่อย่างหนึ่งก็คืออบรมสั่งสอนลูกๆให้รู้จักทำแต่คุณงามความดีคุณบุญธรรมเป็นลูกคนโตถ้าลูกคนหนึ่งคนใดในจำนวน3คนพี่น้องทำผิดก็จะเรียกมาบอกกล่าวชี้แนะว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีอย่าทำถ้าทำผิดในเรื่องเดิมครั้งที่2ก็ยังไม่ลงไม้ลงมือท่านก็จะเรียกมาตักเตือนอีกครั้งแล้วก็บอกว่าอย่าทำผิดในครั้งต่อๆไปถ้าทำผิดก็จะถูกทำโทษลูกๆ ก็มีความยำเกรงไม่กล้าทำผิดแล้วก็อยู่ในศีลในธรรมละอายต่อบาปทำมาหากินเลี้ยงชีพมาจนกระทั่งทุกวันนี้คนเรานี่มีดีก็ย่อมมีชั่วมีบุญก็ย่อมมีกรรมตามที่ได้กระทำไว้ครอบครัวของคุณบุญธรรมมีความสุขได้ไม่นานแม่ก็เริ่มป่วยเนื่องจากตรากตรำงานหนักเพื่อครอบครัวจนในที่สุดแม่ก็เสียชีวิตลงนำความเศร้าโศกให้กับทุกคนในครอบครัวช่วงแรกๆคุณบุญธรรมกับน้องๆเห็นพ่อนี่อะไรแม่มากจากที่เคยร่าเริงก็เสื่องซึมพูดน้อยลงแต่จะไม่เสียใจจนหาทางคลายทุกข์ด้วยการไปดื่มไปกินไปเที่ยวหรือว่าเล่นการพนันแบบคนอื่นๆทั่วไปแกจะอยู่เป็นเพื่อนลูกให้กำลังใจลูกตลอดส่วนนาไร่ซึ่งเคยทำก็ได้ผลไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักพ่อก็มักจะไถเองแล้วก็จ้างคนดำคนเกี่ยวส่วนคุณบุญธรรมกับน้องๆต้องไปโรงเรียนพ่อตั้งใจเอาไว้อย่างหนึ่งว่าลูกพ่อทุกคนต้องเรียนจบม.6เป็นอย่างน้อยเพื่อเป็นพื้นฐานในการครองชีพจะได้ทันคนเขาในสมัยนี้หลังจากนั้นใครจะเรียนต่อหรือไม่ก็แล้วแต่ความสมัครใจพ่อไม่คัดค้านหรือว่าถ้าใครจะเรียนต่อก็สนับสนุนตั้งแต่แม่จากพวกเราไปคุณบุญธรรมก็บอกว่าแม่ได้ทิ้งเงินในธนาคารไว้ให้ลูกๆเล็กน้อยพ่อก็วิ่งเต้นนำหลักฐานไปโอนเงินมาเป็นของลูกๆโดยแบ่งเท่าๆกันแต่ว่าสมุดเงินฝากมานอนกับคุณบุญธรรมกับน้องๆได้ไม่นานก็ต้องเป็นของคนอื่นซึ่งมีคนใกล้ๆบ้านชื่อป้าซุยมาบอกขายที่นาให้กับพ่อป้าซุยเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวไม่เอาญาติพี่น้องผ่านทะเลาะเบาะแว้งกับทุกคนที่เป็นญาติพี่น้องแม้แต่ลูกตัวก็ไม่เว้นตั้งแต่สามีตายป้าซุยอยู่คนเดียวเพราะว่าลูกๆเข้าหน้าไม่ติดต้องออกไปหางานแล้วก็ที่อยู่อาศัยที่อื่นไม่ยอมกลับไปเยี่ยมแม่เพราะความเครียดแค้นพอป้าซุยแก่ตัวลงก็คิดที่จะขายที่ดินเพื่อจะเก็บเงินไว้กินไว้ใช้ตามประสาคนแก่ที่หลงผิดคิดว่ามีเงินแล้วจะสบายก็คิดทยอยขายที่ขายทางแกก็มาบอกขายให้พ่อคุณบุญธรรมแล้วก็เห็นว่าไม่ไกลจากบ้านแล้วอีกหน่อยที่ดินก็แพงขึ้นเรื่อยๆก็เลยคิดอยากจะได้ไว้พ่อก็เลยมาปรึกษาคุณบุญธรรมกับน้องๆเพราะว่าเป็นเจ้าของเงินในบัญชีเงินฝากคุณบุญธรรมก็ไม่ว่าอะไรแต่ว่าราคาที่ดิน ของปาซุยเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็คนในละแวกนั้นก็บอกว่ามันแพงพ่อก็ตกลงกับปาซุยบอกว่าถ้าตกลงซื้อขายกันต้องมีข้อแม้ว่าจ่ายเงินก้อนงวดนึงก่อนที่เหลือจะจ่ายเป็นงวดๆตามแต่จะหามีหาได้จนครบเพราะว่าหาคนเดียวลูกๆกำลังกินกำลังเรียนปาซุยก็ตกลงเชื่อในความเป็นคนซื่อตรงของพ่อส่วนการโอนสิทธิ์ก็โอนกันเลยตั้งแต่ทำสัญญาซื้อขายพร้อมทั้งวางเงินงวดแรกข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของปาซุยก็คือแกไม่รู้หนังสืออาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นหลักหลังจากนั้นไม่นานพ่อของคุณบุญธรรมก็พาแม่เลี้ยงเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ในครอบครัวโดยการชักนำของญาติพ่อก็ให้เหตุผลว่าอยากจะให้ลูกๆเรียนสูงๆมีงานทำจะได้ไม่ลำบากเหมือนกับแกก็เลยหาคนมาช่วยทำมาหาเงินใช้จ่ายในครอบครัวใหม่ๆคุณบุญธรรมก็ไม่พอใจแต่นานเข้าแม่เลี้ยงแกทำแต่ความดีขยันทำมาหากินเงินทองคล่องตัวขึ้นเอาใจใส่ต่อคุณบุญธรรมแล้วก็น้องๆจนกระทั่งชนะใจทั้งครอบครัวก็มีความสุข
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมคุดในกล่องสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจมันอร่อยท่านผู้ฟังต้องลองกินดูใครไม่เคยกินใครที่กินแล้วก็คงจะรู้นะครับถ้ากินแล้วดีก็ขอให้บอกต่อให้หน่อยนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นบุญคือถ้าเรากินแล้วดีพ่อกินแล้วดีแม่กินแล้วดีและหลายคนกินแล้วดีนี่แสดงว่ามันดีท่านผู้ฟังลองให้เขากินดูนะครับผมน่ะมั่นใจคุณภาพมากๆแต่มันพูดมากไม่ได้พูดมากมันผิดนะครับทุกวันนี้พูดอะไรมากไม่ได้เลยก็บอกได้แค่ว่ามันดีลองกินดูนะครับสิ่งที่จะเห็นชัดที่สุดคือต้องลองกินดูถ้ากินแล้วมันดีมันคุ้มกับเงินที่จ่ายเราก็กินต่อถ้ามันไม่ดีก็เลิกกินนะครับก็บอกแค่นี้นะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับถ้าหากว่าชีวิตของคนเราอ่ะมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังเอาไว้เราก็อย่าไปซีเรียสกับมันมากพยายามเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันมากแต่ก็ไม่ต้องไปครุ่นคิดถึงสิ่งที่มันทำให้เราไม่สบายใจซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันมีแต่จะสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็นนะครับเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้ก็ให้มองหาสิ่งอื่นมาทดแทนให้มันสามารถตัดสิ่งที่มันมีปัญหาออกไปได้จากชีวิตฉะนั้นลืมมันเสียอะไรที่ไม่ดีลืมนะครับอย่าไปสนใจนึกแต่สิ่งที่ดีๆจะได้สบายใจนะครับท่านผู้ฟัง
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: อ มาฟังนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: เรื่องการเงินพ่อก็ปล่อยให้แม่เลี้ยงรับภาระตามประสาชาวชนบททั่วๆไปส่วนคุณบุญธรรมกับน้องๆก็ไม่ได้ติดใจอะไรมีให้กินให้ใช้ให้เรียนก็พอใจแล้วส่วนเงินค่าที่ดินของป้าซุยก็เช่นเดียวกันเมื่อทำมาหาเก็บได้แม่เลี้ยงก็จะทยอยจ่ายให้แกเป็นงวดๆตามแต่จะเก็บได้โดยจ่ายแต่ละครั้งก็จะจดไว้พร้อมกับนัดเพื่อนบ้านมาเป็นพยานจนถึงงวดสุดท้ายที่มีปัญหาวันนั้นแม่เลี้ยงก็สะสมเงินจนครบตามจำนวนคิดที่จะจ่ายเงินงวดสุดท้ายกับป้าซุยก็ให้ไปนัดแกให้มารับเงินที่บ้านโดยไม่ลืมหาพยานมาด้วยเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วแม่เลี้ยงก็บอกว่าเออนะซุยเงินงวดเนี้ยเป็นงวดสุดท้ายแล้วนะงวดก่อนจ่ายเท่านี้นะป้าซุยแกก็จะบอกว่างวดนั้นเท่านี้นะจนแม่เลี้ยงก็บอกว่างวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะจำนวนเงินเท่านี้รวมแล้วเท่ากับจำนวนเงินที่ตกลงซื้อขายที่ดินกันแกก็บอกแต่ว่าเอ็งยังค้างค่าอีก 2,000 นะไม่ไหวที่แม่เลี้ยงกับพ่อจะชี้แจงพร้อมทั้งยกเหตุยกผลหาพยานมาอ้างยังไงแต่ป้าซุยก็จะบอกเอ็งยังต้องให้ค่าอีก 2,000 นะถึงจะครบเมื่อเถียงกันหนักๆเข้าชาวบ้านได้ยินก็พากันมาดูแกจะด่าชาวบ้านหาว่ามารุมเข้าข้างแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อคุณบุญธรรมจนชาวบ้านพากันกลับก็เหลือแต่พยานยิ่งนานเข้าแกก็ด่าสาเสียเทเสียหาว่ายักยอกคิดคดโกงจนพ่อกับแม่เลี้ยงรำคาญก็เลยตัดสินใจให้เงินแกไปเสร็จแล้วกลัวชาวบ้านจะด่าหาว่าโกงคนแก่ที่ไม่รู้หนังสือด้วยแต่ว่าแม่เลี้ยงไม่พอใจก็พูดใส่หน้าไปพูดจะไม่รู้เรื่องก็เอาไปเถอะเงินแค่ 2,000 แค่นี้หาใหม่ได้แต่ถ้านะซุยโกงนะขอให้กรรมตามทันในชาตินี้ไม่ต้องถึงชาติหน้าขอให้หมดเนื้อหมดตัวไม่มีที่อยู่ที่อาศัยให้เห็นตั้งแต่ยังไม่ทันตายเสร็จแล้วก็ให้เงินเพิ่มไปอีก 2,000 บาทหลังจากนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงกันละทีนี้ต่างก็มึนหมางซึ่งกันและกันไม่มองหน้ากันไม่ไปมาหาสู่กันตั้งแต่ก่อนคนเราเมื่อแก่แล้วก็ยังมาอยู่ในศีลในธรรมคิดคดทรยศคนอื่นอยากจะได้ของเขามาเป็นของเราด้วยความไม่ถูกไม่ควรมันก็เป็นอย่างนี้แหละหลังจากนั้นป้าซุยแกก็แก่ขึ้นมากประกอบกับลูกเต้าไม่ยอมไปมาหาสู่แกต้องอยู่คนเดียวชาวบ้านที่หวังกอบโอยอยากได้เงินทองของแกก็มีแผนยุแย่ให้แกขายที่ที่เหลือชวนไปอยู่ด้วยเพื่อหวังให้แกได้ฝากผีฝากไข้ป้าซุยแกเห็นด้วยก็ยอมขายที่ให้เพื่อนบ้านแต่โดยดีเป็นเงินสดในราคาแค่ 50,000 ทำสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์พร้อมจ่ายเงินกันที่ธนาคารมีพยานรู้เห็นพร้อมทั้งนำเงินเข้าบัญชีเสร็จเรียบร้อยตัวป้าซุยเองเมื่อมีเงินฝากเก่าอยู่แล้วพอมีเงินใหม่ที่ขายที่ได้อีก 50,000 ก็นับว่ามากโขอยู่สำหรับชาวชนบททั่วๆไปเมื่อมีเงินก็เนื้อหอมคนนั้นก็ชวนไปอยู่คนนี้ก็ชวนไปอยู่ญาติเยอะมาหากันไม่เว้นแต่ละวันในที่สุดกรรมก็ตามทันจากที่แกโกงแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อคุณบุญธรรมไว้หลังจากขายที่ดินหมดแล้วก็เที่ยวเร่ร่อนอาศัยบ้านคนโน้นบ้านคนนี้ได้ 4-5 เดือนต่อมาก็มีญาติห่างๆแกคนนึงชื่อน้าละไมมารับไปอยู่ด้วยน้าละไมนี่แกเป็นคนปากหวานพูดจาหวานล้อมเอาใจเก่งนะเมื่อก่อนนี้มาน้าละไมเนี่ยทำมาหากินอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับคุณบุญธรรมแต่ว่าสามีน้าละไมเป็นนักเลงรักวัวรักควายถูกเจ้าทรัพย์ยิงตายจากนั้นน้าละไมเป็นม่ายก็ขายที่ขายทางใช้หนี้ใช้สินจนหมดเนื้อประดาตัวแล้วก็พาลูกๆไปทำมาหากินที่อื่นเมื่อน้าละไมซึ่งเป็นคนปากหวานรับตัวป้าซุยไปอยู่ใหม่ๆก็เอาใจสารพัดตัวแกเองก็คิดว่าแก่แล้วหวังฝากผีฝากไข้เมื่อได้รับการเอาใจใส่จากน้าละไมก็ไว้เนื้อเชื่อใจมอบกรรมสิทธิ์เรื่องเงินเรื่องทองให้น้าละไมเป็นคนดูแลแล้วก็วางใจถึงขั้นเซ็นมอบฉันทะในใบรับเงินไว้ให้ส่วนน้าละไมเมื่อได้รับสิทธิ์ก็แอบไปถอนเงินจนเกลี้ยงบัญชีเลยเชียวป้าซุยเองก็ไม่มีรายได้อะไรนอกจากมีเรื่องจำเป็นจะใช้เงินก็ไปถอนเอาดอกเบี้ยมาใช้วันนั้นก็ตั้งใจจะใช้เงินก็ไปธนาคารมาถอนเงินมาใช้พอถึงตลาดคนนั้นก็ทักคนนี้ก็คุยในฐานะคนรู้จักกันสวัสดีนะซุยป้าซุยพี่ซุยหายหน้าไปซะนานเข้าตลาดมีธุระอะไรเหรอป้าซุยก็โอภาปราศรัยตอบพร้อมกับบอกจุดประสงค์ที่เข้าตลาดว่าจะมาถอนเงินไปช่วยงานเขาปีนี้งานเยอะชาวบ้านที่เขารู้รายละเอียดก็บอกอ้าวจะถอนเงินที่ไหนกะละไมเขามาโอนบัญชีป้าเป็นของเขาเมื่อวานนี้เองเขาบอกว่าป้าโอนให้เขาดูแล พร้อมกับพิมพ์นิ้วมือเป็นหลักฐานมอบฉันทะให้ละไมเขามาโอนเป็นของเขาอะสิป้าเขาบอกว่ากลัวคนอื่นจะมาคัดค้านก็เลยรีบจัดการซะก่อนพอจบคำพูดปาซุยแกก็เป็นลมฟุบกลางตลาดนั่นเองชาวบ้านก็ต้องพากันพยาบาลจนฟื้นแล้วก็ช่วยกันปลอบใจปาซุยก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าน้าละไมนี่หลอกล่อชวนให้มาอยู่ด้วยเอาใจสารพัดแล้วก็มอบหมายเรื่องเงินให้น้าละไมดูแลยามปาซุยเจ็บไข้จะได้ไปเบิกมารักษาพยาบาลปาซุยก็เชื่อทุกวันนี้ปาซุยต้องออกจากบ้านน้าละไมเพราะว่าทะเลาะกันเรื่องเงินซึ่งไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียวต้องระเหเร่ร่อนอาศัยบ้านคนโน้นคืนบ้านคนนี้อาทิตย์ไม่เป็นหลักเป็นแหล่งเงินทองไม่มีติดตัวส่วนครอบครัวของคุณบุญธรรมทุกคนเรียนจบมีงานมีการทำเป็นหลักส่งเสียให้พ่อได้กินได้ใช้ได้ทำบุญให้ท่านเลิกทำงานหนักพักผ่อนหันหน้าเข้าวัดถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสุขตามประสาคนมีอายุในชนบททั่วไปครับ
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้เป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับตอนนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์นะครับมีน้ำมังคุดออกมาอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นน้ำมังคุด 60% คืออันเดิมนั้น 80% เข้มข้นอันนี้ 60% ผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้และสมุนไพรอีก 40% ตราบ่มบุญแหมทำไมชื่อว่าตราบ่มบุญคืออย่างนี้ด้วยความที่ตัวเองเคยบวชแล้วก็เป็นห่วงพระเนนเวลาคนไปหาพระหาเจ้าก็จะมีของติดไม้ติดมือไปถวายข้าวปลาอาหารหวานคาวก็ว่ากันไปแต่ก็มีส่วนหนึ่งถ้าไปหาหลังช่วงบ่ายไปแล้วส่วนมากก็จะเป็นน้ำปานะน้ำปานะส่วนมากถ้าจะง่ายๆก็แวะเซเว่นแวะเซเว่นก็จะได้น้ำผลไม้ที่เป็นกล่องบ้างน้ำขวดบ้างน้ำอัดลมบ้างเขาใส่น้ำตาลเยอะท่านผู้ฟังเขาใส่น้ำตาลเยอะพระท่านฉันเลยใครคนนั้นมาก็น้ำผลไม้คนนี้มาก็น้ำผลไม้เมื่อวานมาก็น้ำผลไม้พรุ่งนี้มาก็น้ำผลไม้มันเยอะฉันมากๆเข้านี่มีปัญหาต่อสุขภาพบางทีน้ำตาลถ้ากินมากเกินไปนี่มันเหมือนยาพิษนะครับท่านผู้ฟังมันเหมือนยาพิษมันต้องกินในปริมาณที่พอเหมาะอย่าเยอะเกินทีนี้พระท่านฉันทุกวันนี่ก็จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านนะครับเกิดปัญหาต่อสุขภาพของท่านก็เลยว่าเอ้าปรับนะครับก็ต้องเปลี่ยนปรับว่าให้พระทำผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันหนึ่งให้พระท่านฉันให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพเป็นน้ำมังคุดเจือจาง 60% กินทีละขวดเลยขวดหนึ่ง100มิลลิลิตร6ขวดนี่เป็นขวดแก้วนะครับท่านผู้ฟังบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินโทษทีนะครับเป็นกล่องสีเขียวแพ็ครวมกันสวยคาดทองแพ็ครวมกัน6กล่องนี่6ขวด1กล่องมีอยู่6ขวดนี่390บาทสำหรับไปถวายพระสำหรับไปบ่มบุญบ่มเอาไว้วันละเล็กวันละน้อยไปหาพระไปเยี่ยมพระไปกราบพระพระหลวงอาหลวงพ่อที่เรารู้จักก็ติดไม้ติดมือไปถวายท่านนะครับมันมีน้ำมังคุดผสมน้ำเสาวรสโกจิเบอร์รี่ทับทิมอาซาอิเบอร์รี่น้ำลูกหม่อนนะครับอาซาอิเบอร์รี่น้ำฟักข้าวน้ำขิงสมอไทยสมอพิเภกมะขามป้อมกระมิ้นชันเจียวกู้ล้านเถาวัลย์เปรียงเห็ดลิ้นจืบน้ำมะตูมอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์พระท่านฉันถ้าท่านมีสุขภาพดีขึ้นมาเป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราโรคภัยไข้เจ็บน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บลดลงก็เป็นบุญของท่านเป็นบุญของเราเราถวายสิ่งที่ดีเราก็ได้รับผลที่ดีฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราบ่มบุญ6ขวด1กล่องมี6ขวด390บาทถามว่าซื้อได้ที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการถามก็ว่าต้องการน้ำมังคุดตราบ่มบุญเนี่ยจะซื้อยังไงซื้อแบบไหนก็ถามเขาได้นะครับให้เขาส่งให้ฟรีส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางได้ครับท่านผู้ฟังช่วงนี้สะดวกขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังครับที่อุปการะน้ำมังคุดตราพนาลินและน้ำมังคุดตราบ่มบุญก็บุญกุศลอันใดที่ผมทำมานะครับอ๋อช่วงนี้มีบุญอีกนะเมื่อวันก่อนก็ไปบูรณะพระพุทธบาทถวายไป 100,000 บาทแล้วก็จะถวายต่อเนื่องอีกก็คือพระพุทธบาทอยู่ที่วัดเขาชะโงกจังหวัดนครนายกในโรงเรียนจปล. นะครับไปลอกองค์พระใหม่ลงพระธรรมมา 10-20 ปีแล้วก็ท่านก็สีกระเทาะลอกออกใหม่แล้วก็ปูพื้นกระเบื้องใหม่แล้วก็ซ่อมแซมพระพุทธบาทเดินสายไฟขึ้นไปก็ขอให้ทุกท่านได้มีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับ
2: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดบึงกาฬฟังคนที่มีปัญหาว่าขาชาฝ่าเท้าชาอะไรพวกนี้ประมาณนี้ดื่มน้ำมังคุดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังเป็นภาษาอีสานนะครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมพันโทไพโรจน์พนาลิ่นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดขวดสีฟ้าตัวนี้ครับพาพี่น้องมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กับพ่อผู้ที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดของเฮานะครับพอถามพ่อนิดนึงซื้ออย่างกับพ่อซื้อ
4: พ่อไม่ครับ
3: พ่อไม่น้ำส
4: กุลพ่อไม่น้ำสกุลทุ่มสาย
3: ทุ่มสาย
4: ครับ
3: พ่อไม่อยู่จักปีแล้วครับ
4: 64
3: เบิ่งคือจังผู้หนุ่มๆอยู่ครับหนุ่มๆหน้าตาแจ่มใสอยู่บ้านนี้อย่างในบ้าน
4: อยู่โคกสว่างครับ
3: บ้านโคกสว่าง
4: หมู่6
3: หมู่6ตำบล
4: นาสวรรค์
3: ตำบลนาสวรรค
4: ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ
3: เมืองจังหวัดบึงกาฬ
4: ครับ
3: อ๋อครับผมครับพ่อใหม่เพิ่นก็มีประสบการณ์ในการดื่มการกินน้ำมันขุ่นของเฮาก็ว่าตามจริงเนาะพ่อใหม่เนาะ
4: ครับ
3: นะครับว่ากินแล้วรู้สึกจังได๋แบบใดก็ว่าออกไปเพื่อว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่น
4: ผม
3: ตอนหน้าสิมากินนี่พ่อใหม่เป็นหยังครับ
4: เป็นมึนฝ่าเท้านะครับ
3: มึนฝ่าเท้ามึนหลายบ
4: ่มึนขึ้นมาหอดหัวเข่าเป็นปีคนเด้มึน
3: จวดเคยไปหาหมอบ
4: ่บ่ได้ไปครับ
3: มึนแบบไหน
4: มึนเฮายางไปนี่เป็นจวดยางน้ําพื้นเฮือนคือยังเหยียบก้อนขี้หินครับบ่มีหยัง
3: เจ็บปอบ่เจ็บ
4: เจ็บเป็นนุ่นนูน
3: มันชา
4: ครับมันซามันมึนมันซา
3: บัดรักษาจังได
4: ๋บ่ได้รักษาครับผมก็อยู่ไปกินยาย ังวิตามินยายังกันคิดว่าผมเมื่อนั้นมาเปิดวิทยุฟังได้ยิน
3: มันเป็นมาประมาณปีนึงแล้ว
4: เป็นปี
3: เป็นข้างไหนเบื้องไหน
4: เป็นทั้งสอง
3: ข้างเลยมือเป็นบ
4: ่มือมันบ่เป็น
3: เป็นแต่ขา
4: ครับ
3: อ๋อครับผม
4: มื้อนี
3: ้ก็ฟังวิทยุ
4: มาฟังวิทยุฟังได้เป็นอาทิตย
3: ์ฟังผมเบานี่เนาะ
4: ครับ
3: ก็ลองเบิ่ง
4: หัวหน้าเพิ่นเว้าเนี่ยก็เลยว่าบอกเลขโทรเลขหยัง
3: ครับ
4: ว่าส่งถึงบ้านถึงหยัง
3: ครับผม
4: เขียนไว
3: ้ครับ
4: ผมก็เลยนี่โทรไป
3: ครับ
4: โทรไปเข้า
3: คุณนาย
4: ครับเริ่มมาส่งขวดแรกครับ
3: ก็ลองเบิ่ง
4: ครับกินได้3มื
3: ้อ
4: มีอาการ
3: เป็นจังได
4: ๋เป็นหายเป็นหายปกติ
3: เอ้า3มื้อนึงน่ะ
4: ครับ3แรง3เช้าน
3: ี่3แรง3เช้า3มื้อนี่นะ
4: ครับ
3: เออแปลกอีหลีเน
4: า
3: ะ
4: อ้าว
3: มันดีขึ้นเลยติ
4: ก็ดีขึ้นเลยผมก็ว่าห่วยว่าดีใจแล้วมันดีขึ้น
3: เพราะว่าเป็นมาเป็นปี
4: ผมเป็นปีผมคิดว่าสิบ่หาย
3: อ๋อคิดว่าสิบ่หายแล้ว
4: ว่าสิมึนซาอยู่ตลอด
3: เหมือนกันอ๋อยางกับมึนตลอด
4: ครับไปฉีดยาผมก็ไปอยู
3: ่
4: ฉีดยาน้ำมัน
3: ครับแต่ว่ามันก็บ่เซาบ่หาย
4: ได้ขวดแรกเพิ่นมาส่ง
3: ครับ
4: กินไปเบิ่นแล้วก็ดีขึ้นผมก็โทรอีกขวดที่2ขวดบาดนี
3: ่ครับ
4: งั้นให้ยายกินขวดนึง
3: ยายเป็นหยัง
4: เพิ่นปวดน้ําแข็งมึนๆน้ําย
3: ายเป็นหยังยาย
5: ปวดขาแล้วก็มึน
3: ปวดหลายบ่
5: ปวดหลาย
3: ปวดปวดขาแล้วก็มึน
5: จ้ะ
3: นั่งจอนั่งแทนหยังจอซ้ำกับติ๊บเขา
5: คันนั่งนั่งนี่ต้องเหยียดขาเด
3: ้ออ๋อ
5: คัดคู่เขาสิปวด
3: ปวด
5: มันสิปวดเบิ่ง
3: สิแล้วนั่งหลายนั่งจักตอกจอซ้ำกับติ๊บเขาว่าจักปีแล้ว
5: โอ้ยบ่ฮู้จักแล้วเนาะจักสามมาจักปี
3: ตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์พุ่นว่ะจะจําความได้ติ
5: ได้จําความได้พุ่นล่ะเนาะแต่เฮ็ดเป็นที่แรกพุ่นล่ะ
3: แต่เมื่อตาขึ้นก็มื้อก็เด็กได้ก็เหลาตอก
4: แล้วก็บ่ทันได้เป็นคักเนาะ
3: อ๋
4: อมาแก้ตัวขึ้นมาน้ํามาเนี่ยก็มาเป็น
3: ครับ
4: ผู้คนก็ปวดขาไปก็สิบ่ได
3: ้ครับบัดที่นี่ยายกินแล้วมันดีขึ้นได้บ่ยาย
5: โอ้ยพ่อเพิ่นกินเพิ่นว่าเพิ่นไข้ก็เลยมากินเบิ่งก็มันกระพรลงอยู่มื้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังมื้นอยู่ดอก
3: ครับเพราะว่าเพิ่นกินขวดเดียว
5: 2ขวด
3: 2ขวด
5: บัดนี้ก็มันก็มื้นแล้วก็บ่ได้กินติดต่อกัน
3: เพราะว่ายายก็นั่งเรานั่งตลอดเนาะ
4: ก็ไปให้ไปหน้าอยู
3: ่เอาไปให้ไปหน้าอยู่ว่างกับมาสารกับติบเขา
4: ครับคํามากกับมาสารติบเขา
3: ครับ
4: ผมทําหน้าไปครับ
3: บ่ก็ถือว่าสําหรับพ่อใหม่นี่ก็
2: พอใจเนาะ
4: ครับ
2: ถ
4: ือ
2: ว่
4: าดีขึ้นหลายพอใจแล้วว่าซ้ำนี่มันกับบ่แพงครับราคา
2: ครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนมาเป็นปี
4: เต็มเศร้าก็ว่าให้มวยพวกฟังอยู่ผู้คนเต็มก็ได
2: ้ครับ
4: วันวันที่ซื้อ
2: ครับมันต้องลองเบิ่งเพราะว่าผมกับมือนี่ก็ไปมาหลายหลายเขตก็เจอหลากหลายแต่ผู้ลงคนพวกหันน่ะก็คือกำมือบ่ได้มา6ปี
4: ครับ
2: กินไปขวดที่3ขี้2ก็กำได้ก็ว่าหันกลับไปพ่ออยู่อยู่บ้านยังก็คือคำพูขบันคำพูตำบลชัยพร
4: คำพูหนองยาง
2: กับพึ่งมาว่าหัน
4: คือผมฟังวิทยุเนาะก็สัมภาษณ์ทั้งอีสานเฮาตอนใต้ตอนยังคือหัวหน้าเพิ่นว่าฟ
2: ัง
4: เพิ่นเซาเพิ่นยังลองเบิ่งว่าเพราะว่ามาเบิ่งว่า24สนิท
2: ครับผมคือผมพยายามถามเอาความจริงเพราะว่าเฮาบ่อยากไปเว้าหยังสิมันผิดแปลกไปมันก็เป็นบาปเป็นกรรม
4: ครับ
2: เฮารู้สึกจังได๋กินแล้วเป็นจังได๋ก็เว้าตามจริงนะครับกับจังพอใหม่มานี่ฮะพอใหม่ก็เว้าตามจริงเน
4: า
2: ะ
4: ครับผมเว้าตามจริงแล้วมันปกติได้มันเศร้าแหละ
2: ก็มือปกติล่ะ
4: ใช่ครับ
2: ก็มือเศร้าล่ะติ
4: ก็ปกติอยู่เลยเดียว
2: ปกติแล้ว
4: ครับ
2: เอาก็ดีแต
4: ่มัน3ขวด
2: 3ขวด
4: ย่าย2ขวดเป็นจิกินมัน5ขวด
2: อ๋อ
4: มื้อนั้นผมก็
2: ย่ายกิน2ขวดเอาใหม่กิน3ขวดรวมเบ็ดเสร็จละ5ขวด
4: ครับ
2: ก็คุ้มอยู่กับสิ่งที่มันได้มา
4: ผมโทรมามันก็หาผู้นี้บ่ติดแล้วก็ลูกไปเมืองการไปซื้อมา2ขวดย่านอย่างนรินทร์เภสัช
2: ครับนรินทร์เภสัชบัดที่นี่ไอ้ภาพร่วมแนวอื่นนอกจากขามันดีขึ้นแล้วมีอย่างแนวมันดีขึ้น
4: ก็ดีตาก็ว่ากับว่าแจ้งดีอยู่ดิ
2: ตาแจ้งขึ้น
4: ครับ
2: สังเกตจังได๋สังเกตว่าม
4: ันใสมั้ย
2: แนมใส
4: เนาะเอาเลี้ยวไปตะกอนตะบ่ได้กินพวงกับมั่วอยู่แล้วว่าเลี้ยวไปเป็นสีตาแน่บัดนึงกับแจ้งอยู่เนี่ยจากตาแจ้งดี
2: ตาก็แจ้งขึ้นเนาะ
4: ใครอยู่ดีเติบอยู่แล้ว
2: กินเขาได้นอนหลับ
4: ครับ
2: ทายไง
4: ทายกับตามธรรมดา
2: ธรรมดาเนาะโอ้ก็ดีใจน้ําอยู่ก็ถือว่า
4: ผมว่าประกาศตี4ตี4ตี5นี่ครับผมก็ลุกเกิดเสียบน้ําฮ้อนกินแล้วน้ําแก้วน้ําฮ้อนตามไปน้ําอุ่น
2: น้ําอุ่นครับผม
4: ไป1แก้ว
2: สําพอมันไว
4: ครับก็น้ําตอนแรกน้ํามือก็เอาน้ํามือก็บอกเพราะว่าประหยัด
2: ออมกิน
4: ครับ
2: ว่ากินมื้อขั้นดีแล้วมื้อละเทื่อกับพ่อพ่อ
4: ครับครับ
2: ขั้นเฮาดีขึ้นมาแล้วเอามื้อละเทื่อกับพ่อแล้ว
4: ครับ
2: เพราะว่ากินเพื่อที่ทรงค่อยๆมันสิค่อยๆดีคือร่างกายนี่ต้องให้เวลามัน2เดือน3เดือนมันจึงสิปกติอันดีนี่มันดีแบบเพราะว่าเฮาใหม่ๆมันก็ดีแบบนึงแต่ว่ามันต้องให้มันดีถาวรเฮาก็ต้องกินทีละหน่อยบ่ต้องกินหลายก็ได้แต่มันดีขึ้นแล้วกินไปสัก 2-3 เดือนทรงๆไว้ให้มันเข้าสู่ภาวะปกติก่อนค่อยๆหยุดครับผม
4: โอ้ยงั้นงั้นดีใจอยู่ว่ามันปกติพื้นนี่พื้นเท่านี
2: ่
4: มันธรรมดาเลยนะเป็นธรรมดานี่เดี๋ยวนี้ขาดได้อาทิตย์แล้วเบิดหยาเบิดอันนี้กินน้ํามังคุด
2: ปกติพื้นเท่ารูปนี่มันบ่เป็น
4: ซ่าแล้ว
2: มันชา
4: ครับ
2: ตอนนี้บ่ชาแล้ว
4: บ่ครับ
2: ธรรมดา
4: ธรรมดา
2: อ๋อดีๆเพราะว่าปล่อยไว้ดนคั่นมันเป็นนักคนนี่เจ้าสิลําบาก
4: โอ้ยคิดแล้วผมก็เป็นปีเนาะ
2: ไป
4: จุกยางอันยอดยางซอยลูกยอดน้ำก้นกับยางมื่นจวดจวดจวดจวดจวดจวดจวดฮอดเครื่องหัวเข่า
2: เลยมื่นจวดจวดทุกก้าวเลย
4: ครับ
2: เป็นตลอดเลย
4: ว้อยว่าบ่สิบ่หายเลยเหรอวะ
2: คิดว่าคิดว่าบ่หายแล้วเป็นปีมื้อนี
4: ้กิน
2: หน่อยครับก็ถือว่า
4: ดีอยู่ได้ว่ามันราคากับบ่แพงเกินแต่ราคาเป็นพันยาอื่นผมก็ซื้อเมื่อกินอยู่มันหนักบ่เซา
2: อ๋อครับผมครับก็ถือว่าเป็นบุญอยู่ครับกับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนาลินนี่ก็ถือว่าเป็นบุญของพ่อด้วยเนาะบุญของผมผู้เฮ็ดน้ำก็ดีใจน้ำพ่อใหม
4: ่ครับ
2: นะครับก็ขอบคุณหลายๆแล้วก็ให้กินแล้วก็ให้รักษาสุขภาพแข็งแรงไปเรื่อยๆนะพ่อเนาะ
4: ครับ
2: ครับขอบคุณหลายๆครับคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองกับพ่อครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสัตมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: มาถึงเรื่องแปลกๆครับประมาณสัก10ปีล่วงมาแล้วลุงคนหนึ่งแกเป็นคนทรงเจ้าเข้าผีวันหนึ่งแกตายอย่างน่าประหลาดที่ว่าประหลาดนั้นก็คือหาสาเหตุที่ชัดเจนไม่ได้ภายหลังก็สรุปว่าหัวใจล้มเหลวเมียแกเล่าว่าแกเข้านอนตอนเกือบๆจะเที่ยงคืนแกมักจะนอนดึกโดยทำอะไรบางสิ่งบางอย่างของแกอยู่ในห้องพระก็ไม่เคยรู้เลยว่าแกทำอะไรเพราะว่าแกปิดประตูลงกลอนเปิดเข้าไปไม่ได้แต่มีคนเคยพูดกันว่าแกคงจะติดต่อกับพวกพูดผีและวิญญาณข้อเท็จจริงเป็นยังไงก็ไม่มีใครรู้แม้ว่าสาเหตุการเสียชีวิตของแกจะออกมาว่าหัวใจล้มเหลวแต่คนก็ลือกันว่าสาเหตุแท้จริงน่าจะมาจากพูดผีปีศาจที่แกติดต่อมันอยู่เมียของแกมาคิดทบทวนในภายหลังแล้วขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเสียงนั้นที่ได้ยินน่ะเป็นเสียงผู้ชายแก่ๆก็จริงแต่เมื่อนึกไปแล้วมันไม่ใช่เสียงของผัวแกจะเป็นเสียงคนอื่นและดูมันจะพูดว่าเอาละหมดเวลาแล้วพอเช้าถึงได้รู้ว่าผัวแกไม่ตื่นแล้วเสียงนั้นจะต้องเป็นเสียงของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นตัวคำพูดนั้นคล้ายๆกับเป็นผู้มานำวิญญาณของคนทรงคนนี้ไปเช้านั้นเมื่อคนทรงไม่ตื่นเมียก็ตกใจมากก็เรียกคนมาช่วยแต่มันก็สายไปแล้วตอนตั้งสวดคืนแรกก็เกิดเรื่องแปลกก็มีแมวดำสนิทตัวหนึ่งไปป้วนเปี้ยนอยู่ข้างโลงศพคนก็ช่วยกันไล่ไปมันก็ไม่ไปต้องหาไม้มาไล่ตีมันถึงได้ไปเป็นแมวตัวผู้ตัวโตเลยทีเดียวหน้าตามันน่ากลัวคนไปไล่นี่มันจ้องตาไม่กระพริบเลยทำท่าขู่ซะอีกด้วยไล่ไปแล้วสักพักมันก็หวนกลับมาอีกคนก็กลัวว่ามันจะมากระโดดข้ามโลงศพเพราะมีความเชื่อกันว่าถ้าแมวดำข้ามศพศพนั้นก็จะ

จะพละหนีออกห่างรอดูเหตุการณ์ครู่ใหญ่เห็นไม่มีอะไรโผล่จากโรงก็ค่อยสงบกันลงได้คนใจกล้าขี้เมาก็เข้าไปเปิดดูตาแก่เขามองลงมาในโรงแกสายหน้าบอกไม่มีอะไรนอกจากเชือกตราสังมันขาดกระจุยต้องเรียกสับเปลือมามัดตราสังใหม่จนเรียบร้อยแค่นั้นก็หนาวไปตามๆกันแล้วพอตอนเผาก็เผายากเผาเย็นนะกว่าจะไหม้หมดดูน่ากลัวจริงๆเมียต้องจุดธูปบอกแล้วบอกอีกหลายครั้งกว่าจะเผาได้หมดลือกันว่าแกเป็นห่วงเมียเพราะเมียยังสาวขาวสวยหุ่นดีเผาแล้วเสร็จสับวิญญาณก็มาวนเวียนรอบบ้านคืนแล้วคืนเล่าหมาเห่าหอนเสียงโหยหวนเกือบทุกคืนเมียก็กลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนต้องวานญาติมานอนค้างเป็นเพื่อนภายหลังจากนั้นราวปีหนึ่งก็มีคนพูดกันว่ามีคนเห็นเปรตของแกยืนสูงปรี๊ดอยู่ใกล้ๆบ้านทีแรกนึกว่าต้นตาลแต่นึกได้ว่าแถวนั้นไม่เคยมีต้นตาลก็เลยแหงหน้าขึ้นไปมองดูก็เห็นว่าเป็นเปรตตาแดงจ้าอยู่ในความมืดก็พูดกันว่าตามธรรมดาเนี่ยคนทรงตายแล้วก็ต้องไปอยู่ในที่ดีๆแต่ทำไมแกมาเป็นอย่างนี้สงสัยกันว่าแกคงจะทำบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีเอาไว้ครับเรื่องเกี่ยวกับร่างทรงคนทรงเนี่ยมีอีกเรื่องนึงครับมีผู้ชายหนุ่มๆหลายคนเลยทีเดียวที่ต้องล้มหายตายจากไปสาเหตุการตายนั้นก็ไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามร่างกายแต่อย่างใดหมอก็บอกว่าหัวใจวายหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกทีแรกก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรจนมีเสียงพูดกันว่าโดนผีแม่ไม้เอาตัวไปมันเป็นการโทษผีสางกันมาเองหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้แต่เขาก็เชื่อกันอย่างนั้นก็เพราะว่ามีญาติคนตายเนี่ยไปหาคนทรงคนหนึ่งให้ช่วยเหลือเข้าทรงดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านก็ได้ความว่าเกิดเพราะผีแม่ไม้แล้วก็ไม่ได้มีผีเพียงตนเดียวแต่มีถึง3ตนด้วยกันได้ยินได้ฟังก็ออกจะตกใจกันไม่ใช่น้อยทีเดียวเมื่อถามคนทรงว่าแล้วจะทำยังไงดีผีแม่ไม้ถึงจะไม่มารบกวนคนทรงก็ได้แนะนำมาอย่างหนึ่งถือเป็นการแก้ลำให้ผีแม่ไม้เข้าใจผิดก็คือต้องทำหุ่นผู้ชายขึ้นมาแล้วก็ใช้สีสันที่สะดุดตาเห็นแต่ไกลเพื่อให้ผีมันเห็นชัดๆเอามายืนไว้ที่หน้าบ้านบ้านใครบ้านมันแล้วก็ควรจะบอกมันด้วยว่าบ้านเนี้ยไม่มีผู้ชายชาวบ้านก็ใช้เสื้อผ้าสีแดงสวมใส่ให้หุ่นสีแดงแจ๊ดเลยมองเห็นได้ไม่ยากใครผ่านไปผ่านมาที่หมู่บ้านก็จะเห็นหุ่นฟางสีแดงยืนกันเรียงรายอยู่ตามหน้าบ้านเกือบทุกหลังบ้านที่เขาไม่มีผู้ชายอยู่ในบ้านเขาก็ไม่ทำหุ่นหรือว่ามีผู้ชายแก่ๆผีแม่ไม้ก็ไม่อยากจะได้ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรนางแหวนมีลูกชายคนเดียวรูปหล่อผัวนางแหวนตายแล้วตั้งแต่ลูกชายคนนี้ยังเด็กๆก่อนนี้ยากจนแต่บังเอิญว่าขายนาได้เงินมาตั้ง3ล้านเป็นที่นาของผัวสองแม่ลูกก็เลยอยู่กันอย่างไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรนักนางก็เลี้ยงลูกมาไม่ได้มีสามีใหม่ทั้งที่ก็มีผู้ชายสนใจในตัวนางแต่นางไม่สนใจใครตั้งหน้าตั้งตาเลี้ยงลูกทำสวนปลูกต้นไม้ไปลูกชายโตเป็นหนุ่มเข้าไปเรียนหนังสือที่ตัวจังหวัดจนจบชั้นปวสมาแล้วไม่ได้เดินทางไปทำงานที่อื่นน่ะรอจะทำงานที่โรงงานใกล้ๆบ้านจริงๆแล้วลูกชายอยากจะเข้ากรุงเทพแต่นางแหวนน่ะห่วงลูกห่วงลูกชายมากห่วงด้วยไม่อยากให้ไปมีกันอยู่แค่2แม่ลูกเงินทองก็ไม่ได้เดือดร้อนมากก็ยังพอมีพอกินก็อยากให้ลูกอยู่ใกล้ๆตัวนางเองก็มีโรคประจำตัวอยู่ไอ้โรคนี้เพิ่งมามีเมื่อตอนมีเงินมีทองนี่เองก็คือเบาหวานลูกชายอยากจะไปทำงานแต่เขาก็ห่วงแม่ก็เลยไม่ได้ไปเขาก็อยู่บ้านช่วยแม่ทำงานอยู่เกือบ2ปีก็ได้ทำงานที่บริษัทใกล้บ้านเขาไปทำงานเช้าไปเย็นกลับมีมอเตอร์ไซค์ขับไปเขาเป็นหนุ่มหน้าตาเข้าทีที่สาวๆสนใจไปทำงานได้ไม่กี่เดือนก็มีแฟนนางแหวนก็ไม่ได้ว่าอะไรลูกชายเขาพาแฟนสาวมาเที่ยวบ้านในวันหยุดเพื่อนบ้านก็เห็นกันว่าเธอหน้าตาสวยดีท่าทางเป็นผู้หญิงเรียบร้อยไม่ใช่อีสาวเปรี้ยวๆอย่างที่มีให้เห็นตามถนนหนทางก็เรียกว่าถูกใจนางแหวนอยู่ไม่ใช่น้อยมันก็ไม่น่ามีอะไรแต่มันก็มีเกิดเรื่องผีแม่ไม้ขึ้นมาที่หมู่บ้านอันเคยสงบเงียบนั่นแหละนางแหวนทำหุ่นฟางขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงลูกชายแต่ลูกชายไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเขาอยากจะแต่งงานแต่เขาก็ยังไม่ได้บวชให้แม่แต่แล้ววันหนึ่งแฟนสาวของเขาก็ตายหัวใจวายเหมือนกับพวกที่โดนผีแม่ไม้มาเอาตัวไปคนลือกันว่าผีแม่ไม้คงจะอิจฉาแฟนเขาก็เลยเอาตัวแฟนสาวนี่ไปจากเขาเสีย

0: เขาเสียใจมากเขาไม่เชื่อว่าผีแม่ไม้พาไปแต่คนพูดกันหนาหูทีแรกเขาไม่เชื่อเรื่องผีแม่ไม้แต่หลังจากแฟนสาวหมดลมหายใจเขาเกิดเชื่อขึ้นมาเขากินเหล้าเมาตลอด3คืนที่สวดศพวันเผาก็ยิ่งเมาแทบไม่ได้สติและเขาเกิดท้าทายกลด่าผีแม่ไม้หยาบหยาบคล้ายๆนางแหวนก็คอยห้ามปรามลูกแต่เขาก็ด่าอีกด่าว่าจนเสียงแหบเสียงแห้งอีผีชั่วอีผีเลวอีผีโรคจิตเรื่องไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นอีกหลังจากที่แฟนเขาตายได้17วันแม่เขาฝันว่าผีแม่ไม้มาเอาตัวลูกชายไปนางแหวนรีบหารือหลวงพ่อที่วัดท่านก็แนะให้เขาโกนหัวบวชทันทีเขายังไม่หายเสียใจแต่ก็สงสารแม่ก็ตัดสินใจทำตามเขาบวชอยู่ในผ้าเหลืองนานเดือนหนึ่งระหว่างอยู่ที่วัดเขาก็ฝันแปลกๆอยู่คืนแล้วคืนเล่าเห็นผีแม่ไม้สามตนล้วนแต่หน้าตาสวยเป็นสาวใหญ่สวมชุดไทยห่มผ้าสบายหลวงพ่อแนะให้เขาสวดมนต์แผ่ส่วนบุญไปให้บรรดาผีเหล่านั้นเมื่อเขาสึกจากพระผีแม่ไม้ก็หายไปไม่รบกวนใครอีกเออเขาก็รอดพ้นจากเงื้อมมือผีแม่ไม้ได้ก็ด้วยการแผ่เมตตาให้กับพวกมันนี่แหละครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับเราก็มาถึงช่วงท้ายของชั่วโมงนามคุณทิพย์มงคลตอง5ตราพานารินก็จากท่านผู้ฟังในชั่วโมงนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันในตอนต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามรับฟังนะครับนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพพบกันใหม่นะครับในชั่วโมงหน้าและฟังนิทานตอนต่อไปขอบคุณมากครับ

0: ลดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่โดกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โศกหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับไลน์07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: บลูมิโน่ไลน์07
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
4: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม่
9: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรมุ่งช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำ

0: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินค่ะ
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินครับท่านผู้ฟังกระผมพันโทไพโรธพนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังคอยรับใช้ท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้นำเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องการไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดเอามาฝากท่านผู้ฟังที่รักท่านผู้ฟังครับปีนี้ปี2562เนี่ยนะครับเป็นปีแรกที่มีประชากรสูงอายุมากกว่าเด็กนะครับก็คือมีผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปใน 18% เด็กก็คือประชากรที่ต่ำกว่าอายุ18ปีลงไปใน 15.9% เขาบอกว่าในปี2564นะครับอีก2ปีข้างหน้าก็จะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์อีก10ปี12ปีข้างหน้าจะมีอัตราส่วนของผู้สูงวัยนะครับจาก 18% เนี่ยเป็น 28%ฉะนั้นถ้าหากว่ายังไม่ตายเนี่ยผมกับท่านผู้ฟังเนี่ยต้องได้เจอกันอีกนะ10ปีข้างหน้ารักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับออกกำลังกายทานอาหารอากาศอารมณ์ทุกอย่างดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าการแพทย์มันเจริญขึ้นการดูแลรักษาเรื่องสุขภาพอะไรมันดีขึ้นฉะนั้นนะครับคนสูงอายุก็เริ่มมีมากขึ้นนะครับท่านผู้ฟัง
1: ช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆคติธรรมสอนใจนิทานสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
2: ทีนี้มาถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษกันบ้างท่านผู้ฟังในไบนี่เป็นเด็กซอยเดียวกับคุณสมคิดก็สนิทกันเป็นหัวโจกเกเรกันมาตั้งแต่เด็กๆเรียนป.4ก็จบพร้อมกันส่วนคุณสมคิดไปเรียนต่อมัธยมแต่ว่าในไบนี่ออกมาอยู่บ้านเฉยๆพ่อกับแม่มันเห็นดีเห็นงามไปด้วยเพราะว่าฐานะยากจนพ่อกับแม่ในไบนี่ทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างทั้งคู่เช้าขึ้นมาก็ออกไปทำงานทิ้งให้ในไบนี่เลี้ยงน้องอีก2คนอยู่ที่กระต๊อบสับปะรังเคก้นซอยกว่าพ่อแม่จะกลับก็มืดค่ำซ้ำยังกลืมเหล้ามาด้วยกันทั้งคู่เลยทั้งพ่อทั้งแม่วันไหนค่าแรงออกเย็นวันนั้นล่ะบุปการีทั้งสองก็ถึงขั้นเมาแปรกันมาทีเดียวเดินแอนหน้าแอนหลังกันกลับมาบ้านจากนั้นก็จะเปิดฉากทะเลาะวิวาทด่าทอตีกันเป็นประจำแม้ว่าคุณสมคิดจะเรียนชั้นมัธยมก็ยังคบกันในไบสนิทสนมกันเหมือนเดิมจนกระทั่งเข้าสู่วัยรุ่นคุณสมคิดก็ถูกพ่อแม่เคี่ยวเข็นในเรื่องการเรียนและความประพฤติอย่างเข้มงวดเพราะว่าการเรียนตอนนั้นอ่อนแล้วก็นิสัยติดจะหำส่วนในไบนี่ก้าวหน้าไปในทางเลวหนักขึ้นกว่าเดิมถึงขั้นเป็นอันธพาลประจำซอยมีเด็กเกเรวัยรุ่นในซอยนั้นตามกันเป็นพรวนอย่าเป็นลูกน้องมีเรื่องต่อยตีอาละวาดไม่เว้นแต่ละวันนิสัยใจคอของในไบนี่เป็นคนไม่ยอมคนมาตั้งแต่เด็กๆโมโหร้ายประกอบกับสภาพแวดล้อมในครอบครัวที่ไม่เกื้อหนุนให้ในไบเจริญเติบโตมาทางที่ดีเอาซะเลยทำให้ในไบเตลิดเปิดเปิงไปในทางเลวมากขึ้นตอนที่คุณสมคิดเรียนชั้นมัธยม6ในไบก็หนีหายไปจากซอยเนื่องจากไปแทงเขาบาดเจ็บสาหัสสมัยนั้นก็คือเมื่อเกือบ50ปีมาแล้วเนี่ยนะครับเป็นยุคอันธพาลครองเมืองก็ว่าได้แต่ละถิ่นแต่ละที่ก็จะมีนักเลงอันธพาลเข้าจับจองคุมพื้นที่ของใครของมันถ้าใครข้ามถิ่นไประรานก็หมายถึงต้องตีกันยับไปข้างนึงส่วนนักเลงรุ่นใหญ่ก็จะหากินทางคุมบ่อนคุมซ่องคุมคิวรถมีรายได้เลี้ยงลูกน้องบริวารเพิ่มบารมีกลายเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายให้กับวัยรุ่นเกเรอยากจะเอาเยี่ยงเอาอย่างอยากจะมีชื่อเป็นนักเลงดังเหมือนกับรุ่นพี่คุณสมคิดเรียนจบมัธยม6แล้วพ่อก็ให้ไปเรียนต่อจ่าทหารเรือตามที่ต้องการนี่คือความผิดพลาดในวัยรุ่นที่ไม่เอาใจใส่และสนใจในการเรียนเท่าที่ควรเพราะว่าแทนที่จะไปได้เรียนสูงๆเข้ามหาวิทยาลัยก้าวหน้าไปไกลในอนาคตหรือว่ามีโอกาสเข้าเรียนโรงเรียนในร้อยติดยศในร้อยแล้วก็เลื่อนขึ้นเป็นนายพันนายพลกลับต้องมาเกษียณแค่ยศพันจ่าเอกแก่ๆอย่างคุณสมคิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นคุณสมคิดก็นำเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังว่าตอนที่จบมาเป็นจ่าทหารเรือได้เงินเดือนเป็นของตัวเองก็เริ่มเที่ยวสนุกสนานตามประสาหนุ่มแล้วหนุ่มๆ นี่ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนลองว่าได้ดื่มเหล้าได้เฮกับเพื่อนฝูงแล้วตอนจบรายการก็มักจะหนีไม่พ้นไปเที่ยวซ่องหรือว่าสำนักโสเภณีซึ่งมีอยู่ดาดดื่นสมัยนั้นก ็เพราะว่าไอการไปเที่ยวตามประสาหนุ่มนี่แหละที่ทำให้คุณสมคิดได้พบกับนายไบหลังจากไม่เจอกันมา 5-6 ปีคืนนั้นคุณสมคิดกับเพื่อนจ่ารุ่นเดียวกันอีก3คนไปเที่ยวโรงแรมย่านบางขุนพรหมโรงแรมที่ว่านี่ก็คือสำนักโสเภณีแหละตอนนั้นคุณสมคิดก็เมาเพื่อนก็เมาเข้าไปเที่ยวหวังจะหาความสำราญกลับไปเจอไอ้โกงี่เง่าเพื่อนซึ่งเป็นตัวแสบเหมือนกันก็เลยตบไอ้โกเข้าให้เลยเป็นเรื่องเพราะว่านักเลงคุมซ่องมันกรูเกลียวกันมาลองว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เชื่อได้เลยว่าต้องตีกันแหลกละนะทีนี้คุณสมคิดกับเพื่อนก็เตรียมลุยเต็มที่ละเลือดประดูเหมือนกันนี่คิดว่าเอาเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันต้องเอากันละช่วงเวลาฉุกละหุกนี่แหละที่นายไบโผล่เข้ามาในฐานะหัวหน้านักเลงคุมซ่องพอนายไบเห็นหน้าคุณสมคิดก็จำได้มันก็ดีอกดีใจที่มาเจอกันอย่างบังเอิญเพราะฉะนั้นเรื่องร้ายก็เลยกลายเป็นดีอย่างคิดไม่ถึงเป็นอันว่าความบาดหมางทั้งหลายแหล่ก็ยกเลิกแล้วก็นายไบกลับเป็นฝ่ายเลี้ยงเหล้าอีกรอบคุณสมคิดก็ปล่อยเพื่อนขึ้นห้องไปตามอัธยาศัยส่วนตัวเองก็นั่งคุยกับไอ้ไบถึงเรื่องเก่าความหลังอย่างสนุกสนานโดยนายไบก็เล่าเรื่องชีวิตของมันให้คุณสมคิดฟังโดยไม่ปิดบังนายไบเล่าว่าเมื่อแทงคู่อริปางตายแล้วมันก็หนีเตลิดไปอยู่กับนักเลงรุ่นพี่ที่เคยรู้จักลูกพี่ก็ส่งไปเป็นคนคุมเด็กในซ่องโสเภณีที่ชลบุรีเมื่อนายไบแสดงความเป็นคนใจถึงไม่มีกลัวตายมันก็เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นนักเลงคุมซ่องเต็มเนื้อเต็มตัวจากนั้นก็วนเวียนอยู่ตามซ่องโสเภณีมาตลอดกระทั่งเข้ามาอยู่กรุงเทพคุณสมคิดเองไม่กล้าถามต่อว่ามันคิดอ่านทำอะไรที่ดีกว่าเป็นนักเลงคุมซ่องบ้างไหมเนี่ยเพราะว่าดูไปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าไบเองนี่ออกจะภาคภูมิใจในอาชีพของมันอยู่เหมือนกันนะเพราะว่านอกจากมีคนกลัวเกรงแล้วยังมีเงินใช้ค่อนข้างฟุ่มเฟือยหลังจากพบกันครั้งแรกนายไบก็ชวนให้มาพบปะพูดคุยกันอีกซึ่งในระยะหลังเนี่ยคุณสมคิดก็มาเจอนายไบอีกหลายหนกระทั่งตัดสินใจจะไม่ไปพบกับมันอีกเพราะว่าไปพบเห็นพฤติกรรมบางอย่างของมันซึ่งคุณสมคิดรับไม่ได้แล้วก็เกิดความรู้สึกสะเทือนใจอย่างแรงคือระยะหลังเนี่ยคุณสมคิดไปกินเหล้ากับนายไบที่โรงแรมแห่งนั้นไปที่ไรก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกน้องของนายไบแล้วก็ไอโกในฐานะเพื่อนสนิทของมันกระทั่งวันที่คุณสมคิดไปเห็นพฤติกรรมของมันพฤติกรรมที่คิดไม่ถึงคุณสมคิดจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการก็แวะเข้าไปหาในบ่ายตอน5โมงเย็นเจอหน้ากันก็สังสรรค์ด้วยเหล้าซึ่งคุณสมคิดก็หิ้วติดมือไปเช่นทุกครั้งก็ไปกินกันในห้องพักส่วนตัวของในบ่ายภายในโรงแรมมาแล้วกำลังกินเหล้าเพลินๆลูกน้องในบ่ายก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็รายงานบอกว่าพี่อีบัวคำเด็กคนใหม่มันไม่ยอมทำงานพี่ปลอบก็แล้วขู่ก็แล้วมันไม่ยอมท่าเดียวเดี๋ยวตอนค่ำเนี่ยเสียเกียงเขาจะมาถ้ามันไม่ยอมเสียเกียงนะเดี๋ยวเป็นเรื่องแน่เลยเอ้ยงั้นเดี๋ยวกูจัดการเองไอ้ไบบอกสั้นๆแล้วก็ให้คุณสมคิดนั่งรอสักเดี๋ยวจากนั้นมันก็ลุกขึ้นเดินตามลูกน้องไปคุณสมคิดก็เลยลุกตามขอไปด้วยดื้อๆบอกข้าไปดูด้วยคนตามใจเองไปเห็นแล้วจะเสือกใจอ่อนล่ะลูกน้องพาในไบไปทางด้านหลังโรงแรมชั้นล่างสุดซึ่งมีห้องพักเรียงรายเป็นแนวยาวห้องพักเหล่านี้จะให้หญิงโสเภณีใช้เป็นห้องส่วนตัวอยู่กันห้องละ2คนที่ห้องสุดท้ายก็มีลูกน้องไอ้ไบยืนเฝ้าประตูซึ่งใส่กุญแจคล้องติดสายยูเอาไว้นายไบก็สั่งให้ลูกน้องไขกุญแจแล้วมันก็เปิดประตูเข้าไปภายในห้องนั้นเด็กสาวอายุประมาณสัก 16-17 ปีคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงพอเห็นในไบเท่านั้นเธอก็แสดงอาการหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดกระเถิบหนีไปจนชิดข้างขวาข้างในแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นเสียงดังยิ่งกว่าเดิม
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินเป็นน้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐานถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมเองภูมิใจมากคือทำมาหลายตัวนะท่านผู้ฟังก็คงจะรู้นะครับ 6-7 ปี 8 ปีมานี้ผมผลิตน้ำมังคุดมาแล้วก็ขายมาหลาย 2-3 แบรนด์ 2-3 ยี่ห้อคือดีทั้งนั้นแหละไม่ใช่ไม่ดีแต่เราก็ค่อยๆปรับปรุง ค่อยๆปรับปรุงประสบการณ์ที่เราทำแล้วก็อยากจะให้มันดียิ่งขึ้นอร่อยยิ่งขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นทำให้มันดีขึ้นมาเรื่อยๆจนมั่นใจขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินนี่ก็มั่นใจมากว่ามีคุณภาพมากนะครับมีคุณภาพมากก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้เป็นของกินเป็นของฝากให้กับคนที่เรารักพ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายปีใหม่สงกรานต์ไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหามีของมาฝากเป็นน้ำมังคุด3ขวดนะขอ3ขวดอย่าเอาไปขวดเดียวขวดเดียวไม่รู้เรื่องเอาไป3ขวดเอามาฝากผมมีมาฝากครับท่านกินท่านดื่มแล้วนี่ผมมั่นใจเลยว่าท่านจะขอบคุณเรานะครับตัวเราเองก็เหมือนกันนะถ้าสุขภาพมันไม่ดีมันทรุดมันอะไรเนี่ยเราก็ต้องลองกินดูนะครับลองกินดูฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังคนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าซื้อ3ขวดเขาจะลดให้นะครับถ้าสั่งทางโทรศัพท์เขาก็จะลดให้ส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 5555ทวนซ้ำ092 104 5555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: คุณสมคิดก็ถามลูกน้องไอ้ใบว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงก็ได้รับคำตอบกลับมาว่าเด็กผู้หญิงที่ชื่อบัวคำคนนี้มีคนหลอกพามาขายให้เจ้าของซ่องที่นี่แต่ว่าตัวบัวคำเองมันไม่ยอมขายตัวก็มีอาเสียขาประจำคนหนึ่งจะมาประเดิมมาเปิดบริสุทธิ์ไม่ว่าจะปลอบและขู่ยังไงบัวคำมันก็ไม่ยอมคุณสมคิดเห็นไอ้ใบนี่ก้าวขึ้นไปบนเตียงแล้วก็จิกผมลากเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆกระชากลงมาแล้วก็ตบไม่นับเลยพร้อมกับขู่เข็นให้เด็กผู้หญิงที่ชื่อบัวคำเนี่ยไปหลับนอนกับแขกที่เขาจองตัวไว้มันจิกผมกระชากจนบัวคำนี่หล่นโครมจากเตียงลงมากองอยู่กับพื้นแล้วก็เตะอัดเข้ากลางลำตัวอย่างไม่ปราณีปราศัยความเหี้ยมโหดของไอ้ใบไม่ผิดกับการกระทำของคนคลุ้มคลั่งวิกลจริตสำหรับคุณสมคิดเนี่ยสั่นไปทั้งตัวด้วยความโกรธและเวทนาเด็กผู้หญิงคนนั้นจับใจหากไม่คิดว่ามีตัวคนเดียวมาอยู่ท่ามกลางลูกน้องไอ้ใบเกือบสิบคนเนี่ยก็คงจะเพ่นเขาเล่นงานไอ้ใบชนิดได้เสียกันไปข้างแต่ว่าสภาพที่ตกเป็นเบี้ยล่างอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ทำให้ต้องหันหลังแล้วก็เดินหนีไปก่อนที่จะระงับโทสะเอาไว้ไม่ได้คุณสมคิดก็ไม่สนใจจะกินเหล้าต่อแล้วก็ไม่อยากจะเห็นหน้าไอ้ใบอีกชั่วชีวิตก็เลยออกจากโรงแรมแห่งนั้นไปทันทีนั่นคือการพบหน้าไอ้ไบเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ไม่เคยหวนกลับไปที่โรงแรมนรกแห่งนั้นอีกเลยภาพที่ไอ้ไบทารุณกรรมต่อเด็กผู้หญิงชื่อบัวคำนี่มันตราตรึงอยู่ในความทรงจำของคุณสมคิดนานเท่านานยากจะลืมเลือนได้อีก 4-5 ปีต่อมาคุณสมคิดถึงได้ทราบข่าวไอ้ไบมันตายซะแล้วจุดจบของไอ้ไบก็คือไปโดดน้ำตายแถวๆเทเวศขณะที่มีอายุไม่ถึง30ปีความตายของไอ้ใบแค่ทำให้คุณสมคิดใจหายวูบเดียวเท่านั้นบอกตามตรงว่าไม่ได้รู้สึกเศร้าเสียใจเลยแม้แต่น้อยทั้งที่เคยเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กทั้งนี้ก็เป็นเพราะคิดอยู่เสมอว่าไอ้ใบเพื่อนเก่าคนนั้นตายจากผมจากตัวแกไปนานแล้วตายไปนับตั้งแต่มันทำทารุณเด็กผู้หญิงชื่อบัวคำเพื่อบีบบังคับให้เธอขายตัวเป็นโสเภณีวันนั้นแล้วก็คุณสมคิดเห็นด้วยตาความตายของไอ้ไบคือจุดจบชีวิตของนักเลงคุมซ่องคนหนึ่งจะมีความสำคัญต่อใครหรือไม่แค่ไหนคุณสมคิดไม่สนใจแต่ว่าก่อนที่ไอ้ไบจะตัดสินใจไปโดดน้ำตายนี่สิคุณสมคิดจะต้องเล่าเพื่อฝากไว้ให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพิจารณาก่อนที่ไอ้ไบจะลาโลกประมาณ 6-7 เดือนมันเกิดมีเรื่องกับแขกที่มาเที่ยวถึงขั้นตีกันชุลมุนเพราะว่าอีกฝ่ายมากันหลายคนแล้วก็ใจสู้ปรากฏว่าไอ้ใบโดนแทงเข้ากลางหลังแต่ไม่ตายมีดปักคาสันหลังเลยบาดแผลตรงกระดูกสันหลังทำให้มันเป็นอัมพาตหมดความรู้สึกตั้งแต่เอวลงไปหลังจากออกจากโรงพยาบาลเจ้าของซ่องเขาก็ให้มันไปอยู่ที่อื่นเพราะว่ามันกลายเป็นคนไร้ประโยชน์ไปแล้วไอ้ใบนักเลงใหญ่กลายเป็นขอทานอย่างหมดทางเลือกเพราะว่านับตั้งแต่มันออกจากบ้านก็ไม่เคยกลับไปหาพ่อแม่และน้องๆอีกเลยพ่อกับแม่ก็ย้ายที่อยู่ไปนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนด้วยไอ้ใบก็ดำรงชีวิตซึ่งกลายเป็นคนพิกลพิการด้วยความลำบากลำเค็ญมาตลอดความทุกข์ทางกายที่ไอ้ใบเผชิญหน้าอยู่แม้จะสาหัสแค่ไหนไอ้ใบก็คงจะพอทนได้แต่ไอ้ความทุกข์ทางใจนี่คงจะเจ็บปวดสุดพรนาและความทุกข์ทางใจที่กัดกร่อนจิตใจของนายใบทุกเวลานาทีนั้นถ้าลองคิดให้ดีจะเห็นว่ามันเป็นภาวะเดียวกันกับที่เด็กสาวมากมายเคยเผชิญมาแล้วเพราะมันเป็นตัวการเด็กสาวที่ถูกหลอกลวงนำมาขายให้เจ้าของซ่องเมื่อไม่ยอมขายตัวก็จะถูกไอ้ใบนี่ตบตีข่มขู่สารพัดกระทั่งทนเจ็บทนต่อการทารุณกรรมของมันไม่ไหวก็ต้องยอมตกนรกทั้งเป็นในที่สุดความทุกข์ทรมานใจอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันก็ภาวะแบบเดียวกันความทุกข์ทางใจของไอ้ใบมันคงจะหนักหนาก็เพราะในเมื่อมันแทบจะช่วยตัวเองไม่ได้พอสองขามันรีบเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกจะไปไหนก็ต้องใช้สองมือยันกับพื้นลากแกรกแกรกไปเหมือนหมาเลยเคยเห็นหมาที่ถูกรถทับสะโพกไหมครับแบบเดียวกันนั่นแหละและที่น่าขมขื่นใจอย่างที่สุดก็คือมันต้องอาศัยขอทานอยู่ละแวกบางขุนพรหมวิสุทธิกษัตริย์เทเวศวนเวียนอยู่แถวนั้นเพราะว่าเป็นถิ่นที่คุ้นเคยไอ้ใบทุกทรมานใจอยู่หลายเดือนกระทั่งตัดสินใจลาโลกโดยการโดดลงไปในสายน้ำยามดึกสงัดฝังชีวิตและวิญญาณไว้กับแม่น้ำเจ้าพระยาแต่เพียงเท่านั้นหากมองชีวิตไอ้ใบอย่างผิวเผินก็คงจะมีความเห็นว่านั่นคือวิถีชีวิตของมัน ที่ต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ถ้าเอาเรื่องกฎแห่งกรรมมาประกอบก็ทำให้น่าคิดว่านั่นคือผลแห่งกรรมเลวที่ปรากฏแก่ตัวมัน พราะว่าการกระทำของมันที่บีบคั้นบังคับคนอื่นให้ได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสคนแล้วคนเล่าย้อนกลับมาสนองแก่มันอย่างทันตาเห็นแล้วก็บีบคั้นให้มันต้องลงน้ำไปในวันนั้นครับนั่นก็คือเรื่องของเวรกรรมบาปบุญอีกเรื่องหนึ่งครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับชาวบ้านได้เห็นกลองโบราณใบหนึ่งมีสภาพเก่าแก่เขียวครึ้มไปด้วยตะไคร่น้ำลอยตามน้ำมาแล้วก็มาติดอยู่ที่หน้าวัดบ่อคู่ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวัดคลองตันแห่งนี้เท่าไหร่นักบรรดาชาวบ้านและพระในวัดบ่อคู่ก็พยายามจะเอาเชือกรัดแล้วก็ลากจูงกลองใบนี้ให้ขึ้นจากน้ำแต่ปรากฏว่าแม้จะใช้คนเป็น10คนก็ไม่สามารถจะนำกลองใบนี้ขึ้นมาได้และที่สำคัญบริเวณที่พบกลองโบราณแห่งนี้เป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำจมน้ำทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง7ศพด้วยกันไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าอาถรรพ์ของกลองโบราณใบใหญ่ซึ่งฝังตัวอยู่ใต้น้ำตรงบริเวณนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีคนขับรถคว่ำจมน้ำเสียชีวิตกันก่อนหน้านี้หรือเปล่าที่แน่ๆหลังจากที่ชาวบ้านใช้คนจำนวน11คนพยายามผูกมัดและลากกลองใบนี้ขึ้นบกกันอย่างไรก็ไม่อาจจะทำได้สำเร็จจนกระทั่งชาวบ้านนิมนต์ท่านเจ้าอาวาสวัดคลองตันมาทำพิธีอัญเชิญก็เป็นเรื่องน่าแปลกที่สามารถดึงกลองโบราณใบนี้ขึ้นมาจากน้ำโดยง่ายได้ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงนำกลองโบราณใบนี้ไปเก็บไว้ที่วัดคลองตันหลังจากที่นำกลองใบนี้ไปไว้ที่วัดคลองตันแล้วปรากฏว่ามีปัญหาตามมาอีกคือมีทั้งกลุ่มชาวบ้านที่เห็นดีด้วยกับชาวบ้านที่คัดค้านการนำกลองโบราณอาถรรพ์นี่มาเก็บไว้โดยฝ่ายที่คัดค้านก็ให้เหตุผลว่ากลองใบนี้เป็นกลองผีสิงมีคนไปได้ยินมาว่ากลองใบนี้เดิมทีอยู่ที่วัดหนองปลิงอำเภอวังทองทั้งยังอ้างว่าพระที่วัดนั้นน่ะตั้งแต่ได้กลองใบนี้ไปก็มีเรื่องมันเป็นประจำจนถึงขนาดพระกับพระก็ตีกันเองในวัดจนในที่สุดต้องโยนกลองอาถรรพ์ใบนี้ลงน้ำมาแล้วก็กลองก็ลอยตามน้ำมาจนกระทั่งมาโผล่ให้เห็นบริเวณหน้าวัดบ่อคู่ที่ว่านั้นสภาพกลองโบราณที่วัดคลองตันในปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิมมากเพราะว่าตอนที่ชาวบ้านเจอแรกๆตอนนำขึ้นจากน้ำใหม่ๆนั้นกลองไม่อยู่ในสภาพนี้หากแต่ว่ามีลักษณะเป็นท่อนไม้แล้วก็มีหนังกลองขึงคล้ายๆเป็นของเก่าแก่มีตะไคร่น้ำเกาะแน่นคิดว่าคงลอยน้ำมาไกลหรือไม่ก็ไปติดแช่อยู่ตามกองสวะตามบ่อตามคลองครั้นพอเจ้าอาวาสวัดคลองตันนำขึ้นจากน้ำสำเร็จก็นำไปตกแต่งไปกลึงผิวใหม่ซึ่งแต่เดิมนั้นมีลักษณะคล้ายกับเป็นกลองโบราณแบบที่ใช้ออกรบหรือไม่ก็เป็นกลองประจำหมู่บ้านที่ใช้ตีเวลามีเหตุการณ์อาถรรพ์อันเกี่ยวกับกลองโบราณใบนี้ซึ่งชาวบ้านคลองตันไม่มีวันลืมไปได้ก็คือในปีเดียวกับที่พบกลองใบนี้ครั้งแรกนั้นบริเวณวัดบ่อคู่ซึ่งเป็นช่วงต่อของคลองกับคลองชนประทานได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมีผู้เสียชีวิตทั้ง7ศพเหตุนี้ชาวบ้านตื่นกลัวแล้วก็คัดค้านไม่ให้นำกลองใบนี้ไปไว้ในวัดบรรดาคณะกรรมการวัดคลองตันที่อายุกลางคนพากันคัดค้านเรื่องการนำกลองมาเก็บไว้รวมถึงคัดค้านไม่ให้มีการสร้างศาลขึ้นแต่บรรดาคนที่คัดค้านเหล่านั้นต่างก็มีอันเป็นไปแล้วก็เสียชีวิตภายหลังทุกรายโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งถือว่าเป็นอาถรรพ์เร้นลับจนหลายคนต่างหวาดผวาตรงกันข้ามหลังจากสร้างศาลนี้เสร็จสิ้นชาวบ้านที่ไม่คัดค้านก็หาเจอเรื่องร้ายอะไรไม่ในทางกลับกันกลับมีโชคลาภแล้วก็ได้รับแต่สิ่งดีๆในชีวิตแตกต่างกันไปอย่างคาดไม่ถึง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อในทางดีๆจากท่านอาจารย์ยอดฟังแล้วก็สนุกสนานเพลิดเพลินจากน้ำมังคุดตราพนารินนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่าเป็นของขวัญจากธรรมชาตินะครับถือได้เลยว่าเป็นของขวัญที่พิเศษจากธรรมชาติมังคุด Queen of Fruit นะครับราชินีของผลไม้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วก็ยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายผสมสมุนไพรเข้าไป20กว่าตัวยิ่งมีคุณประโยชน์มากขึ้นนะครับก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ลองซื้อหามาดื่มดูท่านผู้ฟังครับ
2: คนเราเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีศีล5ท่านผู้ฟังนะครับการที่จะมาเกิดเป็นคนได้เนี่ยต้องมีศีล5เป็นพื้นฐานจึงจะเกิดเป็นคนได้ทีนี้ศีลขาดกับกรรมเนี่ยมันคนละอย่างนะครับท่านผู้ฟังครับบางทีศีลไม่ขาดแต่มีกรรมก็มีบางทีศีลขาดแต่กรรมน้อยก็มีมันก็ไม่แน่มันอยู่ที่ว่า การที่ศีลของเราขาดมันทำความพินาศทำความฉิบหายให้คนมากเท่าไหร่ให้สัตว์อื่นมากเท่าไหร่อันนั้นมันก็จะบาปแรงมีกรรมแรงนะครับแต่ถ้าบางอย่างศีลขาดแต่คล้ายๆว่าเราไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายมากมันก็ไม่ได้มีกรรมนะครับเหมือนกับว่าที่ผมเคยเล่ายืนอยู่นิดหนึ่งยืนอยู่กับที่เนี่ยกำลังยืนเพลินๆอยู่มีคนไล่ฆ่ากันมาเห็นคนหนึ่งวิ่งไล่ปุ๊บมาแล้วก็วิ่งหลบไปใกล้ๆกับที่เราเห็นคือเรามองเห็นว่ามันหลบอยู่ตรงนั้นสักพักมีคนหนึ่งถือมีดมาจะมาฆ่าอีกคนนั้นนะครับเขาก็ถามว่าเมื่อกี้เห็นผู้ชายคนหนึ่งมันวิ่งผ่านไปตรงนี้ไหมท่านจะเลือกยังไงนะครับรู้แล้วว่าไอ้คนนี้เนี่ยเขาถือมีดจะไปฆ่าผู้ชายคนนั้นถ้าเราบอกกลัวศีลขาดเนี่ยเขาซ่อนอยู่ตรงนี้โอ้ศีลเราไม่ขาดแต่เป็นบาปไหมเป็นนะครับนั่นก็คือว่าเราเป็นเหตุให้คนตายถึงชีวิตโดยที่เราไม่ปกป้องเลยนะครับเราก็ต้องหาวิธีเลี่ยงว่าเออทำยังไงมันจึงจะงามแล้วก็ต้องถ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าให้เดินก้าวหน้าไปข้างหนึ่งหรือว่าเดินแกล้งเดินถอยหลังไปนิดหนึ่งหรือหมุนไปนิดหนึ่งเยื้องจากที่เดิมสักก้าวหนึ่งก็ต้องตอบอย่างเป็นมวยนะต้องฉลาดในการรักษาศีลแล้วก็รักษาชีวิตคนด้วยโอ้ยตั้งแต่ยืนอยู่นี่มาเนี่ยยังไม่เคยเห็นเลยไม่เห็นใครวิ่งไม่นี่เลยไม่มีขาดไม่ขาดนะครับไม่ขาดเพราะว่าเราก้าวไปก้าวหนึ่งแล้วเราบอกตั้งแต่ยืนอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเห็นใครวิ่งมาตรงนี้เลยอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่ายังไงถึงเราแก้ไม่ทันชีวิตคนก็สำคัญกว่าศีลเราก็ต้องดูว่าศีลและชีวิตคนเนี่ยอะไรมันจะคุ้มกว่ากันนะครับบางทีนิทานเซนเนี่ยเห็นพระท่านเดินไปเห็นผู้หญิงตกน้ำนะไปสององค์อีกองค์หนึ่งไม่บอกโอ้ยไม่กล้าเอาอะเพราะว่าไม่กล้าโดดลงไปเดี๋ยวไปโดนผู้หญิงแล้วเป็นอาบัติเดี๋ยวศีลขาดแต่พระองค์หนึ่งไม่สนใจโดดลงไปเลยอุ้มผู้หญิงขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปรักษาชีวิตเขาไว้นะครับแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเดินไปสักพักหนึ่งนะองค์ที่ไม่ได้โดดลงไปช่วยก็ถามท่านทำไมโดดลงไปอุ้มไปช่วยเขาอ่ะท่านไม่กลัวศีลขาดเลยนะองค์ที่โดดอุ้มลงไปช่วยก็บอกว่าท่านเอ้ยผมปล่อยไปแล้วตั้งแต่ปล่อยผู้หญิงนั้นไปปล่อยวางไปแล้วนะท่านยังไม่ปล่อยอีกเลยคือเป็นศีลพัตตปรามาสเขาเรียกว่ายึดมั่นในศีลพรตจนไม่คำนึงถึงความเหมาะสมถึงความถูกต้องนะครับศีลความถูกต้องความเหมาะสมก็ต้องมีนะครับความสมดุลก็ต้องมีนะครับในการรักษาศีลพูดไปก็เป็นการเทศไปเรื่อยครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุฏตราพระนารินน้ำมคุฏในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจให้กับคนที่เรารักคนที่เรารู้จัก360บาทครับท่านผู้ฟังครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาและก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่ดื่มน้ำมังคุดของเรานะปกติเราก็จะได้ฟังว่าคนที่ป่วยเท่านั้นถึงกินลองมาฟังเสียงคนที่ไม่ป่วยดูนะครับแต่กินน้ำมังคุดของเราจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านมื้อนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวน้ำห้อยน้ำหาคนที่กินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกองสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินมื้อนี้ผมมาเหมือนบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าทุกคนสิกะสิฮู้จักนะครับบ้านเชียงตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับถือว่าเป็นบ้านใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นบ้านโบราณอยู่กับพี่น้องบ้านเชียงคนนึงสวัสดีครับผมเจ้าชื่อหยัง
4: แม่อัมพรแดนสุรินทร์จ้า
3: อัมพรอ่อนนั่นคือสมพร
4: อ
3: ันนี้อัมพรอ๋อแม่อัมพรเจ้าอยู่ยักปีแล้ว
4: อัน56จ้ะ
3: 56ปีอยู่บ้านเลขที
4: ่161ค่ะ
3: 161หมู่
4: 12จ้ะ
3: บ้านใดบ้านเชียงดีบ่
4: จ้ะบ้านเชียงหมู่12
3: เอา
4: หมู่12ก็อยู่คุ้มเดียวกันแล้วจ้ะ
3: อยู่ใกล้กันอยู่ใกล้กัน
4: อย
3: ู่
4: ใกล้กันอยู่ตรงหน้าบ้านนะอยู่ตรง
3: ก็ถือว่าบ้านนี้คนกินน้ำมะกรูดหลาย
4: จ้ะ
3: เพราะว่าเห็นไว้เห็นพี่มาไล่พี่อะไร
4: จ้ะ
3: อะไรเจ้าไม่เห็นแล้วเป็นยัง
4: เพิ่นเป็นอันเป็นเมื่อยเป็นหอบหืดนี่ละเป็นหอบหืดเป็นเพี้ยเป็น
3: เห็นว่าเขาเราบอกเจ้าเห็นมะเมียนเฮียนบ่
4: จ้ะ
3: มะเมียนเฮียน
4: จ้ะเลยอันฟังวิทยุ
3: เจ้าคิดว่าเราสิบ่รอดเป็นบ่ตอนแรก
4: จ้ะ
3: เจ้าเป็นคนเอาน้ำมังคุดใหม่เรากิน
4: จ้ะ
3: เจ้าฟังวิทยุอยู่
4: จ้ะฟังอยู่หน้านอนหน้าปีกไก่นั่นเลยฟังสุดเบิดมือเบิดขึ้นน้ำมังคุดกับฟังจ้ะม้อนม้วนแล้วติดตั้ง
3: ตอนจะฟังนี่จะไม่ได้กินเป็นบ
4: ่บ่จ้าอยู่นะ
3: ฟังเสย
4: ๆ
3: ฟังเอามวล
4: แล้วกับมาแนะนำให้ผู้นั้นผู้นี้กินแต่ว่าลังคุณกับเจ้าข้าเจ้าก็บอกเสียลังคุณกับเสียกันนี่เด
3: ้
4: กันแนะนำให้ผู้นั้นกินจ้านี่เด้บอกผู้นั้นผู้นี้สิเด้อยู่เฮียนนาบ้านข้าเจ้าก็กินอยู
3: ่ตัวเจ้าได้กินบ
4: ่กินอยู่จ้าสามขวด
3: เจ้าเป็นยังเจ้าจังกิน
4: ันบ่ได้เป็นอย่างนะจ๊ะแห่งกิน
5: อ๋อกินบำรุงเจ้าของดีแล้วนะครับดีแล้วจังผมบอกนะคนนอกจะกินบำรุงเจ้าของร่างกายเฮานี่ใส่งานมันมหา16 57ปี
4: ก
5: ิน แล้ว
4: ก็ดีจ้ะ
5: มันกระสุดมันกระส้มเอาบ่โหดอกจ้ะถือว่าเป็นการเห็นรางวัลเจ้าของนะครับท่านผู้ฟังกรรมนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นตัวอย่างอีกคนนึงนะครับอย่ารอให้เจ็บอย่ารอให้ป่วยนะครับท่านเจ็บป่วยแล้วมันรักษายากเจ็บป่วยแล้วมันเสียเงินหลายท่านเฮามารักษานะครับป่วยกินยังกับบ่ได้มีแต่คนฟอกไข่เขากินไปมายามกินยังกับบ่ได้ฉะนั้นกินตอนเขามีเฮียมีแห้งกินตอนมีกำลังนะครับที่จริงแล้วคันเขาป่วยกินมือละเทือมือละเล็กมือละหน่อยไปเรื่อยๆมันกัดสิค่อยๆดีค่อยๆฝืนนะครับร่างกายกัดสิค่อยๆซ่อมแซมเจ้าของไปนะครับก็ถือว่าดีใจกับแม่อัมพรเนาะที่ได้มากินน้ำมังคุดทิพย์มงคลนะครับกังได้เจ้ากะแนะนำคนไปเรื่อยๆเด
4: ้
5: อบอกไปเจ้าคนหลายคนหรือเปล่า
4: หลายคนอยู่จ้ะ
5: หลายคนเขาเสือเปล่า
4: ทั้งคนก็เสือทั้งคนก็บอกเสือจ้ะ
5: ผู้เสือเขากินดีป่ะ
4: กินดีอยู่จ้ะ
5: บอกอีหลีได้ยังมาเอาใจกันได
4: ้บอกอีหลีนะจ้ะแต่อัน
5: บอกคือบอกเต็มปากเต็ม
4: แต่อันย้ายกินกะว่าดีปวดหัวปวดอย่างไม่เคยใครโตเขากับเบาเข้าห้องน้ำก็สะดวกสบายจ้ะจ้ะ
5: เดี๋ยวว่าเอาใจพ่อใหญ่นี่กันนะว่าจังไรก็ว่าดีไปโดนให้มันเร็วๆไป
4: ผ
5: มว่าเด
4: ้รายการนี่กันมากขึ้นอย่างนี้อาจารย์ยอดผลบ้านี่ท่านนี่ย้ายนะม่วนเนาะแต่ว่าเสียงไม่ค่อยชัดนะเมื่อคืนนะจ๊ะ
5: อ๋อจะต้องต่อเสาวิทยุมันยาวๆขึ้นทั้งลังคาพูนเอาแนวมาต่อไม่แขนเสียมัดใส่ลวดแล้วก็เดขึ้นทั้งลังคาพูนไม่สันเขียนเสียสแตนเลสนะ
4: จ้ะพันนอนอยู่หน้าฟังไปฟังไปผัดหายไปรถเสียจ้ะ
5: เอาอีหลี
4: เอาลวดสาปากเป้พันมาว่องเสียจ้ะ
5: มันแสกกันครับผมกับขอบคุณพี่อัมพรหลายๆที่ได้มาเว้ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังมีโอกาสจะกินอีกเด้อดูแลเจ้าของแนะนำคนไปก็เอาบุญไปนำครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ
6: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 555 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
7: ยังมีเวลาเหลือท่านผู้ฟังเรามาฟังนิทานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: เรื่องแปลกๆของคนต่างประเทศเนี่ยท่านผู้ฟังมันก็คล้ายๆกับในเมืองไทยอย่างเช่นในเมืองไทยนี่มีผีปอบแต่ว่าฝรั่งก็มีแม่มดพ่อมดแม่มดพ่อมดหมายถึงหญิงหรือชายที่เล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์ประเภทคาถาอาคมมีความเชื่อถือเรื่องเครื่องรางของขลังว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถแสดงอิทธิฤทธิ์ได้แล้วก็มีวิชาทางชั่วร้ายเช่นปล่อยคุณไสไปทำร้ายคนอื่นเชี่ยวชาญในการทำเสน่ห์ยาแฝดฝังรูปฝังรอยหญิงชายกลุ่มที่ว่าเนี่ยคือพ่อมดแม่มดเนี่ยจะไม่เคารพนับถือพระเจ้าไม่นับถือศาสนาแต่ว่าจะเคารพบูชาซาตานหรือว่าเจ้าแห่งปีศาจอย่างมั่นคงด้วยเหตุนี้พระในคริสต์ศาสนาก็ถือว่าพ่อมดแม่มดเป็นสาวกของซาตานซึ่งเป็นศัตรูของพระเจ้าโดยตรง ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องกำจัดแล้วก็ทำลายให้หมดสิ้นการขวาดล้างทำลายแม่มดพ่อมดเหล่านี้ได้ทำอย่างจริงจังแล้วก็กว้างขวางในหลายประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์โดยเฉพาะในประเทศอังกฤษมีการขวาดล้างบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่าจะเป็นพ่อมดแม่มดอย่างขนาดใหญ่แล้วก็เวลาเดียวกันก็เลยกลายเป็นโศกนาฏกรรมสำหรับผู้ที่ถูกกลั่นแกล้งใส่ร้ายที่จะต้องรับเคราะห์ใครก็ตามที่ถูกสงสัยว่าเป็นแม่มดพ่อมดเท่ากับว่าบุคคลคนนั้นกำลังประสบเคราะห์กรรมอย่างมหันต์ทีเดียวเนื่องจากไม่สามารถแก้ข้อกล่าวหาด้วยถ้อยคำวาจาได้นอกจากจะผ่านการสอบสวนแล้วก็ทดสอบพิสูจน์หลายอย่างหลายประการซึ่งแต่ละวิธีในการทดสอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นการทารุณอย่างโหดร้ายเกินกว่าที่มนุษย์จะทนได้แม้ว่าผู้ถูกสอบสวนจะเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้มีความผิดที่เขากล่าวหาแต่เมื่อมาเจอวิธีการสอบสวนให้รับสารภาพแบบนี้ผู้ถูกกล่าวหาก็มักจะต้องรับสารภาพว่าตัวมีความผิดจริงทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่สามารถจะอดทนต่อความเจ็บปวดทรมานได้อีกต่อไปแม้จะรู้ว่าความผิดในการรับว่าเป็นแม่มดพ่อมดก็คือถูกเผาทั้งเป็นพวกเขาเหล่านี้ก็ยินดีตายไปเสียให้พ้นดีกว่าที่จะถูกทารุณกรรมอย่างเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสเป็นที่น่าสังเกตว่าการกวาดล้างทำลายบรรดาแม่มดพ่อมดในประเทศอังกฤษมีผู้ชายที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นพ่อมดน้อยมากส่วนมากจะมีแต่ผู้หญิงถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดทั้งนั้นผู้หญิงคนไหนถูกต้องสงสัยว่าใช้วิชาแม่มดคือเวทมนต์คาถาไปทำร้ายคนอื่นจนได้รับความวิบัติต่างๆหญิงคนนั้นก็จะถูกคุมตัวมาดำเนินการสอบสวนด้วยกรรมวิธีอันทารุณโหดร้ายยุคสมัยที่ไฟศาสนาจักรตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพ่อมดแม่มดนี่กล่าวได้ว่าเป็นยุคมืดของผู้หญิงอย่างแท้จริงเลยมีการกลั่นแกล้งใส่ความกล่าวหาว่าคนโน้นคนนี้เป็นแม่มดอย่างแพร่หลายทำให้หญิงบริสุทธิ์ประสบชะตากรรมอันน่าเศร้าสลดมากมายส่วนสาเหตุการใส่ร้ายป้ายสีกันก็เนื่องจากความโกรธความเกลียดเป็นการส่วนตัวหรือว่ามีเล่ห์ในอย่างอื่นแอบแฝงอย่างเช่นมีอยู่รายหนึ่งลูกชายเจ้าของที่ดินเกิดไปพึงพอใจลูกสาวชาวนาแล้วก็ต้องการจะได้เธอมาบำเรอความใคร่ของตัวแต่ว่าผู้หญิงเขาไม่เล่นด้วยเจ้าหนุ่มโฉดคนนี้ก็พยายามทุกวิถีทางที่จะได้เธอมาแต่ว่าทำยังไงก็ไม่สมประสงค์ลูกชายเจ้าของที่ดินก็เกิดความโกรธก็นำความเท็จไปแจ้งที่วัดสงสัยว่าหญิงสาวจะเป็นแม่มดรอบทำร้ายเขาด้วยเวทมนต์คาถาก็เลยมีการสอบสวนขึ้นผู้หญิงสาวก็ปฏิเสธแล้วก็ยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอแต่ว่าฝ่ายชายนี่มีทั้งเงินแล้วก็อิทธิพลสามารถโน้มน้าวให้คณะผู้พิจารณาความผิดเชื่อถือคำพูดของเขาได้ในที่สุดหญิงเคราะห์ร้ายก็ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงแล้วก็ให้นำตัวไปเผาทั้งเป็นอย่างน่าสังเวชนี่คือตัวอย่างหนึ่งของความอยุติธรรมที่ทำให้ผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อการถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มดการออกตามล่าแม่มดนี่จะทำกันตอนกลางคืนคณะล่าแม่มดก็จะมีอาวุธครบมือจะไปยังบ้านที่อยู่อาศัยของผู้ต้องสงสัยว่าเป็นแม่มดเสร็จแล้วก็จู่โจมบุกรุกเข้าไปอย่างฉับพลันทันทีซึ่งบางคนก็มีพฤติกรรมเป็นแม่มดจริงๆแต่ว่าส่วนมากมักจะถูกใส่ร้ายทั้งนั้นการที่คณะล่าแม่มดใช้เวลากลางคืนจู่โจมเข้าไปยังบ้านคนต้องสงสัยก็เพื่อหาทางจับผิดเช่นว่าในยามวิกาลทำไมถึงไม่หลับไม่นอนมีแมวดำอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าหรือว่ากำลังทำพิธีทางไสยศาสตร์อยู่หรือเปล่าหากพบข้อพิรุธแม้แต่นิดหน่อยก็ถือเป็นสาเหตุจับกลุ่มได้ทันทีผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นแม่มดจะถูกจับตัวมากักขังไว้ในคุกมืดที่หนาวเย็นแล้วก็สกปรกผู้บริสุทธิ์จำนวนมากถูกกล่าวหาเพียงแค่มีข้อสงสัยซึ่งโดยที่ไม่มีพยานหลักฐานอะไรหรือว่าเกิดจากการเข้าใจผิดหรือว่าถูกใส่ร้ายผู้ถูกจับน้อยคนจะกลับออกไปอย่างคนมีชีวิตบางคนอาจจะเสียชีวิตเพราะทนทรมานจากการถูกสอบสวนไม่ไหวแต่ว่าถึงจะรอดชีวิตไปได้ก็ต้องตายเพราะถูกเผาทั้งเป็นในที่สุดนักโทษที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดจะถูกกล้อนผมแล้วก็บังคับให้เปลื้องเสื้อผ้าเปลือยกายเพื่อค้นหาสัญลักษณ์ของการเป็นแม่มดซึ่งจะมีปรากฏบนร่างกาย เช่นว่ามีรอยสักหรือว่าเครื่องหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ามีเครื่องรางของขลังแปลกๆซุกซ่อนพกพาติดตัวร่องรอยต่างๆที่มีปรากฏอยู่ตามส่วนเร้นลับในร่างกายแม้ว่าจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถ้าหากว่ามีลักษณะแปลกๆนี่ก็จะถูกประเมินว่าเป็นสัญลักษณ์ของแม่มดนั่นก็คือเคราะห์ร้ายจะบังเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกสงสัยทันทีเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นแม่มดก็คือจุดด่างดำที่เป็นไฝเป็นปานรอยแผลรอยแตกบนหน้าท้องรอยบุ๋มที่คางหรือว่ามีหูดเรียงกันสองหัวต่ำลงมาจากใต้รักแร้ผู้หญิงคนไหนมีเครื่องหมายที่ว่านั้นถือว่าเป็นแม่มดได้ทันทีแล้วก็ต้องได้รับโทษด้วยการเผาทั้งเป็นผู้ที่มีเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ของแม่มดปรากฏอยู่บนร่างกายซึ่งความจริงมันอาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธไม่ยอมรับว่าเป็นแม่มดหรือว่าผู้สอบสวนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าจะมีการพิสูจน์อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือให้ใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเข็มแทงแม่มดทิ่มแทงตรงจุดที่มีเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์นั้นอยู่ถ้าหากว่าผู้ต้องสงสัยไม่แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวเท่าที่ควรก็ถือว่าบุคคลผู้นั้นเป็นแม่มดแต่ความหมายหรือคำจำกัดความของคำว่าไม่แสดงอาการเจ็บปวดรวดร้าวเท่าที่ควรจะเป็นนี่มันก็ไม่มีมาตรฐานอะไรทั้งสิ้นขึ้นอยู่ที่ผู้สอบสวนจะวินิจฉัยเอาเองการสอบสวนและทดสอบพิสูจน์ว่าผู้ต้องสงสัยจะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าก็คือการทรมานด้วยเครื่องมือต่างๆเช่นว่าบังคับให้สอดนิ้วชี้กับนิ้วกลางเข้าไปในเครื่องบีบนิ้วเสร็จแล้วผู้สอบสวนก็จะขันเกลียวให้ฟันเลื่อยกดนิ้วทั้งสองลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะรับสารภาพซึ่งวิธีการทรมานให้ยอมรับความจริงอย่างนี้ถึงผู้ที่ไม่ได้เป็นแม่มดก็ย่อมทนต่อความเจ็บปวดไม่ได้ก็มักจะยอมรับผิดให้พ้นไปเสมอคือพ้นจากความเจ็บปวดคือถ้าหากว่ายอมรับว่าเป็นแม่มดก็จะต้องตายนะแต่เขาก็ยอมตายเพราะว่าดีกว่าที่จะมาถูกทรมานทรกรรมวิธีทดสอบพิสูจน์อีกวิธีหนึ่งก็คือมัดตรึงข้อมือข้อเท้าของผู้ต้องสงสัยขึงพืชไว้กับเฟืองที่หมุนได้แล้วก็ให้พนักงานค่อยๆหมุนเฟืองดึงรั้งเชือกที่มัดข้อมือข้อเท้าจนตึงหากผู้ต้องสงสัยยังปากแข็งปฏิเสธไม่ยอมรับผิดก็ให้หมุนเฟืองตึงขึ้นเรื่อยๆนะเหมือนกับเป็นการดึงแทบจะแยกร่างกายแขนขาออกจากกันจนกว่าจะยอมรับวิธีสอบสวนอีกวิธีหนึ่งก็คือให้มัดมือข้อมือข้อเ

0: หรือว่าไม่ใช่แม่มดมันก็ต้องรับกันทั้งนั้นแหละครับนะเพราะมันเจ็บปวดทรมานเหลือจะกล่าวครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในต่างประเทศครับ
1: ท่านผู้ฟังครับก็ยังอยู่กับกระผมไพโรจน์พนารินทร์อยู่เป็นเพื่อนกันนำสิ่งดีๆสิ่งละอันพละน้อยมาพูดมาคุยมาเล่าสู่กับท่านผู้ฟังเขาบอกว่าคนมีบุญมักจะรู้จักใช้ทรัพย์คนไม่มีบุญแสวงหาทรัพย์ไว้คนมีบุญได้กินได้ใช้ทรัพย์นั้นนะครับคือคนมงคลนี่ท่านผู้ฟังหาเงินเก่งขยันขันแข็งโอ้เก็บหอมรอมริดทนลำบากลำบนอดตาหลับขับตานอนหาเงินแต่ใช้เงินไม่เป็นก็มีนะครับผมเคยเจอตอนสมัยบวชเป็นสามเณรโอ้ขยันนะครับขายกาแฟอยู่หน้าวัดมีเงินเยอะมีรถมีบ้านแต่ขยันตื่นแต่เช้านอนดึกถามว่าดีไหมดีแต่อายุประมาณ50เศษๆน่าจะไม่ถึง60นะครับท่านก็เสียชีวิตเพราะว่าตรากตรำมากนะครับถ้ามีเงินในระดับหนึ่งแล้วควรจะรู้จักพอมีนิทานเรื่องเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนขี้เหนียวมากขี้เหนียวยังไงก็คือว่ามีคนเอามะม่วงตะกร้าหนึ่งมาฝากแกก็จะเก็บไว้กินคนเดียวนะไม่แบ่งลูกไม่แบ่งหลานไม่แบ่งภรรยาไว้กินทีนี้มะม่วงตะกร้านั้นน่ะมันก็จะมีลูกสุกบ้างเกือบสุกบ้างลูกดิบบ้างลูกสุกใกล้จะเน่าบ้างลูกเน่าบ้างปะปนกันอยู่พอแกได้ตะกร้ามะม่วงมาเนี่ยแกก็จะคัดเอาลูกสุกลูกดิบลูกเกือบสุกนี่แยกๆออกมาแล้วก็มีลูกเกือบเน่าประมาณ 4-5 ลูกแกก็เอาลูกเกือบเน่านั่นแหละมีเน่านิดๆปาดซีกนู้นปาดซีกนี้นะลูกหนึ่งก็ได้กินสัก 10-20% น่ะส่วนมากมันจะเน่ากินก่อนกินไปได้5ใบ6ใบแกก็อิ่มนะลูกสุกพอดีนี่แกไม่ได้กินนะครับแกกินลูกเน่าก่อนพอทิ้งไปสักวันนึงตื่นเช้าขึ้นมาไอ้ลูกที่มันสุกมันพอดีเนี่ยพอเช้ามามันก็ช้ำมันก็เริ่มเน่าอีกแกก็จะกินลูกเน่าก่อนฉะนั้นทุกวันนี่มันก็จะมีมะม่วงเริ่มเน่าครับมะม่วงเริ่มเน่าวันหนึ่ง4ลูก5ลูกแกก็จะได้กินลูกเน่าทุกวันมะม่วง1ตะกร้าเนี่ยปรากฏว่าแกได้กินลูกเน่าหมดทั้งตะกร้ามันสุกแล้วมันก็เน่านะแกก็กินแต่ลูกเน่าๆไปนี่เป็นอย่างงี้ถ้าสมมติว่าแกตัดใจอ่ะฉันไม่กินเอาลูกเน่าโยนทิ้งกินลูกสุกพอดีนะครับเอาลูกเน่า 4-5 ใบทิ้งไปเลยไม่เอาไม่คิดแล้วไม่สนแล้วกินลูกสุกพอดีพอวันต่อมามันก็จะมีลูกสุกพอดีให้แกกินได้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นนิทานนะเป็นนิทานมันก็เป็นข้อคิดได้ครับท่านผู้ฟังนะครับเป็นข้อคิดได้ว่าคนเราเนี่ยถ้ารู้จักหาทรัพย์ต้องรู้จักใช้ทรัพย์ทีนี้รู้จักใช้ทรัพย์นี่ใช้เป็นยังไงเราก็มาฟังนิทานเรื่องนี้กันครับท่านผู้ฟังที่รักครับเป็นนิทานชาดกนะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกล่าวในอดีตชาติถึงในชาติที่พระพุทธองค์ทรงสร้างบารมี500ชาติมีชาติหนึ่งพระองค์เคยเกิดเป็นพญานกแขกเต้านะครับเกิดมาก็มีร่างกายแข็งแรงมีสติปัญญาเหนือกว่านกทั้งปวงพระองค์เสวยชาติเป็นหัวหน้าพญานกแขกเต้าก็ได้ปฏิบัติตนหาอาหารนำมาเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภริยาและนกแขกเต้าตัวที่แก่ที่ออกหาอาหารไม่ได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งในรังพญานกแขกเต้าก็นำข้าวสาลีมาเลี้ยงนกแขกเต้าอยู่มาวันหนึ่งเจ้าของนาข้าวสาลีมีความเคืองแค้นพญานกแขกเต้าจึงเฝ้าคอยดูอยู่ที่ทุ่งนาว่าไอ้นกตัวอื่นก็มาบินเอาไปครั้งเดียวหรือสองครั้งจึงทำตาข่ายดักพญานกแขกเต้าพญานกแขกเต้าไม่ได้ระวังตัวก็บินไปติดตาข่ายทีนี้เจ้าของนาเมื่อจับพญานกแขกเต้าได้ก็จะทำการฆ่าทิ้งเสียนะดูว่าเพราะว่าพญานกแขกเต้านี่บินมาบ่อยเอามาไปเอาเยอะกว่าเพื่อนก็เลยนึกสงสัยว่านกตัวนี้เนี่ยไม่มีพฤติกรรมเหมือนนกตัวอื่นนะครับลักษณะก็ดีหน้าตาผิวพรรณก็สวยงามดูพิเศษจึงถามว่าเนี่ยเราเนี่ยแค้นท่านนักทำไมท่านจึงไม่เหมือนนกตัวอื่นที่มาคาบข้าวสาลีเพียงครั้งเดียวก็หายไปแต่ท่านมาคาบข้าวสาลีตั้งแต่เช้ายันเย็นวันหนึ่งหลายเที่ยวไม่เห็นเพียงพอสักทีทำยังกับเก็บเอาไปเก็บใส่ยุ้งใส่ช้างเอาไว้กินปีหน้าเนี่ยพญานกแขกเต่าก็ตอบว่าเปล่านี่เราไม่ได้เอาไปใส่เก็บใส่ยุ้งใส่ช้างไว้กินปีหน้าหรอกเราก็กินเพียงมื้อเดียวอิ่มเดียวบางวันเราก็กินไม่อิ่มไม่เหมือนนกตัวอื่นเขากินอิ่มแล้วเขาก็ไปเรากินอิ่มแล้วเราก็ไปไม่ได้เ

0: เราก็ต้องเอาไปเผื่อนกตัวอื่นอีกเจ้าของนาก็ถามว่าแล้วท่านเอาไปให้ใครถ้าไม่เอาไปเก็บพญานกแขกเต่าก็บอกว่าส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่าส่วนที่สองนี่เราไปให้เขากู้ยืมส่วนที่สามเราเอาไปทิ้งเหวเอาไปใส่ปากงูเห่าส่วนที่สี่เราเอาไปฝากธนาคารเจ้าของนาก็เลยงงนะงงก็เลยถามว่าเนี่ยเราไม่เข้าใจคำพูดของท่านเนี่ยท่านเป็นนกทำไมมีสับแสงมากเหลือเกินเนี่ยเราเป็นมนุษย์เรายังฟังคำพูดของท่านไม่ออกอ่ะท่านอธิบายให้ฟังหน่อยไหนว่ามาพญานกแขกเต้าก็ตอบว่าคนที่จะแสดงธรรมนั้นมันต้องมีอิสรภาพมันจึงจะพูดได้เต็มที่บัดนี้เรายังติดในตักข่ายติดในบ่วงของท่านเนี่ยจะแสดงธรรมให้ท่านได้ยังไงเจ้าของนาก็เกิดศรัทธาในพญานกแขกเต้าก็นำนกแขกเต้าออกจากตักข่ายนำน้ำมาประพรมให้ทานข้าวให้ทานน้ำแล้วก็จัดที่ตั้งให้พญานกแขกเต้าได้กล่าวอธิบายธรรมะนกแขกเต้าก็อธิบายว่าส่วนที่เรานำเอาไปใช้นี่เก่าคือเรานำอาหารส่วนหนึ่งไปให้บิดามารดาผู้แก่ชราของเราเรียกว่าใช้นี่เก่าเพราะเมื่อก่อนท่านได้เลี้ยงดูเรามายามท่านแก่ชราเราต้องเลี้ยงดูท่านตอบแทนบุญคุณท่านส่วนที่สองเอาไปให้เขากู้ยืมก็คือเอาไปเลี้ยงดูลูกเล็กๆของเราที่ยังไม่มีปีกหากินเองไม่ได้เพราะเมื่อโตเขาก็จะคืนทุนให้เราเองเหมือนกับเราเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปให้ลูกนะครับกู้ยืมส่วนที่สี่นะครับเอาไปทิ้งเหวใส่ปากงูเห่าก็คือเอาไปเลี้ยงภรรยาสุดที่รักของเราชาวนาก็สงสัยแล้วภรรยาเนี่ยมันเปรียบเหมือนงูเห่าได้ยังไงคือสงสัยครับพญานกแขกเต่าก็บอกว่าผู้หญิงเนี่ยบางทีก็เหมือนงูเห่าบางทีของที่เราให้ไปก็เหมือนทิ้งเหวนะครับเอาไปกินเอาไปเที่ยวเล่นของที่เราให้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์ผู้หญิงนี่เวลารักก็ไม่ทำอันตรายถ้าเกลียดเราและนอกใจเราก็จะนำชู้มาทำอันตรายเราได้บางทีเธอก็อาจจะถึงกับทำอันตรายเราเองกับมือเธอเองจึงเปรียบภรรยาของเราเนี่ยเหมือนงูเห่าอันนี้เป็นนกแขกเต่านะครับเจ้าของนาก็คิดพิจารณาตามนะเพราะตัวเองก็เจอภรรยาด่าอยู่ทุกๆวันส่วนที่สี่นี่เราเอาไปฝากธนาคารส่วนนี้เรานำข้าวสาลีไปให้นกแขกเต้าที่แก่เท่าหากินเองไม่ได้ขนปีกขนหางขาดหลุดตามองไม่เห็นและไม่สามารถจะหากินเองได้ถูกลูกหลานทอดทิ้งเราจึงต้องเอาข้าวสาลีเหล่านี้ไปเผื่อนกแก่ๆที่ถูกทอดทิ้งอยู่จึงเรียกว่านำไปเพาะบุญนำไปทำทานให้กับนกเหล่านี้บุญเหล่านี้ก็จะติดตัวเราไปในชาติหน้ามาเป็นสมบัติของเราเราจึงเรียกว่าฝากธนาคารโลกหน้าของเราจะได้ไม่จนจะได้เป็นธนาคารให้เราได้เบิกในชาติต่อๆไปชาวนาเมื่อได้ยินพญานกแขกเต้าแสดงธรรมจบก็เกิดความเริ่มใสศรัทธาในคำสอนของพญานกแขกเต้าอย่างมากกล่าวว่าข้าพเจ้าขอร่วมสร้างบารมีกับท่านก็แล้วกันข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ยังปฏิบัติตนเยี่ยงท่านไม่ได้เราน่ะเลื่อมใสท่านอย่างมากสัตว์อย่างท่านประเสริฐกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่าต่างกับมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐแต่คุณธรรมของท่านประเสริฐกว่ามนุษย์ต่อไปนี้นาของข้าพเจ้าแปลงนี้ขอให้ท่านมานำข้าวสาลีไปได้อย่าได้เกรงใจนะมาเก็บมาเกี่ยวได้ตามต้องการทุกเวลาเพื่อนำไปสงเคราะห์บริวารญาติของท่านอย่าได้ไปหากินในทุ่งนาของคนอื่นอีกเลยเพราะนาของเราปลอดภัยจากอันตรายเราขอยกนาผืนนี้ให้กับท่านขอให้ท่านพาบริวารของท่านมากินได้ตลอดอย่าได้เกรงใจตั้งแต่วันนั้นมาพญานกแขกเต้ายอดกตัญญูก็ไม่ลำบากในการแสวงหาอาหารและบริวารนกแขกเต้าตัวอื่นก็พลอยได้รับอานิสงส์ไปด้วยได้ความสะดวกสบายในการหากินไม่เดือดร้อนอีกต่อไปเมื่อพญานกแขกเต้าหมดอายุไขก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนะครับมาในชาตินี้ก็เป็นเราคือตถาคตบิดามารดาเราก็เกิดเป็นพุทธบิดาเป็นพุทธมารดาภรรยาและบุตรของเราและบริวารนกแขกเต้าทั้งหลายก็มาเป็นสาวกเป็นบริวารของเราส่วนชาวนานี้ก็คือพระอานนท์นี้เองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องนิทานในชาดกนะครับแต่ว่าคติธรรมที่เราได้นั่นก็คือว่าทรัพย์สินที่หาได้มาเนี่ยเราต้องใช้ให้เป็นนะครับเอาไปใช้หนี้เก่าเอาไปให้เขากู้ยืมเอาไปทิ้งเหวหรือใส่ปากงูเห่า เอาไปฝากธนาคารนะครับฉะนั้นส่วนหนึ่งก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็แบ่งสรรส่วนหนึ่งซื้อสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่ดีจริงๆให้กับคนที่เรารักบิดามารดาผู้มีพระคุณกับท่านผู้ฟัง
1: ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็มีให้ฟังทุกวันนะครับมีให้ฟังทุกวันเรื่องราวดีๆนิทานดีๆข้อคิดดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาฝากท่านผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แท
1: ้ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ผมมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ08696969550869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตรา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์ค่ะ
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ผมก็ไปงานบวช

0: ไปมั่วบ้านงานให้ได้ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
7: จริงจริงนะขอบคุณนะแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายสบายกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมแล้วนะครับด้วยการสนับสนุนจากปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างถุงสีเขียวเม็ดฟูกรดอะมิโนครับดึงรวงดึงเร็วและจะได้ร่ำรวยนะแล้วก็โต๊ะจีนมารวยโต๊ะจีนวันนี้ต้องขอบคุณหลายๆท่านเนี่ยที่โทรมาสอบถามพวกเรื่องสนนราคาไม่ได้แพงกว่าเขาเลยเนี่ยไม่เท่ากันก็ถูกกว่าอยู่นี่เนี่ยมันอยู่ที่ระยะทางเมื่อนะนะครับใครจะมีงานอะไรต้องการแบบโต๊ะจีนคือหลายๆท่านเราเข้าใจได้ว่าท่านเนี่ยรู้จักมักคุ้นกับเจ้าของกิจการโต๊ะจีนเยอะทำไมไปอุดหนุนคนนี้เอ้าไปอุดหนุนคนนั้นเดี๋ยวก็จะมาเดี๋ยวคนนี้น้อยใจนะเอาแบบเป็นกลางเลยเนี่ยโทรหาอีตาช้างเถอะสบายดีน้องชายตาแช่มเขาเป็นกุ๊กฝีมือดีนะฮะเกษียณจากกรุงเทพมาอยู่บ้านเราเนี่ยนะมาทำอาหารอร่อยอร่อยให้ทานเนาะอาจารย์ประเสริฐเจอสวยจะโคมลงบอกแม่มันต้องอย่างนี้เนี่ยอาหารมันต้องอย่างนี้เนี่ยเยี่ยมยอดเลยนะครับวันนี้ซื้อไม่ใช่ซื้อสิถ้าเรียกออเดอร์ไปนะในงานของท่านได้20โต๊ะขึ้นไปนะเดี๋ยวมีทีมงานไปถ่ายวิดีโอนะถ่ายภาพนิ่งให้ท่านด้วยนะครับ50โต๊ะก็มีก็ไลฟ์สตรีมมิ่ง100โต๊ะนี่ขึ้นจอ LED ให้บะลึ่มเลยในงานของท่านสมเกียรติสมศักดิ์ศรีนะครับขอบคุณมากครับกับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือคุณวิจักดอนดึงใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะนะครับบอกเดี๋ยวจะไปเข้าเมืองลพบุรีจะแวะเข้ามาเอาสัก5กระสอบได้เลยครับวันนี้ทีมงานเราอยู่บ้านตลอดทั้งวันแล้วครับที่โคกตูมนะบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมลีแซโอสดบ้านมีครับเมื่อวานก็ไปเยี่ยมไปเยือนมาแล้วนะครับเมื่อวานสั่งเยอะก็เลยต้องไปด้วยตัวเองเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ทีมงานเราไม่ได้แพ็คไม่ได้ส่งให้ก็เลยต้องขับรถไปบ้านมีแค่นี้เองปากซอยสบายๆรีแซโอสดบ้านมีก็เลยไปเยี่ยมทางโคมโรงพยาบาลสยามฟาร์มาซีบัวเภสัชอุยาฟาร์มาซีคลังยาชุมชนที่โคกสำโรงด้วยสำหรับที่ร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้านะครับก็กาแฟ2สูตรมีแล้วนะฮะกาแฟทั้ง2สูตรมีแล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับวสป.711กรุงเทพไม่ใช่กรุงเทพดิ711ลพบุรีกรุงเทพเลยจสหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงไม่มีมีเต็มชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ที่1449ชุมพรเสียงจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีนะคุณพี่จากประจันตคามบอกไม่ได้เป็นหลักโรคไตแต่อยากจะกินขอบพระคุณมากครับมาว่ามันได้เป็นรักษาโรคอะเนาะปันไปบำรุงและฟื้นฟูครับอายุมากแล้วก็ต้องบำรุงฟื้นฟูกันด้วยโปรมิกซ์ออยล์นี่ครับอาหารการกินเป็นเรื่องสำคัญนะรสชาติที่เรากินกันมันเข้มข้นเกินไปเนี่ยมันจะทำอวัยวะภายในเราแย่เหมือนกันนะอ้าวด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

โรมิ่งออยล์รวบรวมสารไม่ใช่คำไม่เรียกสารนะน้ำมันสกัดเย็นกว่า10ชนิดเนี่ยนะครับไปดูแลร่างกายเราโดยเฉพาะท่านที่ชอบรับประทานรสจัดจ้านเนี่ยหวานจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเนี่ยระวังโดยเฉพาะความเค็มเนี่ยจะทำให้ไตเราเสื่อมได้เร็วนะครับเพราะนั้นแล้วต้องดูแลกันเรื่องอาหารหน่อยด้วยความปรารถนาดีจะโปรมิกออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูนะครับไปซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทร้านฟ้าใหม่1999ที่ตากฟ้าร้านบัวเภสัชที่โคกสำโรงนำเวชโอสถหนองม่วงเจ๊หมูลูกสาวสมบัติที่ป่าโมกหงอยู่โอสถที่สิงห์บุรีนะครับหรือจะเป็นที่ร้านฟ้าใหม่1999บอกพูดไปแล้วเนาะสุกิจเภสัชพระพุทธบาทไปซื้อได้เลยครับนะสำหรับโปรมิกซ์ออยล์2กระปุก650บาทโอ้ทานได้เป็นเดือนครับโชคชัยโชคอนันต์ฮะหลงเสียงนา

0: ขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691
2: เวลาหมดแล้วครับลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้สถานีแล้วนะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนครับสวัสดีครับ
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691
4: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่ดีจริงๆ
6: นะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
3: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าว
2: เสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
3: ร่วมข่าวเด่น
4: เป็นข่าวดัง
5: สารพันเรื่องราว
3: ในเคาะข่าวค่ำ19:30 น.สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำครับวันนี้เราพบกันวันพุธที่23 กันยายน 2569คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับวันนี้ข่าวแน่นมากนะครับแต่ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวที่ทำให้คนไทยภาคภูมิใจนะครับกับกระแสของน้องเนเน่รอยัลที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเธอขึ้นโชว์เพลง Seven Nation Army โอ้โหเสียงกรี๊ดเสียงผู้คนที่อยู่ในฮอลล์นะครับสำหรับเวที America's Got Talent 2026ก็ดังกระหึ่มเลยนะครับนี่เป็นรอบรองชนะเลิศแล้วนะครับของ AGT Season 21นี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณ8 โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยบ้านเรานะครับซึ่งน้องเนเน่เนี่ยในรอบสุดท้ายนี้ต้องแข่งกับทั้งหมด10ทีม10การแสดงนะครับเพื่อชิงเงินรางวัล$1 ล้านจากผลการโหวตนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครอยากโหวตเนี่ยต้องบอกว่าเราอาจจะทำได้แค่ไปกดไลค์กดแชร์ในออนไลน์แต่ว่าคนที่จะมีสิทธิ์โหวตจริงๆที่เขาจะนับคะแนนเนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและปัวโตริโกนะครับซึ่งต้องบอกว่าน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆกรรมการเองก็เอ่ยปากชมนะครับเดี๋ยวเรารอลุ้นกันนะการประกาศผลผู้ชนะจะมีขึ้นวันพรุ่งนี้เช้าแล้วนะครับพฤหัสบดีที่24 กันยายนนะครับช่วงประมาณ9:40 น.ตามเวลาไทยของเรานั่นเองนะครับคือถ้าดูจากข้อเท็จจริงนะจากแฟกต์ก่อนเลยถ้าใครไปดูใน YouTube ของAGT เนี่ยจะเห็นได้ว่าคลิปของน้องเนเน่เนี่ยมีคนดูประมาณแบบ2 ล้านวิวแล้วแต่ว่าคลิปคู่แข่งคนอื่นๆเนี่ยทีมอื่นอีก9 ทีมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณหลักแสนเท่านั้นก็มีรุ้นนะครับใจคนไทยมาแล้วล่ะครับเดี๋ยวรอเชียร์กันนะครับซึ่งเช้านี้เนี่ยรอบไฟแนลน้องเนเน่ทำได้ดีมากๆครับเธอเลือกเพลง Seven Nation Army ของศิลปินชื่อดังอย่าง The White Stripes นะครับเป็นวงร็อกระดับตำนานจากเมืองดีทรอยต์สหรัฐก็เสียงเชียร์คือบางคนบอกว่าน้องไม่ได้มาประกวดมาเล่นคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าคนในฮอลล์เองก็สนุกไปกับน้องมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่พวกเราลุ้นกันครับว่าผู้หญิงไทยคนนี้นะครับเด็กอายุ16ปีจากภูเก็ตจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ America's Got Talent 2026กลับมาให้พวกเราได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็เชื่อว่าตอนนี้น้องทำให้เราภาคภูมิใจอย่างมากแล้วอ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันพรุ่งนี้ 9:40 น.คงจะได้รู้กันนะครับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยครับก็คือการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ที่ญี่ปุ่นนะครับล่าสุดนี้ครับคุณอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนะครับนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันยิงปืนประเภทสกิตบุคคลหญิงมาครองได้แล้วนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้าไปเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมประชุม UNGA สมัยที่81ครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
4: เพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: ไตรดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
4: 19:36 น.กลับมาเคาะเข่าค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเกาะติดภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอยู่ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาครับนายกก็เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญวันแรกนะครับก็เห็นภาพท่านนายกจับมือกับท่านเลขาธิการ UN แล้วก็ยังได้พบกับผู้แทนของสถาบันการเงินชั้นนำของโลกด้วยนะครับสำหรับหัวข้อหลักของการประชุม UNGA 81ในครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายโดยมีนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์โลกครับนายกไทยเรานะครับท่านอนุทินก็ขึ้นกล่าวต่อที่ประชุมในวันที่24กันยายนนี้ก็พร้อมที่จะสร้างความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อไทยเราในด้านต่างๆทั้งการค้าการลงทุนการปรับตัวเข้ากับความท้าทายและกฎระเบียบโลกใหม่ในวันเดียวกันครับท่านนายกจะได้เดินทางไปที่ Bank of America เพื่อพบกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของโลกประมาณ25รายที่ยืนยันว่ารัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มอัตราส่วนการลงทุนในประเทศและชี้แจงนโยบายความสัมพันธ์กับสหรัฐและจีนว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยเราวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันโดยที่ไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองฝ่ายทั้งสองชาติมหาอำนาจได้ครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารของบริษัท Pacific Investment Management Company หรือ PIMCO ซึ่งเป็นบริษัทบริหารจัดการการลงทุนและตราสารหนี้ชั้นนำระดับโลกจากสหรัฐครับก็ได้พูดคุยกับผู้บริหารของบริษัท Microsoft ด้วยนะครับเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลแล้วก็ AI ของภูมิภาคครับซึ่งการพบปะกองทุนชั้นนำและผู้บริหารบริษัท Microsoft ของนายกนะครับก็ได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศเพราะว่าไทยเราเนี่ยไม่ได้ต้องการเพียงแค่เงินทุนที่นำเข้ามาแต่ว่าต้องการความเป็นหุ้นส่วนที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตครับจากที่สหรัฐอเมริกานะครับกลับมาที่ประเทศไทยบ้านเราครับคุณผู้ฟังครับไปติดตามเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับกับเรื่องของพรรคกล้าธรรมที่ว่าสรุปแล้วเนี่ยจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลกันแน่จากกระแสข่าวนี้เอาเดี๋ยวขอแวะกลับไปที่นิวยอร์กนิดนึงคือผู้สื่อข่าวเนี่ยก็เอาประเด็นนี้ไปถามท่านนายกนะครับถามที่นิวยอร์กเลยนะครับว่าตกลงมันอย่างไรครับท่านท่านนายกบอกโอ้ยใจเย็นๆนี่เราอยู่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนนะคือท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมาทำงานให้กับประเทศไทยซึ่ง3วันที่อยู่นิวยอร์กเนี่ยจะได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆมากมายรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆท่านเลยบอกว่าขอแบบนี้นะขอเวลาที่อยู่ที่นี่ได้มีโอกาสพบคนทั้งโลกสร้างความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยก่อนซึ่งต่างประเทศเนี่ยรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่เรามาสร้างความเชื่อมั่นโดยเน้นเรื่องความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านและพร้อมรับการลงทุนครับยังอยู่ที่ประเด็นเดิมประเด็นนี้นะครับแต่ว่าความชัดเจนเนี่ยคงจะเกิดขึ้นในมุมของพรรคประชาชนครับเพราะว่าวันนี้ออกมาพูดชัดแล้วนะครับว่าตัวแทนพรรคกล้าธรรมทั้ง7คนถอนตัวจากการเป็นวิปฝ่ายค้านแล้วหลังขัดมติฝ่ายค้าน โหวตเห็นชอบพ.ร.บ.งบปี2570นะครับยืนยันเรื่องนี้เป็นการตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นกลไกการตรวจสอบรัฐบาลอย่างมีเอกภาพนะครับขณะที่นายภริษฐ์วัชรศิลป์ในฐานะวิปฝ่ายค้านครับก็ได้มีการแจ้งกรณีปรับพรรคกล้าทำออกจากองค์ประกอบวิปฝ่ายค้านระบุว่ามี2เหตุผลหลักนะครับก็คือเรื่องของการโหวตพ.ร.บ.งบส่วนมติวิปฝ่ายค้านและยังมีท่าทีไม่ชัดเจนต่อการร่วมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าจะร่วมยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือไม่และหากมีการยื่นแล้วจะลงมติอย่างไรอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าการพิจารณานี้ยึดจากข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาเป็นหลักนะครับไม่ได้นำเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวมาเป็นเกณฑ์ครับซึ่งพรรคกล้าทำก็มีกรรมการวิปฝ่ายค้านในสัดส่วน7คนมีรายงานว่าได้แสดงความจำนงถอนตัวจากคณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านแล้วโดยได้ยื่นหนังสือถึงนายภริษฐ์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่นายรังสิมันต์โรมครับส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับว่าต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านทั้งการกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายการกำหนดญัตติเพราะว่าต้องเคลียร์ให้ชัดนะรังสิมันต์โรมเนี่ยท่านบอกว่าข้อมูลต่างๆของพรรคประชาชนเตรียมไว้เยอะเลยยอมรับว่าครั้งนี้มีเรื่องที่ต้องอภิปรายหลายเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงด้วยหลักฐานพร้อมเลยนะแล้วก็อัปเดตหน่อยครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนดินแดงภายในแฟลตดินแดงแบบสายฟ้าแลบนะครับรวบเจ้ามือพร้อมกับนักพนันและของกลางทั้งเงินสดและชิปแทนเงินร่วมล้านบาทนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยก็พบมีนักพนันถึง58รายนะครับเป็นผู้เล่นชาย22รายหญิง23รายแล้วก็มีผู้จัด8รายนั่นเองนะครับผมคราวนี้กลับมาเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับผมคดีหัวเลือกสวครับคุณผู้ฟังครับคดีหัวเลือกสวยังไม่จบนะครับศุกร์นี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นปปช.เอาผิดชี้มติ14กันยายนส่อใช้ดุลพินิจไม่ชอบครับประเด็นนี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านพร้อมด้วยนายภริษฐ์วัชรศิลป์ได้ร่วมกันแถลงข่าวนะครับระบุว่าศุกร์นี้แหละครับจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อปปช.ด้วยตนเองเพื่อขอให้ตั้งคณะไต่สวนการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้โดยสาระสำคัญของคำร้องมีข้อพิรุธ2ประการประการแรกครับคือการปฏิเสธว่าคดีนี้เป็นการกระทำเป็นขบวนการโดยกกต.พยายามพิจารณาเป็นรายบุคคลทั้งที่พฤติการมีลักษณะเป็นขบวนการและอาจเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและประการที่2นะครับคือการเพิกเฉยต่อวัตถุพยานสำคัญไม่ว่าจะเป็นโพยใบสั่งข้อความแชทในแอปพลิเคชัน LINE ที่มีการขอแลกคะแนนกันซึ่งขัดต่อบรรทัดฐานเดิมที่กกต.เคยสั่งฟ้องจากพยานหลักฐานในลักษณะเดียวกันรวมถึงการกลับคำให้การของพยานบางรายนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการของกกต.ก่อนมีมติที่ส่อถึงการปล่อยปละละเลยอย่างเช่นการออกระเบียบที่เอื้อต่อการทำโพยโดยกำหนดให้ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายความบกพร่องในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งครับขณะที่นายภริษฐ์กล่าวเสริมว่าเนื่องจากกกต.เปิดเผยตัวเลขมติของกรรมการทั้ง7คนแต่ไม่ได้เปิดเผยรายบุคคลพรรคประชาชนจึงจะยื่นคำร้องต่อกรรมการกกต.ทั้ง7คนโดยให้เป็นหน้าที่ของปปช.ในการไต่สวนข้อเท็จจริงนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายปิยะรักษกุลมาดูแลกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ว่าเป็นการแต่งตั้งที่เหมาะสมหรือไม่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเคยมีความเห็นว่าไม่มีผู้กระทำความผิดแม้แต่คนเดียวซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายผลคดีหัวส

0: พื่อนคู่สุขภาพ
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: 19:47 กลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับติดตามเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะครับช่วงนี้หลายคนคงได้เจอฝนนะครับวันนี้เนี่ยเจอฝนกันบ้างไหมครับผมกรุงเทพมหานครในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆนะครับก็มีฝนตกลงมานะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้จนถึง27กันยายนนะครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแผนเตรียมความพร้อมไว้รองรับเรื่องนี้แล้วได้ทำการสำรวจติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็กำชับเรื่องการกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณช่องรับน้ำและตะแกรงฝาท่อระบายน้ำครับการบริหารจัดการน้ำของกทม.ต้องแยกเป็น2ส่วนนะครับอาจารย์ชัชชาติบอกว่าก็คือน้ำฝนที่ตกลงในกรุงเทพมหานครอันนี้เนี่ยกทม.จะมีระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำตามปกติรองรับอยู่ส่วนน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาก็ต้องดูแนวป้องกันน้ำท่วมประตูระบายน้ำสถานีสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ริมแม่น้ำปัจจุบันน้ำเหนือมีปริมาณน้ำไหลประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ครับท่านบอกว่าขอให้คนกรุงมั่นใจนะครับกทม.ได้เตรียมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเตรียมรถโมบายยูนิต12คันเครื่องผลักดันน้ำอีก46เครื่องและหน่วยเบส24หน่วยรวมถึงเรดาร์ตรวจอากาศอีก2แห่งและระบบโทรมาตรเพื่อสนับสนุนการติดตามและบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่ครับส่วนกรณีที่มีการพูดถึงเรนบอมครับก็คือฝนที่ตกแช่นานๆเนี่ยนะครับผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าเรนบอมเนี่ยต้องดูเป็นวันๆลักษณะฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดเหมือนกันทุกพื้นที่กทม.จึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับไปดูประเด็นร้อนจากโลกออนไลน์นะครับเมื่อคืนนี้21กันยายนเนี่ยมีเหตุการณ์ที่เขาเอาคลิปมาเผยแพร่ก็คือว่ารถ BYD สีขาวคันหนึ่งไม่ยอมหลบทางให้ขบวนรถตำรวจโครงการพระราชดำริซึ่งกำลังนำรถพยาบาลพระสงฆ์อาพาธวิกฤตไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณทางด่วนขั้นที่2ช่วงเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ครับตำรวจบกจร.และศูนย์ควบคุมจราจรด่วน

0: ด่วน2เนี่ยก็ได้เชิญผู้ขับขี่รถ BYD สีขาวคันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาดำเนินการเปรียบเทียบปรับในข้อหาไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนก็เปรียบเทียบปรับเรียบร้อยแล้วนะครับท่านโฆษกบกจร.ได้แนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อพบรถฉุกเฉินเปิดไฟสัญญาณเสียงสัญญาณไฟเนี่ยไซเรนดังแบบนี้ก็เพื่อให้ประชาชนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยก็คือถ้าท่านพบรถฉุกเฉินขอให้ตั้งสติลดความเร็วและเปิดทางให้รถฉุกเฉินเขาผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกวินาทีของรถฉุกเฉินเนี่ยอาจหมายถึงโอกาสที่ช่วยชีวิตใครบางคนดังนั้นขอให้ร่วมกันสร้างวินัยจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนนะครับก็อยากทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่คนขับรถ BYD สีขาวคันนี้นะครับที่ไม่ยอมหลบนะครับอ่ะเปรียบเทียบปรับไปแล้วแต่เชื่อว่าจริงๆมันมีมากกว่านี้นะครับก็จิตสำนึกน้ำใจในการใช้รถอันนี้สำคัญนะครับไม่ต้องรอเรื่องของกฎหมายนะครับจริงๆคนไทยได้ยินเสียงไซเรนอะไรเงี้ยก็ควรจะมีน้ำใจให้กันและกันอยู่แล้วนะครับต่อกันที่เรื่องของคดีจำนำข้าวกันบ้างครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมพวกเนี่ยถูกสั่งให้ชดใช้ความเสียหายในคดีจำนำข้าวเป็นเงินมูลค่าสูงถึง 10,000 ล้านบาทวันนี้ศาลปกครองได้อ่านคำสั่งศาลไม่รับคำร้องที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายอนุสรณ์อมรฉัตรสามียื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองพิจารณาคดีใหม่ชี้ว่าหลักฐานเนี่ยฟังไม่ขึ้นครับสำหรับคดีนี้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไปเมื่อ13มกราคมปีนี้นะครับ2569ไม่รับคำร้องเนื่องจากว่าหลักฐานที่ยื่นมาคือหนังสือกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่1สิงหาคม2568เป็นเพียงหลักฐานการหารือของนางสาวยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแล้ววันนี้ครับศาลปกครองสูงสุดก็มีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ที่นางสาวยิ่งลักษณ์กับนายอนุสรณ์ยื่นคำร้องเข้ามาศาลปกครองสูงสุดท่านได้ให้เหตุผลว่าการรับฟังพยานหลักฐานต่างๆอันเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายในขั้นตอนการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐที่ปรากฏอยู่ในสำนวนคดีทั้งในชั้นการพิจารณาของศาลปกครองกลางและศาลปกครองสูงสุดซึ่งประกอบด้วยคำคู่ความที่คู่กรณีได้ยื่นต่อศาลแล้วข้อความข้อกล่าวหาดังกล่าวครับมีลักษณะเป็นการโต้แย้งการใช้ดุลยพินิจของศาลปกครองสูงสุดในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีเท่านั้นไม่ใช่กรณีที่ศาลปกครองสูงสุดฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดหรือมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือมีข้อบกพร่องสำคัญที่ทำให้ผลของคดีไม่มีความยุติธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาครับหลังศาลมีคำสั่งออกมาแล้วนะครับในส่วนของทนายความนางสาวยิ่งลักษณ์ก็เปิดเผยว่าเตรียมหารือกับลูกความเพื่อหาทางต่อสู้คดีนี้ต่อไปครับไปติดตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค9กันหน่อยนะครับได้สั่งจำคุกตลอดชีวิตนายฮาซันในคดีลอบยิงปลัดอบต.คลองตันหยงเสียชีวิต2รายเมื่อ7พฤษภาคมย้อนกลับไปเมื่อปี2567ตอนนั้นก็เป็นข่าวดังมากนะครับแล้วก็มีการออกหมายจับหลังหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลครับเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดปัตตานีได้อ่านคำพิพากษาในคดีลอบยิงนายเชิดชัยพรหมราชแก้วปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองตันหยงและนายสิทธิชัยเพชรสุริยาเสียชีวิตรวม2รายและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้อีก3รายครับในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ7พฤษภาคมปี2567จำเลยก็คือนายฮาซันถูกฟ้องในฐานความผิดก่อการร้ายฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนแล้วความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและวัตถุระเบิดคดีนี้ศาลจังหวัดปัตตานีมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับเมื่อปี2568ก็คือให้ประหารชีวิตนายฮาซันแต่เนื่องจากว่าจำเลยเนี่ยให้การเป็นประโยชน์จึงลดโทษให้เหลือจำคุกตลอดชีวิตครับและเมื่อวานนี้นะครับศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษา ยืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยเป็นการอ่านลับหลังจำเลยเนื่องจากจำเลยเนี่ยหลบหนีการประกันตัวในชั้นศาลศาลจึงได้ออกหมายจับแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินการและรับโทษตามคำพิพากษาต่อไปครับและเมื่อวานนี้เช่นกันนะครับศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำพิพากษาลงโทษ3จำเลยในคดีลอบยิงประชาชนในพื้นที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิตก่อนลงโทษให้จำเลยที่1จำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากจำเลยให้การที่เป็นประโยชน์ส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3ยังรับโทษประหารชีวิตครับในขณะที่ชั้นของศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาแก้โทษให้จำเลยทั้ง3รายโดยจำเลยที่1ลดโทษให้จำคุก34ปี20เดือนหลังได้รับการลดโทษจากคำให้การที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาส่วนจำเลยที่2และจำเลยที่3ให้จำคุกตลอดชีวิตครับและในชั้นฎีกาพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ซึ่งการตัดสินทั้ง2คดีชี้ว่าการลงโทษนั้นมีขั้นตอนที่ผ่านมากระบวนการยุติธรรมทั้ง3ศาลและมีการตรวจสอบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงในแต่ละชั้นอย่างรอบคอบถี่ถ้วนก่อนมีคำพิพากษาถึงที่สุดนั่นเองครับและยังมีความเคลื่อนไหวของบอร์ดกสทช.นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ล่มแล้วล่มเล่านะครับนับดูแล้วเนี่ย12ครั้งแล้วนะครับที่ประชุมไม่ได้สักทีนะครับมาติดตามการประชุมล่มซ้ำครั้งที่12บอร์ดมาไม่ครบองค์ประชุมทำให้วาระสำคัญ233เรื่องเนี่ยยังคงค้างอยู่นะครับโดยรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.แจ้งที่ประชุมว่ามีกรรมการกสทช.2คนก็คือพลตำรวจเอกดร.ณัฐธรเพราะสุนทรและนายต่อพงษ์เสรานนท์ขอเข้าร่วมประชุมออนไลน์ส่วนกรรมการกสทช.1คนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สมภพภูริวิไกรพงษ์ลาการประชุมในวันนี้ส่วนกรรมการกสทช.อีก3ท่านนะครับก็คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณดร.พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ดร.สุพัฒน์สุพัชลาไสไม่สามารถคือไม่ได้เข้ามาร่วมประชุมนั่นเองนะครับท้ายที่สุดครับเมื่อพ้นกำหนดเวลาการประชุม30นาทีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ที่ก็มารอประชุมตั้งแต่ 9:40 นาทีก็ได้สั่งเลื่อนการประชุมออกไปก่อนจนกว่าจะมีการนัดใหม่อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนเรื่องที่ต้องจับตาสำหรับความเคลื่อนไหวของกสทช.ก็คืออีก2วันข้างหน้าครับก็คือวันที่25กันยายน2569เวลา 15:00 นศาลปกครองกลางได้นัดฟังคำพิพากษาคดีสถานะประธานกสทช.ของนายแพทย์สรณะซึ่งคาดว่าคำพิพากษาที่ออกมาก็คงจะมีผลอย่างมากนะครับในการประชุมของบอร์ดกสทช.ในช่วงต่อๆไปนั่นเองนะครับขณะเดียวกันครับคุณผู้ฟังครับก็ต้องเตือนกันเรื่องของฝนตกในช่วงนี้นะครับ23ถึง27กันยายน2569แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีกระแสข่าวออกมานะครับเป็นเพจดังที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีมหาอุทกภัยฝนจะตกในช่วงนี้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับฝนจะตกหนักมากๆเลยแล้วจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แต่ล่าสุดนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับว่าข่าวนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะครับคือจริงอยู่ที่จะมีฝนตกหนักและหนักมากในช่วงนี้ในช่วง 3-4 วันนี้แต่จะไม่ได้ตกตลอดทั้งวันทั้งคืน24ชั่วโมงและจะไม่ได้เกิดอุทกภัยใหญ่ด้วยแต่ว่าน้ำก็จะท่วมครับในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงพื้นที่อ่อนไหวนั่นเองนะครับหลากหลายภาคส่วนตอนนี้ก็เตรียมพร้อมรับมือทางปภ.ก็เตรียมแผนเรื่องการเตือนภัยการช่วยเหลือประชาชนที่จะได้รับผลกระทบแล้วนั่นเองนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็เพิ่มการระบายน้ำอย่างวันนี้จะเห็นว่าพี่น้องที่อยุธยาเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่ล้นตลิ่งแล้วดังนั้นประชาชนก็ต้องติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ข้อมูลข่าวสารเรื่องของฝนฟ้ากันทุกวันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์และทีมงานเคาะข่าวค่ำลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 19:30 นาทีวันนี้สวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาด พราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569มีข้อความพระราชสารความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซิสอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดิอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของ2ประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังวันนี้เวลา 9:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมสร้างขึ้นเป็นอาคารที่พักผู้โดยสารหลังที่3เพิ่มจาก2อาคารเดิมที่มีอยู่เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นตลอดจนยกระดับการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายน2561แล้วเสร็จเดือนตุลาคม2567และเปิดให้บริการอย่างเต็มระบบเมื่อวันที่26กันยายน2568เดิมทีอาคารที่พักผู้โดยสาร2หลังเดิมประกอบด้วยอาคารที่พักผู้โดยสารระหว่างประเทศและอาคารที่พักผู้โดยสารภายในประเทศมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 26,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารรวมกันได้ประมาณ4ล้านคนต่อปีซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นโดยระหว่างที่ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังที่3ได้มีการปรับปรุงและต่อเติมอาคาร2หลังนี้พร้อมทั้งเชื่อมต่อทั้ง3อาคารเป็นอาคารเดียวกันทำให้มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 66,000 ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ8ล้านคนต่อปีภายในอาคารประกอบด้วยห้องผู้โดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ทำการสำนักงานท่าอากาศยานสำนักงานสายการบินร้านอาหารและเครื่องดื่มจุดบริการรถขนส่งสาธารณะตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้โดยสารและมีอาคารจอดรถยนต์หลังใหม่พร้อมทางเชื่อมเข้าสู่อาคารที่พักผู้โดยสารสามารถรองรับรถยนต์ได้กว่า 2,000 คันโดยอาคารท่าอากาศยานกระบี่นี้ออกแบบตามแนวคิดที่สื่อถึงวัฒนธรรมของจังหวัดกระบี่และภาคใต้ของไทยภายนอกอาคารมีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นเรือหัวธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ส่วนการออกแบบภายในเน้นโทนสีธรรมชาติของทะเลเป็นหลักคือสีฟ้าสีขาวครีมและสีเขียวปัจจุบันให้บริการทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศในเส้นทางดอนเมืองกระบี่รวม107เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสุวรรณภูมิกระบี่56เที่ยวบินต่อสัปดาห์เส้นทางสมุยกระบี่7เที่ยวบินต่อสัปดาห์เที่ยวบินประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม53เที่ยวบินต่อสัปดาห์และเที่ยวบินไม่ประจำในเส้นทางบินระหว่างประเทศรวม75เที่ยวบินต่อสัปดาห์
า 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงหมู่ที่14บ้านเจ้าพาตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค4เป็นครั้งที่7โอกาสนี้พระราชทานสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาแก่ครูใหญ่และผู้แทนนักเรียนชายและหญิงพร้อมพระราชทานพันไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญสิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่ผู้แทนชาวบ้านเพื่อนำไปขยายพันธุ์และส่งเสริมด้านการเกษตรในชุมชนบ้านเจ้าพระตำบลปะเหลียนพื้นที่ในความดูแลของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่432และ435ซึ่งปัจจุบันให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตชด.เข้าไปดูแลด้านความมั่นคงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในโครงการตามพระราชดำริของนักเรียนและประชาชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกปาล์มและยางพาราจากนั้นทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงซึ่งจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการครอบคลุม2หมู่บ้าน388ครัวเรือนรวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือชาวพื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาบรรทัดในพื้นที่ประเทศไทยปัจจุบันโรงเรียนมีครูตชด.และบุคลากรทางการศึกษา10คนนักเรียนชายและหญิงรวม82คนขณะนี้โรงเรียนสามารถดำเนินงานสำเร็จได้ตามเป้าหมายหลักทุกด้านเด็กและเยาวชนทุกคนเติบโตสมวัยร้อยละร้อยนักเรียนประถมศึกษาปีที่6สำเร็จการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคนส่วนคะแนน NT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3และ O-NET และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าระดับประเทศด้านรางวัลและความภาคภูมิใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึง6ชนะเลิศเหรียญทองในการประกวดการวาดภาพพระบรมสาธิสลักษณ์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต1ครั้งที่71ประจำปีการศึกษา2568ชนะเลิศการเขียนเรียงความระดับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค4ประจำปีการศึกษา2569นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นในวันสถาปนาค่ายรามคำแหงประจำปี2569อีกด้วยจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันบนพื้นที่4ไร่เศษซึ่งมีการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวผักเถาพืชเครื่องปรุงการเพาะเห็ดนางฟ้าและการปลูกไม้ผลกว่า200ต้นตลอดจนการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพและการเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ 2,000 ตัวรวมถึงการเลี้ยงไก่ไข่และไก่เนื้อโดยใช้นวัตกรรมเพาะเลี้ยงแหนแดงผสมอาหารเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายนำไปสู่การจัดรายวิชาเพิ่มเติมไก่ดีไข่ใหญ่ไก่ไข่สันติราษฎร์ให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติจริงกิจกรรมนี้นอกจากจะทำให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการแล้วยังปลูกฝังทักษะการทำเกษตรกรรมเพื่อความมั่นคงทางอาหารด้วยทั้งนี้ผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้นำมาใช้ในการประกอบอาหารคิดเป็นร้อยละ80ช่วยลดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบลงได้อย่างมากรวมถึงการนำไข่ไก่มาแปรรูปเป็นไข่ดองเค็มเพื่อถนอมอาหารพร้อมกับการส่งเสริมด้านอาชีพให้กับนักเรียนเช่นการทำขนมดีซัมขนมโบราณในเทศกาลวันศาสตร์เดือน10การทำไม้กวาดดอกหญ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเย็บปักถักร้อยควบคู่กับการส่งเสริมการปลูกพริกไทยพันธุ์ปะเหลียนพืช GI ประจำถิ่นที่ต่อยอดโดยการแปรรูปเป็นเครื่องแกง4ชนิดที่เน้นรสชาติเข้มข้นสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชนปะเหลียนช่วยสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านและสร้างทักษะอาชีพติดตัวให้นักเรียนและชาวบ้านสามารถนำไปต่อยอดเพิ่มรายได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ผ่านมาชมรมศิษย์เก่าของโรงเรียนได้ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอปัจจุบันมีสมาชิกในชมรมจำนวน521คน
โอกาสนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นรำมโนราการแสดงชุดมโนราสืบศิลป์ถิ่นใต้ใต้ร่มพระบารมีบรรเลงดนตรีโดยปราชชาวบ้านและการขับบทกลอนเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นการบูรณาการศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้ากับการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและร่วมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้นับตั้งแต่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงเข้าร่วมโครงการตามพระราชดำริในปี2560เป็นต้นมาโรงเรียนมีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทั้งหมด50คนขณะนี้กำลังศึกษาอยู่14คนแบ่งเป็นระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรตรังมหาวิทยาลัยทักษิณระดับอาชีวศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคตรังและระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งโครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถกลับมาร่วมพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดได้อย่างยั่งยืนด้านสาธารณสุขภายในโรงเรียนมีการคัดกรองสุขภาพนักเรียนการดูแลสุขภาพช่องปากภาวะโลหิตจางสายตาสั้นตลอดจนความสำเร็จของโครงการกำจัดเหาเพื่อนช่วยน้องเพื่อนช่วยเพื่อนในโรงเรียนจนไม่พบนักเรียนมีภาวะเป็นเหาเพิ่มขึ้นกิจกรรมห้องสมุดมีการจัดเก็บหนังสือหมวดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้จำนวน 1,117 เล่มและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านบรรณารักษ์น้อยเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านการคิดวิเคราะห์และการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนด้านกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนมีการดำเนินงาน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมร้านค้ากิจกรรมฝากออมทรัพย์และกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งสหกรณ์มีผลกำไรสุทธิ 26,759 บาท90สตางค์สมาชิกออมเงินสม่ำเสมอร้อยละร้อยซึ่งช่วยฝึกฝนให้นักเรียนเข้าใจหลักการบริหารจัดการวินัยทางการเงินการทำงานร่วมกันและระบบออมทรัพย์อันเป็นรากฐานสำคัญในชีวิตในการนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังออกตรวจและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังระหว่างวันที่21ถึง23กันยายน2569โดยตลอด3วันที่ผ่านมามีผู้มารับบริการตรวจสุขภาพและทันตกรรมรวมทั้งสิ้น 1,256 คนพร้อมกันนี้ส่งเยี่ยมราษฎรชาวจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงที่พร้อมใจกันมาร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดซึ่งล้วนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระครูพัทรธรรมาภรณ์เจ้าอาวาสวัดภูเขาเหล็กจังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้าถวายที่ดินจำนวน6ไร่เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุงสำหรับใช้ดำเนินกิจกรรมในโครงการตามพระราชดำริปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด12ไร่2งาน25ตารางวาซึ่งในอนาคตมีแผนจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสและศักยภาพทางการศึกษาและศูนย์การเรียนรู้ในด้านการบริการวิชาการให้กับชุมชนพร้อมเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพให้โรงเรียนขนาดเล็กให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่23กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:51 นตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026นายฮารัตลิงนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยรวมทั้งนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกซึ่งนำโลโก้และมาสคอตของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ชื่อโฮโนฮงมาจัดทำเป็นตุ๊กตาเสื้อหมวกผ้าพันคอกระเป๋าถุงผ้าสมุดเข็มกลัดและพวงกุญแจรวมทั้งมีของที่ระลึกจากจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าด้วยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งวันนี้เป็นการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country โดยเป็น1ใน3ประเภทของการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งซึ่งเป็นการแข่งขันที่ทดสอบทักษะและความสามารถของนักกีฬาขี่ม้าและม้าที่ผสมผสานการแข่งขันขี่ม้า3ประเภทประกอบด้วยศิลปะบังคับม้าหรือเรสซาร์ดการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country และกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางหรือ jumpingโดยมีนักกีฬาจาก8ชาติประกอบด้วยเกาหลีใต้ไทยกาตาร์อินโดนีเซียฮ่องกงจีนอินเดียและญี่ปุ่นเข้าร่วมการแข่งขันสำหรับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประกอบด้วยพันตรีสุภาพขาวงามนายวรปัตรสิทธิจูนายกรทวัฒน์สำราญและนายวีรพัฒน์ปิกกานนท์ร่วมการแข่งขันการขี่ม้าในภูมิภาคหรือ cross country ซึ่งนักกีฬาขี่ม้าต้องกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางจำนวน22เครื่องรวม30จัมพ์ในระยะทาง 3,928 เมตรกำหนดเวลา 7.34 นาทีถึง 15.08 นาทีที่ต้องเผชิญกับพื้นที่ธรรมชาติกลางแจ้งที่มีสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเช่นทุ่งหญ้าเนินเขาลำธารทางลาดชันและมีเครื่องกีดขวางที่สร้างขึ้นจากวัสดุธรรมชาติและสิ่งอื่นๆเช่นไม้ซุ้มฟางลำธารรั้วสูงซึ่งเป็นอุปสรรคถาวรไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เมื่อนักกีฬาแข่งขันครบทั้ง3ประเภทแล้วนักกีฬาที่ทำคะแนนเสียน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งโดยประเภททีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนสามารถคว้าเหรียญทองเหรียญที่5ให้แก่ประเทศไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นเหรียญทองในรอบ28ปีนับตั้งแต่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่13ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยโดยญี่ปุ่นได้รับเหรียญเงินและเกาหลีใต้ได้รับเหรียญทองแดงส่วนประเภทบุคคลนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยยังคว้าเหรียญเงินจากผลงานของนายวรปัตรสิทธิจูด้วยคะแนน 30.10 คะแนนโดยเหรียญทองได้แก่จีนและเหรียญทองแดงได้แก่ญี่ปุ่นเวลา 15:12 นาทีทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่4เพื่อทรงเตรียมพระองค์เข้าสู่การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดซึ่งจะมีกำหนดการตรวจม้าและทำการทดลองกับสนามการแข่งขันที่มีสภาพแวดล้อมเสมือนจริงทุกประการในวันพรุ่งนี้ในการนี้ทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดโดยมีนายมาเทรสอเล็กซานเดอร์ราสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชชาร์ฟฮอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนทรงฝึกทบทวนแบบทดสอบท่าต่างๆในระดับพรีเซนต์จอร์ดของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยเน้นเรื่องทรานซิชันซึ่งเป็นช่วงต่อเนื่องระหว่างการเปลี่ยนจังหวะเช่นจากเดินเป็นวิ่งเรียบหรือจากเดินเป็นวิ่งขยโยกนอกจากนี้ทรงฝึกทำเบนดิ้งเพื่อให้ม้ามีความอ่อนตัวมากยิ่งขึ้นสามารถเคลื่อนไหวได้ตามทิศทางที่ผู้ขี่กำหนดไว้ส่วนท่าฮาร์ดพีโรเอตเป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดซึ่งถึงแม้จะเป็นท่าเดินแต่ก็เป็นท่าบังคับที่ยากในการสื่อสารกับม้าให้เข้าใจ งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะส่งร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาจร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนางสาวฉันชนกคาร่ารึกแคและนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งยังทรงติดตามและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพล5ครอบครัวมีนายรฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานในช่วงเช้าเดินทางไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตรีสุจินจิตกรียานณภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีสุจินบ้านเลขที่24หมู่5ตำบลบางกุ้งอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามโดยจ่าสิบตรีสุจินสังกัดกองพันทหารช่างที่8กองพลทหารม้าที่1ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN 2ของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่เนิน400เขาสัตตโสมจังหวัดศรีสะเกษจากนั้นไปมอบสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตและทุพพลภาพที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดปทุมธานี2ครอบครัวได้แก่ครอบครัวพลทหารวายุขวัญเสือณบ้านเลขที่61ทับ139หมู่16ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยพลทหารวายุสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทตากวายจังหวัดสุรินทร์และครอบครัวจ่าสิบตรีจัตราวุฒิมาประสบบ้านเลขที่43ทับ1หมู่12ตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยจ่าสิบตรีจัตราวุฒิสังกัดศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากลได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากสะเก็ดระเบิดแสวงเครื่องของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์จากนั้นเดินทางต่อไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติแก้วกระจ่างณบ้านเลขที่27หมู่1ตำบลสำพะเนียงอำเภอบ้านแพรกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกดำรงเกียรติโดยจ่าสิบเอกดำรงเกียรติสังกัดกองพันจู่โจมเสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีและต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปยังภูมิลำเนาของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์มุ่งกลางณบ้านเลขที่180หมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบตรีจิรวัฒน์กำลังพลสังกัดกองพันทหารช่างที่1ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดจากปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังของฝ่ายตรงข้ามบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัด
1: อุทกะเขปะสีมารามจังหวัดชลบุรีวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีวัดแก้วพิจิตรจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมมหาวันจังหวัดหนองคายวัดหนองทุ่มจังหวัดมหาสารคามวัดพรหมเสนารามจังหวัดปราจีนบุรีและวัดสว่างสุทธารามจังหวัดขอนแก่นสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทธนศักดิ์อินเตอร์เทรด2018จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดป่าเลไลวรวิหารวัดเขาพระศรีสันเพชยารามวัดจำปาวัดไผ่แม่วัดโพทองเจริญวัดสิริวรรณารามวัดเขากำแพงวัดโพธารามและวัดราชดรบำรุงสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสมาคมสนามกอล์ฟไทยบริษัท360องศาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดแจงร้อนวัดสังเวชวิสยารามและวัดพรหมวงศารามวัดหน้าพระธาตุและวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดราชประดิษฐวรารามจังหวัดเพชรบูรณ์วัดสุทธิเกศรารามและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนนิวิตราชอุปถัมภ์จังหวัดกาญจนบุรีครอบครัวจันลาพักใหม่พร้อมด้วยนางสาวชิตราชินรัตนวานิชและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานี4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังบริษัท TOA Pen ประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระ10รูปที่สวดพระพุทธมนต์ซึ่งมาจากวัดเทพลีลาวัดเสมียนนารีและวัดประดู่ฉิมพลีกรุงเทพมหานครเวลา 14:30 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดปางสมัครวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดปากน้ำกรุงเทพมหานครวัดทุ่งทองจังหวัดนครสวรรค์วัดเทพชรวัดกษัตราธิราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เว เวลา 17 นาฬิกากองทัพไทยกองบัญชาการกองทัพไทยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดพระศรีมหาธาตุวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดลาดพร้าววัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามหาวีระวงศ์จังหวัดสระบุรีวัดครูนอกจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19 นาฬิกาโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพันธ์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีและโครงการเอสแห่งสหประชาชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆแก่ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดพระชนชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในขณะที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานและประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันอาทิเทศบาลตำบลบ้านโค้งจังหวัดสุพรรณบุรีโครงการเอสแห่งสหประชาชาติคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่57และมูลนิธินิเทศศาสตร์ศาสตราจารย์บำรุงสุขศรีหอัมภัยด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเนาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเรื่องตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกระปุ๋ยแล้วก็มา ป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยสีหอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
3: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของ

ผมก็ไปงานบวชผมก็ไปงานสังสรรค์ไหนๆผมก็จะไปถ้าเป็นโต๊ะจีนจากมารวยโต๊ะจีนมาดูแลงานไหนผมจะไปให้ได้ทุกงานแม้ไม่มีใครเชิญผมก็จะไปมั่วบ้านงานให้ได้ ก็เพราะว่ากับข้าวเขาอร่อยจริงๆนะสิครับผมเลยอดใจไม่เคยอยู่ใครๆก็เรียกใช้บริการมารวยโต๊ะจีนใช่ครับมารวยโต๊ะจีนรับจัดโต๊ะจีนงานบวชงานแต่งงานเลี้ยงสังสรรค์มีเมนูอาหารอร่อยใหม่สดสะอาดจานใหญ่ให้เลือกมากมายแขกเรืออิ่มหนำเจ้าภาพหน้าบานเพราะอาหารถูกปากถูกใจต้องที่มารวยโต๊ะจีนบริหารงานโดยลุงช้างติดต่อสั่งโต๊ะจีนกับมารวยโต๊ะจีนได้ที่โทร0812901691มารวยโต๊ะจีนโดยลุงช้างโทร0812901691

วัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างในช่วงของเพลงดังฟังสบายฟังสบายฟังสบายไหมล่ะแม่เปลี่ยงปล่างเปลี่ยงปล่างมานะมาหน่อยเดียฝนฟ้าเนาะพี่อัมพันธ์จันทนาจากคลองขลุงบอกแม่มันไม่พอได้เปียกเลยไอ้ที่เปียกเยอะก็เปียกเยอะเหมือนกันนะครับลุงช้างรายงานตัวครับพร้อมกับเอาปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือมาฝากพี่น้องบ้านเรานะครับพี่น้องครับทำไร่ทำนาทำสวนปลูกผักสวนครัวอะไรก็ตามวันนี้ถ้าดินไม่ดีดินมันเสียดินเป็นสนิมดินมันแข็งขุดก็ไม่ค่อยจะเข้าไม่ร่วนไม่ซุยนอกเหนือจากเป็นปุ๋ยที่ให้อาหารกับต้นไม้แล้วหอมฟุ้งลุงช้างก็ยังมีวัสดุปรับปรุงดินด้วยในตัวเดียวกันเลยไม่ต้องไปทำซ้ำทำซ้อนทำหลายอย่างนะครับเพราะว่าฮอร์โมนช่วยเป็นอาหารให้ต้นไม้โคโลไมซ์และฮิวมิกช่วยทำให้ดินร่วนซุยนะครับทุกอย่างครบจบในวงใน1ถุง50กิโลนี่แหละนะครับวันนี้สั่งซื้อ1ตันเดี๋ยวบริการส่งถึงบ้านเลยนะครับถ้าส่งครึ่งตันอันนี้มันจะมีค่าส่งนะแต่ไม่ถึงครึ่งตัน3ลูก4ลูก5ลูกเดี๋ยวขับรถมารับได้เลยที่สำนักงานของเราบ้านสมุนไพรลุงช้างสาขาโคกตูมครับจะทำไร่ทำนาทำสวนจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงนะแต่คุณภาพแรงพอเขาเลยก็โทรมา0812901691ครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

่าไขมันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับลองให้คุณหมอเขาตรวจดูถ้าหมอเขาบอกว่าเสี่ยงแล้วนะถ้ายังไม่ลดลาวาสอกเรื่องอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยลดจัดจ้านลดเค็มลดเผ็ดลดเปรี้ยวลดหวานอะไรเนี่ยที่มันเกินขนาดไปเนี่ยเดี๋ยวได้ฟอกไตนะแค่นั้นแหละครับไม่ต้องไปหาอยู่หายาเลยกินเลยลดและทำตัวตามคำแนะนำของคุณหมอนะครับถ้าหมอเขาไม่ได้ให้ยามาก็แสดงว่าไตเรายังพอได้อยู่นะครับเราก็ลดความเค็มลงซะนะครับลดอาหารที่ใส่พวกโซเดียมเยอะๆน้ำปลาเกลืออะไรต่างๆเนี่ยเอาพอปลาแหลมปลาแหลมพอแล้วโดยเฉพาะก่อนนอนก่อนนอนอย่าไปกินเลยครับของเค็มๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเป็นถ้วยเป็นโจ๊กถ้วยเป็นอาหารสำเร็จรูปอะไรต่างๆตรงนี้ยิ่งก่อนนอนยิ่งพังกันใหญ่นะไตนะทำการปฏิบัติตามคำแนะนำของคุณหมอเรื่องอาหารลดไว้ซะด้วยความปรารถนาดีจากโปรมิกซ์ออยล์1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุง2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟูครับวันนี้หาซื้อไม่ยากโทรคุยลุงช้างโดยตรงเลย0812901691ครับชื่อเพลงเพื่อเมืองไทยคนร้องไปหายขายไปเอาดิบเอาดีทางขายไปตั้งโกไปแล้วขายอยู่หน้าบ้านลุงช้างนี่แหละน้องพัชรวรีครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เรานี่พบกันแค่วันละประมาณ25นาทีไม่ใช่วันละสิชั่วโมงละ25นาทีถ้าวสป. 111ก็เจอกันบ่อยหน่อยนะแล้วก็วสป. 1449ด้วยนี่ครับรวมไปถึงคลื่นจากค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีด้วยนะวันนี้เวลาหมดเวลาเสียแล้วลุงช้างและทีมงานคืนเวลาให้แล้วล่ะนะครับอย่าลืมโบโทรลุงช้างนะจดไว้081-290-1691โชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่ชนทุกคนครับสวัสดีครับ

0: ลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณ
1: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืชบลูมิโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้โปรมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
2: 0894780889
1: บลูมิโน่ลาย07
3: สวยจนล้นไปคน
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ของใครชายใดฉัน
5: ขอนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
6: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
7: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
6: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
7: ข้าว89
6: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
6: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบ
11: กระเรต้าหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนและเจ้าหน้าที่บุกทลายบ่อนดินแดงล่าสุดปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
3: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: เลอา
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเร
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
3: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจ้าวเรศ
6: เสียวฟันน่ะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนลักลอบเปิดเล่นกลางแฟลตดินแดงปิดเกมแหล่งอบายมุขหม่อมเมาประชาชนยึดไฮโลไฮเทคตู้ม้ารวบเจ้ามือและนักพนัน58รายพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดร่วม1ล้านและเครื่องมือเล่นพนันจำนวนมากกระทรวงกลาโหมเร่งขับเคลื่อนพลทหารอาสาเปิดเสียโอกาสสร้างทางเลือกอนาคตพร้อมเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
3: กระทรวงกลาโหมเดินหน้า2นโยบายสำคัญได้แก่การรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570และโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยการรับสมัครพลทหารอาสาเปิดมาตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ปัจจุบันมียอดสมัครกว่า 9,600 คนจากเป้าหมาย 25,000 คนและเปิดรับสมัครถึงวันที่24มกราคม2570นโยบายพลทหารอาสามุ่งสร้าง4โอกาสได้แก่ค่าตอบแทนและสวัสดิการการพัฒนาวินัยและสมรรถนะการศึกษาและทักษะอาชีพและโอกาสเลือกเส้นทางอนาคตโดยผู้สมัครทำสัญญา4ปีและหากรับราชการครบ2ปีสามารถลาออกได้โดยไม่เสียสิทธิ์ทั้งยังมีช่องทางต่อยอดเข้าสู่สายทหารหน่วยงานภาครัฐหรือประกอบอาชีพในภาคเอกชนขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมเร่งผลักดันโครงการบ้านมั่นคงชายแดนโดยประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำกรอบความร่วมมือและพื้นที่นำร่องโดยเบื้องต้นมุ่งดำเนินการในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชา5จังหวัดในปี2570กองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพจะสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือและยุทธปกรณ์เพื่อพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชายแดนและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนไม่ได้มุ่งเฉพาะภารกิจด้านทหารเท่านั้นรัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
2: กองทัพบกระดมกำลังลุยน้ำช่วยประชาชนสระแก้วเร่งด่วนหลังฝนถล่มหนักต่อเนื่องหลังสทนช.เตือนเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
4: จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ตามประกาศแจ้งเตือนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้ประกาศให้จังหวัดสระแก้วเป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งส่งผลให้มวลน้ำเพิ่มพื้นที่ขยายวงกว้างสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนล่าสุดวันนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่19จัดกำลังพลลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณพื้นที่เกาะทีทีฟาร์มแอนด์รีสอร์ทตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมทั้งจัดกำลังพลเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมยุทโธปกรณ์ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงตามนโยบายของกองทัพบกในการเคียงข้างและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
2: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลและดีเซล B20 ขึ้น75สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นราคาคงเดิมมีผลตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาวันที่24กันยายนเป็นต้นไป
5: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญให้ติดตามรับฟังรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูดำเนินรายการโดยลุงช้างไทยทิพย์และคุณโชเล่ไทยทิพย์ค่ะ
7: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาป วดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
9: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นBlack Sesamine by เป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็น Black Sesamine by เป็นเอก
8: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
10: ดิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
11: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
7: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
12: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
13: โปรดอะมิโนสูตรเข้มข้นเม็ดฟู่ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดฟู่ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
7: 0812901691
14: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อย ปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่ดีจริงๆ
2: นะขอบคุณครับแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691081-290-1691รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลกฟังสบายสบายกับรายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู
8: สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหแจ๋วเลยทีนี
9: ้สวัสดีครับ
8: โอ้โหพอคุณพ่อขาพ่อมหาจำเริญเล่นเราซะแย่เลย
9: เพราะฝนได้แท้
8: ฝนนะสิ
9: ฝนมันตกไง
8: ฝนหยดทุ่งลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยนะตอนนี้ดังแล้วนะรีเวลดีด้วยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเจ้าหน้าที่เขาโอ้โห
9: น้องพรเพชรใช่ไหม
8: พรเพชรดูแลหน่อยเร็ว
9: คิดถึงนะเพชรนะ
8: คิดถึง นี่อยู่ที่บ้านลาดนะอยู่บ้านลาดเพชรบุรีนะ
9: บนเพชรบุรีเ
8: นี่ยเมื่อสักครู่นี้โรงพยาบาลบ้านลาด
9: ว่าไงอ่ะ
8: ห้อง OPD ห้องเวชระเบียนโทรมาซื้อยาย่าบิงให้แม่
9: ยาย่าบิง
8: ครับ
9: แล้วที่ไหนสั่งวิทยุมาด้วยเมื่อกี้
8: เมื่อสักครู่เนี้ยเหรอ
9: ที่สั่งยาไอเกี่ยวกับกระดูกอ่ะ
8: อ
9: ๋
8: อ
9: ไทยแคลพัด
8: ไทยแคลพัดด้วยแล้วก็วิทยุด้วย
9: สองกระปุกวิทยุ1เครื่องก็ 1,000 บาท
8: ครับผม
9: อืม
8: นี่เลยนะครับมานี่แบบนี้แม่ค่อยชั่วหน่อยมันเกิดจากอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
9: นาน
8: นะครับตอนนี้ไม่ทราบว่ามาครบทุกคืนหรือยังนะ
9: ก็ฟังกันอยู่เนี่ยนะ
8: ลองดูเช็คคนฟังให้หน่อยสิเช็คคนฟังให้หน่อยมีครบกันหรือยังเนี่ย
9: น่าจะ
8: มีวอร์สปอร์มาครบแล้วครับ
9: ครบแล้วนะ
8: ทักทายวอร์สปอร์711
9: สวัสดีชาววอร์สปอร์ทุกท่านทุกคนที่เสียงมันขาดหายไปบ้างเนี่ยนะ
8: เส
9: ีย
8: งมันขาดหายไปนะค่ายจักรพงศ์ประจินบุรี
9: สวัสดีชาวจังหวัดประจินบุรีภาคตะวันออก855 AM เนี่ยนะ
8: ชสหนึ่งกรุงเทพ
9: สวัสดีชาวกทมและปริมณฑลกันด้วย
8: ตำรวจภูธรภาค9
9: ภาค9นี่ก็จังหวัด
8: สตูล
9: จังหวัดสตูลก็ 91.75 FM
8: ตำรวจตะเวนชายแดนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
9: อันนี้ก็ 92.50 FM เนี
8: ่
9: ย
8: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนกาญจนบุรี
9: 97.75 FM นะ
8: ทักทายคุณผู้ฟังที่ตำรวจภูธรภาค5อุตรดิตถ์
9: สวัสดีสวัสดีชาวอุตรดิตถ์ด้วย
8: อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
9: ฟังกันนะ
8: ใครโทรมาสวัสดีวางหูไปแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับน้องเพชรครับผมอ้าวเรียบร้อยเส เสียงดังฟังชัดเจนแจ่มใสนะครับเสียงต้นชั่วโมงมันก็หายไปหน่อยนะไม่เป็นไรนะ
9: ครับ
8: ครับผมอ้าวไม่มาซะแล้วระบบนี้ระบบนี้ไม่เล่นซะแล้วดูสิโอเพ่นสิมาไห
9: ม
8: นะครับข่าวเรื่องราวข่าวสารก็มีเพียบพร้อมวันนี้พี่น้องที่ฟังอยู่ทางเขตของจังหวัดสิงห์บุรีถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
9: ถ้าแลบไม่ปวดท้องเนี่ยนะ
8: ครับ
9: ไปที่ไหนอะนะ
8: นี่เลยงั้นหน้าวัดประดับ
9: หน้าวัดประดับ
8: หน้าวัดประดับนะครับใครโทรมาสวัสดีครับ
0: หัว
8: หัวเราะทำไม
0: เอายาเอายา
8: เดี๋ยวสิเดี๋ยวผมจัดรายการเสร็จเดี๋ยวผมโทรหา
0: จ้า
8: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วโทรหาอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ย
9: อ
8: ยู่ในใจลุงช้างเสมอ
9: สงสัยเดี๋ยวโทรไป
8: ครับผม
9: วันนี้ก็จัดรายการก่อน
8: จัดรายการก่อนนะนี่มาดูเรื่องดินฟ้าอากาศซะก่อนเลยเป็นไง
9: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างวันนี้
8: ครับผ
9: ม
8: วันนี้ภาคเหนือตกร้อยละ40ฝนน้อยแล้วนะ
9: ภาคเหนือ
8: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ40ครับ
9: ส่วนภาคกลาง
8: ร้อยละ70ครับมีที่ไหนบ้าง
9: ตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรี
8: ครับผม
9: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
8: ส่วนภาคตะวันออกตกร้อยละ80ครับ
9: โอ้ตกหนักเนี่ยนครนายกประจินบุรี
8: ครับ
9: ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองด้วย
8: ครับ
9: แล้วไปตกหนักที่จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและจังหวัดตราด
8: เมื่อวานนี้นะครับในตัวเมืองประจินบุรีโดยเฉพาะหมู่บ้านร้อยปีน้ำถึงหัวเข่าเลยนะ
9: น้ำเยอะ
8: ครับน้ำเยอะเลยนะที่หมู่บ้านร้อยปีประจินบุรีแม่น้ำประจินครับที่หน้าโรงพยาบาลอภัยภูเบศนะครับพี่น้องภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับร้อยละ70ครับวันนี้ภาคใต้ตกเยอะครับ
9: อีจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและจังหวัดนราธิวาสนะ
8: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60ครับ
9: มีตกที่จังหวัดระนองและก็พังงา
8: ครับผ
9: ม
8: กรุงเทพและปริมณฑล
9: โอ้โหร้อยละ80ของพื้นที่เนี่ย
8: ครับ
9: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะ
8: เขาว่ากันว่านะว่ากันว่าเนี่ยน้ำจะท่วมกรุงเทพนะเอาอีกแล้วอ่ะน้ำจะท่วมกรุงเทพไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะนะกรมอุตุนิยมวิทยาระวังให้ดีนะคุณผู้ฟังที่ดูเสพโซเชียลเยอะๆนะครับ
9: ม
8: ีเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยากับเพจอะไรมันสักเพจนึงอ่ะที่มันบอกว่าน้ำจะท่วมหนักอะไรพวกเนี้ยผมว่านะผมแนะนำว่าให้ฟังจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาดีกว่าแต่ไอของอีเพจหนึ่งที่ก็ออกมาบอกนะเราก็เชื่อไว้บ้างดีแล้วล่ะ
9: ครับ
8: ไม่เชื่อซะเลยก็ไม่ดีนะเพราะว่ามีเพจเข้ามาเพจหนึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวกับกรมอุตุเขาบอกว่ามหาอุทกภัยยันฝนตกมากกว่าม าก
9: ช่วง 23-27 กันยายนเนี่ยจริง
8: จะตกทั้งวันทั้งคืนจริง
9: โอ้มาหยุดเลยหรือไงไม่นอนเลยไง
8: นั่นน่ะสิกรมอุตุนิยมวิทยาเอ๊ะเราไม่ได้พยากรณ์อากาศงี้ใครมาพยากรณ์เนี้ย
9: มีมาอีกเจ้าหนึ่งหรือไง
8: ตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็มาชี้แจงกระแสมหาอุทกภัยระบุว่าวันอังคารที่22
9: ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ย
8: ถึงเวลา 15:00 นเนี่ยท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการ
9: ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
8: ณศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศนะครับ
9: กรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูล
8: ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสถานการณ์มหาอุทกภัย
9: 122ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ย
8: ซึ่งสร้างความสนใจและความกังวลในหมู่ประชาชนนะ
9: พร้อมกับชี้แจงสถานการณ์ฝนตกหนักถ
8: ึ
9: งหนักมากในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน
8: ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาน
9: ายณัฐวุฒิกล่าวว่า
8: ในช่วงดังกล่าวในไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที
9: ่และก็ตกหนักมากเป็นบางแห่งจริง
8: จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังมากขึ้นแต่ข้อมูลที่ระบุว่ามหาอุทกภัยเนี่ย
9: เป็นยังไง
8: หรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนนั้นไม่สอดคล้องกับข้อมูลของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
9: สถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือ
8: ฝนตกหนักฝนสะสมซึ่งอาจ ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
9: แล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ที่เสี่ยงด้วย
8: ครับทั้งนี้23ถึง27กันยาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
9: แล้วก็ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
8: รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
9: ตลอดจนพื้นที่อื่นๆเนี่ย
8: ตามแนวร่วมของมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังการตกหนักอย่างมากด้วยนะครับ
9: ขณะที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันเนี
8: ่ยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
9: อย่างใกล้ชิดแล้วก็ไปจองตื่นกันหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ด้วยนะ
8: สวัสดีครับ
10: จ้าสั่งไอ้พวกนั้นไปตีวันเลยไงยังไม่ถึง
8: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโทรกลับนะผมออกอากาศเสร็จแล้วผมจะรีบโทรกลับเลยนะ
10: จ
8: ้
10: า
8: ขาผม
9: แล้วไม่ขึ้นง่ายแล้วเนี่ย
8: ไม่ยอมขึ้นซะแล้วไอ้โปรแกรมเนี้ยนะครับสงสัยมันจะเจ๊งบงไปแล้วล่ะมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะเราไม่ได้ส่งไปยังอย่างวันเนี้ยยาย่าบิงหมดเกลี้ยงเลยนะฮะยาย่าบิงหมดกิน360กล่องผมขาย3วันหมด
9: ยาย่าบิงบำรุงสายตาดวงตาเนี่ยนะ
8: ของไทยทิพย์โอสถเขานะแล้วก็ดีแคร์ดีก็ไล่ก้นมาติดๆเลย
9: ดีแคร์ก็คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ย
8: โกโก้โกโก้มาแล้วครับที่บอกหมดเมื่อวานเนี่ยนะเพราะมาถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับ
9: รอรับกันได้
8: เดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเอาไปส่งให้เนาะนะครับใครที่อยู่ในเขตของที่ต่างๆที่สั่งกันไว้โกโก้โกโก้เนี่ยตอนนี้มาแล้วนะครับ
9: ครับ
8: รอนิดเดียวนะรอนิดเดียวเดี๋ยวได้มาได้เลยนะครับเอ๊ะโปรแกรมผมไม่เล่นนะเนี่ยทำไงเนี่ยนะนี่อันนี้สิอันนี้มาไงเลยตัวเนี้ยอ๋อ
9: เข้าใจ
8: แล้วนี่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วนี่เข้าใจแล้วนะนี่นี
9: ่เริ่มฉลาดแล้ว
8: เริ่มฉลาดแล้วมันจะฉลาดกว่าเราได้ไงอะคอมพิวเตอร์เนี่ยมนุษย์เป็นคนสร้างให้อะนะ
9: ทำผิดทุกวัน
8: ผิดทุกวันครับผมเป็นครูไง
9: ผิดเป็นครูใช่ไหม
8: ใช่ ผิดเป็นครูนะ
9: สบายมืดไปอีกแล
8: ้
9: ว
8: นี่ไง yes นี่ yes ก็นี่ไงนี่ไงโปรแกรมมันลบก็นี่ตั้งขึ้นมาใหม่สิ
9: อะไรขึ้นมาเยอะนะ
8: yes yes yes yes นี่ครับผม
9: โอ
8: ้เอออ
9: ้าว
8: อ้าวนะครับก็รอดูเข้าไปก็จะขึ้นไม่ขึ้นนะ
9: อ
8: ่ะมาดูข่าวกันเลยเอ้ยนี่ก่อนดีกว่าง
9: านกฐินสามัคคีใช่ไหม
8: งานกฐินงานกฐินครับ
9: ก็ประกาศรวมกันไปนะ
8: ครับล่าสุดมาใหม่วัดแล้ววัดทองใบอ
9: ๋อวัดตะทองใบเองเป็นหลวงพ่อไง ก็จะทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยก็จะทอดเวลาไล่เลี่ยกันช่วงกลางวันเนี่ยนะ
8: ครับ
9: จะทำบุญกฐิน500บาท 1,000 บาทหรือตากำลังศรัทธาของท่านก็แล้วแต
8: ่ครับ
9: จะบริจาคโรงทานติดต่อกับทางวัด31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมกฐินวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดคลองมากตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
8: ครับ
9: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดพระเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดราชนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายน วัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวงจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเคียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีวันที่22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีแล้วก็15พฤศจิกายนวัดเทพอภัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีส่วนงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรีก็29 30 31ตุลาคม2คืน2วันนี้ก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
8: ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมให้ฟังสปอร์ตสักแป๊บนึงก่อนนะผมขออนุญาตเข้าไปสู่เรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ให้มันใช้ได้ก่อนเนาะแป๊บเดียวครับ
11: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691

0: สรุปทำอะไรไม่ได
1: ้ต้องปิดเครื่องคลิกรีลันใหม่เหรอ
0: ต้องรีสตาร์ทใหม
1: ่รีสตาร์ทใหม่นะ
0: ระทึกรถซุปเปอร์คาร์2คันเสียหลักหงายทองล้อชี้ฟ้าพังยับเจ็บ3ครับ
1: กู้ภัยต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือเนี่ย
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาย่าบิงและดีแคร์ครับ
1: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจก็ทางด้านของดีแคร
0: ์ครับ
1: แต่ถ้ายาย่าบิงนี่ก็กระปุกหนึ่ง800 บาทมี60แคปซูลนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแบบแซปซูลแคปซูล
0: ครับผม
1: ส่วนทางด้านของยาย่าบิงนี่เป็นแบบซอฟเยลนะ
0: ครับ
1: 2กระปุก600
0: ดีแคร์ดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: ดีแคร์ดีแคร
0: ์ดีแคร์เป็นซอฟเยล
1: 2ปุก650บาทนะ
0: ใช่
1: 4กระปุกก็ 1,300
0: ขายไม่กระปุกหนึ่งราคาเหมือนโปรมิกออยล์เลย
1: โปรมิกออยล์ก็ราคาเดียวกัน
0: ดูแลไตนะ
1: โปรเหมือนกัน
0: ก่อนนอนอย่าไปกินอาหารเยอะก่อนนอนนี่ชงโกโก้ช้างเขากินนี่เมื่อคืนนี้พี่ปั้นบอกแม่หลับสบายเลยกินโกโก้ลุงช้างเขาเนี่ยเขาเรียกผมน้องช้าง อายุน้อยเข้ามาอีกหน่อยนี่นะ
1: น้องช้างเนี่ย
0: น้องช้างไม่ใช่ท้องช้างนะน้องช้าง
1: น้องช้างนี่ลูกโคตรออดเนี่ย
0: โคตรออดโคตรวอลเลย์บอลนะครับผม
1: หวานลมโคตรลมหายท้อง
0: 15:30 นเมื่อวานนี้นะครับหน่วยกู้ภัยศรัทธาธรรมเพชรบูรณ์รับแจ้งเกิด
1: อุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำเนี่ย
0: บริเวณบ้านห้วยแล้งรอยต่ออำเภอลมสักอลมเก่า
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าไม่มีคนเจ็บหลายราย
0: ไปตรวจสอบเนี่ยเมื่อวานนี้ลมเก่าก็หนักแน่น้ำนะ
1: ฝนมาตกง่าย
0: ครับผม
1: มีน้ำ
0: ครับที่เกิดเหตุพบรถซุปเปอร์คาร์2คันนะ
1: ในสภาพพลิกคว่ำหงายท้องล้อชี้ฟ้า
0: หลังคากระแทกกับพื้นนะจากการตรวจสอบเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3ราย
1: เจ้าหน้าที่ก็ต้องเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวคงมีมาแล้วเราจะได้แจ้งให้ทราบต่อไปครับ
1: รถแพงเนี่ยนะ
0: รถราคาเป็น10ล้านนะซุปเปอร์คาร์เนี่ย
1: หายทองเดียวทีฟ้าหมุนติ้วๆเนี่ยนะ
0: ขอบคุณหน่วยกู้ภัยสว่างมงคลศรัทธาธรรมเพชรบูรณ์นะ
1: ส่งมาให้ได้มีข่าวฟังกัน
0: ครับมีเรื่องราวข่าวประหารชีวิตแล้วเอ้า
1: ประหารชีวิตใครล่ะ
0: ไอ้คนที่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ไปจอดแล้วระเบิดตุ้มไง
1: ขาบอมเนี่ยนะ
0: เนี่ยนั่นไป59นะ
1: โอ้หลายปีเนี่ยรับสารภาพแล้ว
0: เหลือจำคุก50ปีไหม
1: เดี๋ยวก็ออกนะ
0: ประหารชีวิตกับจำคุกตลอดชีวิตมีจริงไหมในประเทศไทยอ๋อเล่าตายังออกมาแล้วนะ
1: ออกมาแล้ว
0: ประหารชีวิตเหลือตลอดชีวิต
1: แล้วก็ตอนนี้ออกมาแล้ว
0: ออกมาแล้วป๋าเลยวัดผมก็วุ่นวายแล้วทีเนี้ยปืนผ่าหน้าไม้กระพกไม่ได้จะทำยังไงดีวะเนี่ย
1: บอกก็ตากว่าจะจับได้เป็นยังไง
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ลูกน้องบาดเจ็บไปกี่รายตายไปกี่คนนะนะว่ากันไปนะครับตอนนี้เข้าพิพากษาแล้วนะทางที่รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: เอนไซม์ชนิดแคปซูล
1: ไบโอดี
0: 4กระปุก2,000 บาทครับ
1: 2,000 บาทก็แถมให้1กระปุกนะ
0: ดูแลร่างกายกันนะ
1: เพราะว่ามีสารโปรตีนที่จะไปเติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: บางคนกินแบบแคปซูลไม่ได้ก็ตับเอาผงสมุนไพรในแคปซูลออกมาผสมกับโกโก้เลยแหลมเลยขอบอกปุกละ690นะลองดูสักกระปุกนึงก็ได้จะดูความแตกต่างเป็นอย่างไรครับ
1: นั่น
0: Facebook ทีมโฆษกกอรมน.เผยแพร่ระบุข้อความว่า
1: ว่ายังไง
0: ศาลจังหวัดนราธิวาสมีคำสั่งพิพากษาประหารชีวิตนาย
1: นายอะไรนะ
0: นายอาหาหมัดซายุกีครับ
1: จำเลยในคดีรอบนำระเบิดซุกซ่อนในรถจักรยานยนต
0: ์และนำไปจอดบริเวณปากซอยละไม้อุทิศอำเภอเมืองนราธิวาสตั้งแต
1: ่วันที่25เมษายน2559
0: ศาลวิเคราะห์นี่10ปีแล้วนะสารพิเคราะห์แล้วนะครับ
1: เป็นไง
0: ฐานความผิดเนี้ยนะครับจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องทั้งข้อกล่าวหาก่อการร้ายนะครับลักซ่องโจรด้วย
1: ซ่องโจร
0: ฆ่าด้วยพยายามฆ่าผู้อื่นด้วย
1: โดยไตร่ตรองรวมถึงความผิดทางด้านอาวุธปืน
0: และก็วัตถุระเบิดด้วย
1: อย่างไรก็ตาม
0: นายอาหาหมัดซายุกิให้การรับสารภาพครับ
1: ให้การรับสารภาพศาลลงโทษให้กึ่งหนึ่ง
0: เหลือจำคุก50ปีครับ
1: และขังไว้ระหว่างการอุทธรณ์ด้วย
0: มีข้ออุทธรณ์นึงนะแต่ระหว่างอุทธรณ์ไม่ให้ประกันตัวนะครับก็ขังไว้ก่อน
1: ขังไว้
0: ทั้งนี้คำพิพากษายังเป็นของศาลชั้นต้นอยู่นะจำเลยยังมีสิทธิ์อุทธรณ์ตามกฎหมายครับกรมน.ได้ให้ความสำคัญนะกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1: ควบคู่กับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
0: และบังคับใช้กฎหมายครับเพื่อให้เหตุการณ์ความรุนแรงเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
1: และก็สร้างความสงบปลอดภัยยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวภาคใต
0: ้ครับความรุนแรงต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทุกคดี
1: ทุกคดี
0: ต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานและกฎหมายครับ
1: เอากฎหมายเป็นหลักเนี่ยนะ
0: ใช่
1: 50ปีเดี๋ยวก็ได้ออกกันนะ
0: ไม่นานหรอก
1: เดี๋ยวก็ออกมาทําอย่างเก่าอีกก็เปล่า
0: คุณลองไปติดดูสิ
1: โอ้ไม่ไปติดละ
0: ไอ้คนอยู่ข้างนอกทําไมแป๊บเดียวไอ้คนอยู่ข้างในนับวันนับคืนเนี่ยนะ
1: รู้นะข้างบ้านไปติด7ปีนะ
0: แล้วตอนนี้ติดจริงๆเท่าไหร่อ่ะ
1: ก็เมียไปบอกผัวเธอติด3ปีแล้วเนี่ยฉันก็คอยเธอไม่ต้องห่วงฉันนะฉันมีผัวใหม่ไปแล้ว
0: อ้าว
1: ผัวก็บอกว่าเมียก็ไม่ต้องห่วงพี่นะพี่ก็มีผัวใหม่อยู่ในคุกนี่แหละ
0: ว้าย
1: เอาไปเยี่ยมกัน
0: ทำให้ลูกคนข้างบ้านผมอีกแล้ว
1: เอาอีกแล้วคุณนี่ข้างบ้านเยอะเหมือนกันอ
0: ันนี้ลูกเขา
1: ลูกเขาไง
0: เออ
1: เป็นไงอ่ะ
0: พ่อไปบวชอยู่ที่วัด
1: แ
0: ม่ก็อยู่กันเนี่ยอยู่กันแม่เนี่ยอยู่สองคนเนี่ยเนี่ย
1: แล้วไง
0: ลูกไปถามพ
1: ่อ
0: พ่อมาบวชทำไมล่ะเนี่ย
1: เออ
0: ทำไมเมื่อไหร่จะกลับบ้านสักทีเล่า
1: แล้วว่าไง
0: ยังไม่สบายใจ
1: พ่อบอกไม่สบายใจลูกเอ้ย
0: เออแล้วพ่ออยู่บวชยังไม่สบายใจดี
1: เออ
0: เนี่ยได้ข่าวว่าแม่หนีออกจากบ้านไปมีผัวใหม่แล้ว
1: แล้วพ่อว่าไงอ่ะ
0: เออเดี๋ยวพรุ่งนี้กูศึกแล้ว
1: สบายใจเนี่ยมีผัวใหม่ไปเนี่ยนะ
0: ไปสักทีเถอะนี่ครับจีนแก๊งจีนนี่พวกจีนเทาจีนไม่เทาอะไรก็ไม่รู
1: ้เป็นไงอีกเนี่ย
0: ม
1: ัน
0: มีตังค์ใช่ไหมมันเข้ามาอยู่ในบ้านเราตังค์มันเยอะ
1: มีตังค์มาจากไหนก็ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้มันยังไงก็ไม่รู้ข่าวนี้นะมันตั้งวงกินเหล้าไม่พอใจนะ
1: แล้วเป็นไง
0: เอาสาวสวยของคนไทยแล้วเนี่ยมาเอนเตอร์เทนมาชงเหล้ามาร้องเพลงมาเต้นระบำให้ดูอ่ะทีนี้ไอ้พวกแก๊งเนี่ยมันก็เอาข่มมันลวงไปให้ข่มขืนไง
1: ทำยังไงบ้างอะนะ
0: ใช้โซ่ล่ามแล้วกักขังหน่วงเหนียวแล้วก็เข้าคิวกัน
1: คนจีนไงทำพิเรนเหมือนคนไทยเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: คนไทยไม่พิเรนถึงขนาดนี้หรอเมื่อวานนี้ก็มันคือมันต้องมาเช้านี้ถึงเนาะเที่ยงคืนนะ
1: เที่ยงคืน30นาทีของเมื่อคืนเนี่ย
0: ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีรับการประสานขอความช่วยเหลือ
1: จากญาติของหญิงสาวชาวจีนรายหนึ่ง
0: หลังได้รับข้อมูลจากหญิงสาวอ้างว่า
1: ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มชาวจีน
0: ถูกกักขังและขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วยเหลือหน่อยด้วยเจ้าค่ะ
1: ช่วยเหลือหญิงสาวหน่อยสิเล่า
0: จากนั้นตำรวจก็ใช้สายตรวจไปสืบข่าว
1: สืบข่าวสภ.บางละมุงไป
0: ไปร่วมด้วยช่วยกันนายอำเภอบางละมุงก็ต้องไป
1: ตำรวจท่องเที่ยวก็ไป
0: สืบสวนตำรวจท่องเที่ยวสืบสวนตม.3ไป
1: แล้วก็สืบสวนเข้าเมืองชลบุรีไปกันหมดนะ
0: คนที่กำลังกว่า20นายปิดล้อมบ้านพักหลังดังกล่าว
1: ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะ
0: พอไปถึงบ้านพักลักษณะเป็น2ชั้นเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังล้อมรอบเอาไว
1: ้ล้อมบ้านเอาไว
0: ้ให้บางส่วนเป็นรั้วในบางส่วนในทั้งด้านหน้าบ้านนะ
1: ปีนเข้าไป
0: ต้องคุมตัวชายชาวจีนที่นั่งอยู่บนโซฟาทั้งล่างใน1คน
1: จับได้1คนแล้วตรวจสอบที่ห้องบริเวณชั้นล่างติดๆกันเนี่ย
0: พบหญิงสาวชาวจีนแล้วไปไม่ใช่ชาวไทย
1: ชาวจีน2ราย
0: เจ้าหน้าที่จึงขึ้นไปตรวจสอบบริเวณชั้น2
1: ก็พบชาวจีนอีก3คนเป็นชายเลย
0: สั่งให้นั่งลงและควบคุมตัวไว้ครับ
1: นั่งลงเดี๋ยวนี
0: ้คณะจ๋อจ๋ออ
1: ๋อเรียกจ๋อ
0: ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบห้องนอนอีกห้องนึงชั้น2
1: ก็พบสาวชาวจีนสวมชุดนอนอยู่ในภายในอะ
0: สภาพร่างกายที่สะบักสะบอมอยู่ในการหวาดกลัว
1: เจ้าหน้าที่พยายามพูดคุย
0: ได้การช่วยเหลือโดยหญิงสาวมีอาการดีใจ
1: แล้วก็หลังจากทราบข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าไปทำการช่วยเหลือ
0: ว่าดีใจสุขๆเลยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบโซ่ความยาวยาวมากละประมาณเส้นนึงซึ่งถูกระบุว่าใช้สำหรับล่ามไม่ให้เหยื่อหลบหนี
1: อ๋อไม่ให้ผู้หญิงหนี
0: รวมถึงพบกล่องถุงยางอนามัยด้วย
1: หลายรายการด้วย
0: อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดคือยาไอด้วย
1: แล้วก็มีอะไรกันนะ
0: พอตเคที่ผ่านการใช้งานมาแล้วด้วย
1: ถูกแล้ว
0: ทางด้านตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ในช่วง5ทุ่มของเมื่อคืนเนี้ย
1: คือวันที่22
0: อ่
1: ะนะที่ผ่านมาเนี่ย
0: ได้รับแจ้งจากญาติของหญิงสาวชาวจีนว่า
1: หญิงสาวอาจจะตกเป็นอันตราย
0: หลังส่งข้อความผ่านแอปพลิเคชัน V WeChat
1: ขอความช่วยเหลือ
0: ข้อความดังกล่าวระบุโทรศัพท์มือถือไม่ได้อยู่กับตัว
1: อ้าว
0: อ้างว่าถูกกักตัวพร้อมขอให้บุคคลที่ได้รับข้อความอย่าส่งข้อความกลับไปยังโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวนะ
1: หญิงสาวยังระบุอีกว่า
0: ภายในที่เนี้ยมีผู้ชายจำนวนหนึ่งและผู้หญิง3คน
1: พร้อมขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย
0: มาช่วยเดินทางมามาช่วยหนูหน่อยมาช่วยกันเยอะๆนะหลังจากนั้นก็ส่งพิกัดสถานที่ให้กับบุคคลใกล้ชิด
1: ระบุว่าเป็น
0: วิลล่า2ชั้น
1: 2ชั้นนะ
0: คุณตำรวจมากันหน่อยระวัดระวังด้วยนะบุคคลภายในมันมีปืนนะ
1: แล้วก็
0: ท้ายข้อความ
1: หญิงสาวยังย้ำอีกว่า
0: หากมีใครส่งข้อความกลับมายังโทรศัพท์ของเธออ าจทำให้สถานการณ์ไม่ปลอดภัย
1: ขอให้แจ้งบุคคลที่ชื่อว่า
0: จีเสียง
1: จีเสียง
0: ไม่ให้ส่งข้อความมาหาเธอเช่นกัน
1: อ๋อ
0: ที่จากการตรวจสอบเอกสารเดินทางครับ
1: เจ้าหน้าที่พบหญิงสาวชาวจีนทั้ง3รายเนี่ย
0: ประกอบด้วยหลิวอายุ36ปี
1: อีกคนก็หลิว
0: 32ปี
1: อีกคนนึง
0: ซิงอายุ23ปี
1: ถือสัญชาติจีนเนี่ย
0: เบื้องต้นหญิงสาวทั้ง3รายให้ข้อมูลว่า
1: ผู้ก่อเหตุเนี่ยติดต่อว่าจ้างมา
0: ทำงานเอนเตอร์เทนก่อนจะเดินทางมายาบ้านหลังดังกล่าว
1: อันนี้มาถึงก็ถูกขังเอาไว้แล้ว
0: อ้างว่าถูกข่มขืน
1: โดนข่มขืนด้วย
0: แล้วก็มีการเรียกค่าถ่ายไปยังญาติด้วยนะ
1: ข่มขืนแล้วยังจะเรียกค่าถ่ายเขาอีกเนี่ยนะ
0: ส่วนผู้ต้องสงสัยที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้เนี่ยเป็นชายจีน4คน
1: มี4คนนะ
0: จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า
1: ทั้งหมดเนี่ยไม่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย
0: แอบเข้ามาบ้านเราเนี่ยโดยผิดกฎหมาย
1: ทำมาท่องทางธรรมชาติเนี่ยนะ
0: ขณะที่ผู้สื่อข่าวยังได้รับข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากโทรศัพท์มือถือของหนึ่งในผู้ก่อเหตุ
1: พบภาพบางส่วนเนี่ย
0: ที่เกี่ยวข้องกับการลวนลามหญิงสาวชาวจีน
1: รวมถึงที่เกี่ยวกับการขายยาเคเนี่ยนะ
0: ครับทั้งสูบทั้งขายทั้งกินแล้วครับ
1: เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
0: จะได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
1: รวมถึงตรวจสอบข้อเท็จจริง
0: เกี่ยวกับการกักขังข่มขืนและเรียกค่าไถ
1: ่ตามที่ได้รับแจ้งไปนะ
0: โอ้โหพ่อคุณเลย
1: ข่มขืนเขาด้วยเนี
0: ่ยได้อะไรขึ้นมา
1: ไม่รู้จะข่มขืนให้มันได้อะไรคนเรานี่ก็แปลกนะ
0: ครับผมวันนี้อาจจะกุกตะกักหน่อยนะพ่อคุณแม่คุณนะ
1: นั่นเจ
0: ้ไม่น่าเลย
1: มือบอลเนี่ย
0: มือบอล

0: ยาโรงพยาบาลเนี่ย
1: แล้วก็เอายาของ
0: โรงพยาบาล
1: มากินคู่กับมาลาคินกเราก็ได
0: ้มาลาคินกของเราก็มี
1: ใช่
0: ปุกกระ300
1: ซื้อ
0: ซื้อ3ซื้อ2กระปุกนี่ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ4กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกนึงนะ
0: แถมให้มาลาคินกนะ
1: ครับผ
0: ม
1: ส่วนท่านที่กระดูกก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบแต่มันไม่ได้ปวด
0: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำนะ
1: กินก่อนนอน2เม็ดนะ
0: น้ำมันงาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
1: งาดำนี่ไอ้น้ำมันที่ได้จากน้ำมันงาดำเนี่ยมันจะไปเคลือบกระดูกและข้อต่อของท่านในร่างกายตอนเรานอนไปนะมันจะเดินทางไปเคลือบไปทำอะไรเงานั่นแหละนะมันจะได้ไม่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บแต่ถ้าปล่อยให้ไว้นานๆมันผุมันพุนมันก๊อบมันแก๊บมันปวดขึ้นมาต้องเดือดร้อนถึงไท
0: แคลพัดเด
1: ็ดอันนั้นนะ
0: หายแคลพัดใน2กระปุกก็500นะ
1: บำรุงข้อบำรุงกระดูกที่กระดูกมันพุนมันเสื่อมมันหมดสภาพเลยนะ
0: 4กระปุกก็ 1,000 แถม1กระปุกนะ
1: ครับผมแล้วก็เป็นก้าวไปรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: นิ้วล็อกอย่างเงี้ยนะ
1: ไทยทิปโอสดครับ
0: สูตรดั้งเดิมเนี่ยเป็นกล่องกล่องละ200เนี่ย
1: ครับ
0: ซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ถูกต้อง
0: ซื้อ5กล่องแถม1กล่อง
1: ใช่
0: เ
1: ห็นไหมเรามีให้ท่าน
0: ปวดเส้นเน้นตึงก็แบบทันที
1: แคปซูลนะครับ
0: ปกติ300
1: ฉี่ไม่พุ่งไม่ปวดปวดฉี่บ่อยๆก็
0: รับประทานโฟกัสเนี่ย
1: แต่ต้องดูด้วยนะว่ามันฉี่บ่อยแต่มันฉี่นิดเดียวนะไม่ได้ฉี่เยอะนะถ้ามันฉี่เยอะๆไปยังนะถ้ามันฉี่เยอะคุณฟองฟอดนี่ไม่เบาหวานก็โรคไตถามถึงนะถ้ามันฉี่กระปิบกระปอยฉี่ลดหัวนี่โป้เท้านี่แน่นอนครับต่อมลูกหมากมันกดทับท่อปัสสาวะเพราะนั้นทานฟอกัสนะจ๊ะ
0: ฟอกัสนะฟอกัสนะ
1: ครับผม
0: กล่องสีเขียวนี่แหละ
1: กล่องเดียว
0: เยี่ยวคร่องเด้
1: อึไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลม
0: อันนี้ก็รับประทานไส้เลี่ยมจอย
1: ครับผม
0: ไส้เลี่ยมจอย
1: ถูกต้อง
0: เออ
1: ไส้เลี่ยมจอยเป็นแคปซูลนะ
0: รับประทานง่าย
1: แต่ถ้าต้องการชงน้ำดื่ม
0: ก็เป็นแบบผงชงน้ำเย็นรับประทานเนี่ยนะ
1: ครับ
0: นั่นคือ
1: จอยมิกฟู้ดครับ
0: จอยมิกฟู้ดนะ
1: ครับผม
0: รับประทานกัน
1: ใช่แล้วก็ราคาเดียวกันนะครับไอ้ห้าวอ่ะ
0: ราคาเดียวกันไง
1: ใช่
0: ห้าวเนี่ยนะ
1: ใช่
0: แข็งแข็งเหมือนปีดาเนี่ยนะไปไหนวะเนี่ยไปไหน
1: วันนี้ไปนู่นหน้าวัดประดับถ้าฝนไม่ตกนะ
0: นกไปร้องแฉแลบไม่ปวดท้องนะ
1: แล้วเจอกันนะครับ
0: หน้าวัดประดับตำบลอะไรนะ
1: ตำบลบางละจัน
0: อำเภอ
1: ค่ายบางละจัน
0: สิงห์บุรีนะ
1: ครับผม
0: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: ครับคุณยายแบงค์เลสเตอร์ขอบคุณกันจอมพลังถ้าไม่มีกันวันนั้นก็คงไม่มีชั้นวันนี้นี
0: ่คุณยาย
1: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจากยาบรรเทาฤทธิ์ดวง
0: อาวานของไทยทิปโอสดนะ
1: กระปุกละ350บาทจ้าร
0: ับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์สีดวงทวาร
1: ครับผม ยายของแบงค์ลิสเตอร์เนี่ยนะคือคุณก็จะมีนางพรทิพย์สังฤทธิ์หรือยายเล็กแกบอกว่าขอบคุณท่านธรรมนัสและก็กันจอมพลังและพี่เอ็มที่ส่งเงินให้ทุกๆเดือนท่านธรรมนัสยังส่งเงินให้เดือนละ 6,000 บาทเอ็มเอกชาติเดือนละ 10,000 บาทแต่เบิร์ดวันว่างว่างให้ครั้งเดียวก็ดาราอินฟลูเอนเซอร์ดังนั้นนะ
0: นาน
1: มาเยี่ยมให้ครั้งเดียวหายหน้าไปเลยแต่ทิ้งสำคัญขอขอบคุณกันจอมพลังที่ยังสนใจยายโทรหาตลอดเอาละครับกันจอมพลังโดนถูกตั้
0: ม
1: บ้าพลังถล่มอยู่ตรงไหน
0: มีหนวดเหมือนกันด้วย
1: นายพันเทพหรือน้าเทพน้าชายของแบงค์บอกว่าย
0: ังไง
1: หลังจากแบงค์ลิสเตอร์เสียชีวิตก็มีพี่กันจอมพลังแล้วก็พี่เอ็มเอกชาติที่ช่วยครอบครัวตลอด3ปี
0: โดยท่านธรรมนัสก็ส่งเงินช่วยเดือนละ 6,000 บาท
1: ผ่านมูลนิธิกันจอมพลังครับหากไม่มีพี่กันจอมพลังความทวงความยุติธรรมให้แบงค์ลิสเตอร
0: ์ในวันนั้น
1: ครอบครัวยายเล็กและกับผมเนี่ยคงไม่มีวันนี้นะครับตอนนี้ยายแล้วผมอยู่ที่บ้านอำเภอบ้านผือ
0: พร้อมกับพ่อแบง
1: ค์เลสเตอร์ที่เป็นที่แกมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนาะเขาจ้างทำอะไรก็ทำหาเงินเลี้ยงยายให้ทำนู่นทำนี่ไปกินอะไรก็กินในเจ้าอะไรวันว่างๆเมื่อกี้เนี่ย
0: ครับ
1: หายไปเลยให้ทีเดียวอ่ะตอนนี้ยายไม่ลำบากแล้วนะ
0: ไม่ลำบากแล้ว
1: น้าก็บอกว่ายังคุยกับทีมงานพี่กันตลอด
0: แล้วก็ช่วงเนี้ย
1: พี่กันพลังก็จอมพลังก็มีปัญหาผมก็ได้แต่กำลังใจสู้ๆนะพี่

0: กันจอมพลังกับทางด้านตั้มบ้าพลังเนี่ยนะ
1: ครับผม
0: มีแบบนี้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ตอนนี้พรรคฝ่ายพรรครัฐบาลนี่ยังไม่ได้ต้อนรับพรรคกล้าทำนะ
0: ยังหรือไง
1: ยังเดี๋ยวให้เขารับพรรคกล้าทำก่อนค่อยว่ากันนะ
0: ตอนนี้เขาลาออกจากพรรคฝ่ายค้านไปแล้วนี
1: ่ไม่ไปแล้วไม่อยู่แล้ว
0: ส
1: ักครู่เดี๋ยวเราจะกลับมานะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้อาจจะมีกระดกกระแดกกระดองกระแดงมั่งอย่าว่ากันนะ
0: ขออภัยด้วย
1: ครับมันเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส
0: ์
1: เนาะเราพยายามทำเต็มที่และคนแก่สองคนจัดรายการก็คิดดูเอาเองฮะ สุขเราหกขนาดไหนเดี๋ยวกลับมาจ้า
0: จ้า

ท่านผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหลายครับถ้าท่านไม่ชำนาญทางแล้วกรุณาอย่าขับรถของท่านออกไปเลยนะครับเพราะขณะนี้น้ำท่วมจนมองไม่ออกว่าตรงไหนถนนตรงไหนเป็นคลองเมื่อเช้าได้มีรถเมย์คันหนึ่งขับเลี้ยวลงคลองหลอดพาผู้โดยสารจมหายไปทั้งคันทั้งโชเฟอร์และผู้โดยสารทั้งหมดที่อยู่ในรถไม่ทราบว่าทำอะไรกันอยู่ครับเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นมีใครขึ้นมาแจ้งความสักคนเลยแม่ใจเย็นจริงๆ

ตอนนี้ท่วมไปเกือบทุกที่แล้วนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำได้ท่วมฟาร์มจระเข้แห่งหนึ่งซึ่งมีจระเข้อยู่ประมาณ 3,000 ตัวล้วนจะเป็นจระเข้ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นได้หนีออกไปหมดแล้วโถน่าสงสารเหลือเกินนะครับอาหารก็ยังไม่ได้กินมันคงจะหิวแย่แล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดพบเห็นที่ไหนกรุณาอุทิศร่างกายของท่านเพื่อเป็นอาหารของจระเข้ที่น่าสงสารเหล่านั้นด้วยนึกว่าเอาบุญก็แล้วกันนะครับ

0: แล้วมาชนกันอีท่าไหนล่ะครับเนี่ยฮะ
1: ก็เลี่ยนนั่นแหละครับความเส้นกลางว่าทั้งผมเนี่ยครับ
2: ก็คุณนั่นแหละขับล้ำเส้นผมว่าผมพยายามแอบๆแล้วเชียวนะ
0: เอาละเอาละพวกคุณรู้ได้ยังไงว่าเส้นมันอยู่ตรงไหนเอาอย่างนี้ดีกว่าจอดคากันไว้อย่างนี้แล้วรอให้น้ำแห้งซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันจะได้รู้ว่าใครล้ำเส้นใครไม่ล้ำเส้นดีไหม
1: ดีครับ

0: ในขณะนี้น้ำแห้งหมดแล้วนะครับแต่ไม่ทราบว่าบ้านของใครถูกน้ำซัดไปกองอยู่กลางถนนพระราม8โน่นทำให้การจราจรติด
1: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืช6ชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
2: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
1: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
5: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ของมารวยทีวี
4: ใช่
9: จริงๆขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มี
2: วิทยุเจรตาหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังและทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดับกลิ่นเก่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: กรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำลอกคลองดันท่อเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงคุณชนากาเหลี่ยมทองรายงานครับ
7: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครมีแนวโน้มฝนตกหนักตามการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครได้มีแผนรับมือทั้งในการลอกคลองในกทม.กว่า 1,700 คลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงทั้งหมด20จุดที่มีการก่อสร้างโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าขณะเดียวกันจะใช้เครื่องมือติดตามสถานการณ์ฝนเช่นระบบเรดาร์และเซ็นเซอร์อัจฉริยะติดตั้งระบบเรดาร์ตรวจอากาศ C แบนด์จำนวน2สถานีระบบตรวจวัดปริมาณน้ำฝน130สถานีและระบบตรวจวัดปริมาณน้ำท่วมผิวการจราจร248สถานีเชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์รวมทั้งเครื่องสูบน้ำที่กระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ใช้วิธีดันท่อระบายน้ำก่อสร้างและขยายเครือข่ายระบบระบายน้ำใต้ดินในถนนสายหลักด้วยวิธีดันท่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและระบบช่วยเตือนภัยดิจิตอลโดยเฉพาะได้ประสานการใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่น Google Flood Hubช่วยพยากรณ์และเตือนภัยน้ำล้นตลิ่งล่วงหน้าได้กำชับเขตแล้วในการช่วยเหลือประชาชนรวมถึงให้ส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วไปติดตามสถานการณ์หากเกิดขึ้นชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
6: ต่อกันที่ขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานครับ
8: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026วันนี้ทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มมา1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงโดยเหรียญทองได้จากขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมซึ่งนับเป็นการคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมในรอบ28ปีของทีมขี่ม้าไทยและนับเป็นเหรียญทองที่5ของทัพนักกีฬาไทยในศึกไอจินาโกย่าครั้งนี้ส่วน2เหรียญเงินได้จากวรปัตรสิทธิจูนักกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งในประเภทบุคคลและอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬาหญิงป้อบินสกีตบุคคลหญิงขณะที่3เหรียญทองแดงได้จากธีรพัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ต่อสู้หนุ่มไทยในรุ่นน้ำหนัก84กิโลกรัมขึ้นไปและได้จากสุรจนาคำเบ้าในกีฬายกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงซึ่งสุรจนาทำน้ำหนักรวมได้214กิโลกรัมจากท่าสแนทยกได้95กิโลกรัมและท่าคินแอนเจิร์กยกได้119กิโลกรัมและได้จากทีมแบดมินตันชายไทยหลังทีมแบดหนุ่มไทยแพ้อินโดนีเซีย1-3คู่ทำให้ทีมแบดชายของไทยกลับมาคว้าเหรียญได้อีกครั้งในรอบ16ปีซึ่งทำให้ขณะนี้ทัพนักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงยังคงรั้งอันดับที่5ของตารางเหรียญรางวัลด้านฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่น0ประตูต่อ3ในเกมรอบแบ่งกลุ่มA นัดที่3ทำให้แข้งช้างศึกแข่ง3นัดมี6คะแนนจบรองแชมป์ของกลุ่ม A ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายจะไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์ของกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
9: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
10: ปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บ
11: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: ยังคุกคักคุกคักเหมือนเดิ
1: ม
0: อ่ะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่โรงเรียนในร้อยประจุลจอม9จังหวัดนครนายกด้วยนะครับ
1: 89.75 FM เนี่ยนะ
0: นอกนั้นยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะ
1: ทุกคืนทุกสถานี
0: ครับผม
1: รับฟังกัน
0: รับฟังกันแล้วก็กระซิบไปคนข้างๆมาฟังบอกกูจะไปฟังไงแล้วกูไม่มีวิทยุ
1: อ๋อก็ซื้อที่ตอนนี้เขามีขายแล้ว
0: เออเมื่อกี้ก็ซื้อ500เอง
1: ซื้อ500เพราะอะไรอ่ะนะ
0: ก็ซื้ออย่างอื่นด้วยอ่ะ
1: ไทยแคลพัดไง
0: เออซื้อไทยแคลพัดด้วยซื้อโกโก้ด้วย
1: อืม
0: เมื่อกี้นี่จากบ้านหมี่มาซื้อโกโก้ด้วยแหละ
1: อืม
0: นะอ้าวโกโก้ของเรานี่เอ๋ยไม่นึกเลยจะอร่อยเลิศประเสริฐสี
1: กล่องนึงก็300ซื้อ2กล่อง500
0: ครับผม
1: โกโก้
0: โดยเฉพาะถ้าก่อนนอนนะโอ้โหไม่ต้องห่วงเลย
1: อืม
0: ครับดื่มก่อนนอนได้เป็นประจำประจำโกโก้สู้นะครับรวมไปถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสด
1: มี2สูตรด้วยกันนะ
0: ครับ
1: ปวดเกาต์รุมาตอยกระดูกทับเส้นนิ้วล็อกเนี่ย
0: นั่นแหละ
1: สูตรดั้งเดิมเป็นกล่องละ200
0: ครับผม
1: แต่ถ้าปวดเส้นเอ็นตึง
0: ไทยทิพย์โอสดสูตร2ไงแบบแคปซูลไง
1: กระปุกก็300เนี่ย
0: ครับผม
1: อืม
0: อืมแต่ถ้าเป็นเรื่องของกระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมล่ะ
1: อันนี้ต้องไทยแคลพัดเนี่ย
0: 2กระปุก500บาท
1: ซื้อ4กระปุก 1,000 แถม1กระปุกนะ
0: ใช่แล้ว
1: อืม
0: ครับแล้วถ้าเผื่อว่าอยากจะดูแลสายตาเรามี2แบบนะ
1: จะรับประทานยาหยาบลิงก็ได
0: ้ครับ
1: กระปุกก็800
0: หรือจะเป็น
1: ทางด้านของดีแคร
0: ์ก็ได้
1: คุณภาพก็ดีต่อตาราคาดีต่อใจ
0: ครับ
1: ซอฟเยลซอฟเยล
0: ซอฟเยล2กระปุก5เอา650
1: 650บาท
0: ซื้อ4กระปุกเท่าไหร่จ๊ะ
1: สี่กระปุกก็1,300
0: เด้แถมฟรีให้กระปุกหนึ่งนะ
1: เขาแถมให้1กระปุกด้วย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันเลยกับ
1: ทางด้านของ
0: ดีแคร
1: ์ดีแคร์นี่แหละ
0: ครับผม
1: โลเหมือนกัน
0: ครับ
1: อืม
0: ปอมิกออยนี่ไปดูแลเรื่องไตนะแม่นะ
1: อืมอ
0: ืม1เม็ดก่อนนอนเพื่อการบำรุงนะจ๊ะ2เม็ดก่อนนอนเพื่อการฟื้นฟู
1: ใช่ไ
0: บโอดีครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไบโอดีที่เราไปตั้งความสดชื่นให้กับร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรตีน
1: เติมเต็มให้กับร่างกายนี่แหละ
0: ครับ
1: ไบโอดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีน
0: 1กระปุกมีตั้ง100แคปซูลนู่นน่ะ
1: 690บาท1กระปุกเนี่ยนะ
0: ซื้อ2กระปุกล่ะ
1: ซื้อ2กระปุกก็เท่าไหร่อ่ะ
0: 2กระปุกนี่จ่ายเพียง
1: 1,300 เนี่ย
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุก1คาราเบล
0: จ่ายเพียง
1: 2,000 บาทนะแถม1กระปุกด้วยกัน
0: เออแถม1กระปุกที่มันจะจ่ายพันเดียว
1: จ่าย 2,000 1คาราเบลเนี่ย
0: คาราผม
1: อืม
0: แต่ถ้าคุณผู้ฟังซื้อวันนี้นะครับเรื่องของกาแฟลิต้าเอ็มกาแฟลิต้าเอ็มโกมาสักครู่เนี่ยคุณพี่จากบ้านมีบอกไปซื้อมาแล้วไม่ถึงผมอยากรู้ว่าเขาขายต่ำกว่าทุนได้ไง
1: นาน
0: ไม่ใช่นะลองคิดดูให้ดีนะ อย่างกาแฟลิต้าเอ็มโกเนี่ยถุงเดียว380นะถ้ามาขาย280ไม่ใช่แล้ว
1: ไม่ใช่ของเราสละมัง
0: ไม่ใช่แล้วนะครับจำผิดหรือเปล่า
1: 380บาท
0: 380 2ถุง700
1: ซื้อ
0: 4ถุง 1,000 รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อน
1: ก้อน
0: หอ
1: ม
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มสูตรดั้งเดิมอ่ะ
1: อันนี้ก็ถุงละ490บาท
0: ครับ
1: 490
0: แต่ถ้าซื้อ2ถุง900บาทนะรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: กี่ก้อนอ่ะ
1: 1ก้อนเหมือนกัน
0: ถ้าอยากได้2ก้อนล่ะ
1: 2ก้อนก็ซื้อ4กับซื้อ4กล่องเด็ก
0: 5ถุงสิ
1: 5ถุง 2,000 เน
0: ี่
1: ย5ถุง 2,000 เนี่ย
0: ลืมแล้ว
1: ไ
0: ว้ใจไม่ได้เนี่ย
1: กินให้ห้าวเข้าไปลืม
0: บอกแล้วอย่าไปกินมันเยอะไอ้ห้าวกินแล้วเสียงแหบเงี้ยความจำเสื่อมเงี้ยละแต่ห้าวในราคาเดียวกับไซเลียมจอยมิกฟู้ดนะ
1: ราคาเดียวกันไง
0: คนที่ไม่ออกถ่ายไม่ออกนะครับไซเลียมจอย2เม็ดก่อนนอน หรือบางคนแบบใจร้อนไม่ใช่มันออกเร็วๆกันนู่นเลยจอยมิกฟู้ดจอยมิกฟู้ดเป็นผงชงน้ำดื่มนะครับ
1: ครับ
0: แต่ถ้าฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเมื่อไหร่แล้วก็
1: ให้รับประทานฟอร์กัสกันนะ
0: ครับผม
1: ฟอร์กัสกล่องสีเขียวเนี่ย
0: กล่องเดียว
1: เกี่ยวคล่องนะ
0: 390บาท
1: ซื้อ3กล่องล่ะ
0: 3กล่อง 1,000 บาท
1: 3กล่อง 1,000 นะ
0: ยาฤทธิ์ดวงทวารก็3กล่อง 1,000 เหมือนกัน
1: รับประทานเพื่อบรรเทาอาการฤทธิ์ดวงทวารนี่แหละ
0: ผมว่าซื้อทีละกล่องก็ได้เพราะว่ามันแค่350บาทมันมีตั้ง10เม็ดเนี่ยเอ้ยไม่ใช่มันมีตั้ง60เม็ดเนี่ย
1: 60เม็ดเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ม
0: าดูเรื่องของเอางานกฐินก่อนไหม
1: เอากฐินไง
0: เออกฐินก่อน
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะที่ประกาศจะเป็น500จะเป็น 1,000 หรือจะออกลงทานอะไรติดต่อกับทางวัดนะ
0: ครับ
1: จะทอดกฐินก็เวลาไล่ไล่เลี่ยกันทุกวัดนี่แหละ
0: ใช่
1: 31ตุลาคมกฐินสามัคคีวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์พุทธปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวงลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมตำบลหนองขยงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพข้าวต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากระโจมตำบลอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีและเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระสิอ่านวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวงลพบุรี29 30 31ตุลาคมมีลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง2คืนกับ2วันด้วยกันนะ
0: วัดราชนิยมเนี่ยตำบลผักไห่นะแต่จริงๆชื่อวัดบางขยแยงไม่ใช่ตำบลบางขยแยงนะครับ
1: ม
0: ีคลิปวิดีโอแสดงรถยนต์สีขาวขับอยู่หน้าขบวนรถฉุกเฉินถูกเผยแพร่พร้อมเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากผู้โพสต์เกี่ยวกับการไม่เปิดทางและการเบียดแทรกขบวนเนี่ยนะครับไม่มีมารยาทเวลาขับรถขบวนตามหลังมาหรือไม่ก็รถ ฉุกเฉินรถพยาบาลตามเราต้องหลบนะโดยมารยาทนะ
1: หน่อยนะ
0: ครับก็มีการชี้แจงมาหรือเปล่าข้อความชี้แจงจากตำรวจที่ปรากฏในภาพระบุว่ารถขบวนดังกล่าวเป็นรถพยาบาลที่รับพระสงฆ์อาพาธวิกฤตผ่านทางด่วนขั้นที่2บริเวณเหนือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียกผู้ขับขี่มารับทราบข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับฐานไม่หลบทางให้รถฉุกเฉินผ่านไปก่อนนะครับส่วนการยึดรถการเพิกถอนใบขับขี่หรือการจำการจำเรือนจำเป็นข้อเรียกร้องของผู้โพสต์ไม่ใช่ผลดำเนินคดีนะอาจจะการเรียกร้องเนี่ยนะจะให้จำคุกหรืออะไรเนี่ยนะมันเป็นการเรียกร้องของคนโพสต์ไม่ใช่เป็นข้อหาของตำรวจนะครับของตำรวจมีคดีเดียวฮะ
1: เป็นไง
0: 2,000 บุรี จะประเทศไทยมีไม่จังหวัดแล้วนะฮะ
1: มีเพิ่มไปจังหวัด
0: ครับ
1: จังหวัด 2,000 บุรี
0: จังหวัด 2,000 บุรี
1: อยู่แถวไหนเนี่ย
0: นี่ไงแถวสัมภาระเนี่ย
1: โอ้เรียก 2,000 บุรีไง
0: ของโชเล่นี่แถวไหนอ่ะ
1: โรงเรียนพระนารายณ์เนี่ย
0: น่าโรงพักเลยใช่ไหมนะครับก็เป็นข่าวให้ฟังเพราะกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์แต่คนไม่ถือกฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ไงไม่รุนแรงไม่มีเคสแบบนี้ตลอดต้องรอให้มีคนเสียชีวิตก่อนเนาะบางเคสเห็นมีโทษจำแล้วก็ยึดใบขับขี่ถ้าไม่จำไม่ผิดนะครับแต่ที่นี่แค่ปรับมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่าเห็นชัดว่ารถนำรถขบวนแจ้งแล้วยังปาดหน้าเข้ามาบังอีกคนเขารีบอะคนจะตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะนะ
1: ก็หลีกให้การรถขบวนอะไรก็ได้นะ
0: ถ้าเป็นญาติเราเป็นไงล่ะ
1: อย่าไปขวางเขา
0: ครับวันนี้4โมงเย็นนะ
1: ไปที่ไหนอะเนี่ย
0: ตลาดนัดหนูหน้าวัดประดับเลย
1: หน้าวัดประดับตำบล
0: บางละจัน
1: อำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ไปซื้อไปอุดหนุนไทยทิพย์สัญจรกัน
0: ครับในโทรศัพท์มีข่าวอะไรบ้างแม่ในคอมพิวเตอร์เราไม่มีข่าวแล้วเนี่ยตอนเนี้ย
1: 2,000 บุรีเนี่ย
0: มีแต่ข่าว2,000 บุรีอย่างเดียว
1: เ
0: พราะคอมพิวเตอร์ผมไม่ดังไงมันดังในไมค์ก็บุญหัวแล้วใช่ไห
1: ม
0: มันเกิดจากอะไร
1: นั่นสิ
0: ครับผมว่าไง
1: ตามรับฟังกันเดี๋ยวนะ
0: เดี๋ยวให้ฟังเพลงก่อนให้ฟังเพลงก่อนเนาะผมไม่แน่ใจว่าจะดังหรือยังนะแป๊บหนึ่งนะครับ
1: เพลงให้ฟัง
0: ครับมาหนอที่สุดนะในขณะที่กำลังเช็คระบบตรงเนี้ยผมก็จะให้ฟังเพลงอะไรอ่ะ
1: เพลงอะไรอ่ะ
0: เอาไม่ขึ้นเลยด้วยไม่ขึ้นด้วยนะ
1: เสร็จกัน
0: เอาแล้วครับทีนี้นะไม่ขึ้นด้วยเอาได้ได้ละเฮ้ให้ฟังเลย

0: แล้วไม่ได้ก็ต้องเปิดเพลงไปก่อนนะ
1: เปิดเพลงให้ฟัง
0: ไม่ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะอ่านข่าวกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
1: ข่าวเขาว่างไงกันบ้าง
0: มาระหว่างเปิดเพลงมาจังเลยห้าวนะ
1: สั่งซื้อกันเนี่ย
0: คนละสองกล่องสามกล่องเชีย
1: เดี๋ยวส่งไปทุกเจ้าเลย
0: เออโกโก้อีกสองกล่องเมื่อกี้เนี่ยวิทยุอีกเครื่องนึงแน
1: ่นาน
0: เมื่อวานนี้เป็นไงล่ะพระลูกวัดตบบังหูรักษาการเจ้าวัดที่ราชบุรี
1: ที่ว่าไม่ลงไปกิจนิมนต์เนี่ยนะ
0: โอ้นี่ยกพานขอเข้ามาแล้ว
1: ขอเข้ามาเจ้าวาดไง
0: เออ
1: ตบบังหูเนี่ย
0: ตบบังหูพระผู้ใหญ่นั้นถือว่าเป็นพระผู้ใหญ่นะจากกรณีที่มีเหตุพระลูกวัด
1: วัดอะไร
0: เขาบอกชื่อวัดแล้ววันนี
1: ้วัดใหม่ชำนาญเนี่ยนะ
0: อยู่อำเภอโพธาราม
1: ราชบุรี
0: ตบบังหูรักษาการเจ้าวาดหูแตกเลยนะไม่พอใจเพราะว่าเขาไปตัดสิทธิ์ไม่รับนิมนต์ไม่ไปนิมนต์ออกงานอ่ะ
1: เวลาก็ให้ไปก็ไม่ไป
0: เวลาไม่ไปเบี้ยวก็ทั้งนั้นเนี่ย
1: เวลาก็ให้ไปไม่ลงเนี่ยอย่างนั้นนะ
0: เหตุเกิดในงานทำบุญร้อยวันของชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่โดยมีกล้องวงจรปิดของวัดเนี่ยนะ
1: จับภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมด
0: ในวัดในควรจะมีนะขนาดวัดที่ยุทธยาก็ยังมีเลย
1: 60กว่าตัวไง
0: นี่วัดเล็กๆก็ยังมีอ่ะรักษาการเจ้าวาดไปตรวจร่างกายแล้ว
1: แต่ได้แจ้งความ
0: ที่ไหนอ่ะ
1: โพธารามนู่นน่ะ
0: ครับ
1: สพไปเป็นหลักฐานแล้ว
0: ครับโอ้พอคุณเวลาเขานิมนต์ไปพอคุณเบี้ยวไม่ไป
1: ไม่ไปเวลาเขาไม่ให้ลงอ่ะจะลง
0: จะลง
1: หาว่าไม่นิมนต
0: ์เขานิมนต์9รูปอ่ะไปแค่8รูปอ่ะ
1: ไม
0: ่ได้ไปตรวจผีคู่สวดคนไม่ใช่ขี้สวดอะไรนะ
1: สี่สวดผี
0: ขี้สวดผีขี้สวดคนคู่เนี่ยสวดผีขี้สวดคน
1: อ
0: ันนี้ไป8รูปเอาต้องไปนิมนต์พระวัดอื่นพระวัดอื่นก็มาสายอีก
1: ทีก็ไม่ว่างอะนะ
0: ทีก็ว่าง
1: นิมนต์ไว้ล่วงหน้า
0: ครับความคืบหน้าเป็นไงล่าสุด
1: บรรยากาศที่วัดเป็นไง
0: พบว่า
1: ปลัดอำเภอโพธารามไปแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ผู้อำนวยการ
0: กลุ่มงานกิจการคณะสงฆ์
1: สำนักว่าพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี
0: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.โพธาราม
1: กำนันผู้ใหญ่บ้าน
0: วิทยาวัชกรของวัดไปกัน
1: พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
0: ครับ
1: และทำการตรวจปัสสาวะ
0: พระทุกรูปสวยเข้าไปด้วย
1: แล้วก็ไปพบนะ
0: ไปตรวจปัสสาวะทุกรูปเลยทีเนี้ยนะแม่ท่านไม่น่าตบบังหูเลยนะ
1: ตบบังหูรองเจ้ารักษาการ
0: นอกจากนี้ทางรักษาการเจ้าว่าก็ยังได้มีการนำหนังสือแต่งตั้งจากเจ้าคณะตำบลมาให้ดูว่าได้รับการแต่งตั้งให้มาทำการแทนเจ้าวาดที่ป่วยอยู่จริง
1: เพราะว่าพระที่วัดเนี่ยมีหลายรูปด้วยกัน
0: รวมทั้งผู้นำชุมชนบางคนยังไม่เชื่อว่าได้รับการแต่งตั้งมาจริง
1: บางคนไม่เชื่อนะ
0: ทางด้านพระอ้นหนึ่งเป็นพระลูกวัดเนี่ย
1: ที่ไปด่าทอแล้วก็ตบบ้องหูที่รักษาการเจ้าวาดเนี่ยนะยอมรับเนี่ย
0: เป็นบ้องหูมันน่าเป็นตบเลยนะ
1: พระผู้ใหญ่ด้วยนะ
0: ใช่ยอมรับว่าผมได้ผิดจริงครับที่ไปทำร้ายร่างกายรักษาการเจ้าวาด
1: ทำไปเพราะอะไรอ่ะ
0: โมโหชั่ววูบกันนั่นแหละ
1: พระมีโมโหไง
0: ที่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์นะพอดีผ่านมาเนี่ย
1: เป็นไง
0: ผมก็ไปกิจนิมนต์ตลอดนะอาจจะมีขาดบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยนะ
1: นานสิ
0: เออส่วนเรื่องเบี้ยวกิจนิมนต์เป็นไง
1: เป็นไง
0: ป่วยไปไม่ได้
1: ตอนนี้เขานิมนต์พระป่วย
0: เออตอนก็มีบ้างแต่มันไม่ได้ไปบ่อยนะแต่ถูกตัดสิทธิ์กิจนิมนต์โดยไม่มาสอบถามกันเลยว่าไปได้ไม่ได้อะ
1: ทำให้เกิดความโมโหเนี่ย
0: ซึ่งพระที่จัดพระรับกิจนิมนต์แบบเนี้ย4ปีแล้วนะ
1: 4ปีแล้ว
0: ทำให้ทนไม่ไหวแล้วนะ แล้วหลักอยากจะให้มาขอโทษก็ยินดีแต่ทางรักษาการเจ้าวาดต้องขอโทษตนด้วย
1: ต้องขอโทษกลับไง
0: ต่อมาเมื่อหน่วยงานพยายามพูดคุยไก่เกี่ยกัน
1: และสุดท้ายแล้วพระอ้นเนี่ย
0: ยอมที่จะนำพานดอกไม้ทุบเทียนมาขอขมาร
1: ักษาการเจ้าวาดต่อหน้า
0: เจ้าวาดที่ป่วยอยู่โดยวิยาวัดสกอร์ของวัดรวมทั้งบรรดาชาวบ้านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี
1: ้เป็นสักขีพยานกันสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นคดีความเนี่ยนะ
0: ค่อยมีการพูดคุยกันใหม่โดยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจก่อน
1: ตำรวจก็ทำการไกลเกี่ยกัน
0: ส่วนกิจนิมนต์ของวัดนั้นทางคณะกรรมการวัดจะให้ทางเจ้าคณะตำบลเจ็ดเสมียนได้ส่งพระมาเป็นคนกลางโดยการจัดและสอดส่องพฤติกรรมของพระภายในวัดด้วย
1: มีกิจนิมนต์ก็ไม่ไป
0: ไม่ค่อยนิมนต์ก็ไม่ค่อยมีปัจจัยซื้อยาที่โย
1: ม
0: อาตมาก็ไม่ค่อยสบาย
1: ป็น
0: ฉี่ก็ฉี่ก็ไม่ค่อยพุ่งในพระในทุกรูปเกือบทุกรูปเลย
1: ต้องโฟกัสเลยละท
0: ่
1: านเจ้าวาดพระทั้งนะ
0: ครับเดี๋ยววันนี้ถ้าอยู่แถวๆหน้าวัดประดับก็ให้ลูกศิษย์วิ่งมาซื้อก็ได้คุณบิดาก็ได้
1: เขามีไปเนี่ยโฟกัสมีไปทุกอย่างของเรานี่แหละ
0: ครับ
1: โกโก้มีไปยังนะ
0: โกโก้ไม่มีย
1: ังไม่ไปไง
0: เจ๊หมูสั่งมาดมได้สี่กล่องเมื่อกี้เนี่ยบอกไม่ต้องรีบส่งมาแล้วมีคนมาถามหาพอไม่รีบส่งผมก็ยังไม่ส่งให้นะเพราะว่าจะกินกันเนี่ยต้องสั่งซื้อเรื่องใหม่ร้านนพรัตน์ก็ได
1: ้นั่นมีเจ้าเดียวที่ลพบุรีเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ร้านนพรัตน์เนี่ย
0: เพราะว่าทางบริษัทเขายังไม่ได้เคาะราคาขายส่งมาไงผมก็ไม่รู้เขาส่งเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ครับผมขายส่ง300จะไปซื้อทางไหนเท่าไหร่260เนี่ยกำไร40บาทไม่คุ้มหรอกไม่ต้องขายหรอกเดี๋ยวผมส่งเอง
1: นานนาน
0: รอก่อนนะเจ๊หมูนะ
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่มีสินค้าของเราขายอ่ะ
0: ทุกอย่างยกเว้นปุ๋ยไม่มี
1: ปุ๋ยก็ต้องสั่งซื้อจากลุงช้างนี่แหละ
0: เมื่อวานก็ไปส่งเรียบร้อยแล้วที
1: ่ไหนอ่ะ
0: สามโก้สามโก้
1: สามโก้อ่างทองเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวกันได
0: ้ครับหรือจะเอาดึงรวงก็ได้เอาเม็ดฟู่ก็ได
1: ้เราก็มีนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: ชาวไร่ชาวนาชาวสวนก็จะได้มีสินค้าของเราไปใช้กันเนาะ
1: ไปใช้กัน
0: ใครโทรมาเนี่ยผมไม่ค่อยได้รับสายหลายสายนะเพราะว่ากำลังมั่วเมี่ยงอยู่กับคอมพิวเตอร์นี่แหละครับจบจากคอมพิวเตอร์ก็ต้องมาจัดรายการต่อนี่แหละ
1: ครับ
0: เนาะชั่วโมงนี้ก็ที่จบรอนะฮะจังหวัดนครนายกนะครับ
1: ก็ 89.75 FM เนี่ยรับฟังกันได้เน
0: ี่
1: ย
0: ไม่น่าไปที่หลังท่านนายกอบต.บันพิกเลยเห็นกินทั้งหมดเลยร้านลาบอุบลน่ะนะแหมจะไปกินลาบอุบลซะหน่อยบอกนายกมากินหมดแล้วก็พาทีมงานไปสัมมนากัน
1: นาน
0: รถบัสรับส่งพนักงาน6ล้อยางแตกครับ
1: เบรกไม่อยู่เนี่ย
0: ตุ้งเสยอีกคันเจ็บระนาว25รายครับ
1: อันนี้เรื่องของอุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อวานนู่นน่ะ
0: อ่างทองเนี่ยตอน 6:00 น
1: อ่างทองหรือไง
0: ครับตำรวจสภ.อ่างทอง
1: เป็นยังไง
0: รับแจ้งรถบัสรับส่งพนักงานโรงงานชนท้ายรถบัสที่ส่งพนักงานเดียวกัน
1: บริเวณ3แยกไฟแดงบ้านอิฐนู่นน่ะ
0: เอาตรงบ้านอิฐนี่เอง
1: คร
0: ับไปตำรวจตรวจสอบหน่อยสิเป็นยังไงกัน
1: ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุมีคนเจ็บจำนวนมากเนี่ย
0: เป็นพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: เบื้องต้นคนที่ได้รับบาดเจ็บนับแล้วได้25คน
0: ไม่เยอะหรอกเล็กๆน้อยเจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอ่างทองเวชการ
1: แล้วก็ทำการรักษาเป็นการเร่งด่วนเนี่ยนะ
0: ครับจากการสอบถามนายเกษมสัน
1: คนขับรถบัสเนี่ย
0: ทะเบียนพระนครศรีอยุธยาบอกว่ารับส่งพนักงานจากอำเภอชโยเพื่อไปส่งที่พระนครศรีอยุธยา
1: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: มันเป็นไฟแดงอะเสีย
1: รถบัสส่งพนักงานอีกคันนึงมาชนท้าย
0: ทำให้คนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนี่แหละ
1: 25คนเนี่ยนะ
0: บ้านนายวิเชียนคนขับรถที่ไปชนตูดเขาเนี่ยนะ
1: ว่ายังไงล่ะ
0: คนงานมาจากอำเภอสามโก้40คน
1: อ๋อแล้วจะไปส่งที่ไหนอะนะ
0: อยุธยาเหมือนกัน
1: ก็ที่มาถึงที่เกิดเหตุเนี่ย
0: ล้อหลังยางแตกเบรกไม่อยู่
1: ขอเบรกไม่อยู่แล้วเป็นยังไง
0: จูบตูดที่คันหน้าต้มเท่า
1: ไหร่ถ้าไม่มีคนได้รับบาดเจ็บ25ราย
0: ทางด้านตำรวจก็ได้เร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
1: และก็กล้องหน้ารถรถยนต์นี่แหละ
0: ทำการสอบสวนพนักงานขับรถทั้ง2คน
1: เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
0: ในครั้งนี้อย่างแท้จริงตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปถ้าบริษัทเดียวกันเขายังชั่วหน่อยนะ
1: รถโรงงานเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: เบรกมันแตก
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาจะทำประกันพวกเนี้ยเนาะเดือดร้อนประกันเนี่ยเวลากินเรากินง่าย
1: ๆ
0: เวลาจ่ายจ่ายยากจังเลย
1: ขั้นตอนเขามีของเขา
0: เวลาถึงปีแล้วค่ะคันนี้เท่านั้นนะคะคันนี้เท่านี้นะคะ
1: บางทีโทรมาบอกเราจะหมดแล้วนะรีบไปต่อนะ
0: เออผมนี่หมดเดือนเดียวกัน2คันนะ
1: โอ้
0: สะดุ้งเฮือกไปแล้วนะ
1: มีสะดุ้งเหมือนกันนะ
0: ลาผมแล้วก็ขับแล้วก็ค่อยๆไงเช็คระบบเบรกระบบน้ำมันเครื่องเฟืองเกียร์เนี่ยนะยางลมยางรถเนี่ยเห็นไหมรถสิบล้อเวลาจอดรถเขาเคาะยางป้องบังปุ่งปังปุ่งปังถ้าตุบตุบอะไรเหนื่อยอีกแล้ว
1: ยางรั่วแล้วล่ะ
0: ยางรั่ว
1: ก็ต้องเช็คกันนะเป็นเด็กรถนะ
0: ครับ
1: ร
0: ถพ่วงอีกแล้วครับ18ล้ออีกแล้วครับ
1: อันนี้เป็นยังไงอะ
0: แหกโค้งพลิกคว่ำชนเสาไฟฟ้า
1: หงายท้องล้อชี้ฟ้าหมุนติ้วติ้วอีกแล้ว
0: ทีนี้ตายดิ
1: เอามีตาย1เจ็บ1ไง
0: ครับผม
1: โอ๊ยน่าสงสารไม่น่ามากับเขาเลย
0: ไม่น่ามากับเขาเลยเนาะมาไงไว้น่ะ
1: เม
0: ื่อเวลา 2:00 น.เมื่อคืนนี้ครับ
1: 2:00 น.เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งมีอุบัติเหตุเนี่ย
0: รถบรรทุกพ่วง18ล้อทะเบียนอุตรดิตถ
1: ์เสียหลักบริเวณทางโค้งนู่น
0: แล้วก็พลิกความหงายท้องล้อชี้ฟ้าถลายตกลงไปบริเวณพื้นที่ข้างถนนครับ
1: ถนนสายไหนอะนะ
0: สายเชียงม่วนเจ้าน่านนะครับ
1: อ๋อจุดห่างนี้ห่างจากอำเภอเชียงม่วนพะเยาเนี่ย
0: ประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเอง
1: ห่างไป10กิโลหลังรับแจ้งแล้ว
0: ที่ก็ลงไปตรวจสอบครับพบผู้ประสบเหตุภายในรถจำนวน2ราย
1: เป็นยังไงล่ะเนี่ย
0: เป็นผู้หญิงรายหนึ่งส่วนอีกรายยังติดอยู่ในรถ
1: ผู้หญิงเสียชีวิตง่าย
0: เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางเปิดตัวรถ
1: เพื่อนำผู้ประสบเหตุออกมาเป็นการเร่งด่วน
0: จากการตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพราะว่าแรงกระแทกจากรถพ่วง
1: ทำให้เสาไฟฟ้าริมทางเนี่ย
0: บริเวณอ่างห้วยจระหักนะครับ
1: ได้รับความเสียหายไปประมาณ 4-5 ต้นเนี่ย
0: ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างกระทบพื้นที่ในบ้านโป่ง
1: บ้านแพทย
0: ์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรบริเวณจุดที่เกิดเหตุ
1: เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย
0: ปิดทางให้ทีมกู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
1: รวมทั้งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถพ่วงที่พลิกความออกจากพื้นที่นะ
0: ครับขณะเดียวกันนะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็เข้ามาตรวจสอบความเสียหาย
1: ของเสาไฟฟ้าและก็ระบบการจ่ายไฟฟ้าเนี่ย
0: เร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อให้สามารถจ่ายกระแสไฟกลับคืนแก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดครับ
1: นอกจากใกล้กับจุดเกิดเหตุแล้ว
0: พบ6ล้อจอดอยู่ริมทางนั่นแหละ
1: เจ้าหน้าที่ทำยังไง
0: เข้าไปตรวจสอบว่ามีความเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุครั้งนี้หรือไม่จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่า

0: ว่างการปฏิบัติงานเคลียร์พื้นที่อยู
1: ่
0: แล้วก็จะได้แก้ไขระบบไฟฟ้าที่มันเสียหายอยู่ในขณะนี้นะคร
1: ับใช้ได้เพราะเขาไม่มีไฟใช้กันนะ
0: ไม่มีไฟใช้นะ
1: อ้าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยนะ
0: ครับเป็นเบาหวานกินยาโรงพยาบาลกินมะระกินนกลุงช้างก็ได้นะ
1: ก็รับประทานตามกันไป
0: เป็นคู่กันได้เลยนะครับ
1: มะระกินนกเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกันกับน้ำมันงาดำนะจ๊ะ
1: กระปุกหนึ่งก็300 2กระปุกก็600ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: สี่กระปุกเดี๋ยวแถมให้กระปุกหนึ่ง
1: ตามนั้นเลย
0: ลุงกำลังกินก๋วยเตี๋ยวก็นั่นแหละกินไปได้3คำ
1: เป็นยังไงล่ะ
0: ลูกชิ้นติดคอเนี่ย
1: อ้าวแล้วทำยังไง
0: โชคดีนะพยาบาลเขามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเดียวกันนะช่วยไว้ทัน
1: โอ้ถ้าไม่มีพยาบาลแกคงตายแล้วมั้งเน
0: ี่
1: ยน่าสงสารแกเนาะไม่น่ากินลูกชิ้นเลย
0: ลูกชิ้นเนี่ยเคี้ยวให้มันละเอียดหน่อยสิ
1: โอ้แกหิวแก
0: รีบๆกินรีบๆเคี้ยวอ่ะกรึบกันไปเป็นไงจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง
1: ว่าไงอ่ะนะ
0: โพสเหตุการณ์ขนาดลูกค้ามากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลูกชิ้นติดคอ
1: ที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งหนึ่งเนี่ย
0: อำเภอหนองไผ่เนี่ยจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
1: เมืองมะขามหวานเนี่ยนะ
0: ใช่
1: เป็นยังไงในคลิปอ่ะ
0: เผยเห็นร้านอาหารเนี่ยกำลังมีลูกค้านั่งรับประทานอาหารกันอยู่ตามโต๊ะ
1: แต่อยู่ดีๆชายหนึ่ง
0: ชายเสื้อลายเนี่ยรีบลุกขึ้นเดินออกจากโต๊ะ
1: อาการเป็นยังไง
0: ผิดปกติคล้ายมีสิ่งของติดคอก่อนจะไปแจ้งอาการให้เจ้าของร้านทราบ
1: แล้วทุกคนที่อยู่ในร้านเป็นยังไง
0: ตกใจช่วยกันประคองลุง
1: โชคดีนะ
0: ที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลหนองไผ่อยู่ในร้านพอดี
1: ก็เข้ามาทำการช่วยเหลือ
0: ให้ลุงปลอดภัยแม
1: ่
0: คุณพยาบาลหิวก๋วยเตี๋ยวพอดีเลยเนาะ
1: นั่นสิ
0: ทีนี้คุณอัมพิการในเปลือยศรีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลหนองไผ่เจ้าของร้านเนี่ย
1: เป็นว่าไง
0: ตนเปิดร้านอาหารตามสั่งในโรงพยาบาลหนองไผ
1: ่
0: ขณะเกิดเหตุมีลูกค้ามากินข้าวที่ร้านเป็นปกติ
1: ก็กินปกติส่วนใหญ่เนี่ย
0: จะเป็นคนไข้ญาติคนไข้ที่มาหาหมอนี่แหละ
1: ก็มานั่งกินกันเนี่ยนะ
0: คุณลุงที่ประสบเหตุก็สั่งก๋วยเตี๋ยว
1: กินก๋วยเตี๋ยวมาทานที่โต๊ะเนี่ย
0: รวมกับลูกค้าท่านอื่นๆนะ
1: ทันใดนั่นเอง
0: ลุงก็เกิดอาการลูกชิ้นติดคอขึ้นมาเถอะ
1: จึงได้รีบลุกเดินไปที่หน้าร้าน
0: แจ้งว่าเอ้ยหนูลูกชิ้นมันติดคอ
1: ขณะนั้นเนี่ย
0: มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่ผ่านการอบรมช่วยเหลือเศษอาหารติดคอมาที่ร้านพอดี
1: พอดีเลยนะ
0: จ
1: ึงได้รีบช่วยเหลือคุณลุงอะ
0: จนกลืนลูกชิ้นลงไปได้สำเร็จ
1: ลงกลืนลูกชิ้นไปนะก็ยากนั่นได้ติดคอ
0: นึกว่าจะขายออกเนาะยังจะกลืนเข้าไปอีก
1: ก็ต้องกลืนเข้าไปไม่คืนก็ต้องเอามันออกมาน่ะ
0: ลูกชิ้นถ้าลูกชิ้นเอ็นนะส่วนใหญ่จะเป็นลูกชิ้นเอ็นเนาะลูกชิ้นเอ็นเนื้อเงี้ย
1: อร่อย
0: จะอร่อยได้ไงผมไม่กินมานานแล้ว
1: ผ
0: มไม่กินเนื้อนะ
1: คุณไม่กินไง
0: ผมกินแต่หมู
1: กินแต่หมู
0: หมูก็เริ่มไม่กินเนื้อเนี่ย
1: เพราะอะไรอ
0: ่
1: ะ
0: แฟนชื่อหมู
1: น้องหมูเนี่ยนะ
0: น้องหมู
1: เอ
0: าอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะจ๊ะ
1: นั่น
0: จะเป็นไบโอดีก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ดีดูแลสายตาหรือจะเป็นยาย่าบิงดูแลสายตาหรือจะเป็นโปรมิกซ์ออยล์ดูแลเรื่องไต
1: เรื่องไตต้องโปรมิกซ์ออยล์เนี่ย
0: มากินอาหารก่อนนอนนี่เป็นไงไตมันจะได้พักผ่อนมั้งไม่ได้พักแล้ว
1: โดยเฉพาะบะหมี่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เค็มเนี่ย
0: เค็มถ้ามันหิวมากๆก็ชงโกโก้ดื่มนะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่
1: จอทล1197กันนะ
0: ครับดังนั้นเดี๋ยวยังอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จน
0: ทุกคนนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้า

0: เพิ่มภูมิต้านทาน
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิสออยตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพรีมโรส
0: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
1: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: าอายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: โฟกัสโฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายอย.เลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสโฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
3: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่างเช่าเห็ดลิ้นจือโสมเกากีกระชายดำกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็ม
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดทำงานหนักขับรถไกลเล่นกีฬาปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือตัวช่วยในยามปวดเหมือนหมอนวดแบบพกพาปวดยามใดใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานเป็นยาสามัญประจำบ้านที่เล่าขานกันมานานนับ10ปีชื่อนี้คุณมั่นใจใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691 081-290-1691
5: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJ Ann พุทธสิริโทรศัพท์081-947-4708
6: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
8: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
8: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
9: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
10: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
11: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
9: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
10: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
11: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผม แบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
7: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
9: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
10: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
9: กระสอบสีเขียว
11: ของมารวยทีวี
7: ใช่ดีจริงๆ
8: นะขอบคุณครับแม
12: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
4: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-037-56-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
3: 081-290-1691 081-290-1691

พ่อแม่พี่น้องไว้ด้วยนะครับปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีของเขาดีจริงๆครับสอบถามข้อมูลได้เลยครับที่0869696955

0: รายการข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมู
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
2: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
2: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
2: ดำเนินรายการโดย
1: โฆษกลูกทุ่ง
2: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โฆษกลิเก
2: โคเล่2000บุรี มาแล้วเป็นไง
1: 2,000 บุรี
2: เ
1: ฮ้ยเขากำลังตามหาไอ้คนเนี้ย
2: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: ใครเป็นคนตั้งชื่อไว้เนี่ย 2,000 บุรีเนี่ย
2: มีอีกจังหวัดไงประเทศไทยเน
1: ี่
2: ย
1: ซื้อมาอีกจังหวัดแล้วนะ
2: 2,000 บุรีเนี่ยนะ
1: กลับมาชั่วโมงนี้ทักทายคุณผู้ฟังที่
2: จอทล1197จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
2: เวลาก็มาพบกัน
1: วันนี้ถ้าฝนไม่ตกนกไม่ร้อง
2: น้องแฉลมก็ไม่ปวดท้องก็ไปพบไปอุดหนุนกัน
1: ครับ
2: ที่ไหนอะนะ
1: โน่นหน้าวัดประดับอะเจ
2: ตำบลบางละจันอำเภอค่ายบางละจันจังหวัดสิงห์บุรีนะ
1: เออจะเหลือไม่เล่า
2: ไปซื้อไปอุดหนุนกัน
1: กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะ
2: วันนี้ก็เยอะนะภาคกลางลพบุรี
1: ครับเอายังอยู่ด้วยกันนะฮะจังหวัดทหารบกลพบุรี1197
2: จอทลอเนี่ยนะ
1: จอสอ1กรุงเทพ AM 657
2: ก็ฟังกันนะ
1: ตำรวจตะเวนชายแดนที่กาญจนบุรี
2: 97.75 FM เนี่ยนะ
1: สถานีวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายก
2: 89.75 FM
1: แล้วก็คลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
2: ก็ 91.75 FM เนี่ย
1: เดี๋ยวกลางคืนแล้วก็จะมากันที่จอทลอก็มา
2: เที่ยงคืนถึงตี3
1: จอสอน1ก็เที่ยงคืนถึงตี5
2: วสปก็3ทุ่มถึงเที่ยงคืน
1: กลางคืนแล้วก็มาอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ
2: ฟังกันนะจ๊ะ
1: ตอนนี้ปุ๋ยโอ้โหขนาดน้ำท่วมนะชัยนาทนี่แย่เลยนะน้ำมาเยอะนะชัยนาทนะก็ยังสั่งปุ๋ยกันอยู่นะเนี่ย
2: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับแล้วสั่งไปเยอะซะด้วยนะที่มโนลมอ่ะศิลาดานน่ะสั่งไปเยอะเลยนะ
2: ปุ๋ยของเรา
1: ครับผม
2: เอ
1: าก็ตอนนี้ก็ออกมาเตือนกันอีกแล้วเนี่ยเรื่องของ
2: เตือนอะไรอยู่กันล่ะ
1: เรื่องของเขาเปิดน้ำมาด้วยกรมชลประทานน่ะเปิดน้ำนี่มีข่าวด่วนมาเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวนี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวดูข่าวเน่ๆหน่อยดิเน่ๆแข่งเมื่อวานใช่ไหม
2: แข่งหรือยัง
1: โชคมาจัดเต็มเวทีเสียงร้องเล่นกีตาร์ขั้นเทพจนแฟนๆกรี๊ดสนั่นใช่ไห
2: ม
1: กำลังเป็นประเด็นหลายคนพูดหนักในโลกออนไลน์หลายคนคู่แข่งบอกยอมแล้วอ่ะ
2: ยอมเน่ๆไง
1: ยอมเน่ๆแล้วอ่ะ
2: เน่ๆภูเก็ตไทยแลนด์เนี่ย
1: ครับ
2: หลานสาวโชเล่ลพบุรีไทยแลนด์เนี่ย
1: 2,000
2: ลพบุรี
1: ไทยแลนด์น้องแพรวน้องแพรวนะเอาตอนนี้ยังไม่ได้แข่งใช่ไหม
2: แข่ง23อ่ะ
1: ก็นี่แหละวะเวลาในประเทศไทยเป็นวันแข่งขันเน่ๆวันนี้นะ
2: วันนี้ไง
1: ตอน8นาฬิกา8นาฬิกาของไทยคือแข่งไปแล้วล่ะตอนเนี้ยเรากำลังรอลุ้นผลอยู
2: ่
1: นะครับแต่เวลากลางคืนของอเมริกาไงหลายคนที่ไปเชียร์น้องเน่ๆนะครับพากันตื่นมาดูโชว์ของเธอมาช้ามืดเนี่ย
2: ดูกัน
1: น้องเนเน่มาโชว์พลังเสียงในเพลง The Seven Nation Army
2: โอ้
1: วงร็อกจากเมืองดีทรอยต
2: ์
1: อเมริกาเพลงตั้งแต่เป็น1997
2: โอ้โห
1: มีสมาชิกเพียง2คนพร้อมโชว์คาริสมาสุดสะกดตานะครับ
2: โอ้โห
1: ซึ่งตั้งแต่เธอขึ้นเวทีด้วยชุดเดรสสีแดง
2: แอนกุด
1: พร้อมถือกีตาร์มาโชว์ดนตรีด้วยความเป็นมืออาชีพเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอผู้ชมต่างตกตะลึงให้ความในความสามารถของเธอ
2: ทันที
1: ที่การแสดงจบลงแฟนๆก็ปรบมือให้อย่างมากมายครับ
2: ปรบมือให้กับเนเน
1: ่เนเน
2: ่ภูเก็ตไทยแลนด์หลานโชเล่เนี่ยนะ
1: โชเล่อะไรล่ะเต็มๆอ่ะ
2: โชเล่
1: 2,000บุรีไทยแลนด
2: ์ไทยแลนด์
1: เนเน่รอยเย็นสุดปังในรอบไฟนอล GAGT ครับโชว์พลังเวทเซเว่นเนชั่นอาร์มี่สะกดคนทั้งโลก
2: สะกดคนทั้งโลกอะนะ
1: น้องแพรรัติการอําลอย
2: หรือที่รู้จักกันชื่อ
1: เนเน่รอชั่นนี่นะครับ
2: ศิลปินเยาวชนไทยวัย16ปี
1: เดินทางมาถึงอีกหนึ่งเวทีสำคัญในเส้นทางการประกวดหลังผ่านเข้าสู่การแข่งขันเมื่อวานนี้มันไม่มีการตัดสินไงเขาใช้วิธีการโหวตเอานะ
2: ใครได้เสียงโหวตมากก็ชนะใช่ไหม
1: ในการแสดงรอบสำคัญนี้เนเน่เลือกเพลง Seven Nation Army ของวงร็อกชื่อดังของ The White Stripper ใช่ไห
2: ม
1: มาถ่ายทอดบนเวทีพร้อมโชว์พลังเสียงและเอกลักษณ์การแสดงที่โดดเด่น
2: บรรยากาศก็คึกคักตลอดการแสดง
1: ซึ่งหลังจากจบการแสดงกรรมการทั้ง4คนต่างลุกขึ้นยืนปรบมือครับ
2: โอ้ปรบมือให้
1: การปรากฏตัวของศิลปินเยาวชนไทยบนเวทีระดับนานาชาติในครั้งนี้
2: เป็นยังไงได
1: ้รับเสียงเชียร์อย่างกึกก้องจากผู้ชม
2: ขณะที่แฟนๆชาวไทย
1: มาร่วมกันส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่องครับ
2: กำลังใจแก่เนเน่สำหรับเนเน่เป็นยังไง
1: ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนเยาวชนไทยที่ได้สร้างความสามารถต่อสายตาผู้ชมทั่วโลกในอเมริกันสกอตทาเลนต์2026
2: ในรอบ
1: ไฟแนลถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญของเธอในเส้นทางการประกวดครั้งนี้ครับ
2: เยี่ยมเลยเนเน่
1: ชื่อเสียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไร
2: เนี่ยได้ก้าวไปถึงขนาดนั้น
1: เนี่ยวอลเลย์บอลเราก็ได้เหรียญ
2: เหรียญทองแดง
1: ทองแดงและกีฬาอะไรที่มันต่อยมวยกันเหมือนต่อยมวย
2: นั่นแหละนั่นก็ได้เหรียญ
1: ได้เหรียญทอง
2: ตอนนี้เราได้เหรียญทองเท่าไหร่เนี่ย
1: เยอะแล้วนะ
2: ประเทศไทยเนี่ยนะ
1: ตะก้อแม้แพ้พม่า
2: แพ้ไง
1: 2-1เซตครับผม
2: ตอนนี้เราได้เหรียญทองใน4เหรียญทองเนี่ย
1: ออกมาเป็นอันดับ4อันดับ5ของตารางอัน
2: ดับ5เหรียญเงิน1แล้วก็เหรียญทองแดง1
1: ครับ
2: เหรียญทองแดงก็นี่แ
1: หละวอลเลย
2: ์บอลเนี่ยนะ
1: เล่นเอาโค้ชออสล้มตีลังกาเลย
2: โอ้โห
1: ลุ้น
2: เมียก็นั่งขำผัวนะ
1: คนฮากันทั่วโลกอ่ะไอ้จริงๆนะกีฬาเอเชียนเกมส์เนี่ยคนดูทั้งโลกนะไม่ได้ดูเฉพาะชาวเอเชียอย่างเดียวนะ
2: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยดังที่สุดแล้ว
1: ดังโอ้โหติดอันดับของโลกอ่ะ
2: นั่นดิโดยเฉพาะทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: ดังจะได้ไปโอลิมปิกแล้ว
1: ครับ
2: แต่ไม่ได้แชมป์เอเชียนเกมนะ
1: ไม่เป็นไร
2: ไม่สักแชมป์หนึ่ง
1: ก็ยังไม่เคยได้เลย
2: ก็ยังไม่ได้
1: ก็ถือว่าเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่3นะ
2: ถ้าเจอกับญี่ปุ่นและชนะญี่ปุ่นไปเจอจีนในรอบตัดสินผมว่าอาจจะชนะจีน
1: คราวที่แล้วเราไม่น่าไปเจอจีนเลยเน
2: า
1: ะ
2: ก็มันอยู่สายเดียวกันนะญี่ปุ่นเขาไปเจอกับเกาหลี
1: นะสบายๆเลย
2: แล้วเกาหลีปีนี้เขาก็เสียใจเพราะเขาเคยขึ้นแทนได้ทุกปีนะ
1: เคยได้เหรียญใช่ไหม
2: เคยได้เหรียญทุกปีเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ปีนี้ไม่ได้เหรียญถึงก็ร้องไห้ก็กีฬาเป็นยาวิเศษนะ
1: ครับ
2: ก
1: ีฬากีฬาเป็นยาแก้ไข้แก้โรคลำไส้แก้ไข้อหิวาเนี่ยนะ
2: น่าจะเอายาทสังไปกินนะคุณนี่เน
1: า
2: ะ
1: เอาเพลงพ่อชายบางสิงก็มีอยู่เพลงนึงนะ
2: เพลงอะไรอ่ะ
1: เพลงอะไรวะอะไรโรคอะไรประหลาดอะไรสักอย่างเพลงอิโต้ไม่สิน
2: มีอิโต้ไม่สิน
1: ใช่อิโต้ไม่สินมีอิโต้ไม่สินด้วยครับผมอ้าวงานกฐินมากันเยอะๆมากันได้เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงวันออกวันลอยกระทงวันที่เท่าไหร่ไม่รู
2: ้ก็ลอยกระทงก็ไม่มีกฐินละ
1: ก็พอลอยกระทงก็วันสุดท้ายแล้วไง
2: วันสุดท้ายนะ
1: เที่ยงคืน
2: ทำ
1: ขึ้น15ค่ำมาครับ
2: กฐินสมคีเนี่ย
1: นี่วัดทองใบทองใบเป็นเจ้าวาดทองใบแจ่มแจ้งนี
2: ่มาแล้วไง
1: วัดบางขยงหรือหนองขยงเลยเนี่ย
2: วัดราชนิยมวัดหนองขยง
1: เ
2: น
1: ี่
2: ยตำบลและอำเภอผักหายุทธยานี่ก็วันที่7พฤศจิกายนนู่นนะ
1: ครับ
2: กฐินกองละ500กองละ1,000หรือตามกำลังศรัทธาของท่านนะ
1: ครับ
2: แล้วก็จะเป็นบริจาคโรงทานแล้วก็ติดต่อทางวัดก็ได้
1: ใครจะซื้อวิทยุไปแขวนสอยดาวก็ได้นะที่ผมมีตอนนี้มันเหลือเยอะไงเอามาจะเพียบเลย
2: โอ้เดี๋ยวก็หมดก็เชื่อผมอ
1: ่
2: ะเอากลับมาฟังข่าวทางวิทยุอีกแล้ว
1: คนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดูโทรทัศน์แล้วนะเพราะดูโทรทัศน์ตาก็จ่ออยู่กับโทรทัศน์นั่นแหละ
2: ครับ
1: จะไปทำงานในถุนบ้านก็ไม่ได้ไม่นั่งบางคนนี่นั่งจักตอกบางคนก็นั่งทำไม่เชื้อไฟอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
1: แล้วยิ่งช่วงนี้ก็ขนของขึ้นที่สูงด้วย
2: ก็ฝนฟ้ามันมาเนี่ย
1: ครับ
2: น้ำก็มาเขาปล่อยมาจากเขื่อนเจ้าพระยา
1: ปล่อยแล้ว11จังหวัดเตรียมรับมือ
2: ไชนาทเนี่ยนะ
1: จะรับมือเพิ่มปั๊บน้ำปรับน้ำขึ้นมาแล้วเนี่ยมีที่ไหนบ้างอ่ะ
2: จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยา
1: สุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานี
2: นนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
1: ครับผมเพราะว่าทางเหนือฝนมันตกใช่มั้ยล่ะที่นครสวรรค์เขาก็ปล่อยน้ำมาสิ
2: ปล่อยไหลมา
1: ครับ9วันข้างหน้าเนี่ย เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่สถานีวัดน้ำ42นครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
2: ประกอบกับ
1: ปริมาณน้ำของลำน้ำสาขาอีก300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับเป็นไง
2: น้ำ
1: ครับอ้าวงานกฐินต่อเลยครับ
2: อ้าวกฐินสามัคคีวัดแรกวันที่31ตุลาคมนี่ก็วัดหนองแจ้งตำบลหนองมาฆ่ามงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
1: ครับ
2: 31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสลุดท่าวุ้งลพบุรี
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดโคกพรหมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี
1: ใช่
2: 1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี
1: นั่น
2: 1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจปาตำบลขาวสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับ
2: 1พฤศจิกายนวัดบ้านวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานครวันที่7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองแขยงตามบนและเพอผักไข่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลเพอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าเขาพานทองตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโดดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตะลานเหนือตำบลตะลานอำเภอผักไห่อยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านเชียอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่ท่าวุ้งลพบุรี29 30 31ตุลาคม2คืน2วันก็ชมลิเกเด็กโชคดีมีสุขกันนะ
1: ครับส่วนลิเกโชเล่ชาติรักพงษ์นรินทร์เรืองรองเนี่ยนะก็วันที่8มกราคมนะครับ
2: นั่น
1: ก็ที่โคกตูมนะ
2: ที่บ้านโคกตูมและบ้านพี่สมพงษ์พี่นรุมนทองกูลนะไปดูกัน
1: พี่สมพงษ์เนี่ยวิทยุไม่มีฟังไงเรา
2: ไม่ได้ฟังแล้ว
1: บอกให้ฟังซะมั่งช้างมาเรียกทุกวันเนี่ย
2: หมดจะขายของเขาเลย
1: เออทำไมไม่ฟังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
2: ใจเย็นๆนะ
1: เดี๋ยวไม่ไปเล่นเลย
2: ไป
1: รับมาจำแล้วลองดูสิโทรหาลุงช้างครับ0812901691 0812901691
2: โท
1: รหาโชเล่ก็0819244377081924437
2: นะ
1: โทรหาปิดาครับ0890815595
2: เนี่ย
1: ครับวันนี้คงไม่ได้ไปนะผมว่าดูแล้วอ่ะ
2: ไป
1: คลึ้มมาแล้วมันช้ามาปุ๊บมันฝนน่ะ ใจหายแวบเลย
2: ตอนนักเรียนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันยุ่งเหมือนกันนะ
1: ต้องย้ายจากมอเตอร์ไซค์ไปรถยนต์น่ะ
2: นั่นเด็กก็ยังห่วงอยู่ตอน
1: แล้วชั่วโมงเร่งด่วนด้วยเดี๋ยวนี้คนไม่กล้าขับรถเข้าเมืองอ่ะ
2: เป็นไงอ่ะ
1: กลัวจะ 2,000 บุรีอ่ะสิ
2: ลพบุรี 2,000 บุรี
1: ไงอันนี้ทางบุกการออกมาบอกเฮ้ยไอ้หนู
2: เรียกนายกแล้ว
1: เจ้าโทษไม่ได้เรียกเฮ้ยปรับเบาๆหน่อยเศรษฐกิจไม่ค่อยดี
2: เห็นใจคนยากคนจนเขาบ้าง
1: เอาตักเตือนไว้ก่อนอย่าให้เจอนะเจอที่ผมปรับ 4,000 นะต้องบอกงี้ดิ
2: ไม่เหมือนแถวพระบาทนั้นมีพวกตำรวจเขาจะคอยเตือนนะเห็นไม่ใส่หมวกกันน็อกดิเตือนไว้ก่อนนะก็ทำดีนะ
1: นู่นเลยครับบางลี
2: ่บางลี่ไง
1: บางลี่สองพี่น้องสุพรรณบุรี
2: อันนั้นดี
1: เมื่อวานนี้นะท่านโฆษกตำรวจนะท่านไปพบผู้กับเลยเพราะผู้กับนี่ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะอินฟูอินฟูตำรวจแล้วก็มีตำรวจสองคนประทวนชันบุญน้อยอ่ะ
2: อ
1: ีกจำได้ไปอีกคนหนึ่งดอยเต่า
2: ขลาบ
1: เป็นคนเหนืออ ีกคนก็คนสุพรรณนะพูดเหนือขนาดนั้นอ่ะ
2: ขลาบ
1: เก่งอ่ะในโซเชียลนี่ไปเจอคนขายอะไรอ่ะขายข้าวกล่อง20บาทเนี่ย
2: อ
1: ยู่ริมฟุตบาทนะพี่เดี๋ยวพี่ต้องไปลงข้างล่างนะ
2: นาน
1: พี่ขายข้างบนไม่ได้นะ
2: อันนี้ว่ากล่าวตักเตือน
1: ว่ากล่าวตักเตือน
2: เยี่ยมเลยนะ
1: แล้วขายกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละ20มี25
2: ม
1: ีผมเอาหมดนี่เลย
2: นานเหมาเลย
1: เหมาหมดเลยไม่จับแถมยังซื้อหมดเลย
2: อุดหนุนกัน
1: แล้วพรุ่งนี้พี่ลงข้างล่างนะขายดิบขายดีนะพี่นะ
2: เถื่อการเถื่อการว่ากล่าวตักเตือนนี
1: ่ใช่และไอ้แกประเภทโอ้โหเจ้าของร้านทุกชนิดไอ้ที่จอดรถประเทศบ้านเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่นะ
2: ถูกต้อง
1: เก้าอี้บ้างอะไรถ้าไม่ไรบ้างไม่รู้มาวางไว้หน้าร้าน
2: วางกันเต็มหมดนะ
1: เราจะไปซื้อของร้านแกแหละ
2: เข้าไม่ได้นะ
1: จอดไม่ได้ไปจอดสักไกลไม่ไปแล้ววะเดินเอาเป็นอย่างนั้น
2: ลำบากเหมือนกัน
1: อย่าลืมนะครับเก้าอี
2: ้
1: โต๊ะเอาไปวางไว้หน้าร้านขวางการจราจรเทศกิจเขามาเขายกขึ้นรถได้นะครับ
2: นั่นเต
1: ะท่านโดนปรับด้วย
2: โดนเตะ
1: ใช่วิธีการง่ายนิดเดียวไม่ให้เขามาจอดขวางหน้าร้านเอามอเตอร์ไซค์ตัวเองมาจอด
2: จอดไว้ไง
1: หรือไม่ก็รถยนต์ของตัวเองแหละมาจอด
2: แล้วเวลาเขาจะมาซื้อของที่ร้านตัวเองอ่ะ
1: ก็เดินมาไกลๆแล้วก็
2: จอดที่อื่นไง
1: ก็จะมีรายได้พวกสำล้อพวกตุ๊กๆไงเหมาหน่อยว่าเฮ้ยไปร้านเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยจังหน้าโรงพยาบาลเอ้ยไม่ใช
2: ่
1: หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาวงเวียนสระแก้ว
2: ขลาบ
1: ขาวแดงทั้งนั้นแล้วจะไปจอดตรงไหนแล้วรถเยอะขนาดนั้นน่ะ
2: มันก็โอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่รถนะลำบากกันนะ
1: ขาวแดงไปจอดปั๊บก็มั่งเขาแล้วตอนนี้เขาก็อารมณ์มารวยกันนะโดยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้การ
2: ครับ
1: มาที่2,000บุรีดังเลย
2: ท่านผู้การ2,000บุรี
1: จังหวัดทางจังหวัดโฆษณาถ้าเป็นแทบตายคนไม่ค่อยมากันนะปีนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานวังนารายณ์กันนะที่2,000บุรีอะไรเงี้ย
2: จังหวัด2,000บุรีเนี่ยนะหาที่จอดรถก็ยาก
1: โต๊ะจีนมีที่เดียวในโลกเนี่ยโต๊ะจีนลิงอ่ะที่2,000บุรีปีนี้ต้องไปจัดนู่นแล้วมั้งนี
2: ่ที่ไหนอ่ะ
1: ที่เขาขังลิงไว้เยอะๆตั
2: ว
1: ก็ต้นนะ
2: ไม่มีที่หรอกนะ
1: ปางทำยอดคงไม่มีแล้วมั้ง
2: มันก็มีบ้างอะลิงแต่หาน้อยนะ
1: ครับขอบคุณนะที่โทรสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งลุงช้างกัน
2: ตาพญาเสือถุงสีเขียวนะ
1: ครับ
2: ซื้อเป็นตันนี่ก็แถมให้กับท่านด้วย
1: ซื้อ2ตันเอาไปเลย1ตันซื้อไม่ใช่2ซื้อ1ตันแถม1กระสอบซื้อ2ตันแถมครึ่งตัน
2: แถมให้10กระสอบไปเลย
1: ถ้าซื้อ4ตันแถม1ตัน
2: เอาไปเลย20กระสอบป่ะดะ
1: ครับ
2: ปุ๋ยหอมฟุ้งเนี่ยนะ
1: หน้าน้ำมาอย่างเงี้ยโอ้โห
2: ก็ทำนาได้ก็ทำกันไปทำสวนทำไร่อะไรก็ทำกันไป
1: ใช่
2: ใช้ปุ๋ยของเรา
1: ครับ
2: แจ๋ว
1: นี่เขาไปพบศพชายนิรนามลอยอยู่ในน้ำมูลนี่
2: เป็นยังไงบ้างอ่ะ
1: เอ้ามีใส่ไปในถุงปุ๋ยยังมีก้อนหินใส่ถ่วงเอาไว้อีก
2: เขาเรียกถ่วงน้ำเนี่ยนะ
1: ตำรวจต้องเร่งไขปมกึศใจปริศนาเกี่ยวกับการฆาตกรรมไปแน่แท้
2: ใส่ถุงไง
1: ยัดเอาศพใส่ถุงแล้วก้อนหินถ่วงกันไปไม่ให้มันลอยขึ้นมาเมื่อวานนี้ครับ
2: ตำรวจ
1: ได้รับรายงานจากนู่นสภ.เมืองอุบลราชธานีบอกครับไปพบศพลอยน้ำมาที่แม่น้ำมูลเนี่ยนะ
2: บริเวณบ้านนาคำ
1: ตำบลกุฎราชอำเภอเมืองอุบลราชธานี
2: ห่างจากอะไรนะ
1: ศรีพิรมนะห่างจากหาดศรีพิรมประมาณกิโลครึ่ง
2: จุดตรวจสอบแล้ว
1: พร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
2: พิสูจน์หลักฐานจังหวัดอุบลราชธานี
1: หน่วยกู้ภัยก็ไปกันดีครับ
2: นำเรือท้องแบนไปแล้ว
1: ที่เกิดเหตุพบชายนิรนามอายุประมาณ45ปีนอนคว่ำหน้า
2: ติดอยู่กับตะลิ่งนั่นแหละ
1: สวมเสื้อแขนสั้นสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
2: บริเวณหัวเข่าเนี่ย
1: น่ะมันกางเกงมันหลุดลอยลงไปลงหัวเข่าไง
2: แล้วกางเกงในสีเขียว
1: กางเกงในสีเขียว
2: ห
1: นุ่งกางเกงในตัวเดียวไม่ได้หนุ่งหลายตัว
2: แล้วพลเมืองดีว่ายังไง
1: พลเมืองที่ทำนั้นก็ไปออกหาปลาระบุว่าเห็นสอบลอยมา
2: หลังจากนั้นเนี่ย
1: ก็ใช้เชือกไนลอนผูกติดกับเชือกแล้วก็สอบกระปุ๋ยของผู้ตายจะพายอยู่แล้วลากขึ้นมาดู
2: เอาแล้วก็เอามาไว้ที่
1: ริมตะลิง
2: ริมตะลิงติดกับกิ่งไม้เนี่ย
1: แล้วศพมันจะลอยไปตามกระแสน้ำที่
2: อันนี้จากการตรวจสภาพศพเน่าเปื่อยแล้ว
1: คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า3วัน
2: แล้วก็ไม่เป็นยังไง
1: ไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการทำร้ายที่เห็นได้ชัด
2: แล้วเป็นไง
1: ไม่พบเอกสารแสดงตัวตนภายในกระเป๋ากางเกงด้านขวาพบธนบัตรใบละ20บาท2ใบรวมแล้ว
2: 40บาทเนี่ย
1: ข้างลำตัวพบกระสอบปุ๋ยสีขาวภายในบรรจุก้อนหิน3ก้อน
2: น้ำหนักประมาณ
1: 1-2 กิโลกรัม
2: เจ้าหน้าที่ทำไง
1: รวบรวมไว้เป็นวัตถุพยานพร้อมกับนำร่างส่งตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้ง
2: ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อ่ะนะ
1: เบื้องต้นครับ
2: เป็นยังไง
1: ชุดสืบสวนนิติเวชยังไม่สรุปว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางหรือว่าการฆ่าตัวตาย
2: เนื่องจากสภาพศพนี่เน่าแล้วก็มีสภาพเป็นไงเสื่อมแล้ว
1: ประกอบกับน้ำหนักและลักษณะการถ่วงด้วยหิน3ก้
2: อ
1: นในกระสอบสะพายหลังดูมีน้ำหนักน้อยเกินไป
2: สำหรับในการถ่วงน้ำมาพรางคดีเนี่ยนะ
1: ใช่โอ้ไม่จมหรอกสองโลสามโลไง
2: คนหนักกว่าเนี่ย
1: ใช่ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานและติดตามญาติผู้สูญหายตามท้องที่ต่าง
2: ๆอ้าวใครสงสัยว่าเป็นญาติสามารถติดต่อได้ที่ไหนนะ
1: ครับตำรวจโทประเสริฐอายุวงศ์สารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอุบลราชธานี
2: อ้าวญาติใครหายไปบ้างไหมเป็น
1: ผู
2: ้ชายนะ
1: เบอร์โทรไม่มีหากันเอาเอง
2: อ้าวหนูเมืองอุบลราชธานีนะ
1: ไปถิ่นอุบลเจอแต่คนงามๆนี่แหละครับ
2: เมืองดอกบัวเนี่ยนะ
1: ครับ
2: อุบลราชธานีนี
1: ่นี่เลยครับผมเอาฝากไว้หน่อยนะสำหรับไบโอดีนะครับตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งแล้วนะ
2: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนะ
1: ครับ
2: ไบโอดี
1: นั่น
2: เติมเต็มให้กับร่างกายเนี่ย
1: ครับ
2: กระปุกหนึ่งก็690บาทเนี่ย
1: ม
2: ี
1: ร้อยเม็ดนะ
2: ร้อยแคปซูลเนี่ยนะ
1: ตื่นเช้าก็มาล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็กินเลยยาหญ้าบิงดูแลสายตา2เม็ด
2: บำรุงสายตาดวงตาก็ยาหญ้าบิงเนี่ย
1: หรือจะดีแคร์ก็ได้แล้วแต
2: ่ดีแคร์ก็ได้อะนะ
1: ดีแคร์ก็เป็นซอฟเยล
2: คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจเนี่ยนะ
1: ไบโอไอเจ้ายาบิงเป็นแคปซูล
2: จะดีแคปซูลก็กระปุกก็800สองกระปุกก็1,500
1: ครับ
2: แต่ถ้าดีแคร์ดีสองกระปุก650บาท
1: 4กระปุก
2: 3 1,300
1: แถม1กระปุกเหมือนกับ
2: เหมือนกันเลยกับทางด้านของ
1: โปรมิกซ์ออย
2: โปรมิกซ์ออยนะ
1: บำรุงไตฟื้นฟูไต
2: รักไตบำรุงไตเนี่ย
1: ครับ
2: ของโปรมิกซ์ออย
1: ควบคุมอาหารให้ได้นั่นไม่ต้องไปกินอะไรหรอกถ้าคุมอาหารไม่ได้อยากจะกินกลางคืนเนี่ยนะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมึงอาหารฟาสต์ฟู้ดแบบอาหารเร่งด่วนเนี่ย
2: ครับ
1: โซเดียมมันเยอะครับไตเพิ่งทำงานทานที่มันจะได้พักผ่อนมันได้นอนหลับเหมือนคนมึงไม่ได้นอนหลับเลย
2: ครับ
1: มันก็ต้องขับของเสียออกจากร่างกายถ้ามันหิวจริงๆอดไม่ได้ในชงโกโก้ลุงช้างนี
2: ่โกโก้ลุงช้าง
1: อิ่มอร่อยเลิศประเสริฐสี
2: โกโก้ชู
1: บำรุงกำลังไม่ใช่บำรุงกำลังบำรุงสมองบำรุงสายตา มีโกจิเบอรี่มีเขากี
2: ้
1: นะครับมีอบผงอบเชยผงโกโก้อย่างเงี้ยน้ำตาลไม่ได้ใส่ครับความหวานเกิดจากสูคาโลส
2: ใช้สูคาโลสนะ
1: เหมือนกับกาแฟเราเลย
2: กาแฟเราก็มีชูคาโลสเนี่ยนะ
1: คร
2: ับ
1: ผมไม่ได้ใส่น้ำตาลเด้อพี่น้องเอ๋ยลองดื่มเลยแล้วท่านจะได้บอกว่าอร่อยแซ่บอีหลีลำแต้ลำว่าลำบ่ลำบ่เหลือเลยนะ ตำรวจกลางข้อกฎหมายชี้หนุ่ม LGBTQ เร่ร่อนเก็บไอโฟนในถังขยะได้เข้าข่ายลักทรัพย์
2: ผิดลักทรัพย
1: ์เออไปเก็บของได้แต่แท้ยังกลายเป็นลักทรัพย์นะเอาเรื่องจริงนะ
2: ไม่น่าไปเก็บได้
1: บางทีเขาทำอะไรหล่นอะไรแต่ไม่อะไรไม่ไปคืนเจ้าของเพราะไม่รู้ใครเป็นเจ้าของก็ไปโรงพักสิ
2: อันนี้มันมีอะไรอยู่ในไอ้เครื่องอะนะ
1: ครับ
2: GPS หรืออะไร
1: มันก็มีพวกข้อมูลอะไรต่างๆอ่ะมีข้อมูลอยู่ในโทรศัพท์
2: โดนจับไง
1: โอ
2: ้ไม่น่าไปหยิบเลย
1: ไม่น่าเก็บได้เลยน
2: ะ
1: ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีนายนพพลขุนจรหรือว่าพอลล่า
2: อายุ39ปี
1: เป็น LGBTQ ซึ่งเป็นคนเร่ร่อน
2: เก็บโทรศัพท์ไอโฟน13ได
1: ้เป็นของนายออกัสอายุ19ปีแหมออกัสชื่อเดียวกับลิเกเด็กเลยเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าออกัสดิ
1: อันนี้เป็นนักศึกษาปี3มหาวิทยาลัยแห่ง1จังหวัดอุดรเก็บได้ในถังขยะอพาร์คแห่งหนึ่งในซอยพรมประกายตำบลหมากแข้ง
2: อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: แต่นักศึกษาหนุ่มวัย19ปีติดตามเจอในตลาดโพสีแถมรุมเร่ร่อนถอดซิมโทรศัพท์เตรียมจะนำไปขาย
2: จะเอาไปขาย
1: จนเจ้าของโมโหด่าเดือดพร้อมกับแจ้งข้อหาลักทรัพย
2: ์อ้าว
1: พอล่าก็บอกว่าหนูเก็บได้หนูไม่ได้ขโมยมา
2: เก็บ
1: ได้หน
2: ูเ
1: ก็บในถังขยะค่ะ
2: ไม่ได้ขโมยมา
1: หนูไม่ได้ขโมยนะคะ
2: แล้วตำรวจทำไงอ่ะ
1: ตำรวจก็คุมตัวพอล่าไปยังสภ.เมืองอุดรสิครับ
2: เอาเข้าไปด้วย
1: ปรากฏว่าหลังเป็นข่าวเหมือนทัวร์ลงเจ้าของโทรศัพท์จนถล่มทลายเลยครับ
2: แล้วออกกัดเป็นยังไง
1: นายออกกัดก็วอนชาวโซเชียลอย่าด่าผมเลยเห็นใจผมเถอะ
2: เห็นใจผม
1: ยอมรับว่าสะเพร่าเองทิ้งโทรศัพท์ไปถังขยะจริงแต่หลังจากรู้ว่าโทรศัพท์หายก็ไม่ได้นอนใจติดตามโทรศัพท์หลังจาก10นาทียังรู้ว่าหาย
2: ผมก็
1: เสียหายนะ
2: เสียหาย
1: ซื้อมาตั้งหลายหมื่น
2: ซื้อมา
1: และ
2: เป็นไงโมโหไง
1: เพราะโทรไปแล้วคนเล่ร่อนพยายามปิดเครื่องแล้วก็ถอดซิมออก
2: ตอนแรกวันแรกเนี่ย
1: ซึ่งวันแรกจะดำเนินคดีกับคนเล่ร่อนแต่เห็นใจตอนนี้ไม่ดำเนินคดีแล้ว
2: แล้วตำรวจทำไง
1: ตรวจสารเสพติดฉี่สีม่วงดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษไปแล้ว
2: เป็นเล่ร่อนนี่ยังเสพสาร
1: โทรศัพท์ไอโฟนเนี่ยมันข้อดีมันก็มีเยอะข้อเสียมันก็คือแพง
2: มันแพง
1: อย่างผมเนี่ยให้มันสอดทีไม่ตายก็ถอดไม่ได้
2: ก็ไม่ได้ไง
1: ไม่ได้ผมไม่ได้ใส่ซิม
2: โอ้ทำไมนะ
1: ทางระบบเขาทำซิมฝังไปในเครื่องเลยเขาฝังไปในเครื่องเลยในระบบเขาอะนะแล้วก็เราก็ซื้อซิมอีกอันนึงไปใส่เป็นซิมสำรองได
2: ้นั่น
1: นี่คือไอโฟนนะ
2: แม่เป็นแบบนี้ฝังไว้ในเครื่องเลย
1: ฝังไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์เขา
2: จะได้รู้เลยเป็นของเราเนี่ย
1: เ
2: หมือนนาฬิกาเนี่ยนะ
1: ใช่
2: ใส่กันได้มีชื่อด้วยกัน
1: มีชื่อสลักชื่อเลย
2: นาฬิกา
1: ครับ
2: ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: เอ้ย
2: ว่ากันไป
1: ในกายาดในกายาดผู้เสียหายก็ติดตามนะหาเรือหาเรือจนไปเจอนะครับ
2: เจอ
1: คนที่เอาไปเข้าขายลักทรัพย์นะ
2: ลักทรัพย์เนี่ย
1: ตามฎีกาที่วางไว้ก
2: ็
1: จากกรณีเคสนี้หนุ่ม LGBT เนี่ยนะครับเก็บโทรศัพท์ได้ในถังขยะ
2: เจตนา
1: ของผู้เสียหายคือเจ้าของโทรศัพท์ติดตามหาหรือไม
2: ่
1: เท่าที่ทราบไม่ถึง10นาทีเจ้าของก็ตามหาครับ
2: ว่าตามหา
1: คือบางคนเนี่ยสมัยไปยืนกินลมชมวิวตามริมน้ำอ่ะยืนแทะไอติมอยู่แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บยังไม่หมดเลยนะอยากกินแล้วเบื่อแล้วอีมือกำลังโทรศัพท์กำลังกดนู่นกดนี่แทนที่ไอติมโยนกันไปในน้ำไม่กินแล้วไม่ให้ปลากินโยนโทรศัพท์ลงไปก็มี
2: แล้วไง
1: อ้าวมันก็ไปเลยปลาคาบแล้วมั้ง
2: โ
1: อ้มันก็จมน้ำคนเป็นสะเพร่าได
2: ้เผลอเลอแล้วสะเพร่าแล้ว
1: เรื่องนี้คนเล่ร่อนถือว่ามีเจตนาลักทรัพย์แม้ผู้เสียหายจะเผล
2: อ
1: หรือหลงลืมทิ้งในถังขยะก็ตาม
2: เ
1: พราะว่าเจ้าของก็ติดตามอยู่ไง
2: ติดตามโทรศัพท์อยู่เนี่ยนะ
1: ทำไมได้หาเลย2วัน3วันก็ยังไม่รู้ว่าโทรศัพท์หายเนี่ย
2: อันนี้ถือว่าเป็นคดีอาญาแผ่นดินเนี่ย
1: ครับ
2: อ้าว
1: ปวิอาญานะคดีอาญาเนี่ยนะพอเจ้าของประสงค์แจ้งความสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได
2: ้ขอหาก็ลักทรัพย์นี่แหละ
1: แต่เคสนี้ถ้าว่าผู้เสียหายไม่ประสงค์ดำเนินคด
2: ีอย่าไปท่านได้คืนแล้ว
1: คนเก็บได้เขารู้เท่าไม่ถึงสุพรรณไง
2: ไม่ถึงการนี่นะ
1: จ้า
2: ไม่ถึง2,000บุรีเนี่ยนะ
1: หมายแล้วคุณพูดนะผมไม่ได้พูดนะ
2: โดนไป2,000บุรีเนี่ยนะ
1: อย่าลืมดูแลกันนะจ้าวันนี้จะเป็นโกโก้จะเป็นกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโกกาแฟลิซ่าเอ็มโกเนี่ยซื้อ4ถุง 1,000 บาทรับทันที
2: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
1: กี่ก้อนจ๊ะ
2: 1ก้อนเนี่ยนะ
1: ครับผมอ่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาขออนุญาตดื่มน้ำ
2: ปัสสาวะก่อนนะ
0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยา
3: ปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
4: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
5: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอกเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็กเซซามีนบายเป็นเอก
4: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
6: ดิทเทนเมลอนพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเป็นเอกผลิตแบ่งบรรจุได้รับการจดทะเบียนอาหารเลขสารระบบอาหารเลขที่30-2-02765-6-0044ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญใน1แคปซูลประกอบด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคาธรรมชาติ290มิลลิกรัมผงมะระขี้นก80มิลลิกรัมผงผักเชียงดา80มิลลิกรัมและน้ำมันเมล็ดคำฝอยธรรมชาติ50มิลลิกรัมอาคันเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรคเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำผลิตแบ่งบรรจุโดยวิสาหกิจชุมชนวังน้ำเขียวโทรติดต่อสอบถามรายละเอียด0812901691 0812901691
7: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีแคร์เลขสารระบบอาหารที่302027656000วันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่โทร0812901691ย้ำ0812901691ดีแคร์คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจ
3: มาแล้วยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถตำรับสมุนไพรสูตรโบราณด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณโทรเลยโทร0812901691
8: โฟกัสประกอบด้วยเห็ดชิดาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเก๋ากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายออยเลขที่10-1-03756-1-0011โฟกัสมีจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน

0: สรุปเขาประกาศผลหรือยังเนเน
1: ่ยังไม่รู้นะ
0: เนเน่ภูเก็ตไทยแลนด์ปะทะกับโชเล่
1: ลพบุรี
0: 2000บุรีไทยแลนด์ย้ำพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็มีปัญหานะเดี๋ยวคนลพบุรีเขาจะว่าเราได
1: ้ของบุรีไทยแลนด์เนี่ยนะ
0: แต่ผมว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กไงที่คนจะเข้ามาเที่ยวลพบุรีจะได้ระมัดระวังเรื่องการขับรถนะครับสวมหมวกกันน็
1: อ
0: กมอเตอร์ไซค์นะข
1: ับ
0: รถยนต์ก็เข็มขัดนิรภัยในเขตลพบุรีนี่รู้สึกว่าลุ่มมาลวดรถกระบะนั่งแคปหลังได้นะนะแต่กระบะหลังไม่ได้นะกระบะหลังเนี่ยต้องไถกุมไถคอกให้เรียบร้อยไอ้ที่นั่งแคปที่สองประตูอะรถสองประตู
1: กระบ
0: ะรถสี่ประตูไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็หมวกกันน็อกนี่อันนี้ไม่ได้แม้ไม่ถือว่าอารมณ์อร่วยไม่ได้แต่อาจจะถูกตักเตือนอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับไม่มีใบขับขี่อย่างเงี้ยอันตรายเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเสียเปรียบเขาไม่มีประกันไม่มีพรบเนี่ย
1: ทำอะไรมันถูกต้องก็ไม่มีปัญหานะ
0: ครับค่อยๆไม่มีธุระจำเป็นจริงๆอะไรก็ไม่ต้องไป
1: ครับ
0: อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนดีที่สุดเหมือนกับกระโดงมาดันดองไม่ไปไหนอะ
1: อยู่แต่บ้านเนี่ย
0: แต่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกนะไม่ไหวถ้าไม่มีคนมารับอะไรประมาณนั้นนะครับ
1: นาน
0: ครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยคุณแม่จากหลายๆที่เลยโดยเฉพาะป้าตายป้าตายอยู่อุดรเจริญนะลุงช้างไอ้กระปุกเหลืองๆกินตอนไหนกินหลังอาหารเช้าแม่สองเม็ดแล้วก็ไอ้ไทยแคลพับล่ะก็ทานหลังอาหารเย็นหรือว่าก่อนนอนก็ได้พร้อมกับน้ำมันงาดำก็ได
1: ้
0: นะครับส่วนดีแคร์หรือยาย่าบิง
1: เสียงแห้งแล้วเนี่ย
0: ไอ้ห้าวดิเดี๋ยวตีตายส่วนยาย่าบิงหรือดีแคร์เนี่ยตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันได้กินเลย2เม็ดมะซาวดะนะมะนะตื่นมาปุ๊บกินเลย2เม็ดอย่ารอช้าร
1: ับประทานได
0: ้ให้ท้องว่างอะนะถ้าจะกินก่อนนอนก็ได้แต่ว่าต้องว่างท้องว่างอย่างน้อย4ชั่วโมงนะครับส่วนโปรมิกออยล์ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูส่วนไบโอดี
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ย
0: ก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารกลางวันก่อนอาหารเย็น
1: มือละ3เม็ดเนี่ยนะ
0: ครั้งละ3เม็ดถ้าว่ากินแคปซูลไม่ได้ก็ถอดเอาสมุนไพรที่อยู่ในแคปซูลออกมาผสมกับนมผสมกับโกโก้ลุงช้างนี่แจ๋ว
1: นาน
0: โอ้โกโก้อร่อยเลิศประเสริฐสี
1: โกโก้ชูเดียนะ
0: 2กล่อง500บาทนะกาแฟดื่มตอนไหนก็ได้ครับดื่มแล้วใจไม่ตันน้ำลายไม่เหนียว
1: เบาหวานไม่ขึ้นสดชื่นกันทั้งวันเนี่ย
0: มาราคินกรับประทานต่อเนื่องจากโกโก้รับประทานต่อเนื่องจากกาแฟหรือรับประทานพร้อมกันกับ
1: ทางด้าน
0: ยาโรงพยาบาลได
1: ้อันที่เป็นเบาหวานเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานยาโรงพยาบาลแล้วก็มาละกินนกเหล่าควบคู่กันไป
0: ส่วนน้ำมันงาดำก็รับประทานก่อนนอนนะครับ
1: งาดำสกัดเย็นเนี่ยนะ
0: ครับผมรับประทานก่อนนอนนะ
1: ราคาเดียวกันกับมาละกินนกเนี่ย
0: พอพูดปุ๊บมาเลยป้าตายเดี๋ยวผมโทรกลับป้าตายกำลังออกอากาศอยู่ได้ฟังไหมอ่ะป้าตายอยู่นู่นคนกะหลง
1: โอ้สตูลไง
0: สตูล
1: คนกาหลงเนี่ย
0: ผมออกอากาศแต่เช้าคนกาหลงฟังกันเยอะ
1: อ
0: ุดัยเจริญมะนังไอ้มะน้ำมังมะนังมะนังแล้วก็ละงูฟังกันเยอะเลยนะครับขอบคุณพี่น้องชาวใต
1: ้
0: นะครับที่ให้ความไว้วางใจสินค้าในรายการเรา
1: ก็สั่งซื้อกันได้
0: ครับ
1: ถ้า
0: เป็นไทยทิพย์โอสถหลังอาหารเช้าเย็นไทยแคลพัดก็รับประทานคู่กับยาไทยทิพย์โอสถได
1: ้ได้กันเลย
0: ส่วนฟอกัสสำหรับคนที่ฉี่ไม่พุ่งฉี่ไม่จวด

0: หรือไซเลียมจอย
1: ไซเลียมจอย
0: รับประทานก่อนนอนนะตอนเช้ามันจะได้ตะลักตะจึงออกมา
1: เดินพาเลทออกมาเนี่ยนะ
0: ใช่แล้วก็เจ้ายาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารก็เช่นเดียวกันรับประทานก่อนนอน2เม็ดหรือจะ3เม็ดก็ได้ไม่เกิน3เม็ดส่วนไอ้ห้าวเดี๋ยวบอกให้กินตอนไหนฮะ
1: นาน
0: ถ้าไม่นึกจะห้าวก็ไม่ต้องกินถ้านึกห้าวแล้วมันไม่มาค่อยกินใช่ไหมล่ะ
1: ใช
0: ่เออมีอะไรยังไม่พูดอย่ามอง
1: ไทยทิพย์โอสถเนี่ยนะ
0: ไม่แนะนำให้ถูทานวดเมื่อตอนที่มันหกล้มทาพริกเท้าแพงใหม่ๆนะรอยสักวันสองวันค่อยเอาหม่องทาถูนวดนะ
1: นาน
0: ทาพริกปั๊บสะดุดหกล้มทาแพงปั๊บทาปุ๊บแป๊บเดียวเดี๋ยวมันฟกมันบวมเพราะว่ามันเป็นสูตรร้อน
1: ม
0: ันจะทำให้เส้นเลือดที่เราทาเข้าไปเนี่ยเส้นเลือดมันจะพองตัวมันจะดันผิวหนังออกมาก
1: ลาบ
0: เท่านั้นเอง
1: ก็ซื้อกัน
0: ให้ตรงกันนะส่วนปุ๋ยจะกินตอนไหน
1: ไม่ต้องกินนะเอาไปให้ต้นไม้มันอย่างเดียว
0: เม็ดฟู่เมื่อใบมันเหลืองไม่เขียวไม่ชูไม่ชันผสมน้ำ200ลิตรพ่นเลยแล้วก็ดึงลวงเมื่อตอนที่ข้าวเราเนี่ยมันแต่งตัวกำลังท้องอ่อนๆจะออกลวงแล้วดึงลวงเนี่ยแหละครับ1ขวดผสมน้ำได้เลย400ลิตรนะครับฉีดพ่นไปเลย 40-50 ไร่ส่วนปุ๋ย
1: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตาปยาเสือถุงสีเขียว
0: จะใส่ก่อนปักใส่ก่อนดำหรือว่าใส่ในระหว่างช่วงที่กำลังดำนาหรือหว่านข้าวไปใหม่ๆได้เลยครับเพราะว่าเราไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ว่าต้องหว่านตอนไหนจะไปหว่านตอนเกี่ยวแล้วเสร็จกันแล้วกันไม่ได้ประโยชน
1: ์นาน
0: อ่ะนี่คือเรื่องราวที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนาะ
1: ครับ
0: แม่แป๊บเดียวเวลาจะหมดซะแล้ว
1: อ้าวว่ากันได้อีกสักข่าวนี่นะ
0: ได้เดี๋ยวก็ดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่ง
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้างข่าวคู่ดังช้างกับหมูเนี่ยนะ
0: หมูได้วุ่นวายไอ้เรื่องคอมพิวเตอร์นะสมัยตะเก่าตะก่อนจัดไม่มีคอมพิวเตอร์จะไม่ทำได้ไม่รู
1: ้นานสิ
0: พอเดี๋ยวนี้มีคอมพิวเตอร์โอ้โห
1: เป็นไง
0: ทำนู่นก็ไม่ได้ทำนี่ก็ไม่เป็นนะ
1: ทำไม่เป็นก็ยุ่งเหมือนกัน
0: ครับ
1: ต้องรู้บ้าง
0: พอได้นะพอได้นะนี่ตำรวจยึดยาไอ 1,200 กิโลกรัมครับ
1: ซุกซ่อนอยู่ในรถกระบะตู้เนี่ย
0: จอดทิ้งไว้ในซอยตันไปไหนไม่ได้แล้วเน
1: ี่
0: ย
1: อ้าว
0: ที่ลพบุรี
1: อ้าวข่าวลพบุรีหรือไง
0: 13:00 น.เมื่อวานเนี่ยนายปรัชญาเปประตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
1: พร้อมด้วยใครอ่ะนะ
0: พันตำรวจเอกภูการวิกโชติกะเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรลพบุรีนายชาญจูคงในอำเภอเมืองลพบุรีพันตำรวจเอกทัชวัฒน์สายโยธา
1: ผู้กำกับการ
0: สภ.ท่าหิน
1: ไป
0: เจ้าหน้าที่ปปส.ร่วมกันตรวจสอบรถยนต์กระบะตอนเดียว
1: เป็นตู้ทึบ
0: อีซูซูสีขาวทะเบียนกทม.ครับ
1: หลังจากได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบส่งยาเสพติดคือวงเล็บยาไอเนี่ยนะ
0: ให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ลพบุรีซึ่งก่อนหน้าในคืนวันที่21เนี้ย
1: เป็นยังไง
0: เจ้าหน้าที่ปปส.ชุดสืบสวนตำรวจภูธรลพบุรี
1: รวมกันกับตำรวจเนี่ยนะ
0: ยึดยาไอได้จำนวน 1,000 กิโลกรัมได้ที่พื้นที่ท่าหิน
1: แล้วก็ขยายผลจนกระทั่งว่าร
0: ถคันดังกล่าวเป็นหนึ่งในพาหนะที่พ่อค้ายาเสพติดใช้ในการขนส่งยาไอซ์ครับ
1: กระทั่งเจ้าหน้าที่ปปส.พร้อมด้วยทีมงาน
0: ของตำรวจจังหวัดลพบุรีและก็สภ.ท่าหินลงพื้นที
1: ่ไปพบรถกระบะคันดังกล่าวเนี่ย
0: จอดอยู่ลานข้างบ้านหมู่2ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองลพบุรี
1: จึงได้งานเลยกับผู้บังคับบัญชาได้ทราบไปสำรวจตรวจค้น
0: พบว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยมันเป็นซอยตัน
1: สอบถาม
0: จากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเมื่อ3วันก่อนมีชายคนนึง
1: ขับรถมาจอดเอาไว
0: ้หันหัวออกนะพร้อมกับล็อกประตูเข้าไว้
1: จากนั้น
0: ก็มีรถไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนมารับออกไป
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจทำยังไงตร
0: วจค้นในรถตู้นะด้านท้ายเนี่ยนะ
1: ก็พบลังกระดาษขนาดใหญ่ถูกปิดเอาไว้อย่างดี
0: จำนวน8ลังภายในพบเป็นยาไอบรรจุพลาสติกสีเขียวมีตรา1616แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษไทยเยี่ยนหินเนี่ยนะพร้อมมี QR code กำกับแต่ละถุงน้ำหนัก1กิโลกรัม
1: รวมแล้วทั้งหมดก็200ถุงอ่ะ
0: มูลค่า20ล้านบาทครับ
1: จึงได้ยึดเอาไว้เป็นของกลาง
0: ส่งให้กับร้อยตำรวจเอกวิชัยแสนบิดรองสารวัตรสอบสวนสภ.ท่าหิน
1: เพื่อดำเนินการขยายผลกันต่อไป
0: จากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าไม่ตรงป้ายทะเบียนที่ติดมา
1: อ้าว
0: ไม่มีเอกสารใดๆของผู้ครอบครองรถ
1: อ้าว
0: ซึ่งต้องมีการสืบหาผู้ร่วมขบวนการค้ายาไอ้รายนี้ต่อไป
1: เป็นขบวนการยะไอ้นะ
0: เอวังก็มีด้วยประการละชนี
1: ที่ทาย

0: อินลพบุรี
1: อ้าวน้ำเหนือทะลักซัดพังแล้วนะนาชาวนาอ่ะชาวนาที่ชัยนาทจมมิดกว่าพันไร่ครับ
0: ที่ชัยนาทหรือไง
1: ส่งผลในแม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำสูงขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะการในพื้นที่อุทัยธานีก็ไหลลงสู่คลองกระทงหนองบัวอำเภอวัดสิงห์ไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำท่าจีนครับส่งผลในมวลน้ำดังกล่าวทะล้นทะลักข้าวในนาข้าวกำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องพอดี
0: ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างหลายพันไร่เนี่ยนะ
1: กำลังอุ้มท้องตั้งท้องจะได้เกี่ยวอยู่แล้วดู
0: น่าเห็นใจชาวนาที่ชัยนาทเนาะ
1: ครับจุดน้ำทะลักเข้าท่วมนามีหลักๆ2จุด
0: จุดแรก
1: ก็คันคลองกั้นน้ำลำน้ำห้วยขุนแก้ว
0: เพิ่งสร้างเสร็จเนี่ย
1: แต่ทนแรงน้ำไม่ไหวพังทลายลงมา
0: พังลงมาและเข้าท่วมไร่นาอย่างรวดเร็วเนี่ย
1: จุดที่สองคือปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนล้นคันกั้นน้ำท่วมนาข้าวซ้ำเติมอีกทางนึง
0: น่าสงสารเนาะ
1: ต้องประสบปัญหาอย่างหนักเนื่องจากนาข้าวกำลังตั้งท้องงดงามกว่า11ไร
0: ่โอ้โหก็ถูกกระแสน้ำไหลเข้าไปจมมิดต้นแล้ว
1: เสียหายคิดเป็นมูลค่าหลายหมื่นบาทแต่ละคนนะนะ
0: ทำให้ยังไง
1: ยอมใจครับทำใจสารภาพต้องรับสารภาพปล่อยน้ำทิ้งไป
0: ต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะ
1: เนื่องจากไม่สามารถระบายน้ำออกได้ทัน
0: ช่วยไม่ทันข้าวก็ตาย
1: เพิ่งจะปล่อยลูกช้างไปที่2ตันดูสิไม่น่าเลยน้ำไป
0: ล่ำลากันแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ล้าหมดเวลาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในวันต่อไปขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะครับโชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จน
1: ทุกคนนะครับสวัสดีครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริง
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม่
8: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงดอนค่ะ

สุขเสมอมันคือมั่นคือเก่าให้เจ้าสุขอยู่ล้วนคือคอยอยู่ทุกย่ามครับสบายดีมีรักแฟนเพลงที่เคารพพบลุงดอนผีบ่อยากนักจัดรายการหนุ่มดาวรุ่งผู้ใครจะพุ่งขึ้นสู่เมนเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับอยากฟังเพลงอะไรโทรศัพท์มา0817796319ลุงดอนจะจัดเพลงให้ฟังครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์ขอฟังเพลงไว้ขอบคุณผู้ประถมรายการนะครับลุงช้างไทยทิพย์มารวยทีวีนะฮะเป็นผู้สนับสนุนรายการอากาศร้อนนะครับฝนฟ้าก็ไม่ตกก็ต้องดูแลกันไปนี่แหละครับทำยังไงได้เนาะอยู่ใต้ฟ้าจะกลัวอะไรกับฝนครับทุกทีเดือนจะเข้าพรรษานี่ฝนก็ยังมีนะยังตกกันมากเลยดีเพรสชั่นสักลูกก็ไม่ได้เข้าเลยประเทศไทยตอนนี้ทางลพบุรีน้ำแห้งนะครับโดยเฉพาะในค่ายเอราวัณหน้ากรมรบพิเศษที่3หน้ากองพลรบพิเศษที่1คลองที่ขุดไว้น้ำแห้งหมดแล้วปีนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำประปาของลพบุรีเราจะเป็นยังไงบ้างนะไม่แน่ใจก็ต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับเพราะว่าน้ำที่มันไหลมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเข้ามาแม่น้ำลพบุรีบางขามแห้งนะครับทุกปีนะปีนี้ก็น้ำน้อยนะไม่แน่เหมือนกันต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับจะเปิดน้ำทิ้งไฟเหมือนกันก็จะเปิดไฟทิ้งบางคนเนี่ยเปิดทุกหลอดทุกดวงที่มีแล้วก็ไม่ได้อยู่แล้วก็เปิดแล้วก็ไปเรื่อยเปื่อยบ้านผมประจำผมก็บ่นอยู่เรื่อยจนลูกเต้าเขาลำคาญหมดแล้วเนี่ยเรื่องเปิดไฟทิ้งเปิดน้ำทิ้งเนี่ยนะครับเงินทั้งนั้นนะครับช่วยกันคนเฒ่าคนแก่บางทีต้มหน่อไม้ไว้ต้มจนหม้อทะลุก็มีน้ำแห้งไม่ลืมอะลืมเพราะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลนะคนเฒ่าคนแก่ฟังเพลงครับน้องจุ๋มครับจัดให้น้องจุ๋มมอบไปกับคุณยายใจดีด้วยนะครับแฟนเพลงทุกท่านชาย3โบสถ์ครับและไวยพจน์ลาบวชครับมอบไปกับทุกท่านด้วยเซิร์นแซบครับ

0: คุณเคยมีอาการเกี่ยวกับดวงตาแบบนี้ไหมคะตาหลาตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวตาเป็นต้อตาแพ้แสงถ้าเคยเป็นแล้วก็วันนี้เรามาทำความรู้จักกับสารสกัดที่จะช่วยบำรุงสุขภาพดวงตากันดีกว่าค่ะเริ่มต้นที่บิลเบอรี่ราชาผลไม้แห่งการบำรุงดวงตาช่วยต้านการทำงานของอินซูลินสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีขึ้นช่วยต้านอนุมูลอิสระในตาลดการเกิดต้อกระจกต้อหินต้อเนื้อสายตายาวสายตาสั้นอีกทั้งยังชะลอความเสื่อมของเซลล์ตาทำให้มองเห็นชัดในที่ที่มีแสงสว่างน้อยลดอาการตาเมื่อยตาหลาตาพร่ามัวป้องกันเลนในดวงตาหลอดเลือดฝอยแข็งแรงทำให้ดวงตาสดใสลูทีนสารอาหารที่จำเป็นต่อดวงตาช่วยบำรุงสุขภาพดวงตาป้องกันโรคตาบางชนิดเช่นโรคจอประสาทตาเสื่อมราสเบอร์รี่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยให้ระบบประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะเซโรราเชอร์รี่ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงบำรุงผิวให้กระจ่างใสกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวดูอ่อนกว่าวัยอีกทั้งยังช่วยต้านเชื้อไวรัสโรคหวัดภูมิแพ้และรักษาระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานโรสฮิปนอกจากจะช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้ผิวกระจ่างใสช่วยลดริ้วรอยยังช่วยฟื้นฟูและซ่อมแซมเซลล์ดูแลเซลล์ผิวที่ถูกทำร้ายจากแสงแดดและใบชาสมุนไพรมากคุณประโยชน์ช่วยทำให้ระบบประสาทส่วนกลางทำงานได้ดียิ่งขึ้นให้โลหิตหมุนเวียนได้ดีช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยลดการอักเสบแก้กระหายและช่วยย่อยอาหารและทั้งหมดนี้รวมอยู่ในยาย่าบริ้งทำไมต้องรับประทานยาย่าบริ้งล่ะคะก็เพราะชีวิตยุคนี้ต้องจ้องจอกันทั้งวันไหนจะทำงานผ่านจอคอมพิวเตอร์ไหนจะท่องโลกโซเชียลไหนจะดูซีรีส์ไหนจะแชทจ้องเยอะขนาดนี้ก็ต้องบำรุงกันบ้างให้ยาย่าบริ้งช่วยดูแลสายตาของคุณยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิปโอสด1ขวดบรรจุ60แคปซูลโทรเลย0812901691จ้องเยอะก็ต้องบำรุงเยอะอย่าลืมยาย่าบริ้งนะคะ
1: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิม
0: นี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริ้งคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
1: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
0: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
1: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
0: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691ยาย่าบริ้งชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
2: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นรับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
0: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
3: รู้สึกเหนื่อยหลังจากกินอาหารมื้อหนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
4: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
3: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
5: ครับจบไปนะครับเสียงร้องของคำรณสัมปุณณนนท์นะครับชายสามโบส แล้วก็ไวยพจน์เพชรสุพรรณไวยพจน์ลาบวชครับอันนี้มีร้องอยู่หลายครั้งเหมือนกันบันทึกแผ่นเสียงครั้งที่1ครั้งที่2อย่าง21นะ21มิถุนายนกับ21บ่อใบไม้เนี่ยนะครับการบันทึกไว้ผมก็เก็บไว้หมดแหละนะมีก็มอบไปกับน้องจุ๋มนะครับส่งให้กับคุณยายใจดีด้วยแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านอย่าลืมนะครับยาย่าบิงบำรุงสายตาครับแสบตาน้ำตาไหลตาเป็นต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกบางคนต้องไปผ่าอย่างผมเนี่ยผ่าไปแล้วนะเปลี่ยนเลนตานะเนื่องจากเป็นต้อกระจกครับขับรถกลางคืนไม่ได้ไฟมามี2หลอด3หลอดบางทีไม่รู้รถคันไหนแน่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่กล้าขับนะกลางคืนผมไม่ไปเลยใครจะชวนไปไหนถ้ากลางคืนดึกๆหน่อยไม่ไปแล้วครับแสบตาก็ได้ประมาณประเดี๋ยวประดาวเนี่ยแถวๆเนี้ยนะอยู่ในบ้านดีกว่าครับไม่รู้ไปไหนถ้าไปฟังสวดพระอภิธรรมศพอย่างนี้ถ้าไกลๆหน่อยก็ไม่ไปเลยกลางคืนก็ต้องไปวันเผาวันชาปนกิจเอาตามันแย่ครับมันแก่แล้วมันเสื่อมไปโดยปริยายนะครับก็ต้องบำรุงสายตานะซื้อมารับประทานนะครับงาดำสกัดเย็นก็บำรุงกระดูกนะครับบางทีเข่าเราแย่นะเดินดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บกระดูกพรุนโดยเฉพาะสุภาพสตรีที่วัยหมดประจำเดือนกระดูกจะพรุนซื้อมารับประทานนะครับเอนไซม์ไบโอปรับความสมดุลให้ท่านใดเป็นเบาหวานเนี่ยน้ำตาลมันขึ้นนะบางทีมันมีเบาหวานแห้งเบาหวานเปียกเบาหวานแห้งก็จะดำๆผอมๆแต่เป็นเบาหวานบางคนเบาหวานเปียกในอ้วนนะอ้วนนะก็ดำหน่อยบางคนเป็นมากต้องตัดนิ้วตัดอะไรโอ้โหเรื่องใหญ่นะซื้อมารับประทานนะครับเขาจะปรับความสมดุลให้นะครับน้ำตาลก็จะอยู่ในเกณฑ์ปกติเบาหวานเนี่ยนะถ้าเป็นแล้วมันไม่หายนะมันก็เป็นแต่ถ้ามันน้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็จะเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปนะครับก็ดีขึ้นนะครับก็มีวางจำหน่ายนะครับตามร้านค้าร้านขายยาทั่วไปนะครับโทรศัพท์หาลุงช้างก็ได้0812901691 0812901691ครับลุงช้างส่งให้ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจครับเมื่อกี้ในโทรศัพท์แว๊บๆนะผมมาเปิดดูเป็นของพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดนะมาผมไปห้องน้ำอยู่นะเปิดเพลงแล้วก็เดินไปห้องน้ำนะครับพี่สาวอยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวก็จัดให้นะครับทีนี้มาฟังเพลงคุณยายนุชสาวสวยร้านนพรัตน์ขอสมศรีม่วงสนเขียวและไพรวันลูกเพชรครับผัวเมียนะครับมอบไปกับคุณยายใจดีพี่ประชุมป้าออนพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดป้าบนป้าลิ้นจีน้องทองหล่อสีสาวหนองเขพี่หนุ่มกลางดงพี่หนุ่มช่องสาริกาป้าสายทองน้องจุ๋มคุณยายออดแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านยกเคลื่อนไปเลยครับ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่1610676550209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0812901691
1: 0812901691
0: 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691
2: สุขภาพดีดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นแบบเข้มข้นที่หลายคนใช้แล้วประทับใจใช้ดีแล้วบอกต่อมระขี้นกสกัดเย็นสูตรเข้มข้นที่มีส่วนประกอบของมระขี้นกดาวอินคาพร้อมด้วยใบเชียงดาวและสารสกัดอื่นๆที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมระขี้นกสกัดเย็นผลิตโดยโรงงานใหญ่มาตรฐานทันสมัยมีเภสัชกรควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตดูแลสุขภาพด้วยมระขี้นกสกัดเย็นวันนี้แล้วคุณจะมีความสุขสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร0812901691
3: ครับจบไปนะครับสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับขับร้องผัวไพรวันลูกเพชรขับร้องเมียนะครับคุณยายนุชรานนพรัตน์เป็นผู้ขอมานะครับมอบไปกับแฟนเพลงทุกท่านเอาก็อย่าลืมใส่เลี่ยมจอยนะครับทานอาหารก็ไปแม่ขับแม่ถ่ายนึกถึงใส่เลี่ยมจอยโปรมิกออยดูแลไตฟื้นฟูไตรักษาไตนะครับอย่าให้ฟอกไตนะฟอกไตมันก็ฟอกอยู่ไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นต้องดูแลกันก่อนด้วยโปรมิกออยมระขี้นกสกัดเย็นครับบำรุงร่างกายครับถ้าอยากได้ก็โทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านครับไปซื้อได้ตามร้านค้าร้านขายยาใกล้บ้านนะครับมาฟังเพลงอีกชุดหนึ่งครับมอบให้กับพี่อมพรสาวสวยหนองเขครับน้ำตาผัวครับสุรพลสมบัติเจริญและผัวจ๋าเมียให้อภัยนะครับผ่องศรีวรนุชครับมอบไปกับแฟนเพลงด้วยทุกท่านยายเพชรยายจิ๋มยายอ่อนยายทองหล่อด้วยเอาเชิญแซบครับ

đó.

0: ตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ 2,000 ลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ 2,000 ลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70ถึง100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสดและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
1: 0812901691 0812901691
2: ฟื้นฟูดินปรับสภาพดินปลูกอะไรก็สวยปลูกอะไรก็งามปลูกมันหัวใหญ่ปลูกอ้อยลำโตปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้ให้ผลผลิตดีลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีปุ๋ยอินทรีย์ที่มีส่วนผสมของฮอร์โมนมีส่วนผสมของฮิวมิกมีส่วนผสมของโคโลไมฟื้นฟูดินปรับสภาพดินให้ดินอุดมสมบูรณ์ช่วยให้พืชโตไวรากแข็งแรงสามารถนำสารอาหารที่ตกค้างอยู่ในดินมาใช้ประโยชน์ได้ฟอสฟอรัสโพแทสเซียมใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือวันนี้ลดต้นทุนเพิ่มผลกำไรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้งตราพญาเสือกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีดินท่านจะดีสมใจราคาไม่แพง
0: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์โทร081-290-1691
3: ครับจบไปนะครับน้ำตาผัวสุรพลสมบัติเจริญและผัวจ๋าเมียให้อภัยพ่องศรีวรนุชนะครับที่จริงเพลงชุดนี้ก็จะมีอยู่3เพลงน้ำตาเมียหลวงครับน้ำตาผัวแล้วก็ผัวจ๋าเมียให้อภัยก็วันนี้เปิดให้2เพลงครับมอบไปกับพี่อมพรนะครับสาวสวยจากหนองเขครับอย่าลืมนะครับมารวยคลีนอัพเร่งดอกเร่งใบเร่งผลเร่งรากนะครับแล้วก็ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือนะครับฟื้นฟูดินรักษาดินดินแข็งเป็นกระด้างเลยเนี่ยไม่มีสารอาหารในดินซื้อไปนะครับโทรหาลุงช้างนะครับ0812901691ลุงช้างส่งให้ถึงบ้านนะครับเก็บเงินปลายทางรวดเร็วทันใจนะครับพี่สาวแม่ไม้ท้ายตลาดครับขอเพลงไว้วันนี้ขอดาวลูกไก่นะพระอาจารย์พรพิรมนะครับเป็นผู้ขับร้องบอกมอบให้กับแฟนเพลงทุกท่านยกคลื่นไปเลยจบเพลงชุดนี้ก็จะคืนเวลาให้กับทางสถานีนะครับดาวลูกไก่ครับเซิร์นแซบครับ

ายบัณฑิตอันมีจิตสิเนหาที่จะเป็นนักเทศนามาเจรจาอยู่เยาว์จึงตั้งศรัทธาสาธกเรื่องยาจกยากจนมีตากับยายสองคนปลูก

เชียวชบสิแม่ก็อบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล่าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกรุกปลุกควันลูกตอบเจี๊ยบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ควันเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิตเมื่อใกล้อาทิตย์อัสดง

จะกล้ำน้ำจะกลืนจะมีใครยืนให้เล่าพวกฟักแฟงแตงกวาของเราก็มาตายหมดนึกสงสารพระจะอดทั้งสองกำสดโศกเศร้าสักครู่หนึ่งตาจึงเอ่ยนี่แน่ยายเอ้ยตอนแจ้ง

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิปโอสถเด้อค่ะ
1: หลังจากกินอาหารที่หนักอ่อนเพลียเป็นประจำท้องผูกท้องขึ้นท้องเฟ้อจุกเสียดลมแน่นในท้องอาการภูมิแพ้ง่ายน้ำหนักเพิ่มง่ายเวลาเป็นแผลจะหายช้าตับมีปัญหาเม็ดเลือดขาวมากกว่าปกติความดันสูงทั้งหมดคืออาการของคนขาดเอนไซม์ไบโอเอนไซม์บำบัดจากธรรมชาติช่วยฟื้นฟูสุขภาพและเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงที่เกิดจากความเสื่อมต่างๆของร่างกายสนใจผลิตภัณฑ์หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691
1: กินเป็นสุขภาพดีไม่มีป่วยด้วยไบโอ
3: ผลิตภัณฑ์มารวยกรีนอัพ1ขวดบรรจุ 1,000 ซีซีผสมน้ำ2พันลิตรมารวยเร่งดก1ห่อบรรจุ1กิโลกรัมผสมน้ำ2พันลิตรสารอินทรีย์สกัดสูตรเข้มข้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดฉีดพ่นได้70-100ไร่พืชโตไวใบเขียวมันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถและมารวยทีวีใช้ดีแล้วบอกต่อสนใจสั่งเลย
4: 0812901691 081-290-1691
5: อายุมาก

0: 691ยาย่าบริ้ง
1: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
3: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
3: ข้าว89
2: ค่ะไปข้าวเจ้า
4: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
5: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
6: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งอีก4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
4: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
5: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
6: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
4: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
5: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
4: กระสอบสีเขียว
6: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
3: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
7: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟลกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรลุงช้างเพียงเวลา1แคปซูลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161067655021
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

0: อายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่0812901691

0: าย่าบริง
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกและข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย
2: 0812901691 0812901691
3: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
4: โอ้ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
5: ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
4: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
5: ข้าว89
4: ค่ะไปข้าวเจ้า
6: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
7: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
8: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
4: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
6: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
7: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
8: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลืมรวมเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
4: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
6: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
7: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
6: กระสอบสีเขียว
8: ผมมารวยทีวี
4: ใช่ดีจริงๆ
5: นะขอบคุณครับแม
9: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
10: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิปโอสดเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิปโอสดไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ตราสมุนไพรรุ่งช้างด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคา
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 711กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการแอนข่าวเช้าดำเนินรายการโดยดีเจแอนพุทธศิริค่ะ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหวานข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดยางจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร0806264419 0806264419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่เป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ท็อกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่และยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโล่ของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร0353911193และ0353911194ผู้ผลิตและจำหน่าย

อรุณสวัสดิ์ค่ะพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับแอร์ในช่วงเวลานี้5:00 ถึง 7:00 น.วสป. 711ลพบุรีและเสียงจากค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเป็นกำลังใจนะคะข่าวชาวบ้านเรื่องใกล้ตัวหน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐข่าวสดเดลินิวส์แล้วก็มติชนออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆเล่มหลายๆเว็บนะคะก็นำเสนอกันค่ะและสำหรับเช้าวันนี้นะคะก็ตรงกับวันพฤหัสที่24กันยายนค่ะเผลอแป๊บเดียวนะเข้าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนอีกแล้ววันเวลาเนาะเป็นไงไวเวอร์มากๆนะคะโปรโมชั่นของเราก็จะเหลืออีก6วันเท่านั้นนะคะอีก6วันอาหารเสริมทั้ง7ชุดดูแลผิวหน้าอีก4แล้วก็ตินาชัวระงับกลิ่นใต้วงแขนอีก1เบ็ดเสร็จแล้ว12ตัวนะคะยอดสั่งซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นที่1เลยซื้อรวมกันถึง 2,000 ส่งฟรีแถม CE COVID ต้านไวรัสแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายโปรโมชั่นที่2นะคะซื้อรวมกันถึง 2,500 ส่งฟรีแถม CE COVIDต้านไวรัสเสริมภูมิคุ้มกันและคอลลาเจนเปปไทด์บำรุงกระดูกข้อต่อผมเล็บแถม2ชิ้นเลยนะคะโปรโมชั่นที่3ซื้อ4แถม1อันนี้ซื้อสินค้าตัวเดียวกัน4ชิ้นรับชิ้นที่5ฟรีนะคะซื้อ4ได้5ของแถมไม่สามารถเปลี่ยนเป็นอันนั้นอันนู้นอันนี้ได้นะคะมีแต่ว่าจะรับหรือไม่รับเพราะมันคือของแถมซื้อ4รับเพิ่มอีก1เป็น5นะคะซื้อตัวไหนรับตัวนั้นเพิ่มไปค่ะหมดเขตวันที่30กันยายนนี้นะคะก็ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านค่ะช่วงนี้บางทีอาจจะรับของช้าบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะให้โทรสอบถามแอนก่อนแล้วกันเพราะว่าส่วนใหญ่ท่านที่สอบถามมาเนี่ยนะคะแอนจัดส่งให้แล้วแต่ว่าไปรษณีย์อาจจะขนส่งให้คุณช้าแต่ก็มีบ้างที่แอนลืมอันนี้แอนก็จะรีบดูแลแก้ไขให้ไวนะคะอันไหนที่เป็นความผิดพลาดของแอนจะดูแลแก้ไขให้ไวแต่อันไหนที่แอนจัดส่งไปให้แล้วเนาะแต่ว่าของยังไม่ถึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่เขาจัดส่งนะคะแอนก็จะไปสอบถามติดตามให้แล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะนะคะติดต่อให้อีกเป็นทอดหนึ่งอะค่ะอย่างแอนเนี่ยก็ติดต่อไปที่ไปรษณีย์ลพบุรีไปรษณีย์ลพบุรีก็จะติดต่อไปยังไปรษณีย์ปลายทางอีกทีหนึ่งแบบนี้นะคะอาจจะทำให้รับของล่าช้าไปกว่าปกติซึ่งอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะฝนฟ้าตกอะไรใดๆนะคะอันนี้แอนก็ไม่ทราบจริงๆรู้แต่ว่าถ้าเราส่งไปแล้วก็ต้องรอนิดนึงแต่ถ้ารออยู่สักระยะสักวันนึงแล้วทำไมยังไปมาไม่ถึงนะคะ2วันอะไรแบบนี้ก็ลองแจ้งแอนมาแล้วแอนจะสอบถามนะคะสอบถามไปที่ไปรษณีย์ให้เนาะก็รอกันหน่อยฝนฟ้ามันอาจจะเป็นอุปสรรคในการสั่งของนะคะใครที่ตอนนี้สถานการณ์น้ำแถวบ้านไม่เป็นปกติก็อาจจะอย่าพึ่งสั่งก็ได้นะคะเพราะว่าสั่งแล้วของไปไม่ถึงก็แค่นั้นเองเนาะดูลาดเราก่อนนะ คือของแอนอยู่ตรงเนี้ยแอนไม่มีปัญหาในแอนส่งได้หมดแต่คุณเป็นผู้รับอะไปรษณีย์จะมาส่งให้ได้ไหมอะไรไหมก็ดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะถ้าไม่มีปัญหาใดๆแอนส่งให้หมดทุกคนละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันโอ้ยบ้านที่บ้านน้ำท่วมไปรษณีย์เข้ามาไม่ไหวข้าวของจะเสียหายอะไรแบบนี้นะคะก็ต้องรอกันนิดนึงก่อนเนาะให้สถานการณ์น้ำมันคลี่คลายสักนิดนึงนะคะแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะโอเคนะทุกบ้านทุกช่องขอให้โอเคนะคะไม่มีปัญหาอะไรที่น่าหนักใจเนาะแล้วก็สำหรับกาแฟแอนด์คอฟฟี่นะคะขั้นต่ำ4กล่องซื้อ10แถม1นะคะราคาพิเศษจะอยู่ที่1 ลัง 1 ลังเนี่ยบรรจุ60กล่องลังหนึ่งอ่ะ 8,000 บาทนะคะหารออกมาแล้วจะเหลือแค่กล่องละ133เนาะแล้วแอนส่งฟรีแบบ EMS ให้ด้วยนะคะ
จากปกติมันกล่องละ165ต้องสั่ง4กล่องขั้นต่ำแล้วก็มีค่าส่งด้วยนะคะมันก็ราคาพิเศษนะตั้งแต่1ลังเป็นต้นไปนะคะก็สอบถามสั่งซื้อได้ค่ะ0819474708 0819474708นะคะเมื่อคืนนี้จะนอนเสียงแหบเมื่อคืนจะนอนอยู่แล้วนะคะก็แต่ก็คือจะนอนเฉยๆแต่ว่ายังไม่ได้หลับไม่ได้อะไรอะค่ะก็เตรียมตัวที่จะนอนนะประมาณสักกี่ทุ่มอะ4 ทุ่มไหมโอ้โหฝนนะสนั่นหวั่นไหวหมดนะคะตกแรงมากนะ4 ทุ่มเข้าไปแล้วตกแรงเสียงดังแอนต้องลุกออกมาจากห้องนอนนะคะมาดูสถานการณ์ซิว่ามันยังไงโอ้โหเพราะว่าทั้งลมทั้งฝนนะคะกระหน่ำค่อนข้างแรงมาดูก่อนว่าเอ๊ยยังไงสงสารได้ยินเสียงอะไรโครมครามอยู่ข้างนอกเนาะเหมือนอะไรตกหล่นมีใครซนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยู่กัน3สหายเนี่ยด้านนอกเนี่ยพี่เดฟคงไม่นะคะพี่จีจี้กับน้องดิ๊กเนี่ยนะคะบางทีก็วิ่งไล่ขับกันมีอะไรตกหล่นก็รู้ดังกล่าวเลยข้างนอกค่ะก็เมื่อคืนนี้ก็ต้องลุกออกมาดูเนาะว่ามีอะไรยังไงแบบไหนสงสารแต่พี่นานานะคะนานาอยู่คนเดียวในกรงแล้วก็กรงเขาค่อนข้างจะโล่งนะคะแต่ว่าจะมีรังนอนให้เขา1รังแล้วในส่วนของรังนอนเราก็จะมีเหมือนกับเป็นฝาปิดทึบอยู่มุมหนึ่งนะคะคือทำแค่ทึบมุมเดียวอะนอกนั้นโล่งหมดเลยนะคะเพราะว่านานาขี้ร้อนค่ะขนเขาเยอะตัวเขาใหญ่นะคะไขมันเขาเพียบนะคะเขาคือเขาเป็นสัตว์ประเภทนั้นอะวันเขาก็นอนอยู่ในรังนอนบ้างออกมานอนด้านบนรังนอนบ้างอะไรก็แล้วแต่เขาเนาะแต่ว่าความที่รังที่กรงเขาสูงแล้วก็โปร่งนะคะฝนก็เข้าได้แต่บางทีนานาก็เล่นน้ำเฉยเลยแต่บางทีเวลาตกกลางคืนเนาะเขาก็จะนอนอะไรเงี้ยฝนฟ้ามาก็เอ๊ะกระเซ็นสาดบ้างหรือเปล่านะคะแต่มาดูแอบดูทีไรก็นอนกลนอยู่ในรังทุกทีก็คงจะไม่มีปัญหานะคะก็ระมัดระวังสุขภาพร่างกายกันด้วยนะคะฝนฟ้าตกเนาะแล้วพอพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศนะเราก็ต้องมาดูกันนิดนึงอะว่าเขาพยากรณ์กันยังไงนะคะสำหรับวันนี้เนาะลองดูกันซะหน่อยนะคะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันนิดนึงค่ะข่าวก็หลากหลายนะคะทั้งข่าวความคืบหน้าทั้งข่าววันนี้เอ่ยอะไรเอ่ยเนาะก็สำหรับล่าสุดเนี่ยนะคะที่เขาพยากรณ์มานะล่าสุดนะคะเมื่อวานเนี่ยตอนประมาณเกือบ3 ทุ่มนะคะเป็นกรมอุตุเขาประกาศเตือนฉบับที่5ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะเตือนทั่วไทยฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23จนถึงวันที่27กันยายนนะคะก็มาเช็ครายชื่อของจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบสำหรับวันนี้วันพฤหัสที่24นะคะพฤหัสที่24ฝนตกหนักนะคะแยกออกเป็นตกหนักแล้วก็ตกหนักมากนะวันนี้ตกหนักภาคเหนือก็จะมีจังหวัดตากพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคอีสานจะมีเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นชัยภูมิศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางจะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกและปราจีนบุรีภาคใต้จะมีเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาอันนี้คือจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนะคะส่วนที่ตกหนักมากนะคะก็ตกหนักมากเนี่ยจะเริ่มที่ภาคอีสานก็คือโคราชบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ภาคกลางก็จะมีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและกรุงเทพรวมทั้งปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกจะมีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทราอย่าลืมนะคะหนักและหนักมากนะคะโดยเฉพาะเนี่ยในเขตภาคกลางเนาะขาประจำเลยอ่างทองอยุธยาอะไรแถบนี้นะคะ
อันนี้ก็พยากรณ์อากาศนะคะผลกระทบจากฝนตกหนักและตกหนักมากจะมีจังหวัดเหล่านี้นะคะที่จะได้รับผลกระทบเนาะตกหนักและตกหนักมากแต่ว่าจะตกกันขนาดไหนกี่เปอร์เซ็นต์ใดๆเดี๋ยวเขามีแยกออกไปอีกนะคะคุณผู้ฟังเอาเท่านี้ก่อนให้รู้ว่าจังหวัดเราโดนแน่โดนแน่โดนแน่นะคะลพบุรีก็แหมเมื่อวานก็นะนึกว่าจะปลอดโปร่งโล่งซะละนะคะสักพักเดียวแอนก็เห็นคือฟ้ารอฟ้าแบบฟ้าแลบอะค่ะฟ้าแลบไกลๆอุ้ยแบบแลบเป็นแผงใหญ่เลยชักจะใจไม่ดีเหมือนกันเผลอแป๊บเดียวมาถึงบ้านเรานะคะตกกระหน่ำเลยแบบว่าเสียงนี่แรงมากๆขนาดว่าอยู่ในบ้านนะคะฟังเสียงฝนนี่ชัดเจนเลยสนั่นหวั่นไหวเลยทีเดียวแล้วก็แอบมีฟ้าร้องยังถามน้องตินตินบอกเอ๊ะเมื่อกี้ใช่ฟ้าร้องไหมลูกน้องตินหนูว่าใช่นะคะโอ้โหสนั่นเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนกับฟ้าร้องไกลๆแต่ว่าร้องดังนะคะดังมาถึงบ้านเราฟังแล้วใจคอห่อเหี่ยวไปหมดเลยเนาะยังไงยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะเขาเตือนถึงวันที่27นะนี่เพิ่งจะแค่วันที่24เท่านั้นเองนะคะมาดูข่าวความคืบหน้ากันสักนิดหนึ่งก่อนนะคะข่าวความคืบหน้าข่าวนี้ข่าวความคืบหน้ากันนิดหนึ่งกองทัพเรือได้ส่งทีมมนุษย์กบงมใต้ทะเลเพื่อค้นหาลูกเรือประมงที่สูญหาย5รายแต่ปรากฏว่าไม่เจอแม้แต่รายเดียวนะคะที่เขาคิดว่าจะอยู่ในเรือที่จมอ่ะปรากฏว่าไม่มีแม้แต่รายเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ตอน4 ทุ่มเกิดเหตุพายุลมหัวฝนโหมกระหน่ำถาโถมซัดเรือประมงขออภัยค่ะเมื่อวันที่21นะคะจากกรณีที่เมื่อวันที่21ตอน4 ทุ่มลมหัวฝนเนี่ยได้โหมกระหน่ำถาโถมซัดเรือประมงอวนดำสอการจนาวารี888จมอับปางลงกลางทะเลนะคะระหว่างอ่าวแสมสารกับอ่าวประจวบคีรีขันห่างจากชายฝั่งตำบลแสมสารสัตหีบชลบุรีออกไปประมาณ40ไมล์ทะเลลูกเรือทั้งหมดบนเรือเนี่ยมีทั้งหมด22ชีวิตตกลงไปในทะเลท่ามกลางกระแสคลื่นลมแรงแล้วเหตุการณ์เนี้ยนะคะทั้งวันนะคะในวันที่22คือรุ่งขึ้นเนี่ยกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1เรือประมงร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือลูกเรือรอดชีวิตมาได้15คนเป็นช่างเครื่องชาวไทย1รายแล้วก็ลูกเรือประมงชาวเมียนมาอีก14ขึ้นจากทะเลได้อย่างปลอดภัยมีผู้เสียชีวิตเป็นไตเรือชาวไทย1รายแล้วก็ยังมีผู้สูญหายเป็นลูกเรือชาวเมียนมาอีก6รายก่อนที่จะมีรายงานว่าก่อนตะวันตกดินหลังยกเลิกภารกิจค้นหาเนี่ยเรือประมงสามารถช่วยลูกเรือชาวเมียนมาขณะกำลังลอยคออยู่ในทะเลขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยอีก1รายสรุปรวมยอดณวันนั้นก็คือรอดชีวิต16รายเสียชีวิต1รายและสูญหาย5รายนะคะทีนี้เมื่อวานเนี่ยตอน9:30นะคะกองทัพเรือโดยพลเรือโทเฉลิมชัยสวนแก้วผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1ก็สั่งการให้เรือเอกอภินัทผู้บังคับการเรือตรวจการต่อ112นำทีมนักประดาน้ำและชุดปฏิบัติการพิเศษทัพเรือภาค1มนุษย์กบร่วมกับทีมนักประดาน้ำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสว่างบริบูรณ์พัทยาและนายชัยนัทครูสอนดำน้ำรวมกว่า10นายพร้อมกับอุปกรณ์ดำน้ำโดยมีนาวาเอกคงศักดิ์หัวหน้าศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดชลบุรีควบคุมการปฏิบัติออกเดินทางจากท่าเทียบเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบชลบุรีดำเนินภารกิจค้นหาร่างผู้สูญหายในทะเลบริเวณจุดที่เรือจมใช้เวลาเดินทาง4 ชั่วโมงภารกิจครั้งนี้ทีมค้นหาต้องใช้เรือยางเดินทางออกจากเรือต่อ112จอดลอยลำห่างจากจุดเรือล่มไป200เมตรเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากในทะเลเนี่ยคลื่นลมแรงเรืออาจจะกระแทกกันได้จากนั้นนักประดาน้ำมนุษย์กบ2นายแล้วก็ครูสอนดำน้ำก็ดำลงไปสำรวจอย่างละเอียดในตัวเรือไม่ว่าจะเป็นเก๋งเรือชั้นนอนห้องเครื่องรัศมีรอบตัวเรือที่ระดับความลึก16เมตรโดยใช้เวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่ทีมนักประดาน้ำจะขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วก็รายงานผลการปฏิบัติในการค้นหาว่าไม่พบร่างลูกเรือ
รือแม้แต่รายเดียวนะคะแต่ยังไงก็ตามเป็นที่ทราบแน่ชัดว่าในตอนนี้ในตัวเรือเนี่ยไม่มีร่างผู้สูญหายเลยหลังจากนี้ทางเจ้าของเรือก็จะดำเนินการกู้เรือกลับเข้าฝั่งส่วนภารกิจการค้นหากองทัพเรือก็จะยังคงนำเรือตรวจการแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ทำการออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายในทะเลทั้งทางภาคพื้นแล้วก็ทางอากาศอย่างต่อเนื่องนะคะผู้สื่อข่าวบอกว่าหลังการค้นหาที่ว่าไม่เจอร่างผู้สูญหายในตัวเรือเหล่าบรรดาญาติและครอบครัวผู้สูญหายชาวเมียนมาต่างขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาวนาให้เกิดปาฏิหาริย์ดลบันดาลให้ลูกเรือทั้งหมดยังมีชีวิตปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลือกลับคืนสู่อ้อมอกของครอบครัวที่กำลังเฝ้ารอการกลับมาสำหรับรายชื่อบุคคลบนเรือ22รายเนี่ยมีคนไทย2รายนะคะก็คือนายวิชาญมะเอียงอายุ46เป็นไตเรือชาวไทยคนนี้เสียชีวิตนะคะแล้วก็นายจักริดสุขพงศ์อายุ32เป็นช่างเครื่องชาวไทยคนนี้รอดชีวิตนะคะแล้วก็ลูกเรือชาวเมียนมา20รายเป็นผู้เสียหายเนี่ยผู้สูญหายเนี่ยทั้งหมด5รายด้วยกันก็มีนายโซเละอายุ20นายไหนอูอายุ45นายท้อรวยอายุ22นายมินเอาเอนะคะดินเอาเอดินเมาเอค่ะอายุ47แล้วก็นายซานทีเกวอายุ47ปี5รายนี้นะคะยังไม่เจอกันเลยค่ะผู้รอดชีวิต15รายนะคะก็เป็นชาวเมียนมานะคะทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดก็15รายด้วยกันนะคะเป็นคนไทยซะหนึ่งเนาะที่เหลือก็15รายนะคะเป็นชาวเมียนมาร่วมด้วยช่วยกันอธิษฐานนะคะเผื่อครอบครัวของผู้สูญหายไม่เจอศพก็มันก็ยังมีความหวังกันอยู่เนาะทั้ง5รายนะคะขอให้ปลอดภัยอยู่จุดใดจุดหนึ่งหรือว่าได้รับการช่วยเหลือไปอย่างใดอย่างหนึ่งมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปค่ะส่วนข่าวความคืบหน้าอื่นๆนะคะก็จะมีภาพข่าวของผู้ใหญ่บ้านมากราบเท้าขอขมาแม่เหยื่อที่ตัวเองขับรถชนดับนะคะผัวคนตายก็เพราะไม่มีแม้กระทั่งเงินจะจัดงานศพค่ะเมื่อวานนี้นะคะจากเหตุการณ์อุบัติเหตุสะเทือนขวัญรถตู้พุ่งชนมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างของพิมพิชชาปานผู้วัย31กับสามีนะคะสิทาธรต้นเจริญอายุ31เท่ากันสองผัวเมียซึ่งกำลังจอดรถขายปลาหมึกย่างแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ถนนลาดประดุกตำบลหนองพราวงายอำเภอไซน้อยนนทบุรีนะคะรถชนเนี่ยทำให้พิมพิชาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุส่วนสิทธาธรเนี่ยบาดเจ็บสาหัสนะคะซึ่งในจังหวะนั้นมีคลิปจากพลเมืองดีที่บันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ก่อเหตุซึ่งสวมเสื้อโลโก้คล้ายหน่วยงานของรัฐเดินหนีออกจากพื้นที่เพื่อตามให้มารับผิดชอบโดยผู้ก่อเหตุอ้างว่าลงไปดูแล้วเห็นว่าตายแล้วโดยมีพลเมืองดีเนี่ยเดินตามถ่ายคลิปไปตลอดเลยนะคะตอนแรกเนี่ยแอนดูคลิปแอนนึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นญาติหรือเป็นอะไรนะแต่ไม่ใช่นะเธอเป็นแค่พลเมืองดีแล้วก็เธอตามไปพี่หยุดก่อนพี่จะเดินไปไหนทำไมพี่ไม่ไปดูเขาอะไรแบบโอ้โหนะน้ำจิตน้ำใจล้นเหลือจริงๆนะคะผู้หญิงคนนี้จนกระทั่งผ่านไป10กว่าชั่วโมงนายพีรพงศ์อายุ39ผู้ใหญ่บ้านคนเนี้ยซึ่งเป็นคนขับรถตู้คู่กรณีถึงได้ไปพบพนักงานสอบสวนสภ.ไซน้อยเพื่อสอบปากคำแล้วก็รับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนทางกฎหมายยืนยันว่าไม่ได้เมาแล้วก็ไม่ได้หนีด้วยนะคะแต่ก็ไม่มาดูเขาเนาะไม่ยอมอยู่ในที่เกิดเหตุอ่ะความคืบหน้าล่าสุดที่สภ.ไซน้อยผู้ก่อเหตุได้เอาพวงมาลัยธูปเทียนแพมากราบเท้าขอขมานางส้มแป้นวัย63ปีแม่ผู้ตายแล้วก็เอ่ยปากขอโทษบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่แม่ที่ยังคงโศกเศร้าบอกว่าไม่รับคำขอขมานายพีรพงศ์บอกว่าตั้งใจมาขอโทษครอบครัวผู้ตายและยืนยันว่าตอนนั้นขับรถมาฝนมันตกแล้วก็หักหลบรถ10ล้อจนเสียหลักพุ่งชนร้านดังกล่าวแต่ว่าจากข้อมูลก่อนหน้านี้นะคะ
ขาก็มีคลิปให้เห็นว่าก็ขับมาตรงๆนะไม่ได้หักหลบอะไรใดๆเพราะว่าไอ้ว่ารถที่ว่ามีไม่เห็นรถ10ล้อนะคะจะมีเป็นรถบรรทุกไม่น่าจะใช่10ล้อนะเหมือนกับ6ล้อหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลี้ยวกลับรถอ่ะแต่ว่าเขาก็ไปสุดคันแล้วอ่ะแล้วรถตู้ของผู้ใหญ่บ้านคนนี้ถึงพุ่งมาแต่ว่าที่มันสังเกตเห็นชัดๆเลยขับเร็วมากแบบฟิวเลยแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็เสียหลักไปชนสองผัวเมียเข้าๆแล้วก็บอกว่าเหตุข้อมูลก่อนหน้านี้หลังเกิดเหตุเนี่ยนายพีรพงศ์ผู้ก่อเหตุอยู่ๆก็ออกจากจุดเกิดเหตุโดยไม่ดูไม่ช่วยเหลือแม้ชาวบ้านจะกางร่มเดินตามบอกขอให้กลับไปดูก็พูดเพียงแต่ว่าเขาตายแล้วซึ่งเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่แม่ผู้ตายก็ไม่ให้อภัยนะคะคือเขาจะตายหรือไม่ตายมันเกิดจากตัวเองยังไงก็ต้องอยู่ในจุดเกิดเหตุก่อนนะทางด้านสิทธาธรสามีผู้ตายบาดเจ็บเนี่ยกระดูกสันหลังหักนะคะโอ้โหเราจะต่อกันสนิทอะไรเหมือนเดิมได้หรือเปล่าเนี่ยกะโหลกก็ร้าวนะคะทำให้ความจำตอนนั้นเสื่อมไปชั่วขณะเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าของเขาเหมือนกับจอดับไปเฉยๆเลยงงนะคะแล้วตื่นขึ้นมาอยู่โรงพยาบาลก็งงนึกอยู่พักหนึ่งนะถึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับนายพีรพงศ์เนี่ยนะคะก็เจอข้อหาว่าตัวสามีนะคะนั่งรถเข็นมาที่สภ.ไซน้อยมาแจ้งความเอาผิดกับนายพีรพงศ์ข้อหาหลบหนีไม่อยู่ในที่เกิดเหตุรวมแล้วก็คือ4ข้อหานะคะกับข้อหาเดิมคือ1ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต2บาดเจ็บสาหัส3ทรัพย์สินเสียหายครอบครัวเรียกร้องเงินเยียวยา35ล้านเพราะผู้ตายเป็นเสาหลักหาเลี้ยงคน6ชีวิตแม่ยายนะคะแม่ผัวน้าผัวแล้วลูกอีก3คนแต่นายพีรพงศ์ขอเวลาปรึกษาครอบครัว15วันและปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทำให้เงินจากพรบ.ก็ไม่สามารถจ่ายได้อีกด้วยนะคะสามีผู้ตายบอกไม่มีแม้แต่เงินจะจัดงานศพภรรยาไม่รู้ว่าจะหาเงินจากไหนและยังติดใจที่ตำรวจวัดแอลกอฮอล์ช้าพร้อมกับตั้งคำถามว่ากว่าจะมาให้ตรวจแอลกอฮอล์ผ่านไปตั้ง10ชั่วโมงกว่าช้าไปหรือเปล่ากับการตรวจแอลกอฮอล์แล้วก็บอกว่าตนเสียคนรักไปทั้งคนชาติหน้าก็ไม่รู้ว่าจะได้เจอกันไหมทางคดีเนี่ยตำรวจต้องสืบหาตัวคนขับรถ10ล้อในกล้องวงจรปิดมาสอบปากคำหลังคนขับรถตู้อ้างว่าถูกขับตัดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนบรรยากาศที่ศาลาเย็นใจวัดศรีเรืองบุญนนทบุรีเป็นวัดที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของพิมพิชาเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมาพระสงฆ์ได้มีการเทศนาก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจศพตอน 17:00 นวันนี้ลูกชายคนกลางของผู้ตายเป็นสามเณรแล้วคือน้องเจ้าสัวนะคะสามเณรเจ้าสัววัย8ขวบบวชเนนหน้าไฟให้กับแม่สามเณรเจ้าสัวบอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีว่าวันนี้หนูมาบวชทำบุญให้แม่คิดถึงแม่ซึ่งจากการสังเกตก็ไม่พบว่าผู้ใหญ่พีรพงศ์ผู้ก่อเหตุจะมาร่วมงานแต่อย่างใดนะคะก็แม่จากไปส่วนพ่อก็อาการสาหัสกระดูกสันหลังหักต้องนั่งรถเข็นนะคะต่อให้รักษาได้ดีขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไหมจะยกของหนงของหนักอะไรใดๆนะคะลูกก็อายุ8ขวบคนหนึ่งนะใช่ไหมมี8ขวบ9ขวบเรื่องอะไรเนี่ยแล้วก็16นะคะ3คนแล้วก็ยังแม่ยายแม่ผัวโอ้ชีวิตนะคะจากนี้ไปก็ลำบากค่ะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเพราะความประมาทมักง่ายของคนบางคนนะคะเรียกร้องเงินเยียวยา35ล้านบาทค่ะมีข่าวความคืบหน้าก็เดี๋ยวนำเสนอให้ได้รับทราบกันต่อไปนะคะตี 5:37 นาทีค่ะตี 5:37 นาทีมาดูบรรยากาศนะคะฝนฟ้าใดๆกันบ้างดีไหมไปถึงไหนแล้วน้ำท่านะคะก็เมื่อวานนี้นะคะฝนถล่มพัทยาน้ำท่วมหลายจุดบางพื้นที่สูงเกือบเมตรนะคะเจ้าหน้าที่ก็เร่งระบายกันนะคะรถเล็กไม่สามารถผ่านได้เร่งระบายแล้วก็ปิดการจราจรค่ะอันนี้คือสถานการณ์เมื่อวานเนาะฝนถล่มพัทยาหลายจุดนะคะแล้วก็
มีภาพของอันนี้ที่ไหนเอ่ยมีภาพของเจ้าพระยาจอดทะลักกรมศิลป์ยกบังเกอร์กันน้ำท่วมวัดชัยวัฒนารามบอกว่าอยุธยาอ่วมแล้ว6อำเภอน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะแล้วก็ยังมีแนวโน้มนะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยสูงต่อเนื่องและยังมีแนวโน้มว่าเขื่อนเจ้าพระยาอาจจะปรับเพิ่มอัตราการระบายพุ่งสูงถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมันก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดอยุธยาเพิ่มสูงขึ้นจนเกือบเสมอแนวตลิ่งแล้วก็เริ่มสร้างความกังวลต่อความปลอดภัยของโบราณสถานสำคัญริมแม่น้ำแล้วล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรเขาก็ระดมกำลังคนงานเร่งติดตั้งแนวบังเกอร์เพื่อเขื่อนน็อกดาวน์นะคะแนวบังเกอร์หรือเขื่อนน็อกดาวน์เพื่อคือมีผ้าใบด้วยนะคะผ้าใบคลุมป้องกันน้ำอย่างแน่นหนาตลอดแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณด้านหน้าวัดชัยวัฒนารามค่ะบังเกอร์หรือเขื่อนน็อกดาวน์พร้อมกับเอาผ้าใบมาคลุมด้วยนะคะเอาให้แน่นหนาตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเอ่อทะลักเข้าท่วมพื้นที่โบราณสถานนะคะอ้าวหุยเลหุยนะคะลุยกันตั้งแต่เมื่อวานนะคะหวังว่าจะเอาอยู่นะคะข่าวยังไม่ได้อัปเดตเช้านี้เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยมีการระบายน้ำในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะถ้าหากเป็นอย่างนั้นก็คาดว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อสูงกว่าตลิ่งบริเวณวัดชัยวัฒนารามไปอีก40เซนเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งยกระดับแนวป้องกันให้สูงและแข็งแรงเพียงพอเพื่อปกป้องโบราณสถานสำคัญระดับโลกแห่งนี้เอาไว้ให้ได้นะคะขณะเดียวกันชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำของอำเภอบางบานอำเภอผักไห่อำเภอเสนาบางปะอินบางไทรและบางส่วนของอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วโดยแม้ระดับน้ำในขณะนี้อาจจะยังไม่สูงมากนักนะตอนที่เขาไปทำข่าวเนี่ยแต่ว่าได้เอ่อล้นเข้าท่วมใต้ถุนบ้านเรือนประชาชนเป็นวงกว้างนะหลายบ้านก็เปลี่ยนมาใช้เรือกันแล้วตั้งแต่เมื่อวานบอกตอนแรกก็เดินแค่ตะตุ่มเผลอปั๊บเดียวต้องนั่งเรือกันแล้วนะคะหลายครอบครัวก็เร่งขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินขึ้นที่สูงกันเนาะวุ่นวายเลยทีเดียวบอกมาเร็วนะคะบางท่านก็บอกว่าก็ไม่ได้มาเร็วแต่ว่ามารอบเนี้ยมาแรงนะคะนะจากปกติขึ้นทีละหน่อยตอนนี้แบบขึ้นฮวบฮาบเลยเนาะทางการเขาก็แจ้งเตือนขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำแล้วก็ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นกำลังใจให้กับชาวอยุธยาแล้วก็ทุกคนที่กำลังได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้ำท่านะคะแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะคะเหตุการณ์นี้ท่วมก็ท่วมแล้วท่วมไปขอให้ยุบไวๆก็แล้วกันเนาะแต่จำได้ว่าคราวก่อนก็ยุบช้านะคะเนาะไม่รู้ยังไงรอบนี้เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะจากอยุธยามาอ่างทองกันหน่อยนี่ก็วิววิววันวันนะคะเพราะว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดตัวเป็นหลุมลึกลงไปตั้ง3เมตรกว่าค่ะเมื่อวานเนี่ยผู้สื่อข่าวบอกว่าชาวบ้านที่หมู่6ตำบลโพสะอำเภอเมืองอ่างทองตกใจไปพบพื้นดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาทรุดตัวเป็นวงกลมขนาดใหญ่แล้วลึกลงไปตั้ง3เมตรกว่าบริเวณรอยต่อของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทั้งเขื่อนเก่าและเขื่อนใหม่ซึ่งมีโต๊ะม้าหินที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นหล่นตามลงไปในหลุมด้วยนะคะจากการตรวจสอบเพราะว่าจุดเนี้ยเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนคุยกันด้วยนะโดยเฉพาะตอนเช้าตอนเย็นอากาศดีๆบอกแล้วโชคดีขณะที่มันซุดเนี่ยไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีใครไปนั่งม้าหินอ่อนก็เลยไม่มีคนเจ็บก็รีบแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มารับทราบนะนั่งริมน้ำม้าหินอ่อนนะคะชมวิวรับลมกันแหมโชคดีนะคะตอนที่มันถล่มลงไปเนี่ยไม่มีใครนั่ง
หลุมทั้งกว้างทั้งลึกนะคะคุณผู้ฟังก็คิดดูว่าม้าหินอ่อนหล่นลงไปแบบชิวๆม้าหินอ่อนแบบมีพนักด้วยนะเออขณะนี้สถานการณ์น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านอ่างทองก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเขาปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะอัตรา 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็หลังจากนั้นฝนตกทางเหนือติดต่อกันหลายวันก็ทำให้เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทต้องระบายน้ำสู่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านอ่างทองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกันก็ขอให้พี่น้องที่ติดตามข่าวสารทางราชการก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ป้องกันภัยเขาก็ส่งข้อความเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางนะคะก็ยังคงต้องนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเนาะสำหรับในเขตจังหวัดที่อยู่แถบนี้นะคะตี 5:44 นาทีค่ะตี 5:44 นาทีมีสถานการณ์น้ำจุดไหนเพิ่มเติมกันอีกบ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันต่อค่ะคอแห้งนะขอสัก2อึกได้ไหมหรือจะอึกเดียวนะคอแห้งเป็นผงแม่โฉมยงนะคะขอจิบกาแฟแอนด์คอฟฟี่สักนิดหนึ่งนะคะวันนี้ไม่ได้เอาแก้วเก็บความร้อนมาค่ะมาแก้วธรรมดากลายเป็นกาแฟยังไม่ทันถึงขั้นเย็นเกือบแล้วแต่ไม่ร้อนเลยนะคะแต่ไม่ว่าจะร้อนจะเย็นนะของเราก็ยังอร่อยอยู่เนาะแอนด์คอฟฟี่ขอนิดหนึ่งนะคะมีใครกำลังจับแก้วกาแฟอยู่ไหมนะต้องการกระทบกันสักหน่อยหรือเปล่าเฉียวๆกันสักนิดหนึ่งไหมเอออ่ะหนึ่งสองซ้ำฟิวเราไม่ได้ชนกันนานไม่ได้ประสานงากันนานแล้วเอาเฉียวๆก่อนเริ่มต้นเนาะค่อยยังชั่วนิดหนึ่งนะคะสภาพคอก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ชอบมีอาการคันระคายเคืองต้องกระองกระแอมแล้วก็นิสัยนะคะยังหยุดไม่ได้ลืมตัวทุกทีเวลาเจอไอ้ตรงไอ้ติมบิงซงบิงซูอะไรช่วงนี้นะคะไม่รู้ทำไมนึกอยากกินตลอดเลยค่ะแล้วก็กินทุกวันเลยคุณผู้ฟังไอ้ติมเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็น้องตินตินน้องตินตินก็ชอบนะคะพ่อก็ชอบก็ซื้อมาติดตู้เย็นเอาไว้แล้วก็มานั่งกินยั่วๆแม่คะรสนี้ก็ดีรสนั้นก็อร่อยอันนี้ก็เปรี้ยวดีค่ะแม่ลองชิมหน่อยสิคะ ชิมทีไรมันบานปลายไปทุกทีแล้วมันไม่ได้แค่ชิมอ่ะเนาะก็เป็นอะไรที่กินเพลินๆนะไอ้ตรงไอติมนะคะเนี่ยแล้วก็แอนว่าก็เพราะแอนกินไอติมเยอะเนี่ยแหละแอนก็เลยระคายคอแต่ก็ลืมทุกทีเวลาลูกชวนลืมตัวตลอด มันนึกได้ตอนที่กระแอมกระไอนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังอ่ะระมัดระวังตัวกันเนาะมากันที่ภาพข่าวอื่นๆนะคะอ๋อเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำตอนนี้ป้องกันภัยเขาก็เปิดวอลลุ่มติดตามฝนตกทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงแล้วก็เตรียมพร้อมนะคะพร้อมทั้งด้านกำลังเครื่องจักรกลเพื่อที่จะรับมือกับอุทกภัยเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะคะดูแลกันอย่างดีมีอะไรแจ้งกันล่วงหน้าเนาะชาวบ้านชาวช่องเราก็รู้อยู่บางทีไม่ต้องรอให้เขาเตือนนะคะเราเก็บรวบของเราเอาไว้ก่อนตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก่อนเก็บรวบทุกสิ่งทุกอย่างให้ปลอดภัยสถานการณ์หนักมันก็จะถ้าเกิดขึ้นมันก็จะได้กลายเป็นเบาลงนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะมากันที่คอลัมน์ข่าวในกระแสกันนิดหนึ่งนะคะข่าวในกระแสอ่ะคุณผู้ฟังเขากำลังเป็นเทรนด์ฮิตนะเป็นเทรนด์ฮิตเลยก็คือมาลัยรัดเกล้าค่ะที่ปากคลองตลาดบอกปรากฏว่าทำให้ตลาดดอกไม้กลับมาคึกคักกันเลยก็คือนะคะมาลัยรัดเกล้าก็คือเกล้าผมนะคะเสร็จแล้วเอาอุบะดอกไม้เนี่ยแหละนะคะไป
เหมือนที่ติดผมมาแอนก็ดูจากในรูปนะคะเหมือนกับแทนที่เราจะผูกเป็นบงเป็นโบเราก็เอามาลัยเนี่ยค่ะไปห้อยไปคล้องไม่ใช่ไปห้อยนะไปมันเหมือนไปมัดผมไปใช้แทนโบอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าจะมีวิธีติดอยู่ที่ผมยังไงไม่รู้แล้วมันก็จะห้อยไอ้เขาเรียกอะไรอุบะใช่ไหมคงจะทั้งหอมทั้งสวยทั้งหวานนี่จะนะใส่ชุดธงชุดไทยคงจะเลิศนะสวยมากนะคะรัดเกล้าดอกไม้แล้วก็ถ่ายรูปสุดเก๋ห้อยอุบะดอกดอกไม้สะท้อนความเป็นไทยคือมันน่ารักแล้วในรูปเนี่ยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาติมารอคิวทําผมค่ะในมือก็ถือมาลัยดอกไม้เตรียมเอาไว้นะคะให้เข้ากับชุดกับสีเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็โทนที่ฮิตก็คือชมพูขาวฟ้านะคะชมพูสีชมพูสีกุหลาบนะคะสีขาวสีฟ้าใดๆพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปากคลองก็โอ้โหน่ารักกุลีกุจอขายดอกไม้ทำผมฟรีค่ะให้กับนักท่องเที่ยวบอกบางคนบอกว่ากระแสเนี้ยมีมา 2-3 วันแล้วจากที่กล้าวผมไม่เป็นตอนเนี้ยเชี่ยวชาญกันมากสามารถทำได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผมสั้นผมยาวแล้วในภาพเนี่ยนะคะเป็นนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นต่างชาติอ่ะหัวทุยใช่เนาะหัวทุยผมแล้วรวบตึงธรรมดาถักเปียเฉยๆเลยแล้วก็เอามาลัยรัดเกล้าเนี่ยนะไป

0: ทำได้หมดเดี๋ยวแม่แอนเห็นแต่นางแบบผมยาวนะทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติเลยนะเออจะมัดรวบตึงก็ได้นะคะจะมัดหลวมๆก็สวยฮะเออเดี๋ยวทำให้น้องตินตินบ้างดีกว่าต้องไปหามาลัยมาก่อนนะคะต้องไปหาพวงมาลัยมาก่อนเออเข้าท่าฮะคุณมาลินีเจ้าของร้านเกตมาลัยอยู่ที่ปากคลองตลาดบอกว่ามีก่อนหน้านี้มีกระแสถือช่อดอกบัวแล้วก็สวมสบายถ่ายภาพเนาะปากคลองตลาดก็คึกนะหลังจากนั้นก็มีอินฟลูมาทำคลิปสวมรัดเกล้าดอกไม้ลงโซเชียลปรากฏว่านักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งเทศก็มาขอซื้อดอกไม้แล้วก็ให้ม้วนผมกันเยอะยิ่งช่วงเนี้ยฝนตกต่อเนื่องนักท่องเที่ยวก็มารอทำผมถ่ายภาพกันที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมาลินีบอกว่าเทรนด์ในโซเชียลช่วยต่อชีวิตพ่อค้าแม่ค้าในปากคลองตลาดมากเลยนะหลังจากที่ซบเซามาระยะหนึ่งเพราะนักท่องเที่ยวไม่ได้ซื้อแค่ดอกไม้แต่เขาก็มาซื้ออาหารด้วยซื้อเสื้อผ้าแล้วก็น้ำดื่มอะไรต่างๆก็พลอยขายดีกันไปหมดเลยนักท่องเที่ยวบอกว่าเห็นเทรนด์นี้ในโซเชียลประทับใจมันน่ารักแล้วก็สะท้อนความสวยงามของคนไทยนะคะเอออยากให้มีบ่อยๆแล้วก็อยากเชิญชวนคนไทยนักท่องเที่ยวมาร่วมเทรนนี้ยอดฮิตเพื่อสะท้อนความเป็นไทยด้วยกันนะคะล่าสุดตอนนี้ก็ส่งต่อไวรัลความงามสไตล์ไทยระลอกใหม่ที่ปังไม่แพ้กันกับเทรนมาลัยรัดเกล้านะคะกำลังนิยมกันอย่างแพร่หลายในหมู่คนดังเซเลบต่างๆเหล่าอินฟลูต่างๆนะคะก็จัดเต็มกันหมดเลยทีเดียวค่ะตอนนี้สวยมากนะคะอืมเนาะอย่างคราวก่อนนี่เขาก็อะไรอ่ะยังเห็นกระแตร้องอ่ะไทยแลนด์นะคะจะนุ่งกางเกงยีนก็ได้นะแต่ใส่สบายอะไรเงี้ยนะคะเออนะก็เลิศไปอีกแบบหนึ่งวันนี้มาเนี่ยพร้อมกับทรงผมจะรวบตึงก็ได้จะปงจะเปียจะมัดอะไรเฉยๆบางคนนี่เขาทำรวบตึงเลยก็สวยบางคนเขาผมยาวแต่เขามัดหลวมๆนะคะแล้วก็มาเบี่ยงอยู่ที่ไหล่เนี่ยนึกออกเนาะเออแล้วก็มัดแบบผมหลวมๆแต่ว่ารัดเกล้านี่ก็อยู่ตรงเนี่ยตรงต้นคอเนี่ยอ่ะเซ็กซี่ไปอีกแบบนะอืมแล้วกลิ่นคงจะเข้าใกล้จมูกได้มากยิ่งขึ้นกลิ่นมะลิกลิ่นกุหลงกุหลาบใดๆเนาะเราซื้อพวงมาลัยก็รู้อยู่แล้วว่าความหอมนะคะนะความสวยความงามปกติเราก็นะคะถวายพระขึ้นหิ้งวันนี้มาอยู่ที่ผมก็โอเคนะคะแต่สีชมพูอ่อนๆ นี่สวยจริงนะอืมสีชมพูนี่สวยมากอ้าวลองดูกันนะคะใครทำแล้วถ่ายรูปส่งมาโชว์กันบ้างส่งมาให้แอนดูในลงในไลน์อะไรใดๆบ้างนะคะใครลองทำแล้วเดี๋ยวจะไปทำให้น้องตินตินบ้างค่ะเราก็ต้องตามกระแสนิดนึงโดยเฉพาะเป็นกระแสที่แบบว่าไทยๆเนาะอืมดีจังเลยใครคิดเนี่ยนะใครคิดเนี่ยอันเนี้ยน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะก็แล้วก็ดีใจด้วยแหละที่พ่อค้าแม่ค้าเขานะคะเขาบอกว่าโอ้โหนะทำให้ตลาดของเขาเนี่ยกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมก็ดีใจไปกับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะทำให้ตลาดของเขามีชีวิตชีวาอืมอ่ะอันนี้ก็อ่ะพอดีเลยนะคะหมดเวลาชั่วโมงแรกตีห้าห้าสิบสี่นาทีเดี๋ยวฟังสปอตกันแป๊บหนึ่งแล้วกลับมาฟังข่าวกันต่อจนถึง7โมงเช้านะคะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: หมดปัญหากวนจ่ายนาข้าวและแปลงผักแสนรักเคล็ดไม่ลับสำหรับเกษตรกรยุคใหม่อาหารเสริมพืช

0: ทรูมีโน่ช่วยให้ลำต้นแข็งแรงได้ผลผลิตใหญ่ดอกผิวสวยและน้ำหนักดีแถมไม่โสมหลังเก็บเกี่ยวเพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นใช้คู่ลาย07ช่วยให้ต้นแข็งแรงยังช่วยยับยั้งการกระจายตัวของโรคไวรัสแบคทีเรียและเชื้อราได้อีกด้วยนะจำง่ายๆบลูมิโน่ใช้คู่กับลาย07ช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตผู้ปลูกมีรอยยิ้มผู้บริโภคปลอดภัยโทรเลย
1: 0894780889
0: มิโน่ลาย07
2: สวยจนล้นไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
2: ของใครชายใดชม
4: พูนี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
5: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
6: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
5: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
5: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
7: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
8: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
9: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
5: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
7: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีเพิ่งจะใส่ไปนะครับ
8: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
9: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
5: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
7: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
8: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
7: กระสอบสีเขียว
9: ของมารวยทีวี
5: ใช่
6: จริงๆนะขอบคุณครับแม่
10: ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
11: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: อรุณสวัสดิ์เช้านี้ครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 น.กับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกรุงเทพมหานครพร้อมรับมือฝนตกหนักแยกจัดการน้ำฝนน้ำเหนือชี้เรนบอมคาดการล่วงหน้าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามครับ
14: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
15: จุฬาเฮิร์บเพียง ช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
15: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
16: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
2: ายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่23-27กันยายน2569โดยตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าทางกรุงเทพมหานครมีการเตรียมความพร้อมไว้ตามแผนแล้วพร้อมลงพื้นที่สำรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครแบ่งออกเป็น2ส่วนหลักคือ1น้ำในพื้นที่ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งเก็บขยะหน้าตะแกรงท่อระบายน้ำเพื่อไม่ให้กีดขวางทางไหลน้ำและ2น้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งปัจจุบันนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านราว 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่รับมือได้โดยมีการเตรียมความพร้อมแนวป้องกันริมแม่น้ำยาว88กิโลเมตรและใช้กระสอบทรายอุดจุดฝันหล่อ51จุดในด้านการระบายน้ำขณะที่สำนักการระบายน้ำได้ทำการพร่องน้ำในคลองกว่า 1,980 แห่งเพื่อเตรียมพื้นที่รองรับน้ำพร้อมเดินเครื่องสถานีสูบน้ำทั้งหมด207แห่งอุโมงค์ระบายน้ำ5แห่งพื้นที่แก้มลิง38แห่งรวมถึงจัดเตรียมรถอุบายรถโมบายยูนิตและหน่วยเคลื่อนที่เร็ว24หน่วยเพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทันทีด้วยโรคอุบัติใหม่ที่ยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้บุคลากรทางการสาธารณสุขยังคงต้องเดินหน้าเพื่อความเข้มแข็งให้กับสุขภาพของคนไทยอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐครับ
3: 24กันยายนวันมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ได้รับการถวายพระสมัญญานามว่าพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงวางรากฐานสำคัญให้การแพทย์และการสาธารณสุขไทยทั้งด้านการศึกษาการผลิตแพทย์และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยพัฒนาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาสังคมผู้สูงอายุโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันยังมีความท้าทายจากโรคอุบัติใหม่และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพสถานการณ์เหล่านี้ทำให้การพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยต้องให้ความสำคัญทั้งการป้องกันโรคการส่งเสริมสุขภาพและการเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงรวมถึงการนำเทคโนโลยีและระบบสาธารณสุขดิจิทัลมาใช้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่บุคลากรในระบบสาธารณสุขจำเป็นต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับการสร้างระบบสุขภาพที่เข้มแข็งเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนไทยอย่างยั่งยืนอิทคณินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศประจำวันนี้ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ครับ

0: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอาเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสารสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสีเพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุสริ0819474708 0819474708
1: ลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยด้วยวิธีธรรมชาติพัฒนาไปอีกขั้นด้วยส่วนผสมพิเศษที่คัดสรรแล้วผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและกระชับสัดส่วนพลอยสีทองผงอัลฟาฟ่าทำให้สายตาและระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ้นต้นอ่อนข้าวสาลีมีเอนไซม์สูงเป็นที่ยอมรับในวงการสุขภาพช่วยควบคุมน้ำหนักมีวิตามินเกลือแร่และกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจำนวนมากมีคอลลาเจนเกรด A จากปลาทะเลน้ำลึกมีสารสกัดจากชาเขียวเปอร์เซ็นต์สูงถึง 90% ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาผลาญอาหารพิเศษสุดสารสกัดจากมะเขือเทศเพื่อผิวสวยไม่เหี่ยวย่นหลังการลดน้ำหนักและสารไลโคปินในมะเขือเทศมีประโยชน์มากสำหรับคุณผู้ชายที่เป็นโรคต่อมลูกหมากโตหรือมะเร็งต่อมลูกหมากสุขภาพดีสมดุลต่อต้านอนุมูลอิสระควบคุมน้ำหนักได้จริงดังใจผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาพลอยสีทองกล่องสีแดงรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริโทรศัพท์0819474708
2: หมดปัญหาหว่านข้าวไม่ขึ้นดินเค็มดินเปรี้ยวหรือดินหมดอย่างจะหมดไปเพียงแค่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชสร้างความแข็งแรงให้กับต้นพืชทุกระยะช่วยปรับปรุงดินดินดีทำให้ดินร่วนสุยปลูกอะไรก็งามปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีผลิตจากอินทรีย์วัตถุล้วนล้วนที่สำคัญไม่มีดินปนเลยปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดคุณภาพสูงใช้ง่ายใช้เครื่องหว่านได้สนใจปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดตราโพเศรษฐีติดต่อได้ที่ป้าการมณีโทร080-626-4419 080-626-4419
3: ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายใช้ยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกเป็นยาแผนโบราณได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงสาธารณสุขยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกพอกขึ้นท้องเฟ้อเป็นยาระบายอ่อนๆยากระใสเม็ดหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกและยากระใสผงหมออนันต์ตราเครื่องบินลูกโลกของห้างขายยาสุวรรณโอสถโคเตียหมงโทร035-391-193 และ035-391-194 ผู้ผลิตและจำหน่าย

ค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะแอนข่าวเช้าค่ะยังอยู่ที่วสป711ลพบุรีและค่ายจักรพงศ์855ปราจีนบุรีนะคะก็เมื่อสักครู่นี้ออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกหน่อยนะคะมองคือเอ๊ะ6:10แล้วแต่ว่ายังมีความอึมครึมอยู่เลยนะคะแล้วก็ประตูทิศหนึ่งนี่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยข้างนอกคือมันมืดมันก็จะสะท้อนแต่ด้านในเนาะข้างนอกเนี่ยยังมีความอึมครึมนะคะสงสัยวันนี้ฝนฟ้าก็จะเข้ากันแต่เช้าหรือมั้งเนาะยังไงเดี๋ยวลองดูกันอีกทีนะคะสภาพอากาศสำหรับเช้านี้นะคะคุณประยูนสวัสดีค่ะคุณออนอนงสวัสดีค่ะพี่แอนนครนายกฝนตกทั้งคืนเลยโอ้โหแล้วเช้านี้เป็นไงบ้างอะคะคุณออนอนงของพี่แอนมันไม่ได้ตกทั้งคืนนะแต่ไม่รู้ว่าพี่แอนพอเสียงดังสนั่นขนาดนั้นก็สักพักก็หลับเลย นะเหมือนเสียงฝนกล่อมไปเลยแบบนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อคืนนี้ตกหนักจริงๆน้องฟิล์มเป็นไงบ้างสวัสดีตอนเช้าค่ะป้าแอนในที่สุดเทศกาลปิดเทอมก็มาถึงเส้นชัยค่ะปิดเทอมอย่างเป็นทางการดีใจมากนะคะหลังจากนี้ก็รอลุ้นผลการเรียนโอเคป้าแอนลุ้นด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าเกรดน่าจะดีเนาะคุณวิทย์สวัสดีค่ะคุณภาวนาด้วยนะคะสวัสดียามเช้าคุณพันนิตาด้วยค่ะพฤหัสวันนี้สีส้มก็แจ่มแจ่มกันทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็คุณเล็กด้วยนะคะคุณกล้วยไม้สีฟ้าบอกสีราชาตกหนักตั้งแต่5 ทุ่มตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะน้ำท่วมหลายจุดเลยถนนหลังโรงเรียนอัสสัมชัญสีราชาน้ำท่วมเยอะมากๆท่วมเยอะแล้วเป็นไงคะคือท่วมเยอะแล้วยุบได้ไวไหมแถวแถวนั้นอะเออนะบางที่บางแห่งมันค้างน้ำค้างอยู่งั้นเลยแต่ว่าทางแถวทางภาคตะวันออกแอรู้สึกว่าพอน้ำท่วมแล้วเหมือนกับน้ำมันจะไปได้ไวอ่ะเออมันท่วมแล้วมันก็ยุบไวอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะน้ำเยอะมากๆเลยใช่ไหมคุณสิริพรนะคะคุณกนกวันค่ะกุหลาบสีส้มสวยมากคุณวิโรจน์นะคะคุณทวินค่ะคุณพงจันทร์ด้วยนะคะแล้วก็คุณรุจิราตื่นแต่เช้าเหมือนเดิมคุณรุจิราทักมาตั้งแต่3 ตีบอกว่าฝนตกผักก็ต้องเก็บเนาะฟ้าก็ร้องอีกบอกกลัวตอนนี้อยู่ในบ้านนะคะยังถ่ายรูปแล้วก็เป็นคนสวยเมื่อวานก็ตกข่าวก็ไม่ได้ฟังวันนี้อีกแล้วก็คงจะอดฟังเมื่อวานงานไม่ได้เลยตกทั้งวันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะสะดวกเมื่อไหร่เราก็เจอกันเมื่อนั้นเนาะสะดวกเมื่อไหร่เราก็เจอกันเมื่อนั้นนะคะคุณรุจิราสู้ๆเนาะฝนฟ้าตกก็เนาะลำบากกันไปอีกรูปแบบนึงได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างอ่ะเนาะมันไม่มีอะไรแบบว่านะคะไป 100% อ่ะมันจะต้องมีได้อย่างเสียอย่างตลอดเลยทีเดียวก็ขอบคุณมากนะคะไม่สะดวกยังไงก็ยังอุตส่าห์ทักทายแอนมาเนาะคุณสุริยนต์สวัสดีวันพฤหัสสีส้มครับคุณแอนพี่ฝนอยู่กับเราไม่เกินเดือนก็จะจากไปแล้วนะคะแล้วก็อะไรคะพี่โยจะมาเยือนอีกยาวครับอ๋อพี่โยใช่ไหมจะมาเยือนอีกยาวก็มาแบบว่า อยู่ไม่นานแต่ว่ามาแรงซะจนนะคะสร้างปัญหาเขาก็คงจะหนักใจกันบ้างแหละค่ะคนไม่ท่วมก็นะคะอาจจะพูดได้ว่าฝนฟ้าตกสบายใจอะไรแบบนี้แต่คนที่เขาเจอน้ำท่วมอ่ะเนาะแอนเคยเจอมาก็รู้ว่ามันหนักหนาขนาดไหนไอ้ตอนท่วมก็ปัญหาหนึ่งมันยุบไปแล้วปัญหายังไม่จบมันยังตามมาต่อยังไม่ทันจะแก้ไขได้ดีเลยเอามันถึงเวลาจะท่วมอีกแล้วอะไรเงี้ยโอ้นะมันซ้ำซ้อนอยู่อย่างนั้นมันบ่อยมันถี่นะคะจุ๋มบอกว่าฝนตกนอนสบายเลยเมื่อคืนนี้อ่ะดีใจด้วยค่ะหลับปุ๋ยกันหมดนะทั้งคนทั้งหมาใช่ไหมเนี่ยโอ้ยกำลังซนเลยเนาะจุ๋มเนาะวัยนี้นะยังกินนมแม่อยู่ใช่ไหมแล้วมาซะเยอะเลยดีจะได้ช่วยอยู่เฝ้าไร่เฝ้าสวนของจุ๋มเนาะคุณสนั่นสวัสดีค่ะบอกว่าคุณแอนเมื่อคืนที่บ้านที่บ้านเขานะคะ
วังเพลิงฝนก็ตกเหมือนเดิมแต่ตกไม่นานน้ำไม่พอจะขังนาอยากให้ตกแรงๆตกนานๆในนาจะได้มีข้าวจะได้ออกรวงได้เออก็แปลกบ้านแอนก็ตกสนั่นหวั่นไหวจนใจคอไม่ดีบ้านคุณสนั่นเลยแอนไปกี่กิโลไว้เนี่ยนะตกไม่พอน้ำขังนาเนี่ยมันเป็นซะอย่างเนี้ยนะคะเอออ่ะเป็นกำลังใจกันต่อไปค่ะถึงวันที่27คุณสนั่นอาจจะไปถึงโคกอาจจะไปถึงบ้านคุณสนั่นนะคะได้อย่างที่ใจต้องการเนาะรอถึงวันที่27นะคะคุณศรีรัตน์สวัสดีค่ะพี่มานะบอกว่าขอให้711ชัดเจนนะคะเมื่อคืนฝนไม่ตกวันนี้พรุ่งนี้อุตุบอกจะตกหนักให้ระวังขอให้น้องแอร์และแฟนรายการแข็งแรงโชคดีผ่านอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ขอบคุณมากๆนะคะพี่ก็ขอให้พี่มานะแข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะคุณวิเชียนสวัสดียามเช้าค่ะฝนตกแต่เช้าเลยครับวันนี้แหมสดชื่นกันแต่เช้าตกหนักไหมคะคุณวิเชียนคุณชมด้วยนะคะแล้วก็คุณมาลีคุณภาวนาค่ะโอ้สวยมากนะคะกุหลาบช่อนี้คุณหน่อยด้วยนะคะมากันเป็นเซตกุหลาบและแก้วกาแฟน้องชวีกับแม่สังวาลค่ะคุณจิราพรด้วยนะคะแหมสดใสเนาะสีส้มเนี่ยนะอยู่กับอะไรก็สวยเนาะอยู่กับสีเขียวใบไม้ก็สวยนะคะขอบคุณค่ะคุณจิราพรคุณลำพึงด้วยนะคะคุณสายพินคุณไผ่ด้วยค่ะคุณไผ่ว่าไงคะน้องฝนมาตีสามวันนี้ก็คงสามเวลาเหมือนเดิมแล้วถูกใจไหมหรือว่ามันมาเยอะไปคุณไผ่คุณปัญญาคุณจำเป็นลุงชอยด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณจำเป็นมาพร้อมกับชาเย็นแก้วใหญ่เลยนะคะลุงชอยนะแล้วก็คุณสำอางนะคะโอเคคุณแป้นด้วยค่ะคุณนพดลนะคะคุณพรทิพย์คุณระเบียบขอบคุณทุกท่านนะคะดอกเข็มสีส้มสวยเนาะแล้วก็คุณอ้อนคุณดวงแก้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะของคุณจิมมี่เดี๋ยวแอนจัดส่งให้นะคะมีรูปมีคลิปน้องลาเต้นะคะมาหิวใจคุณตาด้วยอ้อนเชียหวานเชียอยู่เป็นนะเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยมากๆค่ะแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวไหนมาหิวใจแม่ละมีแต่มากวนใจนะลูกแต่ละตัวนะคะทั้งลูกนกทั้งลูกหมาลูกแมวนะคะจะมีเรียบร้อยอยู่ก็คือนานาที่เขาเรียบร้อยนะเขาก็อยู่ในส่วนของเขากับลูกบ๊อบลูกบ๊อบนกฮูกนั่นเขาก็เรียบร้อยน่ารักนะคะจ้องเวลาไปหานี่จ้องตาเป๋งเลยนะคะคือตากลมโตอยู่แล้วอะแล้วก็ชอบทำบ้องแบ้วนะคะวันนี้ว่าจะไปทำความสะอาดกรงซะหน่อยเมื่อวานนี่คือจะทำความสะอาดกรงก็หลายวันแล้วแต่ว่าฝนตกหนักมันก็จะเฉอะแฉะนะคะมันก็ไม่สะดวกเมื่อวานนี้ก็เลยไปอาบน้ำให้พี่เดฟกับดิกกี้แทนโอ้โห นะอาบให้พี่เดฟก็สบายนะคะพี่เดฟนอนให้แม่เกานะคะทุกสัดส่วนเกาพุงเกาคางนะคะตัดลงตัดเล็บล้างหูทุกสิ่งอย่างนอนสบายใจเฉิบนะคะจับพลิกซ้ายพลิกขวาหงายท้องหงายไส้ได้หมดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือตรงข้ามหมดก็คืออีกตัวหนึ่งอะ นึกออกเนาะพี่เดฟเป็นยังไงนะคะไออีกตัวนึงไอตัวดำๆมันตรงข้ามหมดเลยนะคะให้ยืนก็หมอบให้เอียงซ้ายก็ฟื้นไปทางขวาพอจะให้เอียงขวาก็ฟื้นไปทางซ้าย ให้ตะแคงก็จะคว่ำอยู่อย่างนั้นนะคะหมอบนะคะแบบว่ากลัวแม่ดุก็กลัวนะคะแต่ว่าใจคอแบบว่าไม่ค่อยแบบเหมือนใจไม่ค่อยดีกลัวแม่จะดุทำขาสั่นปับต้องโอกันไปเวลาที่กลัวเนี่ยให้ของโปรดขนมอะไรก็ไม่กินนะคะจะเอาขนมไปหลอกไปล่อดิกกี้นี่ไม่สำเร็จนะคะถ้าเกิดว่าเขามีความกลัวแอนเนื่องจากแอนคิดว่าน่าจะมาจากความที่เขาเป็นหมาที่ไม่นิ่งอะนะเขาก็กลัวถ้าเกิดแอนเสียงดังนิดนึงเขาก็จะแบบใจคอไม่ค่อยดีอะไรแบบเนี้ยต้องโอ้ต้องหวานกันตลอดกับแม่ดำเนี่ยนะอาบน้ำอาบท่ากันกว่าจะเสร็จโอ้ยคุณผู้ฟังไม่อยากจะเล่า
โอ้โหนะครับแอนน่ะเปียกทั้งตัวเลยค่ะนะอาบน้ำให้ดิกกี้นี่เป็นอะไรที่ทั้งเหนื่อยทั้งขำทั้งหมั่นเคี้ยวนะคะนะคือไม่ได้ดั่งใจแต่ก็ทำจนเสร็จนะฟอกมันกันไปสองรอบอ่ะคิดดูที่ตัวใหญ่กว่าแอนอีกต้องล็อกห้องนะไม่งั้นวิ่งหนีขึ้นบ้านนะพี่เดฟเนี่ยสบายนะคะอาบนอกบ้านได้นะคะห้องน้ำอ่ะอาบนอกห้องน้ำดิกกี้ต้องเข้าห้องน้ำอาบกันไม่งั้นวิ่งหนีออกไปนอกห้องนะบันเทิงกันไปในแต่ละวันแต่แอนคิดว่ามันแบบเป็นการออกกำลังของแอนไปด้วยนะคะคือคิดว่าทุกอย่างที่ทำไม่เป็นงานเป็นการออกกำลังแล้วมันได้ประโยชน์ด้วยก็ดีไปอีกแบบอ่ะมาที่เรื่องของข่าวเรากันดีกว่าท้องฟ้าเริ่มสว่างสวยขึ้นมาเล็กน้อยแล้วนะคะช่วงที่สองเนี่ยเราไปกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์เรื่องของยาเสพติดกันสักนิดหนึ่งดีกว่าเนาะยาเสพติดนะคะภัยต่อชีวิตพิษต่อสังคมต่อครอบครัวเนาะเอาตัวไปพัวพันไม่ตายก็ติดคุกบ้านเราก็เยอะแยะมากมายจริงๆนะคะเปิดปฏิบัติการค่ะทำทีว่าเลิกด่านทลายไอซ์กับยาบ้านะคะล็อตใหญ่เลยค่ะล็อตใหญ่แล้วก็ขยายผลรวบหมิวตัวการใหญ่ด้วยนะคะชุดขยายผลของตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเนี่ยนำโดยพันตำรวจโทสมมาตรสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองชุมพรสนที่กำลังกับพนักงานปปส.ภาค3เอาหมายค้นศาลจังหวัดนครราชสีมาเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองโคราชบ้านเองจับกลุ่มตัวผู้ต้องหารายสำคัญตามหมายจับได้2รายคือนายวริศพลหรือหมิวเป็นผู้ชายนะนึกว่าผู้หญิงนะชื่อหมิวนะนายวริศพลหรือหมิวซึ่งเป็นผู้สั่งการรายใหญ่กับนายสรายุทธทำหน้าที่ขับรถนำเส้นทางตำรวจเขาก็อายัดของกลางเป็นทรัพย์สินหลายรายการรถกระบะ2คันใช้เป็นรถนำทางมอเตอร์ไซค์ Honda Wave 125 Honda LS สภาพแต่งคลาสสิก5คันทองคำ5รายการนะคะบ้านพร้อมที่ดิน1หลังมูลค่า3ล้านโดยในชั้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง2ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาสำหรับเบื้องหลังการจับกุมตัวการใหญ่และพรรคพวกครั้งนี้ก็คือว่าเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะพันตำรวจเอกปริญญาผู้กำกับสืบสวนภูธรชุมพรพันตำรวจโทปิยพลสวปสพเมืองชุมพรในฐานหัวหน้าจุดตรวจปฐมพรได้รับแจ้งจากสายลับบอกว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านเข้ามาในพื้นที่ก็วางแผนเชิงจิตวิทยาสั่งการให้กำลังพลถอนกำลังที่ซุ่มรอปล่อยให้มีตำรวจประจำด่านแค่2นายแล้วก็ทำทีเป็นว่าเก็บอุปกรณ์เหมือนกับจะเลิกด่านแล้วอะลวงสายตารถนำทางของขบวนการค้ายาให้เข้าใจว่าเส้นทางเนี้ยปลอดภัยแล้วจนกระทั่งรถกระบะตู้ทึบ Isuzu D-Max ทะเบียนกรุงเทพขับเข้ามาตามแผนเจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมจับกุมนายสิทธิอายุ23และนางสาวธัญญารัตน์อายุ28ตรวจค้นในตู้ทึบพบเก้าอี้พลาสติกสีเขียววางตบตาพอยกเก้าอี้ออกก็เจอกระสอบสีดำ12ใบบรรจุไอซ์ตราม้าทอง519ห่อก็คือ519กิโลค่ะสารภาพว่ารับขนมาจากนครนายกจะเอาไปส่งสงขลาเพื่อลักลอบส่งต่อไปมาเลเซียได้ค่าจ้าง 50,000 ถึง 100,000 บาทต่อเที่ยวโดยหลงเชื่อรถนำทางที่แจ้งว่าด่านปฐมพรใกล้เลิกและก็ขับตามเข้ามาจนถูกจับกุมต่อมาพลตำรวจตรีจิตเกษมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรและพันตำรวจเอกเด่นดวงรองผู้บังคับการก็สั่งการให้ชุดขยายผลภูธรจังหวัดชุมพรเนี่ยเร่งสืบสวนเค้นข้อมูลจากนายสิทธิจนพบเบาะแสว่าตั้งโกดังเก็บยาเสพติดขนาดใหญ่ในภาคกลางเอาไว้2จุดนำไปสู่การประสานกำลังเข้าทลายโกดังในได้อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่26พฤษภาตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็บุกจับนายธีพัฒน์กับพวก4คนยึดยาบ้าให้ได้6ล้าน8แสนเม็ดที่โกดังในตำบลกระจิวอำเภอภาชีอยุธยาและพอ9กรกฎาคมเนี่ยปส3ก็บุกจับกุมนายปฏิภาณกับพวก5คนยึดยาบ้าได้อีก7ล้าน9แสน
80,000 เม็ดที่โกดังในตำบลพระอาจารย์อำเภอองครักษ์นครนายกรวมทั้งยึดยาบ้าจากการขยายผลได้เรียกว่ามหาศาลถึง 14,780,000 เม็ดเลยทีเดียวและจากการยึดยาเสพติดล็อตใหญ่ทั้งไอซ์519กิโลยาบ้าอีกเกือบ15ล้านเม็ดนะคะเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงเส้นทางการสั่งการและเครือข่ายทั้งหมดนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับแล้วก็เปิดปฏิบัติการบุกจับกุมในหมิวผู้สั่งการรายใหญ่แล้วก็ยึดทรัพย์ได้คาบ้านพักที่โคราชซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการขยายผลลึกต่อเนื่องเพื่อติดตามจับกุมในทุนผู้ว่าจ้างระดับเหนือน้ำอีกชั้นหนึ่งมาดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปนะคะสุดยอดมากๆนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่เนาะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ก็ทั้งเสียงเอ่ยทั้งอะไรเอ่ยหลายอย่างนะคะต้องใช้เทคนิคกันหลายเรื่องนะคะจิตวิทยาเอ่ยอะไรเอ่ยขอให้ภารกิจลุล่วงและปลอดภัยกันทั่วหน้านะคะอันนี้ก็เรื่องราวของยาเสพติดค่ะไปดูกันที่ยาบ้าเขาก็คัดเกรดกันด้วยนะยาบ้าเกรด A ค่ะลอบขนข้ามลำโขงเข้ามานะคะว่าจ้างเรือหาปลาทางเจ้าหน้าที่ริมน้ำโขงเขาก็ตรวจยึดได้เป็นเกรด A เพราะว่าเป็นยาบ้าผสมยาไอซ์ค่ะคือบ้าอย่างเดียวไม่พอนะมันต้องเพิ่มไอซ์เข้าไปให้มันหลงมันร้อนหนักเข้าไปอีกจัดว่าเป็นยาบ้าเกรด A นะคะไปเจอตั้ง 200,000 เม็ดเนี่ยริมโขงนะคะทะลักไม่หยุดค่ะแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็ยึดได้อีก 200,000 เม็ดอย่างที่บอกว่าเป็นเกรด A เป็นยาบ้าคลุกผสมยาไอซ์มาด้วยออกฤทธิ์ได้แรงนะคะบ้ากันซะให้พอบ้าให้หนักกว่าเดิมจับตานะคะกำลังทำการตลาดอยู่ชายแดนอีสานเขาบอกว่าเสพแค่เม็ดเดียวเอาอยู่เลยโอ้โหเม็ดเดียวเอาอยู่นะคะคำว่าเอาอยู่นี่คงจะหมายถึงเม็ดเดียวก็เพี้ยนเลยใช่ไหมมันฤทธิ์มันแรงไงเนาะส่งผลทะลักชายแดนอย่างต่อเนื่องนะคะกำลังทำการตลาดแล้วก็ทะลักกันอยู่แถวชายแดนรอบปีที่ผ่านมายึดยาบ้าในพื้นที่อีสานเนี่ยได้กว่า200ล้านเม็ดนะไอซ์อีกกว่า15ตันนะที่นครพนมเนี่ยเยอะที่สุดยึดยาบ้าได้กว่า66ล้านเม็ดนะคะแฝงขนพวกเดินเรือหาปลานะคะบอกแฝงขนยาบ้าคุมเข้มห้ามเดินเรือกลางคืนพวกเดินเรือหาปลาต้องตรวจเข้มนะคะห้ามเดินเรือกลางคืนถ้าไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวานนี้ที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตนครพนมพลเรือตรีณรงค์ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงหรือนรข.เนี่ยมอบให้เจ้าหน้าที่มอบให้เจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงนะคะสกัดกั้นปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถลงการแล้วก็ตรวจยึดยาบ้าได้ 200,000 เม็ดจากการตรวจสอบมันเป็นยาบ้าเกรด A บรรจุอยู่ในแพ็คเกจพลาสติกกันชื้นด้วยมีตัวอักษรเป็นตัว A ใหญ่สีเขียวจากข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามันเป็นยาบ้าที่คลุกกับยาไอซ์เม็ดยาจะมีเกล็ดสีขาวคล้ายหิมะเคลือบอีกชั้นหนึ่งออกฤทธิ์ได้แรงนิยมในกลุ่มคนที่ว่าเสพเม็ดเดียวเอาอยู่นะคะเอาอยู่กว่ายาบ้าทั่วๆไปแล้วก็ยังมีราคาสูงกว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยตก150บาทถึง200บาทจากปกติทั่วไปเม็ดละ50ถึง100อันนี้เพิ่มอีกเท่าตัวนะคะจากเม็ดละ100เป็น200แบบเนี้ยโดยจะเป็นของเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มจีนเทาที่ผลิตในชายแดนเหนือแล้วลำเลียงเข้าสู่อีสานกำลังเป็นที่นิยมของตลาดยาเสพติดเป็นที่ต้องการของลูกค้ากลุ่มเสพเพราะว่าออกฤทธิ์ได้แรงนะคะเม็ดเดียวเอาอยู่ไม่ต้องกินกันหลายเม็ดว่างั้นเนาะ
ก็มีการตรวจยึดหลังสืบทราบว่าลักลอบนำเข้ามาในตำบลดอนนางหงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมช่วงกลางดึกที่ผ่านมาจนกระทั่งทหารเรือนรขอเขาวางกำลังสกัดตรวจยึดส่วนคนทำผิดทิ้งของกลางก็นะคะแล้วก็ขับเรือหนีเลยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีว่าจ้างชาวประมงหาปลาแฝงขนยาบ้าตบตาเจ้าหน้าที่โดยจะได้มีมาตรการเพิ่มความเข้มในพื้นที่ชายแดนอีสานจัดระเบียบขึ้นทะเบียนเรือหาปลาทุกลำห้ามเดินเรือกลางคืนถ้าไม่ได้รับอนุญาตนะคะสำหรับสถิติการจับกุมยาเสพติดในรอบปีเนี่ยหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ามีการตรวจยึดยาบ้าไปแล้วมากกว่า220ล้านเม็ดเฉพาะปีนี้นะไอซ์มากกว่า15ตันนครพนมมากสุดนะคะได้ยาบ้าถึง66ล้านเม็ดแล้วก็ไอซ์มากกว่า7ตันค่ะทางผบ.นรข.เขตนครพนมก็บอกว่ายอมรับว่าห่วงสถานการณ์การทะลักของยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอีสานเพราะว่าลักลอบนำเข้ากันมาเยอะปีที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าถูกกดดันพื้นที่ชายแดนเหนือมันก็เลยทะลักเปลี่ยนเส้นทางเข้ามาทางอีสานเพราะว่าสะดวกในการลำเลียงรวมถึงเส้นทางคมนาคมพื้นที่ตอนในแล้วก็อีกปัจจัยก็คือสงครามกัมพูชาทำให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเร่งผลิตยาเสพติดเอาเงินไปซื้ออาวุธต่อสู้กับรัฐบาลกัมพูชาโดยใช้ยาเสพติดเป็นต้นทุนจึงต้องมีการเพิ่มมาตรการเข้มงวดตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรือหาปลาจะมีการจัดระเบียบขึ้นทะเบียนทุกลำเพื่อสะดวกในการตรวจสอบคัดกรองและประสานฝ่ายปกครองผู้นำชุมชนวางมาตรการเดินเรือหาปลาในช่วงกลางคืนห้ามมีการเดินเรือข้ามฟากเด็ดขาดนอกจากจะได้รับอนุญาตหรือว่ากรณีช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินที่ข้ามมาฝั่งไทยหากเรือลำไหนฝ่าฝืนมีจะถือว่ามีเจตนาทำผิดนะคะหนักข้อจากเหนือนะคะก็เลื่อนมาที่ภาคอีสานนะคะเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเนาะปฏิบัติภารกิจเรียบร้อยลุล่วงและปลอดภัยนะคะยาบ้าเกรด A ค่ะเอาไปคลุกกับยาไอซ์เพื่อให้ออกฤทธิ์แรงเม็ดเดียวแบบว่าเอาอยู่เม็ดเดียวบ้าเลยแบบนั้นนะคะหนักข้อขึ้นทุกวันช่างคิดช่างหากันเนาะมาต่อกันที่หน้าเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะแต่ว่าก่อนจะไปถึงข่าวนี้เนาะขอมาที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนนะคะยากระใสชนิดเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกปวดเมื่อยตามร่างกายมือชาเท้าชามีอาการส่อว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เส้นเอ็นตึงข้อกระดูกเสื่อมช่วยได้เป็นยาระบายอ่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านยากระใสชนิดเม็ดของหมออนันต์ไม่ใส่สารสเตียรอยนะคะหมออนันต์สุวรรณโอสถโคเตียหมงเบอร์โทรศัพท์0991846665 0991846665นะคะเจ้าของเดียวกันกับยาหอมเม็ดตราเครื่องบินลูกโลกน้ำมันสมุนไพรมัสก้าและแคปปิกครีมค่ะแล้วก็ยังมียาสมุนไพรอีกหลายอย่างนะคะสมุนไพรสูตรโบราณอีกหลายอย่างลองสอบถามหมออนันต์ได้ค่ะโทรไปได้เลยนะคะคุณหมอใจดีมากๆค่ะส่วนประกันมณีทรัพย์พันธ์นะคะ CEO ของเราค่ะประกันบอกว่าเดี๋ยวไม่กี่วันเนี่ยนะเดี๋ยวจะไปที่ท่าวุ้งลพบุรีเนี่ยนะนาข้าวทางผ่านและใกล้เคียงใครจะเอาอะไรเนี่ยบอกประกันได้นะปุ๋ยอินทรีย์ตาโพเศรษฐีนะคะทั้ง2สูตรก็ได้นะคะมีทั้งรองพื้นมีทั้งดอกดกอยากได้แบบไหนแจ้งได้เลยนะคะจะได้ประการจะได้ขนมาเผื่อสักทีเดียวเนาะพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีที่ตำบลดีลังพัฒนานิคมลพบุรีเนี่ยมีอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่เจเรคำฟักนะคะใครอยากได้ก็ไปสั่งผู้ใหญ่เอาไว้ได้เลยประการส่งไม่ทันเพราะว่าส่งปุ๋ย25กิโลเนี่ยบอกส่งเยอะมากๆนะคะเป็นตันๆเลยนะคะน้องนุ๊กเกอร์บอกวันนึงเป็นตัน
ก็บอกว่าใครอยากได้ก็สั่งมาได้เลย1กระสอบ2กระสอบอะไรน้องนุ๊กเกอร์ก็จัดให้หมดนะแจ้งได้เลยแจ้งล่วงหน้ากันซะหน่อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ใช้แล้วได้กรุณาบอกต่อกันไปชมกันมามากมายว่าโอ้โหปุ๋ยดีเหลือเกินนะคะแล้วก็บอกต่อกันไปอันนี้ประการก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยทีเดียวนะคะอ้าวโทรหาน้องนุ๊กเกอร์นะใครอยากได้ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีนะคะ0087993426 0879934626อย่างคุณสุเทพชูราศีอยู่ที่ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีข้าว20ไร่นะคะนาข้าว20ไร่บอกจะทิ้งอยู่แล้วเพราะมันไม่ดีแต่ประการบอกว่าไม่ให้ทิ้งนะให้เอาปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีไปใส่สักตันหนึ่งปรากฏว่าได้บ่อๆ18ตันจากที่จะทิ้งนะคุณสุเทพบอกได้บ่อๆ18ตันเท่านั้นเองแหมนะคะแล้วก็บอกว่าถ้านาข้าวไหนที่ใส่เคมีแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นนะให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีได้เลยไร่ละ50กิโลเท่านั้นรับรองนะคะกินแน่นอนค่ะสนใจสอบถามสั่งซื้อย้ำเบอร์กันอีกทีปุ๋ยอินทรีย์ตราโพเศรษฐีกระสอบสีฟ้าทั้ง2สูตรโทรหาน้องนุ๊กเกอร์นะคะ0879934626 0879934626ค่ะหลานปล่อยโฮค่ะไปเจอร่างปู่ลอยในแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากประกาศตามหาซะตั้งหลายวันนะคะที่สมุทรปราการค่ะได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวานตอน6โมงเย็นแถวๆริมเขื่อนตลาดหัวเกาะตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสมุทรปราการก็ไปตรวจสอบนะคะผู้ตายลอยคว่ำหน้าอยู่ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นสีดำเป็นชายสูงอายุค่ะเบื้องต้นไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายเจ้าหน้าที่ก็มอบให้มูลนิธินำส่งโรงพยาบาลสมุทรปราการเพื่อชันสูตรขณะที่มูลนิธิกำลังจะนำร่างส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าได้มีนายณัฐวุฒิอายุ20ปีขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงมาขอดูร่างผู้ตายซึ่งเขาคาดว่าน่าจะเป็นปู่ของเขาที่หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานจนมีการตามหาทางโซเชียลพอเจ้าหน้าที่เปิดห่อผ้าให้ดูเท่านั้นแหละณัฐวุฒิร้องไห้โฮบอกว่าเป็นปู่ของเขาเองและพวกเขาเนี่ยตามหากันมาปู่ชื่อว่าปู่อำนวยอายุ72ปีนะคะณัฐวุฒิเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าก่อนจะออกไปทำงานเนี่ยคุยกับปู่ปู่บอกว่าปลาเหลืออยู่อีกตัวนึงนะหากจะกินก็กินได้เลยตนก็เลยบอกว่าต้องไปทำงานแล้วแล้วคุยกับปู่ก็คุยกันด้วยน้ำเสียงและอารมณ์ที่ดีนะคะซึ่งแต่ก่อนตนเป็นคนที่อารมณ์ชอบโวยวายแต่พอมาทำงานเนี่ยเห็นย่ากับปู่ลำบากตนก็มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองทำตัวดีขึ้นไม่คิดเลยว่าเหตุการณ์ทำไมมันสวนทางแย่ลงไปแบบนี้โดยปกติที่บ้านจะอยู่กัน3คนคือปู่กับย่าแล้วก็ตนก่อนเกิดเหตุปู่ยังคุยกับตนตามปกติไม่ได้มีอาการหรือว่าลางบอกเหตุอะไรว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ช่วงเกิดเหตุปู่กำลังรอย่ากลับจากการขายของที่สำโรงพอย่ากลับมาถึงก็ไปล้างจานล้างห้องน้ำทำงานบ้านปู่เห็นก็พูดกับย่าว่าขายของมาเหนื่อยทำไมต้องมาล้างจานอีกล่ะย่าก็ตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรปู่ขอแค่ปู่กินยาให้ตรงเวลานะขอให้ปู่พักผ่อนให้หายแล้วเดี๋ยวค่อยมาช่วยงานฉันทั้งนี้ก็คือว่าปู่เนี่ยมีอาการป่วยแต่เมื่อไปพบหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลือดระยะหลังปู่ก็มีร่างกายผอมลงแต่ก็ยังกินข้าวได้ตามปกติส่วนลุงเอกเจ้าหน้าที่ดูแต่แลตลาดซึ่งเป็นคนพบศพคนแรกก็บอกว่าเคยเห็นปู่เนี่ยเดินเร่ร่อนไปมาแล้วก็มักจะขอเงินคนแถวนี้จำได้ว่าปู่เนี่ยเคยสวมกางเกงขายาวซึ่งในตอนแรกที่พบศพเนี่ยจำไม่ได้เนื่องจากว่าไม่เห็นหน้าเนื่องจากว่าศพอยู่ในสภาพคว่ำหน้าแต่พอเจ้าหน้าที่อุ้มร่างขึ้นมาหงายหน้าขึ้นก็จำได้ว่าเป็นผู้ชายคนนี้ตนเป็นคนพบศพและแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองเหตุการณ์เกิดขึ้นขณะที่ตนกำลังมาดูเด็กเตะตะกร้อสังเกตเห็นอะไรสักอย่างคล้ายศพลอยน้ำจึงเดินไปดูใกล้ๆและพบว่าเป็นศพจริงๆซึ่งบริเวณ
ี่ยมันเป็นช่วงหัวโค้งที่มีกระแสน้ำวนจะทำให้ศพที่ลอยจากที่อื่นน่ะมักจะมาติดอยู่ตรงจุดนี้เป็นประจำหลายสิบศพแล้วเรียกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเห็นศพลอยมาจนชินแต่ยังไงก็ตามยืนยันได้ว่าไม่มีคนตกน้ำแถวนี้แน่นอนเพราะหากมีคนตกน้ำในพื้นที่ประชาชนจะแจ้งตนก่อนเพื่อประสานเจ้าหน้าที่มาค้นหานะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าปู่ตัดสินใจยังไงนะคะในข่าวนี้ก็เหมือนกับว่าปู่โดดลงไปเองอะไรทำนองเนี้ยนะคะไม่รู้ไปโดดลงจุดไหนหายตัวไปหลานตามหาบอกหลานเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนนะคะแต่เมื่อได้เห็นปู่ย่าลำบากเขาก็เหมือนกับทำให้เขาคิดได้แล้วก็กลายเป็นคนดีอารมณ์ดีขึ้นแต่พอเขาดีขึ้นแล้วทำไมปู่ถึงทำแบบนี้น้องก็ไม่เข้าใจนะคะนั่งสุดร้องไห้อยู่ริมสะพานเลยทีเดียวค่ะจากนี้ไปก็ต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหลือแค่ตัวเองกับย่า2คนแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะแล้วก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะปู่ก็อาจจะป่วยนะคะไหนจะป่วยไหนจะคืออาจจะคิดว่าตัวเองเป็นภาระอะไรหรือเปล่านะคะส่วนใหญ่เขาก็จะคิดกันแบบนั้นเนาะมีรถไฟชนผู้ชายคนหนึ่งตายคาที่ใกล้กับสถานีบุรีรัมย์นะคะหน่วยกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบเมื่อวานนี้ช่วงเย็นค่ะเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีแขนซ้ายแล้วก็ขาซ้ายขาดนะคะใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาลในตัวก็ไม่มีบัตรประชาชนหรือว่าเอกสารอะไรห่างไปอีก200เมตรรถขบวนรถไฟสินค้าเป็นรถจากดีเซลนะคะจอดอยู่แล้วก็ขบวนรถดังกล่าวเดินทางมาจากแหลมฉบังชลบุรีกำลังจะมุ่งหน้าไปอุบลราชธานีเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟบอกว่าพบตั๋วโดยสารของผู้ชายคนนี้นะมาจากลำปลายมาตรขออภัยนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าพบตั๋วโดยสารของผู้ชายคนนี้เดินทางมาจากอำเภอลำปลายมาตรบุรีรัมย์นะคะมาจากลำปลายมาตรแล้วก็มาลงที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ก่อนที่จะเดินลงไปที่รางรถไฟซึ่งขณะนั้นน่ะขบวนรถสินค้าเขากำลังผ่านมาพอดีเจ้าหน้าที่รถไฟอยู่ในเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าช่วงที่รถไฟเขาใช้ความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงผู้ชายคนนี้ยังอยู่ที่รางรถไฟก็เป็นจังหวะที่ขบวนรถเนี่ยเขาแล่นผ่านนี่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าตั้งใจจะลงไปอยู่ในกลางรางนั่นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอผลการตรวจสอบก่อนนะคะตรวจหลักฐานพยานอะไรเพิ่มเติมก่อนทีนี้เขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดโดยรอบแล้วก็สอบปากคำเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วก็พยานต่างๆตรวจสอบหลักฐานหาสาเหตุแล้วก็ยืนยันตัวตนของผู้ตายด้วยคือตีตั๋วมาลงที่เนี่ยนะจากลำปลายมาตรมาลงสถานีนี้แหละแล้วก็พอลงเสร็จก็ไปยืนอยู่กลางรางรถไฟขณะที่รถไฟเขาก็วิ่งมาด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยไม่แน่ใจว่าประมาทพลาดพลั้งหรือตั้งใจยังไงนะคะสำหรับหนุ่มคนนี้ไม่มีหลักฐานเอกสารอายุประมาณ 30-40 ปีก็ไม่ว่ายังไงก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะคะไปในสภาพที่แขนขาดขาขาดกันเลยทีเดียวค่ะ6โมง43นาทีนะคะ6โมง43นาทีมีภาพข่าวก็มีข่าวความคืบหน้านะคะมีข่าวความคืบหน้าเรื่องของก็สถานการณ์น้ำก็มีนะคะนี่คุณครูบอกต้องถึงขั้นภาวนาเลยนะเนี่ยนะขอภาวนาบอกอีกอาทิตย์เดียวโรงเรียนวัดตะกูจะสอบปิดเทอมแล้วนะคะนะหลังน้ำมาจ่ออยู่ที่ประตูห้องคุณครูนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะ
หลังเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปรับเพิ่มการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะระดับน้ำก็สูงขึ้นชุมชนวัดตะกูอำเภอบางบานอยุธยาอยู่ติดกับคลองบางหลวงที่รับน้ำจากแม่น้ำน้อยก็น้ำสูงขึ้นเมตรกว่าแล้วล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะแล้วก็มาที่ลานหน้าโรงเรียนแล้วนะคะทางโรงเรียนก็เร่งขนย้ายโต๊ะเรียนอุปกรณ์การเรียนสิ่งของขึ้นนะคะเอาไว้ที่ชั้นวางแล้วก็นั่งร้านในห้องเรียนป้องกันความเสียหายแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่ยังจะคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะคุณครูบอกว่าที่เนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนแค่14คนแล้วก็ครู4คนได้รับการประสานจากหน่วยงานชนประทานเกี่ยวกับการปรับเพิ่มการระบายน้ำแล้วนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาโรงเรียนก็โดนน้ำท่วมทุกปีปีนี้ช่วงแรกก็ดีใจสถานการณ์น้ำมันไม่ท่วมเหมือนทุกปีปกติน้ำจะเริ่มท่วมช่วงกลางเดือนสิงหาแต่ก่อนหน้านี้1วันได้รับแจ้งว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโรงเรียนก็ต้องเร่งขนกันก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ทหารก็เข้ามาช่วยนั่งประกอบนั่งร้านยกของไว้ที่สูงโรงเรียนก็เร่งรัดการเรียนการสอนเก็บคะแนนดำเนินการสอบให้แล้วเสร็จภาวนาให้ทันกำหนดปิดภาคเรียนสิ้นเดือนกันยาบอกอีกสัปดาห์เดียวนะคะคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ทันก่อนที่ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อโรงเรียนแล้วก็บ้านเรือนของนักเรียนด้วยเป็นกำลังใจให้นะคะคุณครูลุ้นกันเนาะอีกอาทิตย์เดียวเนาะแล้วก็ที่จันทบุรีนะคะที่ว่าเพจดังเตือนว่าจะเกิดมหาอุทกภัยนะคะบอกว่าทางภาคตะวันออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนางสาวเฉลิมพรผอ.สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีก็ออกมาโต้ข่าวเพจดังปั่นกระแสว่านับถอยหลังไป120ชั่วโมงจะเกิดมหาอุทกภัยที่จันทบุรีนะคะเขาก็ยืนยันบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณวิกฤตอะไรใดๆทั้งนั้นวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตกแค่ร้อยละ70ส่วนอีก3วันข้างหน้านะคะ24 25 26นะอันนี้เขาบอกเมื่อวานนะ24 25 26ก็คือวันนี้นะความน่าจะเกิดของฝนก็ร้อยละ75ถึง85แค่นั้นส่วนวันที่26เนี่ยก็อาจจะเกิดจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาส่วนโลกออนไลน์ที่วิพากษ์วิจารณ์ตื่นตระหนกกับข่าวกรณีที่มีเพจ Facebook ดังได้โพสต์เตือนว่าเหลืออีก120ชั่วโมงนับจากนี้มหาอุทกภัยในภาคตะวันออกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและชี้เป้ามาเลยว่าที่จันทบุรีกับตราดแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงจนมีการเกิดการแชร์ต่อกันอย่างมากนางสาวจัตราพรหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจันทบุรีก็บอกว่าวันนี้มีฝนตกประปรายการระบายน้ำก็คล่องตัวระดับน้ำบริเวณสะพานวัดจันทนารามก็ปกติคลองระบายน้ำพักดีรำไพภาพรวมก็ยังรองรับน้ำได้ดีอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้หมดแล้วก็ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาป้องกันภัยและศูนย์ตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าภาคตะวันออกเนี่ยมีฝนตกหนักตามฤดูกาลจากอิทธิพลของมรสุมแต่ไม่มีสัญญาณหรือว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ใดๆจะมายืนยันว่าจะเกิดมหาอุทกภัยตามที่เพจดังกล่าวนำเสนอเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมกับติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักนะคะอะไรก็แล้วแต่นะคะดูข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักเนาะไอ้ประเภทที่เขานำเสนอมาบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดจริงหรือไม่จริงเกิดถ้าเกิดไม่จริงขึ้นมาเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบว่าเขาแจ้งผิดนะคะเหมือนคนให้หวยอะค่ะคุณผู้ฟังให้จังเลยไม่ได้ออกตามที่ตัวเองให้เขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรนะเพราะฉะนั้นก็นะคะใช้วิจารณญาณในทุกๆเรื่องเนาะคนให้ก็ให้ทุกงวดนะออกหรือไม่ออกถูกก็ไม่ถูกไม่รู้ฉันก็จะให้ นะเราไปเชื่อเขาเองซื้อตามเองก็นะคะไม่มีใครมารับผิดชอบอะไรนี่ก็เหมือนกันนะเ
ขาก็พยากรณ์ของเขาอาจจะบอกว่าเคยพยากรณ์แม่นนะคะแต่เขาไม่ใช่กรมอุตุนะเขาพยากรณ์โดยหลักการไหนยังไงก็ไม่รู้เราก็ฟังไอ้ที่นะคะของทางราชการเขาเนาะฟังกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลักนะคะอย่าไปตื่นตระหนกอะไรมากมายนะคะจิตตกเปล่าๆเพียงแต่ว่าเราไม่ประมาทแค่นั้นก็โอเคแล้วเนาะเนี่ยเขาเตือนมาให้ยกของขึ้นที่สูงวันนั้นวันนู้นวันนี้อะไรเงี้ยเขาก็เตือนล่วงหน้าตลอดเราก็เตรียมตัวให้พร้อมนะคะถ้าไปตื่นตระหนกโอ้โหมหาอุทกภัยนี่ฟังดูน่าตกใจมากเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นอันทำมาหากินตกใจไม่มีแรงยกของอีกไม่มีแรงยกของขึ้นที่สูงอีกเนาะเรื่องของความสวยความงามเรื่องของอุบัติเหตุนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของความโชคร้ายอ่ะลองดูกันนิดนึงค่ะพ่อนั่งเช็ดปืนอยู่ลูกสาวก็นอนเล่นมือถืออยู่ๆปืนลั่นกระสุนพุ่งใส่ขาลูกสาวซะอย่างนั้นดูสิคะเนี่ยเออเป็นรูพรุนเป็น10แผลบาดเจ็บสาหัสเลยทีเดียวค่ะเหตุเกิดที่ศรีราชาชลบุรีนะคะเมื่อวานนี้ตอน5โมงเย็นนางสาวแสงคำอายุ36คนเจ็บมีแผลที่หัวเข่าด้านขวาเป็นรูพรุนนับ10แผลข้อเท้าขวาอีก2เลือดไหลจำนวนมากอาการสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังเป็นการด่วนผู้ก่อเหตุคือนายคำตันอายุ52ปีซึ่งเป็นพ่อตำรวจคุมตัวเอาไว้แล้วพร้อมกับปืนลูกซองไทยประดิษฐ์เบอร์12สอบสวนทราบว่าขณะเกิดเหตุในคำตันเนี่ยอยู่ในห้องพักกับลูกสาวคนเจ็บนี่แหละแล้วก็เอาปืนออกมาทำความสะอาดที่หน้าปากประตูห้องพักส่วนแสงคำเนี่ยเขาก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่บนที่

0: ่อนว่ามีลูกกระสุนหรือเปล่านี่ไงมักง่ายอย่างนี้ไงนะคะประมาทตำรวจก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วพาในคำตันไปสอบสวนต่อที่สภ.ศรีราชาเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายกันต่อไปปืนผาหน้าไม้นะคะหยิบจับก็ต้องดูแลอย่างดีประมาทมักง่ายอันตรายนี่โอ้โหเข้าแข้งเข้าขาเข้าเข่าก็ยังสาหัสนี่จะไปเข้าในจุดอื่นจุดตายโอ้โหอันตรายมากเลยนะคะโอ้โหนะไม่สมควรจะมีปืนผาหน้าไม้อยู่ในมือคนที่แบบไม่ละเอียดอ่ะไม่ละเอียดแบบว่านะคะมักง่ายอะไรพวกนี้เพราะว่านำพาอันตรายมาสู่ตัวเองและผู้อื่นนะคะ6:51 นนะคะมีข่าวความคืบหน้าแล้วก็มีข่าวนี้ที่แบบโอ้โหแค่อ่านหัวข้อข่าวแล้วก็เฮ้ยได้แต่ถอนหายใจค่ะแม่วัยใสคุณผู้ฟังแม่วัยใสนะคะก็เขามีการเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะ Save Love Smart Life นะคะเพิ่มทักษะชีวิตให้กับวัยรุ่นที่มีการตั้งท้องนะคะกันในช่วงวัยรุ่นนะคะแล้วเขาก็มีข้อมูลมานะว่าวัยรุ่นเนี่ยรู้ไหมว่าอายุตั้งครรภ์ที่ผ่านมาเนี่ยอายุตั้งครรภ์ที่น้อยที่สุดเนี่ยคุณผู้ฟังคิดว่าอายุเท่าไหร่คะนี่แอนงงเลยนะแอนงงเลยสำหรับข้อมูลที่เขามีมานะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในจังหวัดอุดรธานีนะคะมีผู้หญิงตั้งครรภ์อายุน้อยที่สุดมันจะเป็นผู้หญิงไม่ได้ต้องเป็นเด็กหญิงนะ9 ขวบนะคะแล้วสาเหตุที่ให้ตัวเองตั้งครรภ์ก็คือพ่อเด็กเนี่ยอายุ13เด็ก9 ขวบคนเนี้ยตั้งใจยินยอมตั้งครรภ์เองเพราะต้องการจะมัดใจแฟนวัย13 ปีแล้วถอนหายใจเฮือกเลยอายุ9 ขวบผู้หญิงผู้ชายอายุ13 ขวบตายละแล้วตั้งใจที่จะมีท้องเพราะจะมัดใจแฟนอายุ13เนี่ยนะคะข้อมูลที่แบบนึกว่าฝันไปเนาะจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยยังนี่ยังไม่อยากจะเชื่อเลยแต่นี่เป็นข้อมูลจากทางการเขานะคะแล้วก็เฉพาะที่จังหวัดอุดรธานีตั้งแต่พ.ศ .66-69 เนี่ยมีแม่เด็กอายุ 10-14 ปีแล้วคลอดลูกออกมาแล้วด้วยนะคะ20 รายค่ะ20 รายด้วยกันแต่ว่าในปี69เนี่ยนะคะมี6 รายก็ถือว่าลดน้อยลงประมาณนี้แล้วก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอีกแต่ว่าเวลาในรายการหมดแล้วนะคะลาไปกับข่าวเพลียๆข่าวนี้โอ้ยตายละ9 ขวบกับ13 ขวบบอกตั้งใจมีด้วยนะยินยอมมีต้องการจะมัดใจ แฟนหนุ่มวัย13 9 ขวบ เดี๋ยวพักเรื่องของข่าวกันก่อนนะคะสั่งซื้อสินค้าใดๆโทรหาแอนที่0819474708 0819474708นะคะเดี๋ยวบ่ายโมงเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันช่วงนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: บำรุงฟื้นฟูดูแลดวงตาด้วยโดราอิผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากวัตถุดิบที่คัดสรรแล้วสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ทำให้การมองเห็นชัดเจนหลอดเลือดแข็งแรงลดความดันลดความปวดบวมในลูกตาสารสกัดจากบลูเบอร์รี่ช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาป้องกันไม่ให้เกิดโรคตาต้อต่างๆสารสกัดจากอะเซโรล่าเชอร์รี่ให้วิตามินซีสูงช่วยให้การไหลเวียนเลือดในดวงตาดีขึ้นลดความเสี่ยงของอาการตาบอดเฉียบพลันสกัดจากผักผลไม้ให้ลูทีนช่วยปกป้องจอประสาทตาต่อต้านอนุมูลอิสระและสารสกัดจากดอกดาวเรืองช่วยป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดช่วยกรองแสงรังสี wow. เพื่อดวงตาที่กระจ่างใสยืดอายุการใช้งานของดวงตาโดราอิรับประกันและจัดจำหน่ายโดย DJN พุทธสิริ0819474708 0819474708
2: สุดยอดนวัตกรรมใหม่ที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรร่ำรวยได้ง่ายๆกับสูตรสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตสานผสมน้ำฉีดพ่นทางใบอาหารเสริมพืชสูตรเข้มข้นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตใช้ได้กับพืชทุกชนิดปลอดสารพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

0: พร้อมขายไม่ได้ผลยินดีคืนเงินงานนี้มีแต่รวยกับรวยกับสองเกลือมหัศจรรย์กวนอิ่มจำปาทองบวกกวนอิ่มไคโตซาน
1: กวนอิ่มจำปาทองใช้แล้วได้ผลแน่นอนพืชของท่านจะโตเร็วแข็งแรงที่สำคัญผลผลิตจะเพิ่มขึ้นลดต้นทุนเพราะกวนอิ่มจำปาทองไม่ขูดรีดไม่น่าเลือดไม่เชื่อนเชื่อนประชาชนต้องกวนอิ่มจำปาทองครับ
0: สนใจติดต่อโทร0818534139 0818534139
2: นี่คือเสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
3: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
4: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร
3: ่
4: และอีก20
3: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
4: ข้าว89
3: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
5: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
6: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
7: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
3: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
5: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
6: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้ามันก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
7: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
3: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
5: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบอีกพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
6: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
5: กระสอบสีเขียว
7: ของมารวยทีวี
3: ใช่ดีจริงๆ
4: นะขอบคุณครับแม
8: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ0869696955 0869696955
9: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับหลายพื้นที่ในอำเภอบางละมุงน้ำท่วมสูงหลังฝนตกหนักในพื้นที่และศิลปากรอยุธยายกบังเกอร์กันน้ำหน้าวัดชัยพัฒนารามพร้อมรับมือมวลน้ำเหนือสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ย่าเหลาลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน